0: ทำให้เสร็จขีดเส้นภายใน1เดือนหลังจากนั้นจะเอาข้อมูลตรงนี้มาประชุมอีกรอบและกำหนดมาตรฐานคุมเข้มทั้งเรื่องของไฟฟ้าน้ำผังเมืองแล้วก็สิ่งแวดล้อมในการรองรับการตั้ง Data Center นะคะ
1: ครับรอดูความชัดเจนแล้วกันคุณผู้ชมครับส่วนอีกเรื่องนึงวันนี้คนพูดกันเยอะมากเลยคุณช่วยดูหน่อยสิว่าเขาเป็นฝาแฝดกันเหมือนไหม
2: ไหนดูสิ
1: ตั้มจอมพลังแม้จริงๆน่าจะเป็นรถสปอร์ตสีแดงนะ
2: เหมือนว่า
1: ตั้มจอมพลังกับกันจอมพลัง
2: เฮ้ยคล้ายอยู่นะ
0: ก็เป็นพี่น้องกันหรอ
1: ไม่นี่ต้องเป็นภาพนี้คุณผู้ชมนี
2: ่เหมือนอันนี้เหมือนเลย
1: ถูกไหมเพราะวันนี้ตั้มจอมพลังไปยื่นให้กระทรวงมหาดไทยช่วยตรวจสอบคุณว่าเหมือนไหมช่วยตรวจสอบมูลนิธิของคุณกันจอมพลังหน่อยเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ
3: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาจับมือกันยามไปตองเที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
4: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
5: คู่มั่น
6: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงเกสองเมียเก่าเขาอยู
7: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
3: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: น้องแจมระวัง
9: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับบางที
10: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
11: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
10: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
12: สาม
13: คุณมาได
14: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
12: คุณสาม
3: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
15: ลูกทุ่งวันวานวันนี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
3: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
2: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
3: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
4: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่เราหยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก่อนนะเพราะว่าเราพบความผิดปกติในฝั่งกัมพูชาอีกแล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับมีการแอบขุดหลุมวางรถถังแล้วห่างจากชายแดนของเราเนี่ยแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเอง
5: โอ้ไม่ไกลนะ
4: ปกติเนี่ยเราจะมีการตั้งข้อสังเกตก็คือทางภาคอีสานถูกไหมครับแต่จุดเนี้ยเราพบความผิดปกติที่น่าสนใจอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับคุณผู้ชมดูภาพถ่ายทางอากาศก่อนจากเพจบ้านสีฟ้าสีฟ้านะครับคุณผู้ชมเขาชี้ให้เห็นว่าเอ๊ะกัมพูชาตอนนี้มีการขุดหลุมซ่อนอาวุธหนักเพื่อรองรับทั้งรถถังและปืนใหญ่ล้อยางขุดเอาไว้ประมาณ6จุดด้วยกันเขาก็ไล่เรียงว่าจุดที่1อยู่ที่ไหนจุดที่2อยู่ที่ไหนแต่รวมแล้วเนี่ยประมาณ6จุดนะครับบริเวณที่พบส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่บ้าน3หลังฝั่งไอ้อยู่ในฝั่งกาบดีเดี๋ยวคุณชมเราให้ดูนะบ้าน3หลังจังหวัดตราดจำได้ไหมครับที่น่ากังวลก็คือไอ้พื้นที่ที่เขาขุดเนี่ยมันอยู่สูงกว่าฝั่งไทยถ้าเทียบโดยทางยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าสมมติเขาอยู่สูงกว่าเราอยู่ต่ำกว่าเราจะเสียเปรียบ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วจุดที่เราอยู่ต่ำกว่าก็คือฝั่งตรงข้ามก็คือบ้านชำรากอยู่ที่ชายแดนจังหวัดตราดของเราทางภาคอีสานคุณผู้ชมครับเราจะอยู่ในสมรภูมิที่เราได้เปรียบเพราะเรายึดพื้นที่สูงได้หมดเป็นพื้นที่สูงข่มเขาเสียเปรียบเพราะเขาอยู่พื้นที่ต่ำแต่ถ้ามาเทียบทางภาคตะวันออกเนี่ยเราจะเสียเปรียบเขานะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าและถ้าเขามาขุดแบบนี้มันห่างแค่5กิโล

0: 5 กิโลก็ไม่ไกลนะ
1: ไม่ไกลใกล้มาก
0: ถูกไหมฮะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังพบว่าทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตหรือว่าคูดินสำหรับใช้เป็นแนวป้องกันขุดเป็นช่วงๆนะครับต่อเนื่องตามแนวชายแดนคุณผู้ชมดูเส้นสีเหลืองนะครับคูเลตของกัมพูชามันจะมีด้วยกัน2เส้นนะอีกฝั่งนึงคุณผู้ชมเห็นไหมซ้ายมือเนี่ยจำกันไหมตู้คอนเทนเนอร์ที่ทางฝั่งกัมพูชาก็ชอบไปถ่ายรีวิวแล้วก็รัฐทหารเราก็มีตู้คอนเทนเนอร์นู่นนั่นอันนี้คือจุดนี้แล้วทางฝั่งเขาขวามือเนี่ยเขาจะมีการขุดคูเลตแต่คูเลตของเขาเนี่ยขนานไปทั้ง2ฝั่งเลยนะครับในฝั่งของเขานะคูเลตแบบนี้คุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีการขุดเปิดเส้นทางใหม่จากตู้คอนเทนเนอร์ยาวเชื่อมไปยังบริเวณบ้าน3หลังหรือฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตไพรีโดยเส้นทางดังกล่าววางตัวขนานกับถนน K5 เนี่ยเป็น K5 เดิมเนี่ยเราให้คุณผู้ชมได้เห็น
1: แบบนี้เลย
0: นี่วางขนานไปแบบนี้แสดงว่าเขาก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอีกจุดหนึ่งใกล้กับคาสิโนธรรมดานะเป็นแนวคูเลตอยู่หน้าหมู่บ้านคนจีนลักษณะก็คือโอบล้อมคาสิโนธรรมดาประมาณ850เมตรนะครับคาสิโนก็คือจุดกลมๆอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะมีคูเลตเนี่ยล้อมไว้หมดเลยคูเลตก็แบ่งเป็น2เส้นเหมือนกันนะครับขุดล้อมเอาไว้แบบนี้จะได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีอีกหลายจุดที่ทหารกัมพูชาขุดไว้เป็นช่วงๆกระจายไปตามลักษณะภูมิประเทศของเขานะครับยังไม่หมดคุณผู้ชมครับมีอีกจุดนึงที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คือไปทางภาคอีสานบ้างจุดเนี้ยเขาบอกอยู่แถบจังหวัดสุรินทร์นะครับมีพระมีชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอฐานเก่าฐานเนี้ยสันนิษฐานว่าเป็นทหารของกัมพูชามาสร้างเอาไว้ที่สำคัญก็คือเอามันอยู่ในประเทศไทยอ่ะแล้วคุณเข้าไปขุดได้ยังไงอ่ะลองฟังดูครับ
2: ใช้ชีวิตมานะครับครับฐานคำเห็นเก่านะครับนะครับนี่ฐานทั้งนั้นระวังระเบิดนะครับมันมีระเบิดนะครับนี่นะครับนี่หลวงพ่อนี่ฐานเห็นเป็นเก่านะครับใช่
3: ใช
2: ่โอ้โหเรียบร้อยหลวงพ่อมาสำรวจมาแล้วครับนี่หลวงพ่อมันนี่ครับนี
1: ่เออแล้วมันเหมือนแบบเป็นที่ที่เคยมีคนอยู่จริงๆอ่ะคุณผู้ชมนะคะเพจดังเนี่ยตั้งคำถามเลยว่าจุดนี้ไม่มีการสู้รบแต่ทำไมกลับมีฐานทหารกัมพูชารุกเข้ามาในฝั่งไทยแล้วทำไมเราปล่อยให้กัมพูชาเข้ามาตั้งฐานได้อ่ะถ้าไม่มีคนมาเจอนี่คงไม่มีใครรู้หรือไม่และยังมีข้อมูลจากเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะค่ะที่ก็ออกมายืนยันนะนี่ค่ะตามแผนที่บอกว่ากัมพูชาเข้ามายึดครองพื้นที่แถบช่วงช่องกระโดนช่องดารกาอย
0: ู
1: ่ชายแดนสุรินทร์เขาบอกนะว่ากัมพูชายึดตรงนี้มานานแล้วตั้งแต่ก่อนปะทะรอบแรกอีก
4: อ้าว
1: โดยเฉพาะตรงทางตะวันตกของช่องดารกาเนี่ยจะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งสูง460เมตรชื่อพนมเนียงตะกวนจุดนี้สำคัญยังไงจุดนี้เนี่ยกัมพูชามาตั้งฐานก่อนปี57ซะอีกโอ้โหมันอยู่นานมากมีบางส่วนนะที่รุกเข้ามาในพื้นที่เขตแดนไทยแล้วเขาอ่ะสร้างเส้นทางเชื่อมจากพื้นที่ด้านใต้ไปที่ฐานด่านของเขา
0: ครับ
1: เขาขยายฐานให้ใหญ่ขึ้นแต่พอมาถึงช่วงหลังการปะทะค่ะกัมพูชาได้ถอยร่นไปและไทยก็กำลังสร้างถนนจุดนี้เพื่อเข้าสู่พื้นที่นะแต่คำถามก็คือว่าเอาแล้วสรุปแล้วจุดเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของฝ่ายไหนกันแน่นะเพจเขาก็ตั้งคำถามเพราะว่าแม้ข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยจะทำให้เห็นตำแหน่งของฐานอาคารถนนที่มันแบบเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่แต่ไอ้การยืนยันว่าเอ๊ะล้ำเขตแดนหรือเปล่าเอาจริงๆแล้วมันต้องมีหลักเนาะหลักที่ว่าก็คือต้องคุยกันตามแนวเขตแดนหลักปักปันเขตแดนของทางกัมพูชานั่นแหละเราถึงจะมาวัดกันว่าสรุปแล้วจุดเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของใครใครลุกใครยังไงกันแน
0: ่แต่ถ้าดูตามทิศอ่ะมันก็ขยับไปทางเราไหมล่ะ
4: มันของเราไหม
1: เ
4: ออแล้วเข้ามาได้ไงแล้วเข้ามานานแล้วด้วย
1: ใช่อ
4: ันนี้ต้องติดตามนะคะอ่ะท่ามกลางความเคลื่อนไหวนะคะมาฟังการวิเคราะห์กันบ้างดีกว่าจากเสนงนะอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงค่ะเขาวิเคราะห์ว่าอย่างนี้บอกว่าการขุดคูเลตบริเวณชายแดนฝั่งตรงข้ามจังหวัดตราดเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะของการเตรียมการเพื่อปฏิบัติการในเขตแดนทองฝั่งเขาเอง
0: เขาจะทำอะไรเป็นเรื่องของเขาแหละ
4: เป็นเรื่องของเขาเป็นการเตรียมการอะไรของเขานั่นแหละแม้ว่าจุดนี้ภูมิประเทศฝั่งไทยจะอยู่ในจุดที่ต่ำกว่า ถ้ามองไปก็มองว่าอาจจะเสียเปรียบหรือเปล่า
0: อันนี้คือทางฝั่งของธรรมดาจังหวัดตราดของเราบ้านสามหลังแนวนั้น
4: ถ้าถึงวันนึงอยู่ดีๆเขายิงเข้ามาการที่ไทยจะยิงโต้ตอบไปเนี่ยจุดนี้มันจะยากเพราะเราจะต้องใช้วิถีโค้งซึ่งอาจจะดูเสียเปรียบแต่ภาพรวมทางทหารไทยไม่ได้เสียเปรียบมากนักเนื่องจากกำลังรบของไทยมีความเหนือกว่าอย่างแน่นอน
0: ครับ
4: เสนงบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่าประเมินตอนนี้ที่กัมพูชาเตรียมเปิดปฏิบัติการปะทะรอบที่3เนี่ยหลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านคลี่คลายลงเขาน่าจะอยากเปิดปะทะรอบที่3เหตุผลหลักๆคืออะไรรู้ไหมปีหน้าไงเขาจะมีการเลือกตั้งจำเป็นจะต้องสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการหาเสียงแล้วก็ต้องปลุกระดมคนในประเทศของตัวเองแต่เป้าหมายสำคัญที่เราเคยพูดกันนะก็คือการสร้างสถานการณ์นี่แหละให้ดูเหมือนเป็นสงครามระหว่าง2ประเทศจะได้เป็นข้ออ้างในการเอาเรื่องเหล่านี้ขึ้นสู่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN หวังจะเปิดการเจรจาเหมือนรอบที่ผ่านมานั่นแหละเอาขึ้นโต๊ะเจรจาแล้วจะได้ทวงคืนดินแดนนะคะซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไม่สามารถทำสงครามยืดเยื้อได้นะเนื่องจากรู้ว่าตัวเองเนี่ยน่าจะสู้ไม่ได้แหละความสูญเสียจะสูงมากๆเลยจะสร้างความเสียหายมากๆแต่ก็จะสร้างจุดบางเรื่องอะปลุกปั่นบางเรื่องให้มันเกิดขึ้นใช่นำไปทำอะไรเอาไปโฆษณาชวนเชื่อในประเทศตัวเองไงโอ๊ยว่าตอนนี้นะตัวเองเป็นประเทศขนาดเล็กสามารถเอาชนะประเทศขนาดใหญ่ได้ก็ไปชวนเชื่อในประเทศของตัวเอง
0: คะแนนนิยมก็จะมาอีก
4: ใช่แล้วค่ะเอาไปฟังเสียงเสนงกันค่ะ
3: แต่เรื่องมันจะไม่ยาวมากหรอกผมคิดว่าคงจะพยายามตีตลอดแนวอีกสักรอบนึงให้เหมือนว่าเป็นสงครามสองประเทศไม่ใช่สงครามเฉพาะจุดแล้วก็จะได้นำเรื่องขึ้นสหประชาชาติให้ได้ก็มีแค่นั้นอีกซึ่งคงจะไม่นานเพราะว่าเขาลบได้ลบนานเขาเสียหายเยอะเขาไม่เอาวิธีการก็คืออย่าให้มันเกิดไปกดดันเขาให้เขาไปสาบประชาไม่ได้พูดง่ายมีแค่นั้นประเด็นมีแค่นั้นเองทำไงก็ได้ให้ไปสาบประชาไม่ได้หรือไปแล้วก็โดนวีโต้ไปต่อไม่ได้
4: นะคะทีนี้ข้อเสนอเพิ่มเติมก็คือต้องย้ำว่าไทยเนี่ยจะต้องไม่เดินตามเกมของกัมพูชานะ
0: ไปตกหลุมพราง
4: ใช่อย่าไปหลงให้เขาสร้างสถานการณ์ได้เด็ดขาดเลยแต่เราต้องเร่งเกมการทูตกับประเทศสมาชิกถาวรนะคะของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะทางสหรัฐนะคะพร้อมกันนี้จะต้องเร่งในเรื่องของกระบวนการปักปันเขตแดนด้วยผ่านเทคโนโลยีไรด้าภายใต้กลไก JBC นะคะแล้วก็เดินหน้าการลงพื้นที่เพื่อรับรองแนวเขตเพื่อจะผลักดันให้ข้อพิพาทกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาทวิภาคีอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
4: รวมถึงเสนอให้รัฐมนตรีกลาโหมไทยนะครับเปิดการเจรจาโดยตรงอยากให้คุยกันโดยตรงกับทางฝ่ายกัมพูชาเลยเพื่อให้กระบวนการปักปันเขตแดนเดินหน้าอย่างจริงจัง
0: คือถ้าคุยกับสองประเทศเนี่ยกัมพูชาจะไม่สามารถเอาเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในเวทีโลกได้นะ
4: ใช่
0: เพราะว่าเป็นการคุยกันระหว่างสองประเทศแล้วเอาพูดง่ายๆประเทศอื่นจะมายุ่งเรื่องของเราไม่ได
4: ้
0: ถูกไหมล่ะแต่อันเดียเขาก็เลยพยายามจะบอกว่ายังไม่คุยอย่าไปเวทีระหว่างประเทศให้ประเทศอื่นเหมือนลบครั้งที่แล้วอ่ะ
4: ใช่
0: ถูกไหมล่ะ
4: เขาจะยอมคุยกับเรา
0: โดนัลด์ทรัมป์ก็มาถูกไหมโดนัลด์ทรัมป์ก็มาคนนี้ก็มาคนนั้นก็มาอ่ะทีเนี้ยอย่าไปตกหลุมพรางอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนก็เราก็นำเสนอข่าวไปว่าโอ้โหกัมพูชาเขามีเขี้ยวเล็บเยอะจีนก็ให้ไปให้รถถัง90กว่าคันให้เรือมาอีก2ลำแล้วของไทยเองอ่ะก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือว่านายกเองก็บอก
4: อะไรอ่ะ
0: เราบอกอะไรเยอะไม่ได
4: ้
0: แต่จริงๆก็มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วแต่อันนี้คุณผู้ชมครับมันก็อาจจะมีเรื่องนึงนะที่เราพอจะบอกได้ก็คือวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ท่านไปสหรัฐนะครับ
4: ค่ะ
0: คือประเด็นที่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไปสหรัฐไปทำไมนะหรือจะมีการคุยกันเรื่องของการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับไทยหรือเปล่าทหารไทยหรือเปล่านะครับก็มีการอ่ะอย่างนี้แล้วกันคุยกันเปิดโต๊ะคุยเรื่องของปืนใหญ่ M777
4: อ
0: ันนี้ศักยภาพเยอะมาก คุยกันเรื่องของระบบจรวดไฮมาสนะครับไฮมาสเนี่ยก็คือจรวดปืนใหญ่เคลื่อนที่เร็วและมีความคล่องตัวสูงศักยภาพเนี่ยเยอะมากมีการคุยเราเนี่ยครั้งที่แล้วปะทะรอบที่แล้วเรามีปัญหาเรื่องโดรน
4: โ
0: ดรนพีชีพของฝั่งกัมพูชาที่เข้ามาตุ้มๆแล้วทหารของเราเสียชีวิตไปเยอะเราจะคุยระบบโดรนและต่อต้านโดรน มีคุยเรื่องของยานเกราะสไตรเกอร์เดินหน้าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพเพิ่มให้กับเขี้ยวเล็บของเราน
4: ี่ไงเราก็เตรียมการเหมือนกันแต่เราไม่ค่อยบอกหมดไม่ค่อยทำคอนเทนต์ไง
1: ไม่บอกไม่บอก
0: แต่อันนี้พอบอกได้เพราะเราก็เป็นการคุยกันแล้วก็คาดการณ์ว่าจะคุยกันเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้พอเล่าให้ฟังได
1: ้ที่บอกนี่แค่ส่วนนี้นะ
4: นิดเดียวนิดเดียว
0: จะได้สบายใจ
1: อ่ะ พอพูดถึงเรื่องชายแดนแล้วอ่ะยังจำชื่อนี้ได้ไหมจริงๆเขาไปโผล่แถวๆธรรมดาบ่อยนะตู้คอนเทนเนอร์อ่ะ
0: ตู้คอนเทนเนอร์
1: เขาโผล่บ่อยมาก
0: กันจอมพลังเนี่ยเอาเงินมูลนิธิเนี่ยไปซื้อตู้คอนเทนเนอร์ไปทำให้กับทหารไปทำบังเกอร์ให้เยอะนะ
1: ติดไฟติดกล้องอะไรให้เยอะเลยเนาะแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นประเด็นเนาะคุณกันจอมพลังอุ้ยไม่รู้เจอเป็นพี่น้องที่พัดผ้ากันหรือเปล่าหน้าตาเหมือนกันเปี๊ยบเลยวันนี
0: ้ตั้มจอมพลัง
1: ตั้มจอมพลังหรือว่าทนายตั้มนั่นเอง
0: มาดูสิเนี่ยคุณผู้ชมดูหน้าจอ
1: โห
0: เหมือน
1: ไหมคำหล่อสูสีมาก
0: คุณจะพูดให้คุณชมพู่ตัดสินใจ
4: มีความคล้ายแหละมีความคล้ายแต่ดูว่าฝั่งทนายตั้มมีความเหมือน

0: ังฝั่งลูกชายของนักร้องลูกทุ่ง
1: อ๋อใช่
0: มากกว่า
1: บางคนน่ะเปิดเพลงให้เลยถูกไหมล่ะแต่เราเปิดเพลงไม่ได้อาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะแต่ให้คุณผู้ชมเทียบจากภาพละกันว่าวันนี้คุณตั้มเขา cover เป็นคุณกันจอมพลัง
2: เนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเรื่องของเรื่องอ่ะมันเป็นแบบนี้เนี่ย
1: ใส่สูตรแดงด้วย
2: ใส่สูตรแดงแล้วก็แบบ
1: สูตรแดงติ
2: ดหนวดน้อยติดหนวดน้อยไปนะวันนี้อ่ะคือว่าคุณตั้มอ่ะนะคะทนายตั้มได้หอบเอกสารไปที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
2: คืออย่างนี้คุณตั้มมาอยากจะให้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาค
1: พลาดซับเกือบหนึ่งหมื่นเลยอ่ะ
0: นี่เขาเก็บรายละเอียด
2: นะละเอียดมาก
1: เนี่ยเขาเป็นเราถึงบอกไงว่ามันเป็นเรื่องการ cover นี่
2: เนี่ยดูสิ
1: มีความกวนระดับหนึ่งใช้คำนี้ละกัน
2: ตามสไตล์ทนายตั้มคืออย่างนี้ให้ตรวจสอบอะไรให้ตรวจสอบเงินบริจาคกับการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ไงของ
1: cover แบบ
2: กันจอมพลังใช่นะคะซึ่งเนี่ยหลายๆคนอ่ะไม่ได้โฟกัสที่เนื้อหาเท่าไหร่หรอกก็โฟกัสที่การแต่งตัว
0: แล้วก็ลีลาท่าทาง
2: ใช่อินเนอร์แบบได้เน
1: า
2: ะ
1: ขอโทษนะถ้าเป็นภาพมุมกว้างนะคุณเห็นสายตาน้องๆสื่อไปละเขาแอบมุมขำอยู่นะ
0: หยิกขาตัวเองกันตลอดนะ
1: แอบมุมขำอยู
2: ่เนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพที่แบบยื่นเอกสารหลักฐานให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตรวจสอบให้หน่อยการใช้เงินมูลนิธินี้รับเงินบริจาคของประชาชนมาแล้วมันไปไหนยังไงจัดซื้ออะไรยังไงโปร่งใสอะไรไหมว่างเออนะคะอย่างที่บอกว่าการแต่งตัวของทนายตั้มวันนี้ไม่ธรรมดา
0: ค่ะ
2: นะคุณผู้ชมเก็บรายละเอียดทุกลีลาท่าทางเลยแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยบอกว่าวันนี้ห้ามเรียกผมทนายตั้ม
1: ให้เรียกว่า
2: ให้เรียกว่าตั้มจอมพลัง
1: เป็นน้องชายแล้วก็รับเป็นน้องไหม
2: นั่นน่ะสิลองฟังเสียงทนายตั้มดูจ้า
3: คืออย่างนี้ผมต้องขออภัยพี่ๆนักข่าวด้วยนะครับว่าที่วันมาเช้าวันนี้นะผมไปติดหนวดอยู่นะเพราะผมรู้แล้วไอ้ผมมีสูตรแดงแล้วเนี่ยผมขาดอะไรไปสักอย่างนึงผมมองส่องกระจกเมื่อเช้าแล้วเราขาดอะไรวะอ๋อขาดหนวดผมก็เลยโทรไปที่ร้านหนวดเลยมีหนวดแบบกันจอมพลังไหมเขาบอกว่าพี่จะเอาแบบหนวดแบบกันทำไมมันหนวดจุ๋มจิ๋มเอาเยอะๆเป็นปึกๆไปเลยจัดมาก็เลยจัดมาตามนี้อืม
4: เขาไปเกลียดพี่ไปมากกว่า
3: โกรธทำไมแล้วก็ผมเห็นก็โกรธก็โกรธไปสีก็ผมชอบหนวดเยอะ
4: รถพี่สีอะไรมาวันนี้
3: วันนี้เหรอผมไม่มีเฟอร์รารี่เลยก็เลยยืมรถเพื่อนมาวันนี้
0: นี่ไงมาช้าไม่ใช่รถติดนะไปหาซื้อหนว
2: ดอยู่
0: ต้องเอาความเป๊ะซะหน่อยนะคะซึ่งทางทนายตั้มก็บอกว่าการร้องเรียนครั้งนี้จะให้ตรวจสอบเรื่องของจำนวนเงินอย่างที่บอกนั่นแหละเงินที่มันโอนเข้ามาที่ประชาชนช่วยเหลือโอนเข้ามาในบัญชีมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ให้ไปเช็คหน่อยว่าที่โอนมามันมีมากน้อยเพียงไหนแล้วก็ไอ้ที่ผ่านมาน่ะโอนออกไปใช้จ่ายในเรื่องอะไรกันบ้างซึ่งเขามีข้อมูลสำคัญจากคนใกล้ชิดของคุณกันนะอ้างว่าอย่างนี้ทางมูลนิธิเนี่ยมีการวางแผนฟันกำไรส่วนต่างอุ้ยบอกว่าให้บริษัทคนกลางเนี่ยนะมีการซื้อของเพื่อจะเอามาบริจาคแต่ในนั้นไม่มีการแจ้งรายละเอียดปกติเวลาซื้อของอะไรเงี้ยจะต้องมีใบเสร็จมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะขณะเดียวกันภายในสัปดาห์หน้านะคะก็เตรียมจะเดินหน้าไปขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยช่วยตรวจสอบอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการฟอกเงินของมูลนิธินะคะรวมถึงเส้นทางการเงินของคุณกันจอมพลังด้วยหลังพบว่าเอ๊ะทำไมคุณกันเนี่ยคุณทนายตั้มบอกนะคุณตั้มจอมพลังก็บอกเอ๊ะฝั่งคุณกันเนี่ยทำไมใช้ชื่อหรูหรา อยู่บ้านหลังละหลักร้อยล้านให้ไปตรวจสอบหน่อยค่ะ
3: มูลนิธิไหมเงินโอนเข้ามาเท่าไหร่แล้วมีใช้ไปเท่าไหร่นอกจากผมจะมายื่นตรงนี้แล้วนะผมก็ยังไม่ได้ว่าไว้วางใจทั้งหมดนะครับเราเดี๋ยวจะไปยื่นอีกหน่วยงานนึงด้วยเพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่าการจอมพลังเนี่ยลูกพี่เขาแบ็คใหญ่แค่ไหนแล้วเขาก็รู้จักกับทางโอ้โหรัฐมนตรีทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะเราก็รู้ว่าเขาค่อนข้างที่จะเส้นสายก็คงจะหนาหน้าดูเหมือนกัน
0: นะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะด้านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าจากนี้จะส่งเรื่องไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบทุกอย่างตามขั้นตอนนะคะเพราะว่าสถานที่ของมูลนิธิเนี่ยตั้งอยู่เขตตรงนั้นก็จะทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใสรอติดตามกัน
1: ฟังแล้วต้องฟังทุกฝั่งด้วยไปดูความเคลื่อนไหวของคุณกันจอมพลังไหมครับคุณผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้คุณกันจอมพลังก็ได้มีการชี้แจงนะยืนยันผมไม่เคยโกงมีการยักยอกก็ไม่เคยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วบอกผมว่าไปซื้อบ้านหรูสิ่งของแบรนด์เนมโดยใช้เงินบริจาคเนี่ยยืนยันเลยไม่มี
0: ค่ะ
1: ไอ้ส่วนประเด็นที่ผมถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าบ้านหรูที่คนตั้งคำถามว่ากันจอมพลังมีบ้านหรูเป็นหลัก250ล้านอะจริงไม่มีนะไม่
0: ม
1: ีผมไม่ได้เป็นคนนิสัยขี้โกงเลยนี่ว่าอย่างนี้น
0: ะ
1: แล้วมันมีช่วงนึง ไม่รู้คุณกันก็พูดถึงใครนะคุณกันเขาโพสต์บอกว่าทิ้งท้ายแบบนี้คุณผู้ชมตัวเองเคยเห็นบทเรียนมามากมายโกงเงินคนที่ไว้ใจไปซื้อบ้านหรูนั่งเฟิร์สคลาสจัดแบรนด์เนมกินหรูอยู่สบายนั่งฮอเที่ยวต่างประเทศไม่มีใครจบสวยครับฝากทุกคนตามหลักฐานจากคนที่พูดด้วย
0: เอ๊ะเขาพูดถึงใครนะ
1: ไม่รู้ผมไม่รู้นะอันนี้ทีมงานไปขึ้นภาพกันเองเราไม่รู้เรื่อง
0: นั่งเฟิร์สคลาสหรอไปต่างประเทศบ่อย
1: ๆโอ้ไม่รู้ไม่รู้นะล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเองหลังจากทนายตั้มจอมพลังเนี่ยเขาเดินหน้าร้องเรียนใช่ไหมครับเอ๊ะคุณกันจอมพลังทำอะไรบ้างกันจอมพลังลงพื้นที่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับเขาไปไหนคุณผู้ชมลงพื้นที่นี่ไปช่วยชาวบ้านนะอันนี้ดูใน Facebook ของคุณกันนะครับเจ้าตัวย้ำว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับจากการบริจาคจากผู้ใจบุญนำไปช่วยเหลือประชาชนคนเดือดร้อนทั้งเคสผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือเพลิงไหม้ยินดีให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบครับก็มี
5: คนพร้อมที่จะยินดีนะครับนะนอกจากตรงนี้นะถ้ามีคนอื่นนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะตรวจสอบผมว่าสามารถไปตรวจสอบได้เลยมูลที่กันจอมพลังช่วยสู้นะครับได้ยื่นงบการเงินแล้วในเวลาที่เขากำหนดก็อยากจะให้ทุกคนมีสติในการเสพข่าวหลายอย่างหลายเรื่องนะครับ
1: อีกหนึ่งประเด็นที่นักข่าวให้ความสนใจแล้วก็ถามขอภาพ cover ขึ้นมาหน่อย
0: อะไรล่ะ
1: ครับ
2: ยังไง
1: คืออัธนายตั้มเนี่ยแต่งตัวเป็นอะไรแต่งตัวเป็นตั้มจอมพลังให้มันเหมือนกันจอมพลังนะขอภาพไอดีละกันคุณผู้ชมภาพนี้ให้เหมือนกันลักษณะเรียนแบบคุณกันว่ายังไงบ้างได้เห็นลุคใหม่ของทนายตั้มหรือยังคุณกันว่ายังไงรู้ไหมผมไม่สนใจไม่ให้ค่าขอเอาเวลาที่จะตอบโต้ไปลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนดีกว่าเชื่อว่าใครทำอะไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นคุณผู้ชมตัดสินกันเอาแล้วกันนะ
0: ก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าในอดีตจริงๆเขาก็คุยกันเยอะนะเขาก็รักกันมาก่อน
1: อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมครับอันเนี้ยแซบไม่แพ้กัน
0: ค่ะ
1: หมอปากแซบถ้าจำกันได้ไหมเป็นหมอที่คนไข้เขาไปขอรับใบส่งตัวคุณหมอไม่ให้จากนั้นคุณหมอเองทั้งโทรทั้งแชทใช้ถ้อยคำหยาบคายมากแล้วก็บอกไอ้หลักประกัน30บาทมันเป็นของจุดๆๆๆๆๆเท่านั้นวันนี้คุณธนกิจลงพื้นที่ได้มีโอกาสคุยกับหมอแล้วหมอจะปากแซบตามที่ก่อนหน้านี้ไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
7: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: กินเที่ยวอาราโดเวอร์นะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเมสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
12: ตีตาย
11: รสชาตินี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
1: จริงเหรอ
11: โอ้โห
1: ดีไหม
11: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนันจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดเวอร์กันครับผม
13: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
14: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
15: นี่ไก่สันเป็นไงบ้างอะ
16: สัน
17: ครับ
18: งัวพ่อจะรู้ยังวะ
17: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็จะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
19: กูเรียกมึงก็แฟนได้ยัง
12: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
19: แม่กำลังกลับนะ
20: ลืมล้างจานให้แม
19: ่ใช้นี
20: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
19: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
20: สันไลเลมอนสูตรใหม
19: ่นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
21: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
22: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะเพราะมันเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการไปใช้หลักประกันสุขภาพอะไรต่างๆนานามันเป็นเรื่องราวของในโซเชียลตั้งว่าหมอปากแซ่บนะครับมีคนไข้จะไปขอใบส่งตัวปรากฏว่าไม่ได้ใบส่งตัวคุณหมอก็กับคนไข้ก็มีการปะทะกันแล้วจากนั้นคุณหมอก็มีการส่งแชทไปข่มขู่บ้างมีการด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายมากและไม่สามารถจะออกอากาศได้นะครับวันนี้ปรากฏว่าคุณธนกิจลงพื้นที่ไปที่คลินิกแล้วได้มีโอกาสนะต
0: ่
1: อสายคุยกับหม
0: อ
1: เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังว่าสรุปแล้วเนี่ยที่เราฟังในคลิปต่างๆ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่าหมอปากแซ่บแล้ววันนี้หมอได้คุยกับคุณธนกิจปากจะยังแซ่บอยู่ไหมใช้คำนี้แต่ให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอนะครับในการชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆแล้วกันเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้คือมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ29ปีเขามาร้องเรียนนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไปใช้บริการคลินิกแห่งหนึ่งแล้วเขาจะต้องขอใบส่งตัวไปเมื่อวันที่18สิงหาคมขอใบส่งตัวเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายคือจะต้องส่งตัวไปทุกๆ3เดือนปรากฏว่าคุณหมอไม่ให้คุณหมอไม่ให้นะครับแล้วก็เหมือนว่ามีปัญหากันไปเจอหมอคนนี้ไม่ให้ไม่พอใจเขาบอกคุณหมอบอกถ้าไม่พอใจนะก็ย้ายไปใช้สิทธิ์ที่คลินิกอื่น
0: อ้าวหมออ
1: ้าวแล้วจากนั้นเรื่องมันไม่จบแค่นี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยมีการถ่ายภาพข้อมูลส่วนตัวซึ่งโดยปกติทำไม่ได้นะครับถ่ายภาพข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ไปอยู่ในช่วงที่อยู่ในคลินิกเราก็มีการแบบพูดเหมือนจะท้าทายกันน่
0: ะค่ะ
1: จะเอาไหมจะเอาไหมเหมือนจะต่อยอ่ะเธอบอกว่าตอนนั้นเธอก็แบบร้องไห้นะครับคนในคลินิกก็เข้ามาห้ามนะวันนั้นเธอบอกไม่ได้ตรวจแล้วก็ไม่ได้รับยาด้วยอันนี้นี่ภาพหลักฐานที่เธอเอามาให้ดูถูกไหมครับคุณผู้ชมและที่สำคัญหลังจากเรื่องนั้นเสร็จหมอก็มีการทั้งแชทมีการทั้งโทรไปแล้วด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเราไม่สามารถออกอากาศได้คุณผู้ชมไปหาฟังในโซเชียลมีเดียเอานะครับแต่ข้อความแล้วก็พูดถึงลักษณะนี่ขอโทษนะโทรไปหาผู้หญิงคนนี้หมอเนี่ยเป็นผู้ชายโทรไปหาผู้หญิงมากสุดคือ33สาย
0: คุณเดี๋ยวนะคนในครอบครัวบางทียังไม่โทรถึงขนาดนี้เลยนะ
1: แล้วโทรไปเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ใช้ถ้อยคำหยาบคายซึ่งแบบโอ้โหหยาบคายจริงๆอ่ะแต่มันจะมีทั้งหยาบเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงเขาแล้วก็เหยียด30บาทหลักประกัน30บาทเหรอนี่คนใช้30บาทเนี่ยเป็นแบบพวกฟลอร
0: ์พ่อดิฉันก็ยังใช้อยู่เลยทุกวันนี้
1: เข้าใจไหมคือแบบโอ้อีกชั้นนึงเลยอีกระดับนึงเลยอ่ะลองคุณผู้ชมลองฟังเสียงดูแล้วกันครับ
23: ก็ตายแล้วไม่ได้เป็นคนแล้ว SLE อ่ะมันลงไตลงหัวใจก็ตายหมดแล้วผมร่วงหัวก็ทิ้งเงินก็ไม่มีไม่มีใครมาเกาะมันก็ไปขอทานได้30บาทก็คนชั้นต่ำอ่ะให้เขาไปทำเมียเป็นโรคเงี้ยเดี๋ยวก็ตายผมไม่เห็นใครรอดเกิน40เลยก็ตายหมดแล้วทำบุญเยอะๆชาติหน้าได้ไม่เป็นโรคแบบนี้
1: อันนี้คือเบาๆเราเปิดให้ฟังได้เบาๆที่พอจะออกอากาศได้เพราะว่าหลายคำเนี่ยมันไม่สามารถออกอากาศได้นะแล้วเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็เป็นเสียงที่เราบีบแล้วเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝั่งนะคุณผู้ชมนะผู้หญิงคนนี้เขาบอกโอ้โหเขาก็ตกใจเหมือนกันนะคือเขาคงไม่อยากได้คำขอโทษแล้วล่ะแต่ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของหมอได้ไหมการใช้คำที่มันรุนแรงมันกระทบกับจิตใจผู้ป่วยเธอเครียดมากนะความดันโลหิตสูงต่อเนื่องและรู้สึกกลัวลองฟังเธอหน่อยครับ
24: หนูทำแค่นี้แล้วเขาก็แบบหลังจากที่หนูไปถามคุณหมอก็ใช้เหมือนไม่รู้อยู่ดีก็โกรธขึ้นมาแล้วก็ตามนั้นแหละจ้ะตามนั้นแหละจ้ะเชิญค่ะตามนั้นแหละจ้ะไล่หนูออกห้องตอนที่เขาต่อว่าหนูหรือด่าหนูอะหนูก็ไม่มีการตอบโต้ก็ยืนเงียบๆหนูคิดไปถึงขั้นว่าสมมตินะถ้าหนูยังเป็นเหมือนตอนหนูป่วยแรกๆอะหนูก็จะมีอาการดิ่งแล้วถ้าเกิดหนูยังดิ่งอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมอะแล้วหนูไปฆ่าตัวตายจริงๆอะ จะเกิดอะไรขึ้นหนูไม่โอเคกับคำขอโทษเลย
2: จริงบางสิ่งบางอย่างคำขอโทษมันก็แบบชดเชยไม่ได้เนาะ

0: สภาพจิตใจแหละแล้วเข้าใจฮะ
1: แล้วก็นอกจากคุณปริมประภาแล้วเนี่ยม
0: ี
1: อีกนะยังมีผู้ป่วยอีกหลายคนที่เขาบอกขอใบส่งตัวแต่ว่าไม่ได้รับการส่งต่ออย่างเช่นเคสนี้เป็นญาติผู้ป่วยคนนึงค่ะญาติเป็นตัวแทนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกพี่ชายป่วยม
2: ี
1: ปัญหากระดูกก็คือต้องติดตามการรักษาที่โรงพยาบาลนะแต่ทีนี้คลินิกเนี่ยไม่ออกใบส่งตัวให้
0: ครับ
1: หมอบอกว่าไงหมอบอกอาการแค่นี้รักษาที่คลินิกก็ได้แล้วก็จ่ายยาให้พี่ชายโดยไม่ได้ตรวจอะไรเลยอ
2: ่
1: ะอ้าวต่อมาพี่ชายเขาก็โอเคกินก็กินยาที่คลินิกจ่ายใช่ไหมปรากฏมันไม่หายแล้วหนักขึ้นติดเชื้อที่ขาขั้นรุนแรงสุดท้ายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลญาติก็เลยตั้งข้อสงสัยค่ะว่าการไม่ได้รับใบส่งตัวมันทำให้เสียโอกาสในการรักษาทันเวลาไห
0: ม
1: แล้วเธอเนี่ยยังถูกคลินิกฟ้องเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทหลังจากที่เธอไปแชร์โพสต์วิพากษ์วิจารณ์การบริการของคลินิกนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาเฉพาะเรื่องคลินิกฟ้องนะคะล่าสุดก็คือศาลน่ะยกฟ้องไปแล้ว
0: ครับ
1: ทีนี้สิ่งที่เธอต้องการคืออะไรต้องการให้หน่วยงานเนี่ยตรวจสอบมาตรฐานการออกใบส่งตัวของคลินิกนี้ด้วยค่ะ
3: พอเราไปแชร์โพสต์เขาเลยฟ้องเราเหมือนฟ้องปิดปากอะค่ะเขาบอกว่าเขารักษาได
4: ้ค่ะแล้วกระบวนการรักษาของเขาเป็นยังไง
3: ก็ให้ยาทั้งที่ไม่เจอคนไข้ค่ะคือถ้าได้รับใบส่งตัวแล้วเขาเอ็กซเรย์แล้วคือติดเชื้อตั้งแต่วันนั้นก็คือก็จะได้รักษาเลยไม่ต้องเหมือนกับว่าถ้าวันนั้นคนที่บ้านไม่มีใครอยู่เงี้ยพี่ก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้ว
1: เท่าที่นักข่าวเราติดตามคุณบอลและสตาร์ลงพื้นที่ไปก็ที่เราฟังประมาณสัก2เคสแล้ว
0: ใช
1: ่แต่ก็อยากให้ฟังทุกด้านเนาะเข้าใจว่าเดี๋ยวตอนนี้ทัวร์จะไปลงที่ฝั่งคุณหมอเยอะเลยล่ะทีนี้เนี่ยฝั่งของคุณหมอบ้างนะฟังหมอบ้างนะหมอเนี่ยชี้แจงกับคุณธนกฤตวันนี้ที่ลงพื้นที่ไป
0: ธนกฤตเดี๋ยวไปที่คลินิก
1: น
0: ี
1: ่นะคะ
0: ไปที่คลินิกก็ไปเจออาม่า
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม่ได้เจอหมอ
2: คุณหมอไม่อยู่
0: คุณหมอไม่อยู่แต่ก็มีการต่อสายให้คุยกัน
1: ก็ได้คุยกับคุณหมอเนี่ยสายที่ถืออยู่เนี่ยนะฮะคุณหมอเองเนี่ยชี้แจงแบบนี้ว่าก็ฝั่งผู้ป่วยอ่ะเป็นฝ่ายอารวาสก่อน
0: ครับ
1: คุณท่านกิจบอกแล้วคุณมีหลักฐานมีวงจรปิดไหมที่คลินิกก็จะมีกล้องเน
0: า
1: ะหมอบอกอย่างนี้บอกไม่มีเพราะอะไรเพราะกล้องที่คลินิกเก็บภาพย้อนหลังได้แค่7วัน
0: อ๋อมันเกิด18สิงหา
2: อ๋อมันเลยมาแล้ว
1: มันเลยมาแล้วก็เลยไม่มีหลักฐานว่าเขาว่าฝ่ายนู้นขออารวาสก่อน
0: ครับ
1: ส่วนที่หมอพูดเกี่ยวกับบัตรทอง30บาทสิทธิ์ของคนชั้นอะไรเนี่ย
0: เรื่องนี้ล่ะเมื่อกี้ปล่อยเสียงไปแล้วสิทธิ์ของคนชั้นตาม
1: แล้วหมอว่าไงเรื่องนี้คุณธนกิจถามหมอยอมรับว่าตอนนั้นพูดด้วยอารมณ์โมโห
0: ครับ
1: แล้วเหมือนแกมน้อยใจช่วงท้ายด้วยนะมีตัดพ้อด้วยว่ารู้งี้ไปทำอาชีพอื่นดีกว่าลองฟังเสียงดูค่ะ
5: บ้านผมอยู่ห่างกันแค่น
6: ี้คนไข้ฟังแล้วไม่เข้าใจเขาคิดว่าเราไม่ส่งเราไม่ใช่ว่าไม่ส่งคือให้เจาะเลือดที่นี่ก่อนแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่แบบว่าเราจะต้องไปเหนื่อยยากหรือไปทำอะไรให้คนอื่นถูกบ้านสบายๆไม่ต้องไปออกไปทำอะไรก็ได้ดีกว่าเห็นมันเก็บอยู่ใช้วันละ10,000-20,000พอแล้ว
0: คือเรื่องนี้เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าทางคุณธนกิจเนี่ยไปเจออาม่าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เจอคุณหมอทีนี้เนี่ยอาม่าก็บอกว่าหมอเครียดมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หมอได้มีโอกาสได้ชี้แจงผ่านทางโทรศัพท์มือถือคุณธนกิจก็บอกว่าเอาทำไมต้องไปเหยียด30บาทด้วยมันเป็นเรื่องของหลักประกันที่เป็นรัฐบาลด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเป็น30บาทเป็นเรื่องของคนชั้นต่ำเป็นสิทธิ์ของคนชั้นต่ำหมอบอกก็โกรธแหละแต่จะให้หมออัดพูดไหมล่ะจะให้ผมพูดไหมไอ้สิทธิ์30บาทอ่ะปล่อยให้ตายก็มีนี่คุณหมอเขาสะท้อนในการรักษา30บาทหมอมีบางช่วงเนี่ยหมอร้องไห้เลยนะครับหมอเหมือนสะอึกสะอื้นร้องไห้เลยบอกว่าไอ้เจอเคสแบบนี้มันเครียดมากและที่สำคัญก็คือว่าทำไมอ่ะเขาจะต้องแบบตั้งใจจะมารักษากลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: เขาไม่เป็นหมอก็ได้ไม่เป็นหมอแล้วเดี๋ยวจะลาออก
2: อันนี้
0: น้อยใ
2: จ
0: ไม่เป็นหมอแล้วเดี๋ยวจะลาออกเพราะว่าเดี๋ยวลาออกไปเนี่ยก็ไม่ได้ลำบากนะเขาก็มีบ้านเช่าแต่ละเดือนเนี่ยเขาได้บ้านเช่าสบายอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย
2: มีธุรกิจอยู่แล้ว
0: ไปบวชดีกว่าเขาบอกเดี๋ยวจะไปขอบวชเลยทีนี้อาม่าอยู่อาม่าบอกว่าไปบวชไม่ได้นะ
2: อาม่าได้ยิน
0: อาม่าอยู่ด้วยไงอาม่าบอกไปบวชไม่ได้แล้วจะลื้อบวชอ่ะแล้วใครจะดูแลอาม่าอาม่า80แล้วถูกไหมและที่สำคัญอาม่าก็ใช้สิทธิ์30บาทด้วยนะ
2: อ้าว
0: นี่ไงมันก็เลยแบบ
2: เอาหลายคนใช้นะจริงๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนที่อยู่ตามเขตต่างจังหวัดนะคุณผู้ชม
0: ไม่แต่เอาพูดตรงๆนะฝากไปถึงรัฐบาลได้ไหมว่าตอนนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือว่าในสังคมของคนที่ไปรักษาพยาบาลเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นพลเมืองชั้น2จากการหลักสุขภาพหลายๆอย่างเช่นเขาบอกชั้นล่างเลยคืออะไรประกันสังคมเลื่อนขึ้นมาหน่อยคือดีหน่อยคือ30บาทเลื่อนขึ้นมาหน่อยคือการรักษาพยาบาลทั่วไปที่คนจะมีตังค์จะไปสิทธิ์ได้

0: และก็ถ้าจะเป็นดีก็คือคุณจะต้องมีเงินเพื่อไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนมันก็เลยเปรียบเทียบว่าเฮ้ยในการรักษาของคนไทยอ่ะมันสิทธิ์มันไม่เท่าเทียมอ่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้าน
1: จริงๆแล้วเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาพเนี่ยใครๆก็เกิดขึ้นได้แต่จริงๆถ้ามองภาพรวมอ่ะมีแพทย์และพยาบาลที่ตั้งใจทำงาน
0: เยอะ
1: และเสียสละเพื่อคนไข้ยเยอะมากจริงๆนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้ฝั่งคุณหมอเขาก็บอกว่าก็โมโหเพราะคนไข้อารวาสก่อนใช่ไหมทีนี้ไปฟังบุคลากรของคลินิกให้ข้อมูลกันบ้าง
0: ยังไงบ้าง
1: ให้ข้อมูลไม่ตรงนะเขาบอกว่าผู้ป่วยเขาไม่ได้อารวาสนะ
0: เอา
1: เขาบอกไม่ได้อารวาสตามที่หมออ้างคนละม้วนแบบนี้ทีนี้ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มนะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องนำเอกสารเวชระเบียนคำชี้แจงของหมอและหลักฐานจากผู้ร้องเรียนอ่ะเดี๋ยวจะเอามาพิจารณาร่วมกันคุณผู้ชมก่อนจะสรุปว่ามีการผิดเงื่อนไขการให้บริการไหมผิดมาตรฐานสถานพยาบาลหรือเปล่าหรือเข้าข่ายผิดจริยธรรมวิชาชีพหรือไม่อันนี้ต้องไปดูกันต่อไปนะคะขณะที่ฝั่งนึงนายวีรพันธ์ค่ะรองเลขาธิการสปสช.บอกว่าคลินิกแห่งนี้เคยถูกตักเตือนมาก่อนนะแล้วก็เคยบอกให้ปรับปรุงแก้ไขแต่ก็ยังมีการร้องเรียนเพิ่มเติมจึงอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการระงับบริการบัตรทองสำหรับที่นี่ด้วยนะคะ
2: ค
1: ือหากมีการระงับบริการยืนยันนะว่าผู้ป่วยจะไม่ขาดการรักษานะคะโดยประสานกทม.จัดหน่วยบริการและศูนย์สาธารณสุขใกล้เคียงให้รองรับส่วนโรงพยาบาลรับส่งต่อเบื้องต้นเนี่ยยังคงเป็นแห่งเดิมซึ่งทางสปสช.กำลังตรวจสอบหน่วยบริการที่อาจเกี่ยวข้องอีกประมาณ23แห่งเพราะว่าพอมีข่าวมาว่าถ้าที่เนี่ยต้องถูกระงับแล้วคนที่มีบัตรที่เคยใช้ล่ะจะทำยังไงเขาบอกไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะมีการประสานจุดอื่นๆให้นะคะเอาจริงๆคนเราเวลาป่วยหรือเวลาเจ็บไข
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะมันมีความไม่แข็งแรงอยู่แล้วในสภาพร่างกายและจิตใจถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เวลาคนป่วยเขาถึงบอกว่าต้องให้กำลังใจเยอะๆต้องให้คำพูดดีๆจะได้ฟื้นไข้ได้เร็วขึ้น
0: นะคุณผู้ชมนะส่วนอีกเรื่องนึงนะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อย
2: การหายตัวไปของคุณลูกปลา
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าตอนนี้เป็นห่วงมากคุณลูกปลาเนี่ยหายตัวไปตอนแรกอ่ะดูเหมือนไม่น่ากังวลเพราะคนที่มารับออกไปคือแฟนหนุ่ม
0: ครับ
2: แต่ปรากฏว่าไปเจอว่ารถกระบะถูกจอดทิ้งไว้นู่นเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
0: ่
2: แล้วไปเจอว่ารถเนี่ยเขาวนไปวนมาแถวชายแดนตอนนี้ครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้
0: ครับ
2: เกิดอะไรขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณลูกปลามีลูกชายด้วยนะ
0: 10ขวบ
2: โอ้ที่ตอนนี้เขาก็กำลังรอคอยร้องหาแม่อยู่นี่คือภาพของคุณลูกปลาหญิงวัย33ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีหน้าตาสะสวยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หายตัวไปพร้อมกับแฟนหนุ่มนะวันนี้ก็6วันแล้วคุณผู้ชมยังไร้วี่แววติดต่อไม่ได้ครอบครัวและลูกชายวัย13ปีกังวลไงคะว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่าอ่ะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยก็เห็นตอนที่แฟนหนุ่มขับรถมารับคุณลูกปลาเป็นรถกระบะเนี่ยนะ
1: คะ
2: มารับที่บ้านแล้วก็ออกไปข้างนอกก่อนที่จะขาดการติดต่อกันไปซึ่งเห็นว่าตัวแฟนหนุ่มอ่ะที่มารับเนี่ยครอบครัวบอกมีประวัติใช้ความรุนแรงด้วย6วันแล้วที่ติดต่อไม่ได้ตำรวจทำงานค่ะไปพบเบาะแสเบาะแสก็คือรถกระบะคันนี้แหละด้วยความที่มีกล้องนี้ดีเหลือเกินก็เลยไล่จากกล้องเลยนะนี่มีทะเบียนด้วยนะแล้วก็มีรถกระบะคันนี้สีขาวเนี่ยไปปรากฏอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
2: ที่น่ากังวลคืออะไรรู้ไหมคะมีข้อมูลว่ารถคันนี้เนี่ยขับวนไปมาตามแนวตะเข็บชายแดนอยู่หลายวันทำไมถึงต้องขับวนที่บริเวณชายแดน
1: นั่นน่ะสิดีตามภาพนะเขาเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ดูวนไปวนมา
2: โอ้แปลกๆนะวนไปวนมาแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้ค่ะผู้การแต้มเนี่ยเปิดเผยในรายการหนกระแสบอกว่าตอนนี้ตำรวจเจอกระบะคันนี้จอดทิ้งที่อำเภอเชียงดาวส่วนคนน่ะไม่เจอนะเจอแต่รถ
1: ค่ะ
2: ผู้ชายชื่อว่านายนัทข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเพียงคนเดียวค่ะพบหลักฐานว่าข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วแต่ไปคนเดียวแล้วคุณลูกปลาล่ะอยู่ไหนนี่คือคำถาม
0: ครับ
2: คือภาพของนายนัทตอนนี้ครอบครัวเนี่ยเขาเฝ้ารอด้วยความหวังโดยเฉพาะแม่คุณลูกปลานะคุณแม่เนี่ยร้องไห้ตลอดกลัวว่าลูกสาวจะถูกทำร้ายหรือเปล่าเพราะนายนัทเนี่ยเคยใช้ความรุนแรงเคยติดคุกในคดียาเสพติดโถส่วนลูกชายวัย13ปีค่ะก็ต้องหยุดเรียนช่วยครอบครัวตามหาแม่คุยกับคุณรพีบ้างคุณรพีเนี่ยเป็นคนที่มาช่วยครอบครัวตามหาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของทั้งแม่แล้วก็ลูกชายคุณลูกปลาย่ำแย่เพราะว่าทุกคนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับช่วยกันหาเบาะแสเป็นไปได้นะนัดในนัดฟังนะถ้าเห็นข่าวนี้แล้วติดต่อกลับมาคุยกันดี
0: ๆ
2: แม่คุณลูกปลาบอกแล้วว่าถ้าทั้งคู่ชอบกันรักกันจริงจะไม่เข้าไปขัดขวางค่ะ
3: น้องนัทเนี่ยถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วน้องนัทเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับ

0: ก็ให้ติดต่อพี่มาหรือติดต่อเจ้าที่ตำรวจถ้ามีปัญหาอะไรจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะว่าเราต้องนึกถึงน้องปลาที่ลูกวัย13ปีต้องหยุดเรียนกินไม่ได้นอนไม่หลับส่วนคุณแม่ล้มพับแล้วล้มพับอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยอยู่ในอันตรายหรือไม่นะครับมีอะไรให้มาพูดคุยกันแล้วก
1: ็ตั้งสตินะหายจากกาญจนบุรีบอแสสุดท้ายของกระบะถ้าเกิดคุณลูกปลาอยู่ในกระบะด้วยก็คือจะไปหยุดจอดทิ้งแถวแถวเชียงใหม่ส่วนในนัดออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วคุณผู้ชมขาหน้าจอตอนนี้เลยอยากให้ทุกคนได้ดูนะทั้งภาพของคุณลูกปลาในนัดและรถกระบะสีขาวเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนพบเห็นนะคะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลยนะจะเป็นที่สภ.ลาดย่าก็ได้หรือว่าเบอร์ที่เราขึ้นให้คือเบอร์คุณระพีเมื่อสักครู่อะค่ะเป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวก็ขอให้คุณลูกปลาเนี่ยยังปลอดภัยอยู่เนา
2: ะ
1: แล้วก็ในนัดน่ะติดต่อกลับมาหาครอบครัวหน่อยนะคะ
3: เอาส่วนอีกเรื่องนึงใกล้ตัวเอามาเตือนกันไว้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้น่าสงสารนะพี่น้องที่จังหวัดน่านเป็นยังไงสื่อสารกันหน่อยได้ไหมครับเพราะที่ปัวถ้าจำกันได
2: ้
3: คือที่ปัวเนี่ยเพิ่งจะฟื้นฟูเพิ่งจะทำความสะอาดบ้านไปเพิ่งเสร็จ
4: น้ำมันมาอีกแล้ว
3: ครับเอามาเตือนกันไว้นะเดี๋ยวหลักเล่าให้ฟังในหลายจังหวัดเลยนะครับ
5: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ Citra AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
7: ใหม่ Citra
8: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
9: ์ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
10: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
11: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
12: Can't even sense her right now.
13: พบกับการกลับมาของเวทมนต์ที่ต้องคำสาปและการต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวเพื่อความอยู่รอด
14: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
15: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยแพลคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
16: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
15: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงอะจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
16: กูสัญญา
17: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
18: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
3: ต่อมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับเรื่องใกล้ตัวมากนะเรื่องของสภาพอากาศใครอยู่ปัวใครอยู่น่านสื่อสารกันนิดนึงนะครับคือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้คนปัวคนน่านเนี่ยโอ้เข้าไปฟื้นฟูนะทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วฝนตกมาอีกแล้วอีกรอบนึงคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่ารอบนี้ฮะมันมาอีกแล้วครับลองดูหน่อยครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชาวบ้านเขาขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ากางร่
1: ม
3: มาดูกระแสน้ำกันคือเข้าใจคนหน้าโดยเฉพาะคนปัวน
1: ะ
3: คือมันเคยมันพัดถล่มบ้านพังเสียหายมาเยอะแล้ว
2: บางหลังหายไปทั้งหลังเลยนะ
3: ถูกต้องแล้วเจอน้ำสีแบบนี้น้ำมันมาแล้วเจอฝนตกแบบนี้เขาก็กังวลไงว่าเดี๋ยวเขาจะเกิดน้ำท่วมอีกหรือเปล่าเพราะว่าบางบ้านเพิ่งจะล้างบ้านไปเองถูกไหมครับคุณผู้ชมชาวบ้านจุดนี้ก็คือหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวนะครับฝนตกประมาณแค่2ชั่วโมง ปรากฏว่าน้ำป่ามันไหลอย่างรุนแรงนะครับทำให้พื้นที่จังหวัดน่านน่าจับตามองอีกแล้วนะครับชาวบ้านกังวลครับเหมือนที่เราบอกอ่ะมันเพิ่งจะผ่านอุทกภัยไปได้ไม่เท่าไหร
2: ่เอง
3: บางบ้านยังทำความสะอาดไม่เสร็จใช้อย่างนี้แล้วกันนี่สภาพแวดล้อมรอบบ้านเนี่ยเขายังทำของเขาไม่เสร็จเลยปรากฏว่าตื่นเช้ามาเอาน้ำมันไหลมาอีกแล้วฮะเขาก็กลัวไงว่าเอาตกลงแล้วเนี่ยฉันจะยังไงดีกลัวว่าน้ำมันจะเกิดไหลหลากมาเพราะครั้งที่แล้วจำได้ไหมมันไหลหลากมาแล้วไม่ทันอ่ะเก็บของไม่ทันมันขึ้นเป็นเม็ดๆเลยนะครับตอนเช้าชาวบ้านเขาก็เลยออกมาดูตามท้องถนนที่น้ำมันเจิ่งนองแบบนี้คือกังวลแหละถูกไหมคุณผู้ชมจุดที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งก็คือน้ำกูดนะครับบ้านฝายหลังวัดป่าเหมือดนะครับตำบลศิลาแรงระดับน้ำเริ่มสูงแล้วนะครับกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะชาวบ้านในพื้นที่จับตาดูสถานการณ์เพราะเขากังวลว่ามวลน้ำเนี่ยมันจะไหลไปรวมกับแม่น้ำขวางบริเวณบ้านเก็ดกับบ้านตื้ดนะครับเจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดมีการแจ้งเตือนนะเอาขอให้พื้นที่ที่อยู่ตามพื้นที่ลาบลุ่มเนี่ยพื้นที่ใกล้กับลำห้วยลำน้ำเนี่ย คุณยกของขึ้นที่สูงหรือว่าเอารถไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนนะกลัวว่าเหตุการณ์แบบวันนั้นมันจะเกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นตอนนี้นะเขาบอกมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมหลายหมู่บ้านจากข้อมูลเส้นทางน้ำมวลน้ำกูลจากบ้านฝายตำบลศิลาแรงมีแนวโน้มไหลลงไปทางบ้านตีนตกบ้านเก็ดและบ้านตื้ดก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ลุ่มด้านล่างนะครับมิฉะนั้นเนี่ยมันจะมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะคุณผู้ชมก็คือบ้านตื้ดหมู่1บ้านเก็ดหมู่2บ้านมอนหมู่3บ้านร้องแงหมู่7บ้านดอนแก้วหมู่8ซึ่งทั้งหมดที่ผมบอกไปอยู่ที่ตำบลวรนครทั้งนั้นนะครับพื้นที่นี้ก็บอกเหมือนกันนะเป็นพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมไปแล้ว
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็ต้องกลับมาเฝ้าระวังกันอีกครั้งนึงส่วนอีกจุดนึงก็คือถนนเส้นบ้านแก้มบ้านร้องแงนะครับหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากตอนนี้น้ำมันก็เลยเอ่อล้นเข้าไปท่วมผิวการจราจรรถเล็กเนี่ยคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะสัญจรได้นะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เหมือนที่เราบอกเนี่ยถ้าเดินไปเนี่ยตอนนั้นก็คือน้ำมันแห้งไปหมดแล้วเช้านี้น้ำมาอีกแล้วฮ
2: ะ
3: แล้วบางคนบอกว่าฉันจะทำความสะอาดบ้านไม่เสร็จเลยเนี่ยอย่างเงี้ยทำความสะอาดบ้านยังไงอ่ะคุณผู้ชม
2: มันมาอีกแล้ว
3: เพราะว่าตามท้องถนนมันก็ยังเจิ่งนองไปด้วยน้ำเลยถูกไหมครับชาวบ้านบอกว่ารอบนี้มันก็มาอีกมันอาจจะไม่เยอะเท่ารอบที่แล้วก็จริงแต่มันก็กังวลเพราะอะไรน้ำแดงดินโคลนและฉันเพิ่งทำความสะอาดบ้านไปฉันก็ต้องมาเจอกับสภาพบ้านแบบนี้อีกรอบนึงนะฮะ
1: เหมือนฟ้าจะยังมีฝนอยู่ด้วยนั่นน
3: ่
1: ะตกมาเติมอีกก็หวั่นใจนะคะขยับไปที่อำเภอทุ่งช้างบ้างค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เจอฝนถล่มอย่างหนักเลยนะคะชาวบ้านเองก็ต้องออกมาเฝ้าระวังเหมือนกันดูระดับน้ำนี่เนี่ยอย่างที่เห็นนะคะในชุมชนบ้านงอบกลางหมู่9ตำบลงอบในอำเภอทุ่งช้างเนี่ยปรากฏว่าน้ำเจิ่งท่วมและเพราะฝนตกหนักสะสมนาน12ชั่วโมงโอ้โหคุณผู้ชมน้ำมันก็ระบายไม่ทันสิเข้าไปท่วมถนนภายในหมู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะถนนตรงกลางเนี่ยกลายเป็นน้ำท่วมผิวถนนหมดแล้ว
2: ค่ะ
1: แม้ล่าสุดเนี่ยรายงานเห็นว่าระดับน้ำจุดนี้ลดลงแล้วนะคะแต่ชาวบ้านก็ยังไม่คลายกังวลเพราะอะไรเพราะเขายังประกาศอยู่ว่าต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่7กันยายน
2: อีก3วัน
1: นั่นนะสิเนี่ยก็ต้องระวังกันแบบรายวันเลยแหละ
2: ค่ะ
1: ส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองบ้างไปดูอำเภอเมืองน่านสิวันนี้บ้านผาสิงฝนตกหนักอย่างรุนแรงเลยค่ะจนเกิดน้ำท่วมขังแล้วมวลน้ำมาแล้วดูเนี่ยมวลน้ำมารวดเร็วเลยสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านค่ะแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงชาวบ้านบอกว่าน้ำมาไวไปไวประมาณครึ่งชั่วโมงก็ลดลงปภ.ส่งเซลล์บอร์ดแคสเตือนประชาชนในหลายพื้นที่นะคะทั้งในอำเภอทุ่งช้างเชียงกลางปัวแล้วก็บ่อเกลือโดยเฉพาะบ้านไหนใครอยู่ริมคลองริมลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขานี่นะตามหน้าจอนะคะ4อำเภอจังหวัดน่านขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถด้วย
3: ครับ
1: ล่าสุดผู้ว่าน่านค่ะลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์น้ำที่ลำน้ำขว้างหน่อยหลังอำเภอปัวเจอฝนหนักก็วัดได้ราวๆ100มิลลิเมตรภายในเวลา2ชั่วโมงนี่ๆๆอันนี้คือลำน้ำขว้างโอ้โหแล้วดูเนี่ยพวกเศษซากกิ่งไม้วัชพืชมันขวางทางน้ำเน
2: า
1: ะ
2: เหมือนคราวที่แล้วเวลามันมาเยอะมากแล้วมันก็ทำให้ระบายได้ไม่ดี
1: ระบายได้ช้านะคะโดยเฉพาะบริเวณสะพานบ้านร้องแงคุณผู้ชมเป็นจุดที่เคยถูกน้ำท่วมเสียหาย
3: ครับ
1: ตอนนี้ระดับน้ำพุ่งสูงขึ้นประมาณ1เมตรล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านแก้มไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ทำยังไงก็วิธีตอนนี้ก็คือเอาเครื่องจักรมาเสริมแนวคันดินให้มันสูงประมาณ3เมตร นะคะก็เตือนชาวบ้านว่าต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่น่าน
2: ค่ะ
1: ขอขยับไปที่ขอนแก่นบ้างขอนแก่นเนี่ยชาวบ้านแบบว่ามาตามนัดเลยฝนเย็นวันศุกร์จ้ะหลังเลิกงานดูแล้วตกหนักจริงๆตกหนักมากนะแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้หลายสายเลยถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมขังแล้วพอเย็นวันศุกร์รถก็เริ่มติดนะคะนะชาวบ้านเนี่ยถึงกับบ่นเลยว่าแทนที่จะได้กลับบ้านสบายๆเนาะต้องมาเจอน้ำท่วมเห็นว่ามีรายงานน้ำท่วมทั้งถนนเหล่านาดีแยกไฟแดงตลาดเจริญศรีถนนหน้าเมืองรอบบึงแก่นนครบ้านตูมบ้านหนองกุงเอาเป็นว่าหลายจุดเลยนะคะใครที่ต้องเดินทางเนี่ยขอให้เช็คเส้นทางก่อนค่ะ
2: โอ้นี่ดูจากภาพบางจุดนี่ครึ่งล้อเลยนะคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะ
2: น้ำท่วมขังเร็วมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะพาไปต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์ตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีต้องบอกว่าน่าเห็นใจบ้านหลังนี้มากๆคุณผู้ชมดูภาพสิเป็นความเสียหายเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงเลยคือเจ้าของบ้านเขากำลังนอนหลับอยู่จู่ๆฝนตกหนักลมพายุหมุนแล้วก็ฟ้าคะนองต้นไม้หลังบ้านหักไป 2-3 ต้นและหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังสนั่นเลยไม่รู้ว่าเสียงอะไรพอออกมาดูเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะโครงหลังคาคอกสัตว์ค่ะถูกลมหอบปลิวไปแล้วเนี่ยปลิวไปเกี่ยวกับสายไฟน่ากลัวนะก็เกรงว่าสายไฟจะขาดแล้วเกิดอันตรายซ้ำเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
19: มันส่งสัญญาณจากไหนมาก่อนหรือมันหึมมาเลย
20: โอ้โหมันแบบ
21: เป็นอันนั้นมาเลย
20: ลูกๆมาทั้งสี่นะ
21: ต้นใหม่ลูกมาเลยมันลูกมาเลยนะหัวน้ำบานต้นใหม่เขาหลายนะต้นยูคามันกระลูกมาเลย
2: โอ้โหพอดูมุมนี้ชัดเลยว่าเสียหายเยอะเลยนี่ลมมันหอบไปพังหมดเลยคุณผู้ชมตอนนี้เบื้องต้นนะคะทางอบต.ไผ่เนี่ยเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจความเสียหายประสานการไฟฟ้ารัตนบุรีเข้าดำเนินการแก้ไขแล้วนะคะไปต่อกันที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสกันบ้างฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหดูน้ำสิชาวบ้านบอกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะเนี่ยแต่หลายจุดมีน้ำท่วมขังระบายไม่ทันนะคะรวมถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสุไหงโกลกด้วยนี่ตรงจุดนี
19: ้ถึงหัวเข่า
2: แหละใช่แต่อีกจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมคือที่ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมสุไหงโกลก
19: ครับ
2: ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตรงนี้มีทั้งคราบดินโคลนมีสิ่งสกปรกตกค้างตอนนี้หลังน้ำลดนะคะศาลเจ้าได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว1วันเพราะต้องเร่งทำความสะอาดนะคะแล้วก็เตือนประชาชนด้วยที่ต้องใช้เส้นทางในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนี่ตรงศาลเจ้าตรงนี
19: ้
2: เอามาดูภาพรวมกันบ้างคุณผู้ชมค่ะถึงวันที่4เลยนะ4ถึง7กันยายนนะคะไทยตอนบนค่ะต้องรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเลยโดยเฉพาะภาคเหนือคุณผู้ชมภาคอีสานภาคตะวันออกรายชื่อขึ้นตามหน้าจอตอนนี้เลยนะ17จังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะเตือนเลยความเสี่ยงฝนหนักถึงหนักมากใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดที่เคยมีน้ำท่วมซ้ำซากนะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
19: ส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมไปดูกันหน่อย
2: จำได้ไหมก่อนหน้านี้สารวัตรแจ้ของเราใส่ชุดนอนไปไปบุกจับรวบสามีภรรยาแต่ครั้งนี้สวมชุดปฏิบัติการอะไรเอาไปดูอีกครั้งนึงค่ะ
22: ติ๊กเต้ามันใส่ใครอ
2: ันนี้ทั้งทีมเลยนะ เป็นชุด PPE ป้องกันสารพิษเห็นไหมทั้งชุดทั้งหน้ากากนะคะไปรวบนายโจเอลชาวสิงคโปร์วัย40ปีที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางแ
19: ค
2: หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยหลบหนีคดียาเสพติดจากสิงคโปร์ค่ะมาซ่อนตัวอยู่ที่ประเทศไทยนานถึง3ปีแล้ว3เดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่เริ่มได้เบาะแสคุณผู้ชมก็เริ่มแกะรอยไปแกะรอยมาจนทราบว่านายคนนี้มักจะไปเที่ยวเด็กเอ็นย่านกลางเมืองเจ
1: ้
2: าหน้าที่ก็เลยปลอมตัวเป็นอะไรเอาเด็กเอ็นเป็นเสียสิ
19: เสียอ๋อเออก็ทำได้ทุกอย่างเน
2: า
19: ะ
2: ปลอมตัวเป็นเสียไปแฝงตัวหาข้อมูลคุณผู้ชมกระทั่งรู้ที่อยู่และทราบข้อมูลว่านายคนนี้นะมีพฤติกรรมสั่งซื้อยาพิษทางออนไลน์เตรียมก่อเหตุสังหารหมู่ด้วยการเทยาใส่ลงในแท้งน้ำของคอนโดได้ข้อมูลมาอย่างนี้ไปตรวจปุ๊บพบอะไรมากมายเลยทั้งยาไออุปกรณ์เสพยาเสพติดสารอันตรายต่างๆหนึ่งในนั้นมีสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดด้วยนะมีโทรศัพท์มือถือที่มีหลักฐานการสั่งสารพิษด้วย
19: มันอันตรายคุณผู้ชมครับเขาถามว่าสั่งไหมสั่งจริงๆนะสั่งสารพิษและสารเคมีจริงๆแต่เขาอ้างว่าอะไรรู้ไหมเขาจะมาฆ่าตัวตายแต่ประเด็นก็คือว่าเฮ้ยทำไมสั่งเข้ามาเยอะอ่ะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อผมกลัวแบบเอามาน้อยไม่ตาย
2: กลัวไม่ตาย
19: กลัวไม่สนใจผมเลยสั่งมาเยอะแต่ถามว่าคุณผู้ชมฟังดูเชื่อไหมเรายังไม่เชื่อเลยตำรวจบอกไม่เชื
2: ่อ
19: สั่งสารเคมีทั้งหมดเดี๋ยวไปพิสูจน์ต่อเลยนะแล้วคุมตัวไปขยายผลต่อด้วยแต่ทีนี้เดี๋ยวโหคุณผู้ชมขึ้นชื่อนะเขาน่ามาเล่นละครช่องวันนะ
2: เขาแปลงร่างเขาบอกเขาว่าแปลงตัวปลอมตัว
19: ปลอมตัวแปลงตัวแต่อันนี้ก็คือจับได้นะก่อนที่เขาจะมีการก่อเหตุ ขอบคุณนะครับ
1: จับได้สำเร็จเนาะมาต่อการคุณผู้ชมเมื่อกี้พี่หนุ่มพูดถึงละครช่องวันจอยจะชวนดูซีรีส์ GMM TV หน่อยเป็นไงต้องเรื่องนี้ค่ะเงาใต้พระจันทร์นะคะเป็นซีรีส์โรแมนติกดราม่าจาก GMM TV ชวนคนดูมาตั้งคำถามกับความสัมพันธ์กันค่ะเพราะว่ามี

0: ะ AIS อันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้รีบสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ชัดยักษ์มุกเด็ดหาตับแตก
2: สวัสดีวันหยุดวันนี้เราจะขอรวบรวมความสนุกของรายการอัจฉาที่ยกทัพความฮาบุกไปหาเหล่าคนดังถึงที่นอกจากจะพูดคุยกันแบบอัจฉาแล้วยังมีการท้าทายแข่งขันและการหักหลังแกล้งกันสุดแสบแบบอัจฉาอีกด้วยรับประกันหาสนั่นลั่นทุ่งแน่นอนจ้า
3: ครับพบกันแล้วครับกับรายการอัจฉากันแบบนี้นะครับผมเชื่อได้เลยว่าพวกเรานะฮะจะสร้างความสนุกความเฮฮาให้กับท่าน
4: ครับ
3: เปิดมาเมื่อไหร่นะฮะเตรียมบอกเลยยิ้มกับฟันแห้งนะครับผม
4: ใช่ครับ
3: สวัสดีพี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านด้วยนะฮะผมเชื่อได้ว่าครั้งนี้แขกรับเชิญของเรานะฮะเราจะมาบุกบ้านของเข
4: า
3: ซึ่งทุกคนคิดนะแล้วว่าเอ้ยเรามาบ้านเขาได้ไงวะนะ
4: ฮ
3: ะ
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็
4: อ
3: ะไรอ่ะ
5: มึงพลาดอะไรนักหนาเนี่ย
3: นี่ใครดีแล้วคิวพี่ข้อมือ
5: โอ้โหเกือบหมดเวลาแล้วที่มึงพูดเมื่อกี้เนี่ยแล้วยืนตั้ง6ตัวพร่ำอยู่คนเดียว
6: อ้าวงั้นคนเดียวเลย
5: ฮะ
6: คนเดียว
4: สวัสดีครับ

0: วันดีแล้วเรียบร้อยแล้ว
1: ดีแล้ว
2: นี่มิติใหม่
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ตัดผมทรงใหม่เลยทรงทหารเกณฑ์ฮะอยู่ผัดไหนครับผม
3: ผัดกันตบผัดกันตบผัดกันตบโอ้โหมันฉีดยาชาเลย
2: เล่นมุกกัน
4: วันนี้นะฮะขอขอบคุณคนดูนะฮะจากก่อสร้างวิทยาลัยด้วยครับให้เกียร์มาดูพวกเราถ่ายทำ
5: ไอ้แจ๊ดรถมาเป็นรถเลยอ
1: ่
5: ะ
1: เฮ้ยนะจ้าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจ้างรถนี้ใหม่ฮะคราวที่แล้วก็รถตู้อะไรก็ไม่รู้จ้างรถอะไรใหม่อ่ะ
4: ไปหาที่เปิดรายการ
2: และแขกรับเชิญเทปแรกของเราเป็นคุณแจ๊ดของฝากต้องมี
1: อะไรอ่ะ
2: ของฝากต้องมีให้น้องแจ๊ดเลย
4: ครับผม
2: นี่ที่เราฝากของทุกคนมีของฝากหมด
6: นี่ของนักคอมของนักคอมนี่
4: ครับผม
3: น้ำสาลี
4: ท้ายเลยครับผมนี่ชุดสาลีครับ
2: ไอ้ตั๊กอันนี้เขาเรียกชุดสาลี
4: ฮะ มันแปลงได้ครับคุณจะโกรธหรือจะให้หานี่นะฮะสาลีอะไรเป็นคนเลยโอ้โหนี่เอามาให้เหรอ
6: ให้มาให
4: ้ของมากของมากของมาก
6: เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
4: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ วเป็นแสนเงี้ยไม่ลงทุนเพราะเลยรู้ป่ะพี่ดาราจริงๆแล้วเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโคตรดีเลยเว้ยจริง
0: แล้วตัวเรานี่คืออสังหาริมทรัพย์อ่ะ
4: อะไร
7: อสังหาริมทรัพย์
4: เอาใหญ่แล้วนี่เดี๋ยวตลกเดี๋ยวนี้ใส่ทองเงาใหญ่แล้วเอ้าพอดังแต่ก่อนไม่มีอะไรก็ดังแท็กซี่อ่ะเอาเงินไปซื้อพวกคอนโดบ้านมันลงทุนเพื่ออะไรในอนาคตวันนึงถ้าเราไม่มีถูกป่ะพี่งานไม่มีมึงใส่ทองคืออะไรจะโชว์วะเออผมมีเส้นใหญ่ครับเนี่ย
8: มึงมีชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงไม่เหมือนผู้ใหญ
4: ่ที่บ้านนะพี่ที่บ้าน
9: แล้วฟังมันด่า
4: ตอนแรกติดต่อมานึกว่ามีแค่พี่บอลนะข้อมอะไรแค่นี้ไงนึกออกปะล่ะเพราะว่าแกมี่เขาแค่2คนนี้พวกมึงอาศัยบารมีเขา
0: ทำไมถึงตัดสินใจซื้อ
4: เออผมอ่ะรู้จักกับผู้ใหญ่ที่แบบว่าเขาคอยสอนเราเยอะ
8: ครับ
4: เอาจริงตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่แบบไม่มีความรู้อะไรเลยโง่แล้วก็แบบไม่เก่งไม่เก่งคือแบบกระล่นเนี่ยนี่หนักเลยกระล่นเนี่ยเปลี่ยนได้เพราะว่าพี่บอลอ่ะผมยอมรับอ่ะ
0: เตือนน้องใช่ไหม
4: อ่ะผมก็ล่นผม
0: ชี้หน้า
4: เอ้าทำไมอ่ะมึงก็เป็นพิธีกรนี่คือเราก็คุยกันตรงๆถูกป่ะไม่ใช่โอเคคุยกับเราอะไรเงี้ยไอ้นี่ตัวเสือไม่นี่คอยแทรกอะไรอย่างงี้
0: ถูก
4: ก
0: ู
10: อยากเผาบ้านมึงจริงๆตอนน
4: ี้ยังเยอะมึงไงยังเยอะ
8: ไม่มีใครใจร้อนกับมันสักทีใจเย็นกับมันอยู่แล้ว
10: เนี่ยเอาชัวร์นะ
4: เออ
10: มึงก้าวร้าวอ่ะ
4: ก้าวร้าวดิกูหนัก100โลเดินไปไงร้าวตรงนั้น
0: ก้าวไปไหนร้าวตรงนั้น
10: แจ๊ด
0: ร้อน
10: แจ๊ดลุกขึ้นไปนั่งนู้นมาพี่มานั่งมันจะได้ไม่กล้าอย่างนี้มันก็จับหัวแจ๊ดทุกวัน
0: โอเค
10: เออพี่นั่ง
0: ยังไม่ตอบพี่เลยนะเนี่ย
4: ว่า
0: ทำไมถึงตัดสินใจซื้อ
4: มันเหมือนกับคือพี่นึกออกป่ะผมว่าแบบอยากแบบตั้งใจเล่นละครเพื่อให้มีเงินอะไร
10: แจ๊ดโอ้โหมึงนี่นะ
4: ทำไมอ่ะ
10: นักคอมมันอ่ะ
4: คนจะได้เม้นเยอะๆไงไอ้แจ๊ดรามปาผู้ใหญ
0: ่ชอบแบบนี้มึงเอาทาง
10: คุณต้องการแค่นี้แหละ
4: ให้คุณด่าก่อน
10: เดี๋ยวก็เผลอตอบกันนึกว่าไอ้แจ๊ด
4: เอาส่งอีกแล้วไอ้ลูกคนก็เกลียดตอนแรก
10: เกลียดตบเลยครั้งมึงก็ไม่ต้องเชื่อเขาก็ได้ผมบอกมาไปนั่งนู่นไปนะ

0: บอกห้องที่จะแต่งให้แม่ก่อนเพราะว่าแม่เนี่ยคือเนี่ยตรงเนี้ยคือเราจะบิวอินห้องแม่สมมติแม่เข้ามาแม่ก็ก้มอย่างงี้เข้ามาข้างในเนี่ยเข้ามาพี่บอลเนี่ยเวิร์คป่ะล่ะทำเป็นบิวให้แม่อย่างเงี้ยให้แม่แบบพลิกตัวได้อ่ะ
1: เข้าไปด
2: ูโอ้โหมันแค่แบบนี้วะไ
1: ปยิ้มห้องเก็บของ
0: ไอ้แก๊กกลัวพี่อ่ะ
3: ห้องนี้ยังมีให้แม่ขวายังพลิกไม่ได้นะป้า
1: แต่เดินเข้าสบายนะ
0: เดินเข้าสบาย
1: แม่อายุมากแล้วหลังแกคล่องเข้าพอดีกันเลยเนี่ยจะเดินเข้าอย่างนี้พอดีเลยใช่ไหมว่าแล้ว
0: จะเยอะจะเยอะ
2: แล้วไม่มีใครเกินเขาในชั่วโมงนี้ครับหลายๆอย่างประสบความสำเร็จทุกเรื่องชื่อของเขาก็คือประสบความร่ำรวยเพชรอะไรเพชรอะไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเพชรบุรีและนี่ก็คือเพชรบุญ
3: ใช่
2: เพชรไทยวงของเราหรือน้ำหม่ำจกโมกับผม
3: เ
2: ย้ยิ่งใหญ่มาก
3: เฮ้ยแปลกแล้วแต่ละคนแต่ละคนออกมาแปลกๆว่ะ
1: ผมดกมากเลย
2: นี่คือพี่ศักดิ์นี่คือผู้จัดการของน้ำหม่ำ
3: เ
2: ล
3: ย
2: เ
3: ดี๋ยว
1: นี่เอามา
2: ไปตามน้ำหม่ำเลย
1: เอาน้องไปตามพี่หม่ำนี
4: ่โอ้นี่พี่หม่ำมาแล้ว
1: ผมมาหาพี่หม่ำ
5: ครับพี่หม่ำกำลังไปส่งครับวงวิชั่นครับ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณถืออะไรเนี่ย
5: เอาบ้านใหม่ผมครับให้กำลังไปส่งครับ
2: ขโมยอะไรจากบ้านพี่หม่ำไปเนี่ย
5: ไม่ไม่ครับไม่ใช่ครับอันน
2: ี้อมิกอมิก
5: ครับผม
2: เฮ้ยวงวิชั่น
1: ครับผมอีกแล้ว
2: โอ้โหนี่ผมบอกเลยนะฮะอากูฮะเตรียมเหมาได้เลยนะฮะ
0: มีคู่แล้ว
1: ตกลงมึงมาหาใคร
3: ใครมาวะเนี่ย

0: นี่มันตั้งแต่ผมตายเนี่ยใส่เสีย
1: ไม่เนี่ยเอาไปที่ไหนอ่ะ
2: งูกูตอบทันไหมเนี่ย
1: เหนื่อยด้วยเอางี้ดีกว่านี่น้องมิกวีเคแอล
3: วีโค้ดสวัสดีครับ
1: เออ
3: ผมไม่กล้าแรปแข่งเลยครับเนี่ย
1: ทำไม
3: ระดับโค้ดเลยพี
0: ่ที่รู้ดิ
3: ผมไม่กล้า
1: เฮ้ยแต่เขาอาจารย์ดีนะอาจารย์เขาดีนะ
2: จริงเหรอ
1: เออ
2: เดี๋ยวจะเข้าบ้าน
0: เลยแกมีงานจะมาถามอะไรเนี่ยจะถามจะค
2: ุ
0: ยก
2: ับ
0: ใคร
2: อ๋อวันนี้ถ้าเกิดว่าให้ทั้งสองคนมานักแข่งกันก็ทำได้ด้วยคุณจะกล้าที่จะมาแฝงกันไหมล่ะว่าทางรับของเราเป็นไงบ้างอะไรของเขาอะ
0: แรปโอ้โหน้องมิกมาน้องมิกมาวันนี้พวกเรามาเยี่ยมบ้าน
4: ครับ
0: คุณพ่อน้องมิกต้องอยู่ด้วยนะ
3: ก็เลยไปงานต่อ
5: แล้วผมไปส่งของต่อก็ตอนนี้ไม่มีตังค์
1: ไปส่งของ
2: ไปส่งอะไรส่งของ
6: แผ่นครับวงวิชั่นนะ
0: เฮ้ยส่งของผมพูดส่งของไอ้เบิร์ดตาต่อเลย
5: แล้วผมไปส่งของ
3: เราก็จะฝากไปด้วย
0: มา
1: โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: เข้าไหน
1: เดี๋ยวมึงเชิญเขาไปบ้านกูด้วยเนี่ย
0: มา

0: มึงไปสัมภาษณ์ครับ
1: น่าจะรู้แล้วหม่ำเขาชอบกินกับข้าวทำเองมั่งเลี้ยง
2: เดี๋ยววันนี้จะตำแตงให้กินตำแตง
1: นี่เห็นไหม
2: กับต้มไก
3: ่แพ้แตงแพ้แตง
1: ฮะ
3: เขาแพ้แตง
4: กลัวกลัวแตงพวกดาราไง
2: ขอต้องกลัวเออเหมือนกันต่างคนต่างกลัวอันนี้ก็กลัวงูใช่
5: กลัวงู
2: กลัวงูกูกลัวเรือดำน้ำ
6: โอ้ถือว่าไม่มีรายการมาแกล้งเลย
2: ใช่ไม่มีใครกล้ามาแกล้งเลยกลัวกูกลัวกลัวเรือดำน้ำ
5: คนเลยกลัวเรือดำน้ำ
2: เจอไม่ได้กลัวเลย
5: ลำทั้งหลาย
2: ถ้ามีหนังมีหนังเกี่ยวกับเรือดำน้ำหนูกูไม
6: ่ดูเลย
2: ไม่ดูไม่ดูเลยกูไม่ดูเลยกูกลัวกลัวจะขนลุกเลยพูดจะขนลุกเลยไหมเนี่ยเรือดำน้ำเนี่ย
6: เป็นคุณตาเป็นคุณตาแล้วรู้สึกไง
2: ไม่เหมือนตอนที่
6: ตาเป็นคุณตาแล้วรู้สึกเป็นคุณตาแล้วรู้ส
5: ึ
6: ก
5: อยู่ๆมันก็พูดพลาดถามพี่เรา
2: ตอนที่

0: รัฐบาลซื้อเรือดำน้ำกูขนลุกเลย
1: โอ้โหเหรอนี่ตอนที่พี่พูดเนี่ยผมก็ขนลุกกันเลย
0: ใช่ขนลุกเลยนี่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด12ไร่คุณผู้ชมนะฮะอยู่สถานที่คืออยู่แถวบางใหญ
2: ่บางใหญ่
3: บางม่วงบางม่วง
0: บางม่วง
4: เทศบาลบางม่วง
0: บางม่วงไอ้บางม่วงทำไมถึงเรียกบางม่วง
1: บางม่วงแต่ก่อนมันแบ่งโซนกันไง
4: มันเป็นสวนมะม่วงเมื่อก่อนเป็นสวนมะม่วง
1: ไม่มันมี
0: สองอย่างเจ้าของชื่อบางชื่อบาง
1: แล้วทำไมถึงม่วงอ่ะ
4: นั่นน่ะดิ
1: เป็นสวนมะม่วง
0: ทายาม่วงหรือเปล่า
4: อะไรของมึงผมก็ไม่รู้อ่ะผม
1: ทายาม่วงสวนมะม่วง
0: สงสัยไง
1: พี่ก็บอกอะไรไงสวนมะม่วง
0: พญาไทยเขาเรียกพญาไทยเพราะอะไรฮะ
4: เขาจะมีเจ้าพญาอยู่ที่นั่น
0: เขาเหรอฮะ
4: เขาเรียกพญาไทยเจ้าพญา 1,800
5: ไม่ใช่หมอที่หวัดต้าบอแล้วหมอเหลงอ่ะ
4: หมอเหลงหมอเหลงนู่นอยู่ตรงดินแดงน่ะ
0: ทำไมเขาเรียกหมอเหลงเพราะอะไร
4: เขาเป็นหมอเขาเป็นหม
0: อ
4: ก็ชื่อเหลงหมอเหลงหมอเหลง
5: ทำไมเรียกว่าเชียงรายน
4: ี่ก็เป็นจังหวัดไง
6: แล้วทำไมต้องไปมีที่นั่นเพราะอะไร
4: เพราะมันท้องขาวแค่ความขาวกูเจออะไรขาวไม่ได้เมื่อวานก่อนไปดูหนังเมเจอร์หนังยังไม่ฉายจอขาวกูมีอารมณ์
0: เรื่องอย่างหมอชิดอะนะมั่มทำไมเขาต้องเรียกหมอชิด
4: ยานัดหมอมีไง
1: แก้อะไร
4: นี่แก้สิทธิ์แก
6: ้ได้แต่ที่ผมสงสัยได้คลองเตยผมสงสัยมาก
4: ใบเตยกูไปเตยสมัยก่อนไงติดกับคลองไงไม่ใบเตย
1: คลองตัน
4: คลองเตย
1: คลองตัน
6: คลองตัน
4: คลองตันนี่เขาปิดน้ำเอาไว้ปิดน้ำแต่ถ้าเปิดมันก็เมตาน
0: อโศก
6: อโศก
0: อโศก
4: หัวกับเมียหัวทิ้งเมียไปนั่งโชว
5: ์หัวทิ้งเมียไปเชียงราย
4: เออไม่ใช่คนละคนกัน
6: หล่อเลยอย่างทองหล่อ
4: ไอ้ทองเลยแล้วดำดีไอ้ทองแล้วดำมันเดียวก็ไอ้ทองไอ้ทองหล่อไอ้ทองหล่อทองติดปากทองหล่อทองหล่อ
0: แล้วนี่คือเรื่อง
6: หนองอีแว่แหละหนองอีแว
4: ่ถามดิถามเรื่องครอบเรื่องครัวไอ้เฮ้ยแล้วนี่มาถามควันควายคลองตรงคลองตัน
0: แล้วนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชื่อน้ำหมามนะฮะที่เรามาวันน
4: ี้ถามกูไปแล้วเหรอจะไม่ได้ถามสักคำเลยเนี่ย
1: เท็ดทำไมอ่ะ
5: บ้านี่ก็สิวขึ้น
0: นี่ไปทำอะไรมากันหน้า
5: ร้อยไหมไหม
0: นี่ร้อยมากี่เส้นอ่ะ
5: สองกระสอบ
7: ขัดยักษ์มุกเด็ดหาตับแตก
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: กินเที่ยวอาราดัวนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเมสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
14: ตีตาย
13: รสชาตินี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
15: จริงเหรอ
13: โอ้โห
15: ดีไหม
13: ดี
16: แล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนคลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราดัวกันครับผม
17: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
18: I can't even sense her right now
19: พบกับการกลับมาของเวทมนต์ที่ต้องคำสาปและการต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวเพื่อความอยู่รอด
1: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
3: ลูกทุ่งวันวานวันนี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
2: โหยากนะยากนะ
1: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนแอโรบิก
2: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเนี่ยดอยติเฮ้ยขึ้นมา
1: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
2: พี่บอกเลย
3: ไปหมดเลย
2: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
1: ติดตามได้ในดาราล็อกเกอร์อาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง TFM 25ครับ
3: ไปเลย
4: ดาราล็อกกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
5: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
6: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
5: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
6: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
5: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
6: ระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
5: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: อาจารย์มุกเด็ดอาตับแตก
11: อาจารย์คือต้นฉบับของคำว่าห่าไม่มีที่สิ้นสุดเรามาห่ากันต่อยาวๆกับแขกรับเชิญอย่างคุณหนุ่มกะลาและตั๊กสิริพรสุดยอดแพทย์ตั๊กสิริพรอยู่ยอดไปต่อกันเลยครับ
12: ว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะพี่เบิร์ดนะครับพี่นุ้ย
13: ตั๊กก็มาแล้ว
12: ตั๊กผม
13: ขาดป่ะเนี่ย
12: มาดูทรงแสงคุณแจ๊ด
14: ไอ้แจ๊ดอีกแล้วเหรอ
15: หลายครั้งแล้วพี่
14: หลายครั้งแล้วไอ้แจ๊ดเนี่ย
15: เนี่ยเวลาเปิดรายการมันต้องพร้อม
14: ใช่เวลาเปิดรายการต้องพร้อม
15: มันจะได้ครบไง
14: มันจะได้ครบไง
15: แล้วคนดูทางบ้าน
14: แล้วคนดูทางบ้าน
15: เขาเปิดรออยู่
14: เขาเปิดรออยู่กำลังบอกมันอยู่จากกากกาก
12: ต่อไปนี้ถ้าใครมาสายจะต้องโดนแกล้ง
15: เขาเรียกบทลงโทษเลย
12: ใช่เขาเรียกเชือกไก่ให้ลิงดูเราใส่เสื้อกันหมดไอ้แจ๊ดเนี่ยแต่งชุดลิเกคนเดียวเฮ้ยแล้วบอกว่าหนุ่มกะลาชอบลิเกชอบสอนราน้ำเพชรเดี๋ยวแจ๊ดแจ๊ดอยู่ไหนเนี่ยนี่พี่เปิดรายการกันแล้วพี่นัดเขานัดกี่โมงแล้ววันนี้คุณหนุ่มกะลาต้องรีบไปด้วยนี่อยู่ไหนเนี่ยหนูอยู่ไหนอะ
16: มาลอยอังคารพ่อพี่
12: ลอยอังคารพ่อที่ไหนอ่ะ
16: สยามสยามพี
12: ่เฮ้ย
17: ไอ้แจ๊ดว่าปะเนี่ย
12: ลอยอังคารพ่อที่สยาม
17: ทำไมอ่ะทำไมไปที่นั่นอ่ะ
16: พ่อก็ชอบที่นั่นไงพี
17: ่ลอยมาจากตรงไหนเนี่ย
16: ลอยจากสไลเดอร์ลงมา
12: โอ้โหแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดไอ้หนูหนูอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวพี่เปิดรายการกันก่อนแต่ทีเนี้ยพี่จะให้หนูว่าเซอร์ไพรส์หนุ่มกะลาได้ไหมเพราะว่าหนุ่มกะลาเนี่ยชอบสอนรามน้ำเพชรเขาดูลิเกเวลาเขาไปออกคอนเสิร์ตเขาชอบดูสอนรามพี่อยากให้หนูว่าแต่งชุดลิเกอ่ะเซอร์ไพรส์หนุ่มกะลาได้ไหม
16: ได้ได้ได้ได้ที่ได้เดี๋ยวไปเจอที่นู่น
12: โอเครีบมาเดี๋ยวชุดลิเกมีให้โอเคนะเราเข้าไปบ้านหนุ่มกะลาเลย
17: ไป
12: อ้าวแล้วรถทีมงานเราไม่ได้
17: เตรียมรถนี่ตักได้สั่งรถ VIP มาให้แล้ว
12: ไหน
17: เดี๋ยวเรียกให้เลย
14: มารถมารถตู้ VIP
17: นั่งกันสบาย
15: ให้มันสมฐานะทีมงานอาจารย์ของเราแล้วบุกบ้านซุปตาแบบนี้มันต้องแบบอะไร
17: ให้มันสมเกียรติสมฐานะกันหน่อยเชิญเลยครับไป
12: ไอ้บอก
15: ไอ้ไปพี่เขาจอด
12: ไปก่อนเขาทำงานอยู
15: ่เดี๋ยวรถเราต้องมาจอด
17: อะไรฮะไม่พี่บอลคันนี้เหรอพี่
14: เฮ้ย
17: คันนี้แหละมาเร็วทีมงานขึ้นรถตู้เร็ว
14: ไป
17: เร็ว
12: ไอ้ตั๊กเดี๋ยวลงก่อนดิโอ้โหไอ้โอ้ยพี่ปั๊บ
14: เช่ารถอะไรมาให้พวกกูนั่งเนี่ยมึงเช่ารถอะไรมาเอารถดีๆกว่านี้ไม่ได้เหรอโอ้โหนี่หัวจรวดหลังคาเตี้ยนี่มึงไปขุดมาจากไหนเนี่ย
17: อาจารย์นุ้ยคือ
14: รถอย่างเนี้ยไม่ต้องทำรายการหรอกไอ้ตะเก็บเศษเหล็กแล้วกัน
17: แล้วดูได้เหงื่อไหลเป็นเม็ดเลย
12: มึงไปเช่าดอกดอฟีเวอร์มาไง
14: เมื่อกี้ถ่ายเปิดรายการตรงเนี้ยไม่มีเหงื่อสักคนมึงเชื่อไหมก้าวแรกไปนั่งบนสิงห์ท่าที่ดูเหงื่อแต่ละคนเนี่ย
12: มันอยู่ไหนแล้วแค่นั้นเอง
17: นั่นนะสิแจ๊สใช่ไหมเนี่ย
12: นะ
17: มายังเนี่ย
12: มาแล้วมาแล้วนะฮะเปิดตัวให้ท่านดิ
17: ใครวะเชิญเลยครับท่าน
12: ไม่ใช่
18: สว
12: ั
18: สด
12: ี
18: พี
17: ่เชิญครับเชิญครับ
18: สวัสดีพี
17: ่มารถหรูกับเราอีก
18: อะไรอ่ะก็เห็นทุกวันรถ
12: นี่
3: ทีหลังมางานแวะรับกูด้วยนะ
13: เอ้าทำไมอ่ะ
3: โอ้ยเมื่อกี้นั่งอะไรมาก็ไม่รู
12: ้ไอ้ชัดขอให้หนุ่มกะลาจะมาที่
3: คุยไว้อันนี้สดใครมา
13: ไอ้แต่งทำได้ไม่มีปัญหาลูกผู้ชาย
12: คืออะไร
13: ไม่แกล้งนะไม่แกล้งผมนะ
12: เฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกแต่แจ๊ดต้องไปแอบแต่งไม่ใช่มาแต่งแถวนี้ไม่ได้เดี๋ยวหนุ่มออกมาเห็นก็ไม่เซอร์ไพรส์
3: เออใช่ไม่ใช่เด็กประเจิดประเจ
12: ิดใช่แล้วพอหนุ่มออกมาปั๊บคุยนิดนึงหนูเข้ามาเลย
13: ไม่แกล้งผมนะจริงจริงเดี๋ยวให้ทีมงานไปเรียกผมก็ได
12: ้ได้นะขี่ม้าคงทวนเข้ามาเลยนะ
13: ได้โอเคพี่
18: พ่อจ๋าตอนรามากันแล
13: ้วบอกพอดีตรงไหนกูเนี่ยพอดีไหมน้องรู้สิพี่เตะข้างหลังเดี๋ยวมาหน่อยเดี๋ยวบ้าเขาเองเดี๋ยวเลย
12: ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
18: ตุ้ง
12: คุณนุ่ม
19: อยู่นานยังแถวเนี้ย
12: บอกได้เลยว่านี่คือรายการแรกที่เราเปิดบ้าน
19: รายการแรกครับแล้วก็ยืนคุยกันกลางฝนด้วยรายการแรกเลย
12: นี่ฝนกำลังตกด้วยนะฮะ
19: ใช่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยในร่มหน่อยไหมครับ
12: มาได้ใช้เวลาอยู่บ้านทำไมครับพี่นุ่ม
19: จริงๆน้อยมากครับ
12: น้อยมากคือแฟนๆนะถ้าได้เห็นติดตามอินสตาแกรมคุณนุ่มเนี่ยงานเยอะมากเอาเวลาคืออยู่บนรถซะเยอะกับ
19: รถเดินทางใช่ครับ
3: ทำไมถึงไม่แบบว่าซื้อเป็นรถบ้านไปเลย
19: รถบ้านคืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยแฟนผมเนี่ยอยู่กับแม่ครับแฟนผมเนี่ยอยู่กับแม่ผมก็อยู่กับแม่เท่านั้น
20: ก็บอกว่าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับแม่ของตัวแล้วก็แม่ยาย
19: ใช่ครับ
20: แฟนแล้ว
21: คุณหนุ่มครับ
19: ครับ
21: จะชวนเข้าบ้านได้ยัง
19: ได้ครับเข้าอยู่ในบ้านได้ครับเข้าอยู่ในบ้านได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
21: สอนรามเมื่อไหร่แกล้งคุยกันเนี่ยเอาจริงๆมึงเอา
12: ไม่ได้แกล้งแต่เขาเห็นแล้วเมื่อกี้หนูยื่นห่อไปปั๊บเขาจับป่ะเขาจับแล้วไงเหมือนเขาเริ่มรู้แล้วเดี๋ยวเขาแบบโอ้ยคุณแจ๊ด
21: เขาไม่เริ่มรู้เลยกูแต่งมาขนาดนี้ก็น่าจะรู้แต่แรกแล้วเนี่ยแกล้งคุยกันเนี่ย
12: ผมพี่เคยแกล้งหนูเหรอ
21: โอ้โหพรนี่กูจะจับมือมึงอยู่
12: เดี๋ยวเข้าไปเลยตัวเองติ้งติ๋งในซอสเอ้าเองซอสอ่ะแล้วอ่ะละเองติ้งเตะทำด้วยทำเสียงด้วยทำเสียงด้วย
21: เดี๋ยวกูไม่อยู่อ่ะ
12: คือจะบอกคุณผู้ชมว่าเราสืบทราบมาว่าคุณหลวงกาลาเนี่ยการ์ตูนตัวในดวงใจเขาชอบสไปเดอร์แมนแจ็คเซอร์ไพรส
21: ์คุยเรื่องสอนรามดีกว่าสอนรามอ
12: ่
21: ะ
12: ก็เขาชอบไงก็ตอนหนูยื่นหอกไปเขาจับอ่ะ
21: อันนี้จับหอกนี่คือเขาชอบคือ
3: เอางี้เดี๋ยวจะให้แต่งเซอร์ไพรส์
12: แล้วแต่งชุดอะไร
3: ชุดสไปเดอร์แมนไง
12: สไปเดอร์แมนเออยอดเลย
21: นี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรู้จุดแล้วคนแบบนี้ต้องรู้จุดแล้วทำเป็นแอคอะไรเงี้ยชอบจะทำแอคอะไรเงี้ยชอบแบบแต่ว่าไม่ออกการเงี้ยเดี๋ยวจัดให้ตายแล้วเอาให้ดิ้นเอาให้ออกอาการอะไรเงี้ย
12: สอนให้สุดสิสอนสอนให้สุดสอนให้สุดขอดูพี่หนุ่มมากขอดูพี่หนุ่มนิดนึงพี่หนุ่มเจอครับ
22: แบกคู่เลย
12: หนุ่มมาคู่กันเลยตกใจ
22: เด
12: ี๋
22: ยวไปถ
3: ึ
22: งนะ
3: อะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ย
21: เขาจะโชว์อยู
3: ่เออกำลังถ่ายอยู
22: ่เอาพี่หนุ่มมาตรงนี้พี่หนุ่มมา
3: ตรงนี้สกปรกด้วย
22: นั่นแหละพูดเลย
21: พี่หนุ่มต้องล็อกแขนกับพี่หนุ่ม
12: ครับ
22: ล็อกไปพี่หนุ่มลองวิ่งพื้น
3: เฮ้ย
12: โอ
3: ้
12: ยโอ้ยโอ้ยนี่มันฟันโถมยากมาก
22: ใช่แล้วไอ้ตรงข้อเนี่ย
12: ครับ
22: ถ้าเกิดเราพื้นธรรมดาเนี่ยมันจะขึ้นแล้วอย่างเงี้ยต้องจังหวะ
3: ได้กี่ทีอันนี้ได้กี่มันจะไม่ลื่นเหรอตา
22: ไม่ลื่นพี่คือต้องใช้ข้อเนี่ย
3: เราต้องเกร็งมือใช่ไหม
22: ใช่อ
3: ันนี้ได้อะไรเนี่ยอ
22: ะไรฮะ
3: ได้อะไร
22: ได้ทั้งหมดเลย
3: แขน
22: หนุ่มหนุ่มลองใช้ข้อกดดู
12: ท่าใหม่
22: เอาท่าที่ก่อน
3: เอา
22: พี่หนุ่มระวังไปฉีด
12: นะหนุ่มระวังนะครับ
3: พี่อะไรของมึงเนี่ย
22: พี่ได
3: ้กี่ที
12: ครับใช่เอางี้ป่ะ
22: วิ่งลูก
12: วิ่งลูก
22: ได้เร็วแม่
0: โอ้นั่นเขาเล่นกล้ามยังไงอ่ะเขายกอะไรล่ะโอ้แม่คุณได้เขายกอะไรน่ะกล้ามขึ้นดีจังเลย
2: พี่หนุ่มไอ้เนี่ยให้พี่หนุ่มเล่นเล่นเวทดีกว่า
4: ครับ
2: โชว์เล่นเวทนะฮะ
4: ได้ครับได้ครับ
2: หนุ่มเล่นเวทวันหนึ่งถ้าแบบไปต่างจังหวัดเงี้ยมีไหม
4: จริงๆ
2: เอาไปด้วย
4: ไหมจริงๆก็มีครับถ้าเกิดว่าบางช่วงที่งานมันแน่นมากๆก็ยกเซตดัมเบลไป
2: ก็คือเอาติดรถไปด้วย
4: ติดรถไปด้วย
2: ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราไม่ได้แบบไม่ได้ใช้เลยเงี้ยพี่หนุ่ม
0: โอ้ได้ที่ดีจังเลย
2: เราจะออกกำลังกายยังไงนู่นนี่นั่น
0: ดีลูก
4: วิดพื้นครับวิดพื้นกับออกไปวิ่งเพื่อทดแทนไปก่อน
2: ขอดูอ่ะขอดูการยกเวทนะนะฮะโชว์เบสแล้วครับ
4: เอาครับ
23: พวกพี่มาทำอะไร
24: จะหาอะไรทำฮะหาที่เงียบทำอะไรเสียงดังๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกเลยนะพี่ตั๊กเนี่ยนะเขาไม่ค่อยเปิดบ้านให้ใครง่ายๆเลยนะ
25: ใช่
24: จริงๆถ้าไม่สนิทกันจริงๆไม่เปิดเลยนะและอีกอย่างนึงบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านที่แบบว่าเปิดไว้เฉพาะรับลูกค้าต่างชาติเท่านั้น
2: วันนี้เขาเปิดเพราะว่า
24: เอ้
2: าบรรดาผัวมา
24: บรรดาเพื่อนๆผัวมา
2: เออ
24: มึงอย่ารีบพูดดิ
23: ไปอ่ะวุ่นวายหมู่บ้านนี้
24: วุ่นวายมากเลย
23: มาทําอะไรกันเนี่ยเสียงดังวุ่นวายเกรงใจข้างบ้านก็ไม้หมู่บ้านเนี่ยเขาต้องการอยู่อย่างสงบอย่างเงียบๆเค้าวุ่นวายอะไรกันเนี่ยฮะเกรงใจข้างบ้าน
24: เดี๋ยว
2: นี่ก็ยืนเงียบเลย
23: เอาแล้วไม่ทิพย
24: ์เขาบอกให้เข้าเลี้ยวซ้ายเขาไม่เข้าเลย
2: พี่ผมรู้สาเหตุแล้วทำไมพี่คออย่างนี้นายรับเชิญของเราแม่ตาสิริพรมาบื้อเลยเร็วน่าเชิญมาเชิญครับนี่ไ
24: งโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: อะไรอะไรเป็นไรอะ
24: อะไรกัดหลังอุ้ยอะไรแม่
2: ไอ้ตั๊กไปดูได้เลยกัดหลังไปดู
24: เล็บจิกหรือเปล่าไหนไม่ต้อง
2: ขอต้อนรับบรรยากาศนะฮะ
24: คร
2: ับ
24: ผม
2: แม่ตั๊กสิริพรสวัสดีครับ
24: สวัสดีครับผม
26: สวัสดีครับ
2: คือจะบอกว่าคุณผู้ชมอันดับแรกต้องขอบคุณก่อนเลยว่าไม่ค่อยเปิดบ้านให้ใครรายการไหนไม่เปิดเลย
26: ครับผม
24: นะฮะญาติมายังให้นอนอยู่ยังหน้าบ้าน
2: เอ้าจริงป่ะ
24: จริง
2: ๆก็คือ
26: ผมไปเล่นต่อแล้ว
2: อาจจะเป็นไปได
23: ้เอาก็มันจริงๆเพราะว่าคือชอบอยู่แบบเงียบๆไงแบบมันส่วนตัวเนาะเราก็อยากมีเวลาส่วนตัวบ้างอะไรเงี้ย
24: ไม่ไปอยู่ที่วัดไปเลยฮะจูบพี่ทิ้งแมวสิจ๊ะ
23: เมื่อเขาเชียวจิ้มบางทีแล้ว
2: ถามเส้นทางรักแม่จากวันนั้นวันนี้กี่ปีแล้วเนี่ย
23: ถ้ากับผัวคนนี้ก็
24: ใช้คำว่าผัวคน
2: ใช่วงการบันเทิง
26: วงการบันเทิงเนี่ยพี่เข้าวงการไปกี่ปี
23: ตอนนี้ก็เกือบ30ปี
26: แล้วพี่นุ้ยเอาวงการเข้าวีกี่ปี
23: มา18ปีได้
26: 18ปีได้เข้าไปลึกไหมครับวงการ
24: เข้าไปครึ่งเดียวเพราะว่าเราเส้นเรายังเดินต่อไปเรื่อยอย่าไปเข้าหมดถ้าเข้าหมดแล้วมันเบื่อง่ายไม่ค่อยเข้า
2: 30กว่าปีเลยแหละครับคุณแม
23: ่อยู่ในวงการ
2: เรานี่ติดอารมณ์ไม่เก่งแล้วเรานี
26: ่มึงเรียกเขาแม่แล้วกูจะเรียกยังไงอ่ะ
24: หน้าพี่แก่กว่ายาย
2: พี่ตอนเขาเรียกแม่ผมก็เรียกแม
23: ่ได้จ้ะ
2: สัมภาษณ์มันดีๆเออโอ้ยไปเลยตอนนี
24: ้ที่อะไรเนี่ย
26: ปล่อยมาล็อตใหญ่เลย
27: ชัดจ้ามุกเด็ดอาตับแตก
28: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
29: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
28: เทพไทย
30: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
31: คู่มั่น
32: พี่ว่าคุณชาญยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู่
33: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
34: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางช่อง TMM 25
35: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาเที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
36: Give me more

0: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
1: กูทายมึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
2: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
3: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
2: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบเลยไง
4: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: อัจฉริยะมุกเด็ดหาตับแตก
9: จะเป็นยังไงเมื่อแขกรับเชิญต้องมาแข่งขันกันแบบกรินเกรียนกับเราพิธีกรอาจารย์งานนี้แพ้ชนะไม่สำคัญแต่ความหาต้องมาก่อน
10: มาเริ่มก่อนเลย
11: มาเอามา
10: โอเคคนละ3ลูก
11: คร
10: ับ นะฮะที่สุดแค่3ลูกนะ
11: เริ่มเลย
12: เขาไม่เอาฟันเล็งมา
11: ลูกอ่ะให้กี่ลูกอ่ะ
12: ฟันเล็ง
11: แล้วเดี๋ยวนะนะ
10: ไม่ไม
11: ่ตักแข่งไม่ใช่เหรออ ๋
10: อไม่ตัก
11: เออโอ้แล้ว
10: ลอง
11: เ
10: สร็จ
11: ไ
10: ปไม่ต้องกลัว
11: เฮ้ย

0: นี่อะไรนี่อะไรอ่ะ
1: กูเข้าน้ำเข้าน้ำ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวดูแลเดี๋ยวดูมือพี่ดูมือเอามือไปเอามือ
1: ตบใคร
0: เอามือมา
1: ตบใครเดี๋ยวมึงเจอกู
0: อย่าโดนไอ้แจ็คจะโดนใจเย็นๆใจเห็นเก้าอี้
1: เดี๋ยวก่อน
0: พี่หยิบให
1: ้จับไ
0: รช้า
1: ๆไปช่วยจับไร
0: เดี๋ยวหล่อนตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูดตัวปูด
1: ับไว้
0: จับไว้ใจเย็น
1: เอากบติดที่หน้ามาเลย
0: เออ
1: เจอกูแน่
0: นี่ไปเลิกกลัวก่อนไปมึงกลัวกับมันอีกเนี่ยเออจะเย็นใจเย็นเอาลง
1: พี่หลอกพี่ทั้งหมดไม่ทำอีกแล้วครับไม่ทำอีกแล้วพี่นุ้ยขอโทษ
0: ไปพี่ไม่ได้ทำอะไร
2: ทำไมถึงกลัวกบเพราะอะไรทำไมถึงกลัวกบอาจารย์อาชาวะทำไมเพราะอะไร
0: กูจะตักทิ้งอีกเว้นด่ากูไปเนี่ย
1: ไม่ขอโทษพ
2: ี่
1: ขอโทษ
2: ลองมา
3: โทษด
2: ิ
3: ไง
2: ค่อยลอง
3: มาดิลองมาดิ
0: เหยียบดี
2: ใจใจมารับน้อง
1: ใจช่วย
2: ใจมารับน้องหน่อย
1: ขอรับใจ
0: ติดป่าว
1: คร
0: ับ
1: พ
0: ี่ไม่ได้
1: ติดหัว
3: โ
1: อ้ไม่จบมึงไม่จบเขาก็ซิปมึงไม่ได้ยินหรือไงล่ะก็หยิบหัวแจ๊ส
3: เอาลงมาดิ
0: ลงมาก
1: ล้าวะใครจะกล้าลง
3: เอาเร็ว
1: ค่อยลงหนู
0: ไปเดี๋ยวก่อนลงล้างตัวก่อนลูก
1: อาจารย์
4: ทำอย่างนี้ทุกงานเนี่ยพี่หนุ่ม
5: ทุกงานครับทุกงานพี
4: ่ที่บอกว่าแฟนคลับเยอะมากใช่ป่ะฮะไลฟ์สดแข่งกันไหมล่ะ
5: เพื่ออะไร
4: เฟซบุ๊กผมดีกว่ามีคนตามอยู่4,100,000
5: ใช่พี่ตามก็หมอนวดทั้งนั้นแหละ
4: มีคนตามเยอะไหมพี
5: ่ล้านกว่าคน
4: วันเนี้ยอยากจะแบทเทิลกันเลย
6: เอาไอ้พี่ถ้าท้าเขาเฉยๆอย่างนี้มันไม่น่าสนใจดิ
7: จะบอกอย่าบอกแล้วจะเอาด้วย
6: ฮะ
7: จะเอาด้วย
6: ก็ได้ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเนี่ย400,000 กว่าคนแต่กับผมสายป่านผมยาว
4: เดี๋ยวก็แชร์ต่อกันไป
6: ใช
7: ่10 นาทีมีร้าน10 นาทีแต่ถ้าใครแพ้โดนโทษ
4: แต่เรา
6: ไม่ได้ทำนี้นะ
5: สวัสดีครับตอนนี้กำลังถ่ายรายการเป็นรายการใหม่นะครับ
6: เพราะว่า
5: พี่เขาชื่อรายการว่าจาร์กนะครับ
6: ให้สด
5: ช
6: ่
5: องจีนเป็น20 ไทย
4: จะขอ
5: เป็นการแข่งไลฟ์สดกันอยู่นะครับว่าใคร
4: จะได้5 นาที
6: ถ้าฉันผมเข้าข้องหรือ
4: ว่าไปก่อน
6: เข้าของมะลิก็ได้ครับนี่เป็นไงหนุ่มน้านมาเหมอมาเอาละครับโอ้สวัสดีนะคร
4: ับ
7: ตอนนี้ผมแจ๊กคุณแจ๊ค 1,700 กว่า
6: ครับเดี๋ยวผมว่าจะเต้นโชว์นะ
4: ฮะยังผมขอปล่อยไปก่อน
6: สวัสดีทุกคนนะฮะเอาละฮะไม่ต้องอะไรมากฮะ
4: ได้ป่ะ
6: ครับผม
4: เอาเลยนะ
6: เห็นมั้ยฮะเห็นผู้ร้ายทำลายเธอนะฮะ
5: เอาได้นะได้ยินไหมเนี่ยได้ยิน
4: โอ้แล้วใส่หน้ากากเต้นด้วยเหรอคุณตั้งไปแล้วนะสวัสดีครับท่านครับผมที่มาดู
6: เป็นไงท่านนี้เป็นไงครับ
4: คนที่พูดนะครับก็สำหรับ
6: การที่
4: คนที่พูดสำหรับนี้นะครับ
6: ท่านชอบนะ
4: วันนี้ก็อย่าลืมนะครับรักผมนะฮะแชร์ลงในกลุ่มไลน์ได้เลยนะฮะแชร์ลงกลุ่มไปเลยนะฮะตอนนี
6: ้โอ้ท่าเดียว
4: นะครับต้องเสียหน้านะครับผมไลฟ์ไปได้เลยนะวันนี้คือไลฟ์สดการนะฮะแชร์ลงกลุ่มนะฮะ
6: เสียหน้าท่านี
4: ้แชร์ลงกลุ่ม
6: ไปเลยชอบท่านี้
4: ไปได้เลยนะฮะ
6: ชอบท่านี้มี
4: ใหญ่นะฮะ
6: มี
4: ใหญ่แชร์ลงไปกลุ่มเล็ก
6: เฮ้ยได้เลยมีท่าครับมีท่า
4: วันนี้นะจะมาเคาะโชว์ครับผม

0: ี้ครับผมเมียผมฮะทะเลาะกันไอ้ผมเองฮะก็ต้องเข้าไปง้อกับเมียฮะ
1: เดี๋ยวก่อนนะมึงท้อให้ใครฟังเนี่ยยังไม่มีใครเข้ามาดูมึงเลยเนี่ย
0: ใจอาจารย
1: ์ใจเย็นมากมึงรอคนก่อนดิ
0: ใจเย็นใจเย็น
1: รอคนก่อน
2: ครับผม
0: นั่งหัวไปก่อน
2: สวัสดีคุณสุรวุฒิจุ๊บปลูด้วยฮะสวัสดีฮะไปต่อ
3: ไม่กล้าลงมือทำ
4: แล้วยังไงพี่หนุ่ม
0: เกิดปัญหา
4: พี่หนุ่มเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้พูดเองนะฮะนี่แฟนคลับพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกพี่ตั๊กเบาๆหน่อย555พี่ตั๊กเบาๆหน่อย
1: บอกเบาๆหน่อยเฮ้ย
4: ผมฟังเพลงพี่หนุ
2: ่
4: ม
2: ผมเต้นเสียงดังนะดังนะฮะไปต่อฮะไปต่อฮะ
4: ของพี่หนุ่มบอกว่า
0: ลงไปในกลุ่มเลยลงไปในกลุ่มเลย
4: ของพี่หนุ่มบอกว่าพี่แจ๊ควันนี้ไม่ช่วยเมียขายสาลี่เหรอคะ
5: ใ
4: ช่
5: วะ
4: อุ้ยนี่เขาพิมพ์มา
2: อะไรนะ
4: ไม่ช่วยเมียขายสาลี่เหรอคะ
1: อยู่สนใจมึงที
0: ่บางคนเนี่ยเฮ้ยจัดทำอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: คุณไม่กล้าคิดคุณไม่กล้าลงมือทำ
1: โป๊ะโป๊ะ
0: ติ๊งที่ผมเนี่ยมีทุนได้เพราะอะไร
1: เดี๋ยว
0: ใจที่หลังมันคง
1: เฮ้ย
0: เอาใจที่ผมเนี่ยกล้าก้าว
4: พี่แจ๊คถ้าแน่จริงไปไลฟ์สดเต้นกลางถนนได้ไหม
2: เอาแล้วเพื่อนน้องๆได
1: ้ระวังรถนะเฮ้ยไปด้วยแมทเอาปล่อยเขาไปจะกล้องไปตัวนึง
5: ดูรถด้วยดูรถด้วย
4: ตามมาครับตามมาครับคุณแจ๊คลงมากลางถนนแล้วครับมากลางถนนไปแล้วครับผมตามไปครับ
1: พี่หนุ่มเราตามไปดูมันไหมไปพี่ไปไล่ตามมันไป
4: คนขับรถ
1: ตามไปดูได้ไหมไปช่วยมันหน่อยไป
4: ให้ดูหน่อยพี่แจ๊ด
1: ตามไปตามพี่ระวังพี่โอ้ดิ
5: ตัวรถติดเลยรถติดทั้งซอย
2: จ่ายเขาไหมเนี่ย
5: พอแล้วรถติดทั้งซอยเขาไหม
1: เข้ามาเข้ามา
4: ขึ้นมาเป็น 5,000 กว่านะฮะ
1: ได้กับตัวเนี่ยโอเคฮะได้กับตัวกันถนนเนี่ย
0: ผมคิดว่านะครับผม
4: สิ่ง
0: สำคัญที่เราจะมานะฮะ
4: หมดเวลาครับผมเย้ขึ้นมาได้ 5.5K ดูครับ 5.5K
2: แต่เปิด Facebook มาไม่เคยเยอะขนาดนี้ลูกนี้กูทางนี้แต่แร
1: กไปดูมาดู
4: ครับ
1: เท่าไหร่ดูกัน
6: จะ 1,400 คร
2: ับ 1,400
1: อย่าเพิ่งขยับอะไรนะอย่าไปแตะอะไรนะเดี๋ยวเอามือออกมือออกอย่าไปแตะ
4: แล้วคุณตั๊กบริบูรณ
1: ์ดูชัดๆดู
4: ตั๊กบริบูรณ
1: ์เท่าไหร่ครับ
7: คุณมียอดคนตาม
4: 4ล้านกว่า
1: 4ล้านหนึ่ง
7: ยังไงครับเพจย่อมเป็นเพจอยู่ไว้เลยครับ
1: เฮ้ยจริงเหรอดารามากันครบ
4: ไม่มีใครข้ามมาเลยนะ
1: เฮ้ยนี่ทำไมมันนิ่งเน
4: ี่
1: ย
4: นิ่งนะ
1: ทำไมมันนิ่งเนี่ย
8: มุกเด็ดหาตับแตก
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
13: น
12: ้
13: องเต้าหู
14: ้เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
15: นี่ไก่สันเป็นไงบ้างอะ
14: สัน
16: ครับ
17: งัวพ่อจะรู้ยังวะ
16: ถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็จะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
18: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
19: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยแพลวคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไง
0: ลากมันไปสู่ฉากจบได้อ่ะ
14: ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
3: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
14: กูสัญญา
19: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
14: ยงแจมระวัง
6: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
3: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
17: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
3: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
14: สามคุณมาได
3: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
14: สาม
19: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการ

0: Talk
1: ที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: ช่วงสุดท้ายกับการรวบรวมความฮาแบบอาจารย์รายการที่ไว้ใจใครไม่ได้แม้กระทั่งพิธีกรด้วยกันเองก็ยังโดนแกล้งแล้วแขกรับเชิญจะไปเหลืออะไรล่ะครับว้าฮ่าฮ่าฮ่าอาจารย
3: ์เฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นเฮ้ยเล่นอะไรกันอะเฮ้ยไม่เข้าไปดูเขาอะ
4: ปล่อย
5: นี่เป็นไรป่ะ
3: เฮ้ยพี่ทำเป็นเล่นไปเนี่ย
5: มาแล้วเหรออ
3: ะไรนี่คืออะไรเนี่ยเล่นอะไรกันเฮ้ย

0: เฮ้ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละ
1: นี่ถ้าจักรยานกูอยู่เนี่ยกูไปได้แล้วเนี่ยกูคงไม่รอถึงป่านนี้หรอก
0: ใ
1: จรายการอะไรเน
2: ี่
1: ย
2: พี่เปิ้ลพี่หอยไม่ออกมา
0: พี่พอแล้วพี่พอพี่อ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
2: กูจะนั่งดูเขาตายอย่างเนี้ย
0: เร็วๆมดจะขึ้นแล้วเลือดอ่ะ
2: กูอยากรู้ว่าเขาจะตายได้นานเท่าไหร่
0: มันร้อน
2: ใจเลย
0: ไป
2: เฮ้ยเดี๋ยวพี่เบิร์ดเบิร์ด
0: ออกล้อมทีเลยไปไหนวะเนี่ย
2: เบิร์ดอีกหน่อยไม่ต้องระเบิดบ้านดารา
0: เบิร์ด
2: มาดะแจ๊ดไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรแจ๊ดไม่มีอะไรหรอกแจ๊ดไม่ต้องกลัวเออจริง
3: หายเป็นคนแรกเลย
2: ไม่มีอะไรแจ๊ดเบิร์ดอยู่ไม่ต้องกลัวโอ้โหจิ๊บจิ๊บหมายวัยรุ่นยิ่งวันนี
0: ้ปวดเมื่อกี้ไม่เห็นอยู่ตรงนี้เลย
2: ตั้งหลักไงถามเลยเขารู้สึกกูถามมึงก่อนดีกว่าเพิ่งถามกูถามมึงก่อนโอ้โหนี่มารอบหน้ามึงไม่ระเบิดบ้านกูเลยเนี่ย
1: โอ้ยตกใจไหม
2: โถอาพี่นุ้ย
0: หลวงพ่อกูว่ายน้ำตีไปแล้วไม่มีอะไรมากมายก็เนี่ยของพี่ก็อยู่เงี้ยอันนี้กระเป๋าชุด
1: อุปกรณ์พี่เยอะนะตากไอเวนของเขาดีๆพี่นุ้ยพกเองหมดเลยเหรอ
0: พี่จะไม่ขาดของพวกนี้เพราะว่าเราต้องทำเอง
1: ขออนุญาตดู
0: ได้ได
1: ้พี่เนี่ยไปทำอะไรอ่ะ
0: อันนี้ให้พี่หลุยใส่พี่หลุยก็จะแต่งเป็นพวกล็อกพวกอะไร
1: ขอดูได้ไหมขอดู
0: แต่แด่แด่แ

0: ็ต้องขอบคุณ
1: ขอแก้ว
0: ลงมาลงมาน
1: ี่พี่พร้อมระเบิดฮาได้ทุกที
0: ่อันนี้ไว้เล่นมุกโอมอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ชุดเมื่อวานไปเล่นตุ๊ดจีนช่วงนั้นเล่นตุ๊ดจีน
1: ไอ้ตุ๊ดจีนกับตุ๊ดไทยนี่เหมือนกันไหม
0: ตุ๊ดจีนจะขาว
1: ตุ๊ดไทยอ่ะ
0: ตุ่มจะเยอะ
2: แพม
0: พี่ลอยเสื้อพี่หลุยส์นะแจ๊ส
2: แจ๊สละอ๋อแจ๊สอยู่คันนั้นเสื้อพี่หลุยส์นะ
0: ที่ใส่ในเสื้อพี่หลุยส
3: ์ค่อยอาบน้ำด้วยก่อน
0: ใช่
4: โอ้โห
5: เป็นเรื่องแล้วกูไม่อยู
2: ่แล้วอะไรอ่ะนี่คุณนับเอง
5: เป็นเรื่อง
2: นับเองเท่าไหร่อะไรอะไรพูดเร็ว
0: ของไอ้นั่นแบ่งฉากขนาดไป
5: คันที่ผ่านไหมผมว่า
2: อะไรนะ
5: คันที่ผ่านไหม

0: เอาไปไหน
1: ไม่เงินมันจำเขา
0: ไปจำอะไรอ่ะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่ออธิบายเดี๋ยวถ่ายต่อถ่ายต่อถ่ายต
0: ่อแล้วทำไมต้องไว้ในรถอ่ะ
1: เก็บเอาไว้เดี๋ยวแบงค์มันกรอบไว้เนาะ
0: ไม่ใช่ไปให้ใครนะ
1: ไม่มีแม่ไม่มีโถพ่อไม่มีใครแล้ว
2: คือหลายคนบอกว่าตลกซ่อนเงินซ่อนเงินเงินซ่อนเงินซ่อนเงินนคร มาพูดเอ้าไม่คืออยากรู้ว่ามีไหม
3: ถามว่ามีไหม
2: ตอนนี้มีไหมบนรถคือไม่เอรู้อยู่แล้ว
3: รู้
2: เคยจับได้เยอะสุดเท่าไหร
3: ่แสน
0: เอาทำอะไรถามเอาไปทำอะไร
4: เป็นคนชอบเปลี่ยนรถแต่งรถ
2: ซ่อนไว้เพื่อ
4: ทำรถซื้อนู่น
2: ไม่ซ่อนไว้ไม่พี่ซ่อนไว้เพื่อ
4: พี่ไม่ได้ซ่อน
2: ไม่ใช่ไม่ให้ถามไม่ถามไม่ใช่ให้ถามพี่อย่าร้อนตัวไม่ให้ถามนครผมซ่อนไว้เพื่อ
1: นครเอาเงินไว้เพื่ออะไร
3: เป็นคนชอบ
5: อย่าตะกุกตะกักเลยครับพี่นุ
1: ้ยแต่จริงๆเนี่ยพี่ไม่ได้ซ่อนอันนี้ที่เปิดเจอเมื่อกี้พี่เป็นเงินมัดจำ
6: มันเรื่องอื่นนี่ล่ะ
7: เมื่อกี้แม่เห็นแล้วแม่ไปไง
1: เออบอกแม่เขาไม่ตรงๆเลย
0: ไม่ได้โกรธว่าเฮ้ยเอาเงินซ่อนนะแต่โกรธว่ามึงจะเอาเงินไปทำอะไรวะ
1: ซื้ออะไรบ้างนิดๆหน่อย
0: ๆเออซื้ออะไรบ้างนี่คือซื้ออะไรวะเอออยากรู้
3: ว
0: ่
3: ารู้ว่านิสัยจะเหมือนกัน
1: นี่เพิ่งมาจากต่างประเทศ
6: เมื่อกี้บอกเงิน
1: ใครมาเพื่อนหนึ่งเอางี้ดีกว่าเฉลยให้คุณแม่เขาพี่จะได้เล่นอะไรสนุกๆด้วย
6: ไม่มีเฉลยอะไรไม่มี
1: ไอ้แจ๊ดมึงอย่าทำกับพี่อย่างนี้อ่ะบอกไปเลยน้องบอลบอกพี่ตั๊กไป
8: ที่ว่าที่ฉากเมื่อกี้นะฮะที่เงินหล่นลงมา
1: ไ
8: ม่ได้พี่นุ้ยไม่ได้ซ่อนฮะทีมงานเซตไว้เพราะฉะนั้นคุณโดน
1: อาจาร
9: ย์น้องเราก็เลยคิดแผนมาให้แจ็คเอาคืนแจ็ค
10: ตุ๊กแกงผมหลายอันได้แจ็ค
9: ถูกต้อง
10: ถูกป่ะพี่
9: ใช่
10: ตุ๊กแกงต้องใส่ชุดตุ๊กแกง
9: ได้ครับนะ
10: ให้ผมทำอะไรนิ่งๆเลย
9: นั่งนอนนิ่งๆเท่านั้นครับพี่เลยต้องทำมา
10: โอเค
9: บอกคุณผู้ชมแจ๊ดเจอ
10: แจ๊ดมึงเจอกูแน่มันทำกูไว้นะหลายเรื่องแล้วหลายเรื่องแล้ว
11: เดี๋ยวปิดภาพ
9: มึงรู้แล้วมึงรู้เฉยเลย
12: เด
9: ี๋
12: ยวก่อนนะ
9: ทีนี้ต้องบอกไอ้แจ๊ค
12: เคยไปจ่ายต่อไปไหม
9: ไอ้แจ๊ค
10: โอ้เมื่อกี้แจ๊คเริ่มไปกลัว
9: รู้สึกเป็นไงครับเอาความรู้สึกก่อนถ้าแบบพี่ไปไงความรู้สึกแบบ
10: ใจเยือกโอปีเด็ดไปรู้เรื่องไปซื้อบ้านแม่ไม่ได
13: ้กูจะจบแล้วแต่ลืมไปว่าอ๋อมึงกับกูมันยังไม่จบเหลือแม่มึงคนที่ทำมากูเลยต้องโป้ให้มึงอีกสักอันมึงจะได้เข็ดหลาบไม่รู้จักแจ๊ดมินบุรีใช่ไหมกระซิบ
9: แจ๊ดเดี๋ยว
10: เฮ้ย

0: ไว้ใจใครได้บ้าง
1: ไม่รู้จักแทนมินบุรีแทนมินบุรีซะแล
0: ้วกลัวมันตกใจตัวเท่าพ่อเขาเลยไม่ตกใจเลย
2: พี่เบิร์ดต่อไปพี่หนุ่ยพี่เบิร์ดก่อนเอาใครดี
0: พี่หนุ่ยนะ
1: พี่หนุ่ยไว้สุดท้ายดีกว่าปิดห้องแล้วเราก็กั้นไว้อยู่ข้างนอกเราฝืนไว้อยู่ข้างนอกเพราะเดี๋ยวงานเขาต้องเห็นเองแหละพี่เชื่อผมดิมัน
3: แจ็คมึงเจอกูแน่แก้ให้แจ็คนะ
1: ผมขำหน้าตอกก่อนเขาเดินเข้าไปเว้ยเขาพูดเลยผมก็อดขำไม่ได้แกเป็นแจ็คทัวหันมามองหน้าผมอะหันมาคือจะดูว่าผมหัวร้อน
3: โอ้ยรายการนี้ไว้ใจใครไม่ได้นี่ไว้ใจใครไม่ได้
1: คำเดียวเลย
2: อีกหนึ่งดอกที่คุณจะต้องโดนนะฮะเพราะว่าแม่คุณอำคนนู้นคนนี้เขา
4: แล้วไปเกิดขึ้นใส่ชุด
2: คอเจ็บป่ะ
5: ดิโดนด้วยเหรอเนี่ยโดนด้วยเหรอเนี่ยมีเทปไอ้แจ็คนะไม่ใช่เทปกูอีกเฮ้ยเอาคืนเหรอโอ้โหมึงเอาอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยวันนี
1: ้คอดังกึบเลยเมื่อกี้นี
2: ่ต้องขอโทษพี่นุ้ยก่อนต้องขอโทษพี่นุ้ยก่อนเพราะพี่นุ้ยคอไม่ดีด้วยเมื่อกี
1: ้โอ้โหมึงทำขนาดนี้มึงต้องขอโทษหรอ
4: เอาจังไง
2: ต้องมาให้นักคอมแบบนั้นเลยอ่ะ
1: เนี่ยพี่อย่างเงี้ยเราอ่ะยืนกันอยู่
5: ตามสมมติมาร์ค
1: เรายืนไว้อยู่แล้วเอาไปข้อมาร์คมาแล้วทีเนี้ยเอาผ้า
2: เขายืนบัง
5: ตรงนี้
2: ยืนบังอยู่เขายืนบังอยู่พี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันนี้คุณแจ็คไปฉายจับน้ำโชว์
6: เก่า
2: คุณแจ็คจับน้ำโชว์
7: มานักคอมจับสุดท้ายแล้วครับ
5: มึงใส่เกงในปะเนี่ย
7: เดี๋ยวถ่ายรูปหมู่นี่ครับ
5: มึงใส่เกงในปะเนี่ย
6: เก่า
7: เอามา
5: ไม่มึงใส่เกงในปะ
7: เฮ้ยกล้องได้ใช่ปะกล้องพร้อมนะ
5: มึงใส่เกงในอยู่ใช่ไหมเอาตรงนี้มาโอเค
1: ไม่
5: ถ
1: ึงมือปิ
5: ดบอกว่านี่ครับห้องน้ำบ้านแจ็คครับห้องน้ำบ้านแจ็คครับ
6: 4 3 2
5: แล้วตอนนี้เราก็อยู่ในห้องน้ำของบ้านคุณแจ็คนะครับคุณแจ็คมานี่

โอ้โหตัวไอ้ไอ้

กลัวกาอะไรพี่เนยทำไมต้องให้อินเสิร์ตทีละคนด้วยเนี่ยเกิดมาเพิ่งเห็นเนี่ย

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้านเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ
2: มาเลย
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็

0: ยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยนี่ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเลยนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะคะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี
0: ่ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์จะจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเหรอ
1: และอย่างหนึ่งอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคาบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นอะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มๆเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ดีฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันมา
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
1: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: ฝังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริ้วมาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเรา

0: ไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
1: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนาย
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
1: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสารศิลปะไทยขอพระองค์ทรงคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่อรัญญประเทศนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับน้องจิ้งหรีดแต่ไม่ใช่จิ้งหรีดที่ร้องเพลงนะครับแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดเงินแสนเงินล้าน
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับใครจะไปคิดว่าแมลงจะสร้างรวยได้เป็นกอบเป็นกำถึงขนาดนี้เยอะแยะเลยนะครับเนี่ย
0: เลี้ยงยังไงให้ประสบความสำเร็จนะครับต้องรอดูอนุวัฒน์ทั่วไทยครับแต่ก่อนอื่นตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ฮะอรัญญประเทศนะครับจะพาทุกคนไปดูตลาดค้าแมลงที่ใหญ่ที่อรัญญประเทศครับ
1: นี่เลยครับตลาดรัตนธรรมอรัญญประเทศตลาดค้าแมลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศศูนย์รวมแมลงนานาชนิด
0: ตอนนี้เราถึงตลาดค้าแมลงแล้วนะ
1: ถึงแล้วครับตลาดค้าแมลงต้องบอกก่อนว่ามีเยอะมากโอ้ยมากจริง
0: ๆโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะครับแมลงเหรอฮะอ๋อเอ้าอันนี้มันเป็นแพ็คมาแล้วนี่ถูกไหมหรอมันคือแมลงอะไรบ้างครับอันนี้แมงสดิ้งถุงเนี้ยเท่าไหร่กี่บาทถุงนี้500บาทหรอกิโลอ่ะ5กิโลกิโลละ100เลยหรอสวัสดีครับอ๋ออันนี้คือฝั่งกัมพูชามาขายเราปลาไหลอ๋อนี่คือแมงที่โป่งคนไทยก็มาส่งเหมือนกันขายแพ็คอย่างนี้เท่าไหร่ฮะหุยแพ็คละ300โลละ300บาทอ่ะคิดดูดิราคาดีเหมือนกันเนาะนี่คือหนอนรถด่วนหนอนรถด่วนโลละ520ครับโอ้โหขอดูกบหน่อยเราขายเป็นถุงแบบนี้เหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยขายกระสอบเท่าไหร่เนี่ยหุยกระสอบละ700บาทเหรอมันคือกี่โลโลละ70บาทอ่ะขายกบอ่ะขอดูหน้าตามันหน่อยได้ไหมอ่ะเอาไว้อ่ะ
1: แหมได้ทีก็เอาใหญ่เลยนะพี่หนุ่มทีมงานถ่ายไปสั่นไปกลัวกบกระโดดขึ้นคอ
0: กระสอบลูกโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับจริงๆตลาดนี้บอกคุณผู้ชมนิดนึงฮะเขาจะคึกคักมากๆประมาณตีห้าหกโมงคนจะเอาของมาขายที่นี่เยอะฮะทั้งเอาของมาขายแล้วก็มารับซื้อนะครับแต่เป้าหมายของผมนะครับผมจะพาทุกคนนะครับพาไปดูฟาร์มจิ้งหรีดครับเลี้ยงยังไงให้ประสบความสำเร็จจนขายจิ้งหรีดได้กิโลกรัมละหลักร้อยบาทนะฮะไปดูอนุวัฒน์ทั่วไทยกันต่อครับ
1: และตอนนี้พี่หนุ่มเดินทางมาที่บ้านวังน้ำเย็นเพื่อตามหาฟาร์มจิ้งหรีดที่สร้างรายได้ให้อย่างงดงาม
0: แล้ววันนี้ห้ามกระพริบตาจริงๆนะครับเพราะผมจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งอาชีพครับเป็นอาชีพเกี่ยวกับสายการบินมีรายได้หลักแสนจริงๆนะครับไม่ใช่นักบินนะฮะแต่เป็นอาชีพนี้ครับเลี้ยงจิ้งหรีดแต่รายได้เป็นหลักแสนหลักล้านจริงๆแต่ก่อนจะไปดูจิ้งหรีดนะครับเอาใจแฟนๆรายการอนุวัฒน์โชติไทยนะครับวันนี้ดูทางออนไลน์ผ่านทางมือถือได้แล้วนะครับที่แอปวันดีดูฟรีดาวน์โหลดฟรีได้ง่ายๆนะครับแอปวันดีโหลดฟรีดูฟรีงั้นอย่ารอช้านะครับไปที่นี่ครับนโมฟาร์มตามมาเลยครับ

0: อ๋อโห
1: อันนี้สายพันธุ์เวียดนามทองแดงเวียดนาม
2: ไอ้ยะชื่อสมกับสีจริงหรือจริงๆที่เห็นอยู่นี่เรียกว่าสายพันธุ์ทองแดงเวียดนามครับ
0: โอ้ยมันเยอะมากเลยพี่เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
1: นับเป็นตัวไม่ได้

0: 510กิโลกรัมทั้งหมดนี้510กิโลกรัม
1: ใช
0: ่กิโลกรัมละกี่บาทครับ
1: ขายอยู่หน้าบ้าน140
0: อุ้ยเอาทีมงานคิดต่อ510กิโลกรัมคูณกับ140บาท71,400บาทต่อ

0: ใช่เหรอ
1: ใช
2: ่คุณผู้ชมครับเสร็จจากฟาร์มคงต้องไปหาพันจิ้งหรีดมาเลี้ยงแล้วล่ะครับเพราะอะไรอ่ะเหรอเพราะรายได้ดีมาก

0: จัดว่ะเฮ้ยทำไมไม่มีใครบอก
1: โถโถโถพี่หนุ่มสู้ชีวิตแต่จิ้งหรีดสู้กลับโอ้ยไปทำอะไรให้มันโกรธหรือเปล่าครับเนี่ย

0: นะ
1: อ้าวพี่นุ่มพี่สำอางมองแรงแล้วนะทีมงานไม่ช่วยนะพี่ตัวใครตัววัน
2: อันนี้น่ารัก
3: ที่ตัก
2: เอาไม้แขวนเสื้อมาทำเป็นที่ตัก
3: ใช่ที่ตักจิ้งหรีด
2: โอ้โหเมดอินไทยแลนด์จริงเลยนี่ฮะ DIY DIY DIY
3: การทำ
2: เฮ้ยเอาได้ครับได้ครับ
3: ใช
1: ่ก็บัวแต่มองไงครับพี่สำอางบอกว่าจิ้งหรีดบินหนีไปหมดแล้ว
2: โอ้เยอะเลยเริ่มสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้วจิ้งหรีดก็เยอะแล้วเจอสดิ้งเยอะกว่า
4: โห
2: เอาดูตัวเอาแล้วกันนี่โอ้กลิ่นมาแล้วพร้อม
5: ดีเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
11: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได้
19: ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
8: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
19: กูสัญญา
7: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
17: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
0: โอ้ยยากนะยากนะ
17: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนอาโรบิก
0: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเลยได้ยินเลยขึ้นมา
17: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
0: พี่บอกเลย
2: ไปหมดเลย
0: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
17: ติดตามได้ในดาราล็อกกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
2: ไปเลย
10: ดาราล็อกกันเล่น
17: อะไรครับเนี่ย
2: น้องแจมระวัง
5: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
12: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
11: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
14: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
19: สามคุณมาได
4: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
19: คุณสาม
7: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
13: จับมือกันยามไปตอน
18: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
9: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะ
6: ส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
3: คู่มั่น
2: ที่ว่าคุณชาญและเรียมคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
20: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนนี้มันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่ง
21: อุ๊ย
7: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
22: ลูกทุ่งวันวานวันนี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: โอ้โหพี่โหดจังเขาขยักขยงมือเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้ผมอยากจะเริ่มดูวิธีการตั้งแต่เอาไข่มาแล้วก็เลี้ยงตอนต้นเนี่ยทำยังไง
4: เราต้องไปดู
3: อ๋อได้ครับอ่ะตรงไหนครับพี่ทำอะไรก่อนอ่ะเลี้ยงแผงไข่ก่อนโอเคอ๋อเลี้ยงให้มันเปียกช่องว่าง
4: ใช่
3: ถูกไหมเอาโอเคเอ๊ะทำไมเราเลี้ยงไม่เหมือนพี่เขาวะ
4: ก็
3: อ
4: ๋
3: อเหมือนกันเหมือนกัน
5: โอ้ยพี่หนุ่มจะรอดหรือร่วงเนี่ยแค่เริ่มก็ผิดแล้ว
3: ผมไม่ยี่ไปหรอเดี๋ยวนะ
4: นี่อันนี้อันนี้อันนี้ต้องทำทุกขั้นตอนอันนี้ก็ผิดอีก
3: โอ้ย
5: จะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยผิดอีกแล้วโอ้ยอีกหน่อยพี่สมาก็ตีมือแล้วนะพี่นม
3: ไม่อันนี้ก็สั้นไปอีกเป็นไม่ได้ตั้งแต่ต้นและตั้งแต่เรียนแข่งไข
5: ่เอาหน้าพี่นมเพื่อฟาร์มจิ้งหรีดที่เราใฝ่ฝัน
4: เอาให้เสร็จกองนี้แล้วไปวาง
3: เอาให้เสร็จกองนี้แล้วไปวางทำไมต้องมีเหล็กรอง
4: เพื่อให้มันระบายความร้อนให้ขี้ลงข้างล่างถ้ามันโดนน้ำแล้วจะเป็นกรดตายหมดบ
3: ่ให้มันเหมือนมีบ้านมีซอกให้มันหลบอ่ะนะ
4: โรยอาหาร
3: โอ้ต่อไปโรยอาหารเหรอฮะ
4: อย่างนี้
3: และอันนี้คืออะไรครับ
4: ไข่ตัวจิ้งหรีด
5: นี่เ

0: อันนี้เทได้เลยนะฮะ
1: เทได้เลย
0: เทคว่ำไปเลยเนี่ยนะผ่านมา10วันไวมากมันโต6หุ้ยมันโตแบบว่า
1: 10วัน
0: นี่ๆๆๆๆ10วันโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ใส่น้ำเข้าไปเรื่อยๆ
1: แล้วก็ถ่า

0: นไงนั่นไงได้เรื่องแล้วครับเรียกรถพยาบาลด่วนเลยว้าวว้าวว้าวนี่แหละครับคลังแมลงเมนูเด็ดที่สร้างรายได้มหาศาลสุดยอดสปีกทำเงิน
1: จิ้งหรีดว่าเยอะแล้วเจอสดิ้งเยอะกว่า
0: และนี่คือสดิ้งครับคุณผู้ชมการเลี้ยงดูเหมือนจิ้งหรีดทุกขั้นตอนครับ
1: คือสลัดใส่เลยนะ
2: ใส่เลย
1: โอ้โห
2: อันนี
1: ้โอ้โหพี่โหดจังแต่มันเอาพูดง่ายๆนะมันขยักขยแงมือเหมือนกันนะเยอะๆๆๆๆๆๆไอ้เอ้ยปีนโอ้เอ้าดูตัวเอาละกันนี่โอ้มันกระโดดกระโดดได้อ่ะก่อนที่เราจะส่งขายเราต้องเอามาน็อกน้ำก่อนก็เอาไปต้มแล้วก็ไปขายไปอึ๊บ
2: จะไปแล้วจะไปแล้วไง
1: โอเคแม่เข็น
0: ตอนนี้แม่เป็นห่วงพี่หนุ่มเลยนะเนี่ยเอ้ยแต่เป็นห่วงแมลงในตะกร้ามากกว่าพาไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดและสดิ้งกันไปแล้วสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าเขาเลี้ยงกันเยอะๆและทำรายได้หลักแสนเนี่ยแมลงพวกนี้เขาเอาไปทำอะไรคำตอบก็คือเขาเอาไปกินถึงเวลาแล้วที่พี่หนุ่มและทีมงานจะมาทดสอบรสชาติ
1: วันนี้ทีมงานจะได้กินกับแก้มแล้วนะครับ
0: นี่ครับสดิ้งทอดกลิ่นน่าทานผัดลงไปในกระทะน้ำมันร้อนๆคลุกเคล้ากับใบเตยเพื่อให้ได้กลิ่นหอมกรุ่นผัดไปมาจนเริ่มแห้งเฮ้ยง่ายๆเฮ้ยตักใส่จานกลิ่นหอมน่ารับประทานฟุดฟุดโอ้ย
1: โอ้กลิ่นมาแล้วหอม
0: มาที่คลังทั้งทีต้องให้ครบครับเมนูต่อไปจิ้งหรีดทอดคลุกคลุกเคล้าเคล้าให้กลิ่นหอมโชยดูสิครับตัวใหญ่มากโอ้ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยใหญ่จริงไข่เต็มท้องเลยเนี่ย
1: มันจะกรอบอ่ะ
3: โปรตีนเยอะ
1: โปรตีนเยอะอาหารของมวลมนุษยชาติในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่ทีมงานเรารอคอยฮะเป็นไงครับรสชาติครับมันคือกับแก้มอ่ะเนาะคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสดิ้งกับจิ้งหรีดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงสดิ้งกับจิ้งหรีดเลี้ยงก็เยอะมากแล้วพี่เนาะแต่จะเลี้ยงยังไงให้ประสบความสำเร็จนะครับเคล็ดลับวันนี้เอาไปทำตามได้นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจนะอยากจะเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จแบบพี่น้อยโทรมาสอบถามได้ยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างถูกไหมครับขอบคุณพี่น้อยมากนะครับขอบคุณครับยังครับยังไม่หมดแค่นี้ฮะเรามาสระแก้วทั้งทีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าป่าครับไปหาของดีของอร่อยอีกหนึ่งอย่างที่สระแก้วจะเป็นอะไรรอติดตามครับ
4: นี่เราเดินเข้าป่าแล้วครับ
1: เขาบอกก้มๆนี่ระวังนะระวังลังต่อลังแตนเมื่อกี้ลังต่อเพิ่งต่อยคนตาย
5: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
9: ฟันโอ
10: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
9: ฟันโอ
10: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
11: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
12: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
13: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
14: หอม
15: อะไร
14: ผัวอยาก
15: ขั้ว
16: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
17: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
18: หนูไปด้วยสิ
17: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
18: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
17: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
3: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
17: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
19: กูท้ามึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
20: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
9: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
20: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไง
9: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
21: I can't even sense her right now
22: พบกับการกลับมาของเวทมนต์ที่ต้องคำสาปและการต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวเพื่อความอยู่รอด
23: คืนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
24: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
25: วันนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
24: ซัน
26: ครับ
27: มึงกับพ่อเราจะรู้ยังวะ
24: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็จะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
25: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
4: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
28: กินเที่ยวอาราโดนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
29: ตีตาย
28: รสชาติที่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลยอ่ะ
25: จริงเหรอ
28: โอ้โห
25: ดีไหม
28: ดี
30: แล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนันจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดกันครับผม
31: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
1: หมีเหมยเอาเลี้ยงไป
32: นี่เราเดินเข้าป่าแล้วครับ
1: เขาบอกก้มๆนี่ระวังนะระวังรังต่อรังแตนเมื่อกี้รังต่อเพิ่งต่อยคนตายไปเหรอระวังหนามเด้ออ๋อนี่ไงนี่ตอนนี้เราถึงแล้วครับอยู่ที่อำเภอคลองหาดฮะเขาบอกว่าที่นี่จะมีของดีอีกอย่างหนึ่งของชาวบ้านเขาบอกต้องเข้าไปหาในป่าเดี๋ยวเข้าไปดูฮะมีชาวบ้านเขาอยู่หรือเปล่าต้องคอยถามก่อนนะขอโทษครับ
33: ครับผม
1: ไปไหนกันครับพี่สวัสดีครับ
33: สวัสดีครับคุณนม
1: จะไปไหนกันครับเนี่ย
33: อ๋อพอดีมันหยุดก็เลยว่าไม่มีอะไรก็จะเข้าไปหาหอยหอมในป่าสักหน่อยครับ
1: ผมไปด้วยได้ไหม
33: อ๋อได้ครับได้
1: ใจง่ายมากแต่ต้องนัดคันนี้ไป
33: ครับคันนี้ไป
1: โอเคผมอาศัยไปด้วยนะ
33: ได้ครับ
1: แต่คันนี้จะจุทีมงานผมจุทีมงานผมหมดหรือเปล่าพร้อมไหม
33: พร้อมครับ
1: ใจง่ายมากเลยไปอะครับเอาทีมงานขึ้น
34: ดูจากท่าทีพี่หนุ่มแล้วสนุกมากๆครับแต่ทีมงานลุ้นอีกแล้วลุ้นว่าจะตกจากรถเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้รถสู้ชีวิตมากเลยดูโอเคนะพี่โอเคนะ
33: นี่จะพาคุณอนุวัฒน์ไปหาหอยหอมนะครับ
1: มันหาได้เฉพาะหน้าฝนนะพี่เนาะ
33: หน้าฝน
34: เอ๊ะหอยหอมปกติหอยจะอยู่ในนาอยู่ในน้ำแต่เนี่ยแปลกมากอยู่ในป่าที่เป็นภูเขาไปอะไรกันครับเนี่ย
1: ทีมงานเราสู้ชีวิตมาก
33: แอบถ่ายนะครับตรงนี้เราก็จะออกไปหาหอยกัน
1: อ๋อถึงแล้วฮะจุดที่ชาวบ้านก็จะไปหาหอยกันหมีเหมยเอาเลี้ยงไปหาหอยกันไป
32: อันนี้เราเดินเข้าป่าแล้วครับมันจะลกๆหน่อย
33: สีมันคล้ายๆใบไม
1: ้สีมันเหมือนใบไม้อ่ะ
33: ใบไม้แห้งอ่ะ
1: อ๋อมันอยู่กับดินใช่ไหมพี
33: ่ใช่ๆครับ
34: คุณผู้ชมครับตอนนี้กำลังตามหาหอยหอมหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหอยภูเขาอย่างใจจดใจจ่อใจจดใจจ่ออยู่กับหอย
1: เขาบอกก้มๆนี่ระวังนะระวังรังต่อรังแตนเมื่อกี้รังต่อเพิ่งต่อยคนตายไปเหรอเมื่อวาน
33: เผาไปแล้วครับ
1: เผาไปแล้วโอ้โหสดๆร้อน
33: ๆคือในความห้าวเอาถุงไปครอบ
1: โอ้มันมีตายด้วยนะพี่น้อย
33: ตายนี่บางทีมันขึ้นมาแล้วมันแรงมันไม่มีฝนตก
1: ทีมงานระวังหนามเด้อ กบดูตามเพื่ออ๋อนี่ไงนี่อีกตัวนึงเจอแล้วอันนี้เขาเรียกหอยหอม
34: เจอแล้วเจอแล้วครับหอยหอม
1: ทำไมเขาเรียกหอยหอมอ่ะอ๋อสุกค่อยหอมแต่ว่าตอนดิบอ่ะไม่หอมเลยนะ
34: ดูจากสีหน้าพี่หนุ่มแล้วคงจะจริงอย่างว่าครับ
1: อันนี้คือหอยทาก
0: ชอบกัดพวกยอดพืชที่เราเพาะ
1: ศัตรูพืชอันนี้หอยทากนี่กินไม่ได้อันนี้คือหอยหอมแล้วมีฟาง
34: ได้หอยหอมตามปริมาณที่ต้องการแล้วถึงเวลาทำเมนูมื้อเย็นของเราแล้วนะครับไปรอมาตั้งวัน
1: สบายนะเชฟนี้เนาะก็คือเราก็นั่งดูพี่ก็ทำก็คือล้างทำความสะอาดล้างเสร็จก็คือใส่เกลือหรือว่าพริกลงไปให้มันคายดินออกอันนี้เป็นเทคนิคของชาวบ้าน
0: ครับ
1: ทำให้มันคายเรื่องของคาวกับดินออกอ๋อมีหน้าเขามีพริกอยู่ก็ตำพริกลงไปได้
0: ใช่ครับทุบใส่หรือต้มหอยครับเพื่อมันคลายดินชนิดโอ้ว้าว
34: ถึงเวลาที่พี่หนุ่มจะพิสูจน์ว่าหอยหอมจะมีกลิ่นหอมสมชื่อหรือเปล่า
1: ถ้าไม่มีน้ำจิ้มคือมันก็ไม่คาวนะเนื้อมันจะกรุบๆเนาะมันจะหยุ่นแน่นๆกรุบๆใช้ได้อยู่อย่าเอาไอ้นี่ออกนะเอ้ยเอาไอ้นี่ออกด้วยนะฝามันนะเป็นไงรสชาติ
2: เหมือนหอย
1: มันก็คือหอยอ่ะจะติดใจจะบอกให้ผมพาทุกคนมาสัมผัสกับวิถีความเป็นชาวจังหวัดสระแก้วนะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นฮะอาชีพที่ทำให้เลี้ยงเขาได้ก็คือนี่ฮะสดิ้งหรือว่าจิ้งหรีดครับใครจะเชื่อครับว่าการเลี้ยงแค่นี้เนี่ยอยู่แค่บ้านก็มีความสุขแล้วรายได้ก็หลักแสนถูกไหมครับแต่ว่ามันมีเคล็ดลับมันมีวิธีการหลายๆอย่างที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้เอารูปแบบวิธีการนี้ไปปรับใช้ได้นะครับและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปหาหอยในป่าเป็นหอยหอมฮะนี่คืออาหารเป็นตู้เย็นตามธรรมชาติที่เขาสามารถหาแล้วก็เอามาประกอบอาหารได้อร่อยมากๆผมเชื่อหลายๆคนถ้ามาสัมผัสกับวิถีแบบนี้ประทับใจแน่นอนเช่นเดียวกับความอบอุ่นที่ชาวบ้านเขามอบให้เรานะครับวันนี้อบอุ่นมากจริงๆนะครับขอบคุณพี่โกศลนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับอันนี้คือเอากลับบ้านใช่ไหมพี่หรือว่า
2: ได้ครับ
1: ถ้าชุมชนของคุณนะครับมีเรื่องราวดีๆวิถีชีวิตที่น่าสนใจเรื่องราวแปลกๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะออกอากาศนะครับแนะนำมาได้นะครับผ่านทางแฟนเพจอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวู้ฮู้น่ารักดีวันนี้มีสหายไปด้วย
0: ใจคอจะไม่ชวนผมมากเลยครับ
1: ไม่พี่อยู่ที่นี่พี่กินเบื่อแล้วผมรู้จำผมว่าเป็นคนนอกมาไงผมก็เลยว่าอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวจะไม่ถึงอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่ได้กินมาหลายวันแล้วจกถึงท้องมาหลายวันแล้ว
1: ให้กินได
0: ้โอเคครับขอบคุณครับอนุวัฒน์ทั่วไทย
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เด็กเก่งในวันนี้คืออนาคตของชาติที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอยู่ภายในเมืองหลวงใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเธอคือความหวังและความฝันของครอบครัวเพียงหนึ่งเดียว
3: ถ้าหนูโตขึ้นไปจริงๆแล้วหนูอยากเลี้ยงเขาและแบบว่าอยากให้เขาอยู่กินแบบอยู่ดีมีสบายทุกอย่าง
2: และวันนี้เธอขอเอาทุกความตั้งใจมาสู้เพื่อเงินแสนด้วยวิชาคณิตศาสตร
4: ์ที่ธงชัยมีอายุ60ปีฮะที่ธงชัยมีอายุมาแล้วกี่วินาทีครับเกมยากยากครับคุณแชมป์ครับ
2: มาร่วมให้กำลังใจเด็กเก่งในวันนี้พร้อมกันได้เลยครับ

ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมเวทีนี้นะครับเก่งจริงชิงค่าเทอมพร้อมที่จะมอบทุนการศึกษานะครับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันอุดมศึกษา

0: ด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับมูลค่า 100,000 บาทมาฟ้าไปให้ได้มาเอาไปให้ได้ครับผม
1: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชชมพูนิชท่านที่2พระเอกหนุ่มมากความสามารถแจมรัชตะหำพานนท์และท่านสุดท้ายผู้บริหารโรงงานเภสัชกรรมเคมีพันเมดิคอลพี่ท็อปแท็บดร.เภสัชกรหญิงอภิชยาภรณ์ชุนหะเวสกุล
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แท็บครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: น้องแกมก็มีละครเล่นกับน้องตรีพระเอกเนาะ
5: ใช่ครับ
0: เรื่อง
5: เวลากรรมเทพครับ
0: เวลากรรมเทพเข้มข้นมาก
5: เข้มข้นมากครับ
0: เข้มข้นดราม่าก็มี
5: โอ้ยทุกครบรถเลยครับ
0: บู
5: ๊บู๊มาแน่นอนครับ
0: โอ้โหเลิฟซีนแหละ
5: โอ้ยนั่นคือต้องดูครับพี่เด็ดเลยครับพี่เด็ดเลยครับ
0: ต้องดูใช่ไหม
5: ครับ
0: เดี๋ยวสงสัยเรื่องนามสกุลอธิบายหน่อยนะครับจริงๆต้องอ่านว่าอะไรครับ
5: จริงๆอ่านว่าหัมพานนท์เลยก็ได้ครับแล้วก็จะมีอีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาโรมันที่อ่านว่าฮัมมานันดาคือเป็นนามสกุลพระราชทานจากรัชกาลที่6ครับ
0: โอ้
5: ใช่ตั้งแต่ตอนนั้นไม่ตอนนั้นประวัติน่าจะช่วงนั้นผมไม่แน่ใจว่าภาษาตอนนั้นคือเขาใช้คำยังไงกันจนมาเป็นคำนี้ได
0: ้ก็เลยดูอ่านแบบฮัมพานนท์เนาะ
5: ครับ
0: อ่านอย่างนี้ดีกว่าเนาะ
5: ได้หมดเลยครับ
0: อย่าอ่านเป็นภาษาอีสานเลย
6: เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเรื่องด้วยใช่ไหมกับทางช่องวัน31
5: เรื่องคุณชายครับ
0: ขาดตัวพ่อไหมครับ
5: โอ้เจ้าสัวครับ
0: เจ้าสัว
5: หมดเจ้าสัวต้องมาแล้วครับ
0: วันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของน้องตันหยง
6: ใช่ครับ
0: ตันหยงนี่จีนไหม
6: เออน่าจะเป็นภาษาจีนไหม
0: ภาษาจีนนะเดี๋ยวแปลว่าอะไรตันหยงเขาบอกเป็นดอกพิกุลเปล่า
4: ดอกไม
0: ้ดอกไม้นะเป็นดอกไม้นะครับไปดูเรื่องราวภาพชีวิตของน้องตันหยงเชิญครับ
6: ครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อมัชยาวีแดงบัวค่ะชื่อเล่นชื่อตันหยงอายุ16ปีค่ะหนูชอบวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์แล้วก็สังคมด้วยรู้สึกว่าการทำมันง่ายกว่าต้องที่จะต้องแบบว่าไปจำหรือว่าต้องไปนั่งอ่านหนังสือเยอะๆถ้าเป็นคณิตก็จะได้แค่นั่งทำไปเรื่อยๆจนจำได้อะไรประมาณนี้อยากเป็นทูตค่ะเพราะว่าการเป็นทูตเนี่ยหนูว่าจะได้ไปช่วยทางด้านของประเทศโดยการเจริญสัมพันธไมตรีกับทางฝั่งอีกของอังกฤษหรืออเมริกาอะไรแบบนี้ตอนนี้ครอบครัวหนูนะคะอยู่กัน7คนค่ะมีพ่อเลี้ยงมีแม่เลี้ยงแล้วก็มีแม่แท้ๆแล้วก็มียายมีลูกพี่ลูกน้อง2คนคนนึงผู้หญิงคนนึงผู้ชายพ่อหนูเขาทิ้งหนูไปตั้งแต่ตอนหนูเกิดได้3วันค่ะก็เลยต้องมาอยู่กับแม่เลี้ยง
7: พอแม่เริ่มท้องแม่ก็นั่นน่ะคิดอ่ะพอแม่ท้องแม่บอกแม่จะยกให้เพราะว่าเขามีหน้าที่การงานเขาทำงานก็มีเงินเดือนเนาะแม่คิดว่าตามแม่เลี้ยงแม่คงไม่มีปัญญาแม่คิดอย่างนี้อยากให้ลูกแบบมีอนาคต
4: ชอบเล่นพวกกีตาร์แล้วก็เวลาว่างๆหนูก็เล่นกีตาร์หนูจับเล่นทั้งวันเลยหนูรู้สึกว่าหนูจะเอากีตาร์เนี่ยไปช่วยหารายได้เสริมกับแม่ช่วยแม่เลี้ยงด้วยเวลาเลิกเรียนก็ไปนั่งเปิดหมวกเพื่อจะได้หารายได้เสริมเข้ามาที่บ้านบ้างส่วนงานที่บ้านนะคะหนูก็ช่วยแม่ทำงานเสริมก็เป็นช่วยร้อยพวงมาลัยดอกไม้ไปส่งเขาแล้วก็เขาจะให้ค่าแรงกลับมาค่ะ
7: ช่วยร้อยขามาลัยแม่เพราะแม่ทำคนเดียวไม่ไหวแม่รับมาลัยมาร้อยที่บ้าน 5,000 ขาได้500บาทต่ออาทิตย์แต่ถ้าแม่ทำคนเดียวนะแม่ได้เต็มที่ 2,000 เองลูก
4: ถ้าหนูโตขึ้นไปจริงๆแล้วหนูอยากเลี้ยงเขาแล้วแบบว่าอยากให้เขาอยู่กินแบบอยู่ดีมีสบายทุกอย่างหนูแบบภูมิใจมากที่ได้เป็นลูกเขาด้วยการที่เราได้เกศีหรือว่าได้เรียนดีๆก็เพราะว่าหนูอยากให้แม่เลี้ยงสบายแล้วก็อยากตั้งใจเรียนขึ้นมากกว่านี้เพื่อให้ครอบครัวได้มีเงินใช้จ่ายหรือว่าพอหนูไปทำงานแล้วหนูจะได้สมัครเรียนเพื่อแบบว่ามีเกรดดีๆไปยื่นคนก็อาจจะดีเห็นแบบว่ามีแววอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะได้ไปช่วยที่บ้านด้วยก็หนูอยากผลักดันตัวเองให้จากที่เก่งแล้วอยากให้เก่งขึ้นกว่านี้อีกค่ะ
2: ผลการเรียนของน้องนะคะก็ตั้งแต่ชั้นม.ต้นเนี่ยก็มีผลการเรียนที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจาก 3.5 นะคะ

0: จนกระทั่งแตะไปถึง 4.00 ก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการเรียนนะคะ
1: ถ้าหนูได้เงิน 100,000 บาทหนูจะเอาไปเป็นทุนการศึกษาแล้วก็จะเอาไปช่วยแม่เลี้ยงค่ะจ่ายพวกของหนี้แล้วก็หนูอยากทดแทนบุญคุณเขาด้วย
2: มาเลยครับน้องตันหยวนครับสวัสดีครับตันหยวนแนะนำตัวเองสักครั้งครับลูก
3: หนูชื่อตันหยวนนะคะชื่อจริงชื่อมัธยาวีแดงโบค่ะแล้วก็เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อยู่โรงเรียนมัธยมมรดสิตารามค่ะปีนี้16ขวบแล้ว
2: ตันหยวนนี่แปลว่า
3: แต่ว่าดอกพิกุล
2: ดอกพิกุลดอกไม้นะอาจารย์ดูแล้วเป็นไงครับ
4: ตันหยวนหนูเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะมันเหมือนพวกนักดนตรีดังๆเลยนะรุ่นเนี่ยตั้งแต่สมัย3โทนจนถึงปัจจุบันเนี่ย เขาก็เล่นกีตาร์ท่านี้กันมาเลยนะนี่มันแสดงถึงการผสมผสานเรื่องศาสตร์และศิลป์ได้เป็นอย่างดีคือคุณมีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องวิชาเลขต่างๆแต่คุณก็ยังมีสกิลมีทักษะในเรื่องของความทางด้านศิลปะเข้ามาอยู่ด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันมีความสมดุลมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจารย์ก็เชื่อว่าเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่จะทำให้เราสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นในชีวิตได้แน่นอน
2: น้องแจมเป็นไงบ้างครับดูแล้ว
5: ต้องถอดเฟซชิลดูชัดๆนะฮะชื่อเหมือนนางเอกผมเลยครับแต่นี่เปลี่ยนจากคำว่าพี่กุลเป็นตั้นหยงเป็นตั้นหยง
2: ครับ
5: ใช่นางเอกเรื่องรักน่าขอรับไงครับที่บินเล่นนั้นชื่อว่าพี่กุลผมน่ารักครับแล้วก็ชอบนะที่เล่นกีตาร์เมื่อกี้เป็นแบบแนวฟิงเกอร์สไตล์เหมือนเลยพี่ก็เล่นแบบนั้นเหมือนกัน
2: ครูสอนดนตรีทั้งหยง
5: คือไม่ได้เล่นขี้ๆนะครับนี่คือเซียนนะครับคือเล่นเก่งเลยนะเล่นเก่งเลยนะครับได้ครับโอ้เก่งๆแล้วก็พื้นฐานชีวิตคล้ายๆกันเลยอีกแล้วพี่ไม่เคยคิดว่าเป็นปัญหาเลยเราก็คือเขาก็คงมีเหตุผลของเขาที่จะแยกทางกันแต่ยังไงตัวเรามันก็ต้องเดินแล้วก็ทำชีวิตเราให้มันดีขึ้นทำให้แม่มีความสุขแต่ก็อย่าไปโทษว่าเป็นปัญหาของพ่อของแม่อะไรตรงนั้นให้ทิ้งไปเลยดีกว่า
2: เล่นกีตาร์มานานยังฮะ
3: หนูเล่นมาตั้งแต่ตอนม.1ค่ะตอนแรกอยากได้มากแล้วคือหนูก็เอาไอ้ยางกับกล่องที่มันเป็นกล่องไปรษณีย์ค่ะมารัดแล้วก็ดีดเล่น
2: เพราะตอนนั้นหนูยังไม่เอง
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหนูบอกนะบอกลุงว่าอยากได้เขาก็แบบเก็บตังค์แล้วก็เอามาซื้อให้หนู
6: แล้วเราฝึกจากอะไรอ่ะใครสอนเราอะครับ
3: หนูฝึกเองค่ะเป็นแบบดู YouTube แล้วก็เล่นเอา
2: ใช่เลยวันนี้มากับใครครับ
3: มากับคุณแม่เลี้ยงค่ะ
2: สวัสดีครับคุณแม่ครับเห็นบอกในบ้านมีแม่อะไรนะแม่เลี้ยง
3: แล้วก็มีแม่แท้ๆ
2: มีแม่แท้ๆนี่
3: แม่เลี้ยงค่ะ
2: แม่เลี้ยงแล้วเรียกอะไรเรียกอะไร
3: เรียกมะค่ะ
2: เรียกมะ
3: เพราะว่ามันเป็นภาษาอิสลามแล้วหนูก็เป็นอิสลาม
2: อ๋อก็เลยเรียกมะ
3: ใช่ค่ะ
2: มะก็แปลว่าแม่ป่ะฮะ
7: แม่ค่ะแม่แปลว่าแม่ค่ะ
2: เลี้ยงยากไหม
7: เลี้ยงไม่ยากค่ะง่ายไม่เลี้ยงยากค่ะรู้เรื่องพูดรู้เรื่อง
2: เอาวันนี้จะมาแข่งเก่งจริงกับเราด้วยวิชา
3: คณิตศาสตร์ค่ะ
2: คณิตศาสตร์โอ้โหเรื่องของตัวเลขอีกแล้วเรื่องของตัวเลขอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวกลับมาครับ100,000 บาทจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะซึ่งเป็นค่าเทอมน้องตันหยงจะทำได้หรือไม่นะครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
8: โจทย์มาเลยครับได้คำตอบแล้วนะคร
4: ับ ได้แล้ววะ
5: ยังไม่ต้องอ่านไม่จบครับ
9: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
10: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
9: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและ ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
11: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
9: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
11: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
9: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
11: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
9: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
12: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
13: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
14: คู่มั่น
15: ที่ว่าคุณชาญและลิ้มคิดถึงเกสซอเมียเก่าเขาอยู
16: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่ง
17: โอ้ยติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง TMM 25
18: กินเที่ยวอลาโดเวอร์นะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียซง
19: ตีตาย
18: รูปภาพนี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
20: จริงเหรอ
18: โอ้โห
20: ดีไหม
18: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนันจิงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอลาโดเวอร์กันครับผม
21: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

0: กินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
1: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
2: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
1: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
3: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
4: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
5: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
6: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: เด็กเก่งวันนี้น้องตันหยงเด็กอายุวัยเพียง16ปีกับการเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวของครอบครัวถึงเวลาที่ต้องสู้เพื่อคว้าเงินแสนในวันนี้กลับไปให้คนที่บ้านมาเอาใจช่วยให้เธอฝ่าฟันโจทย์คณิตศาสตร์สุดหินนี้ไปให้ได้กันเลยครับ
9: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับเอาใจช่วยน้องตันหยงด้วยนะครับผมมั่นใจไหมครับวันนี
10: ้มั่นใจค่ะ
9: มั่นใจเกมแรก
11: เกมแรกของเราในวันนี้นะครับหาคำตอบจากโจทย์ที่กำหนดให้ภายในเวลา30วินาทีต่อข
8: ้
11: อ
8: เกมที่1คณิตศาสตร์สารฝันเกมนี้ว่าด้วยเรื่องของหลักการคำนวณซึ่งถือเป็นความรู้บทแรกเมื่อน้องๆทุกคนเริ่มเรียนในวิชาคณิตศาสตร์แต่เมื่อเราเริ่มเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นความรู้ในหลักการคำนวณก็ยิ่งมีเพิ่มมากมายให้จดจำกติกาคือจะมีโจทย์ปัญหาที่ต้องใช้หลักการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องให้ได้โดยมีเวลาให้หาคำตอบเพียงข้อละ30วินาทีเท่านั้นมีทั้งหมด5ข้อมูลค่าข้อละ 6,000 บาทถ้าทำได้ถูกทั้งหมดจะได้รับค่าเทอมจากเกมนี้ไป 30,000 บาท
11: 30วินาทีต่อข้อนะ
12: โอ้โห30วินาที
11: โจทย์หลากหลายเลยนะครับมีบวกมีลบมีคูณมีหารยกกำลังสแควร์รูทถ้าน้องตันหยงพร้อมแล้วโจทย์ข้อแรกมาเลยครับ
9: ดูครับดูที่นู่นลูกโอ้โห
11: เวลาจับแล้วนะครับ
9: มาอย่าช่วยนะแจมไปแล้วเพลงเราไปแล้วเพลงได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับยังนะงานไม่จบแจมอย่าใบ้นะ
12: ผมพยายามนับนิ้วอยู่ฮะ
11: ได้คำตอบแล้วนะคร
12: ับ
11: คำตอบของน้องตันหยงคือ
10: 50ค่ะ
11: ตอบว่า50นะครับตอบว่า50นะครับนี่คือคำตอบในข้อแรกของน้องตันหยงและเป็นคำตอบที่คิดไวมากนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
9: เฮ้ยคิดยังไงลูกอธิบายให้พี่แชมป์ฟังนี่มายังไง
10: ก็หลังจากที่ดูตรงนี้ใช่ไหมคะที่สังเกตแล้วก็ตัวนึงเลขที่เนี่ยจะเป็นบวกส่วนเลขคู่จะเป็นลบแล้วเราก็จับเอาเลขที่กับเลขคู่ทำแบบนี้ทีละคู่ใช่ไหมคะจนถึง100มันก็จะเรียงเป็นว่าถ้าเราหาค่าจากสองตัวนี้มามันก็จะได้เป็น1กับ1อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้มันมี50คู่ค่ะ
11: 50คู่
10: ใช่แล้วก็เอา50เนี่ยคูณกับตรงนี้ที่ได้มันก็จะเป็น50อย่างนี้แล้วก็คูณกับลบ1ตรงนี้ใช่ไหมคะ
11: ครับ
10: มันก็จะเป็นลบ50
11: ลบลบ
10: แล้วก็มีลบ1ตรงนี้อันนึงเอ้ยมันได้ลบ1อันนี้ได้ลบ1แล้วก็คูณกับลบ1ก็จะเป็น50
12: มันดูมันง่ายจัง
11: คือเขามองข้ามช็อตอ่ะเขาเห็นโจทย์ปุ๊บเขารู้แล้วว่ามันต้องมาจับคู่กันยังไงมีทั้งหมดกี่พจน์ใช่ไหม
10: ใช
11: ่ไวมากลุ้นกันต่อในข้อที่2เลยนะครับตันหยงถ้าน้องตันหยงพร้อมแล้วตั้งใจดูโจทย์ดีๆและนี่คือโจทย์ข้อที่2ครับโอ้โหเลขยกกำลังซ้อนกันเยอะเลยครับอาจารย
12: ์มีติดลบอีกต่างหากฮะ
11: 2ยกกำลัง2ยกกำลัง2ยกกำลัง2คูณได้2ยกกำลังลบ2แล้วก็ยกกำลัง2ข้างล่างนี่8ยกกำลัง2คูณ16ยกกำลังลบ2ยกกำลังติดลบมันคิดยังไงครับเนี่ย
9: ได้คำตอบแล้ว
11: ได้คำตอบแล้วนะครับคำตอบข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
10: 64ค่ะ
11: 64นะครับคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
9: โอ้โห
11: แสดงว่าข้อนี้ยากใช้เวลาเกือบหมดเลยนะ30วินาทีเนี่ยมันคิดยังไงครับตันหยง
10: ก็เลขยกกำลังนะคะก็คือเป็นเลขที่เอาอย่างนี้ใช่ไหมคะคือตัวชี้ ตัวชี้กำลังเนี่ยจะมีค่าว่า2คูณ2ซึ่ง2ยกกำลัง2เท่ากับ2คูณ2อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วในตัวเลขมันมี8ยกกำลัง2เราต้องถอดให้ฐานตรงนี้เป็น2เหมือนกันทั้งหมดเลยแล้วก็นำเลขชี้กำลังตรงนี้มาคูณกันมันก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บ2ยกกำลัง6คูณ2ลบ8อย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะได้เป็น2ลบ2แล้วก็อันนี้เป็น8 2ยกกำลัง8 2ยกกำลัง4ลบกันพอคูณกันเลขชี้กำลังเนี่ยค่ะก็จะมาบวกกันมันก็จะได้เป็น4แล้วก็ตัดทอนตัดไปตัดมาก็จะได้เป็น2กำลัง6พอหา2กำลัง6เสร็จแล้วก็จะได้64
11: ก็คือทำตัวฐานให้เท่ากันแล้วพอเลขยกกำลังคูณกันถ้าตัวฐานเท่ากันให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็ต้องรู้หลักของเลขชี้กำลังเลขยกกำลัง
9: ที่บ้านเลี้ยงนกหงส์หยกอะไรไหม
3: พูดทั้งวันนะคะ
11: พูดทั้งวัน
3: คุยทั้งวัน
12: คุยเก่งอะ
9: คนมีพลังเยอะนะดูแบบไฮเปอร์อะ
10: หนูเรียกแม่จนแม่ไม่ตอบแล้ว
9: เรียกแม่จนแม่ไม่ตอบแล้ว
10: เรียกทั้งวันแก้มันไม่ได้ยินค่ะ
9: เรียกทั้งวัน
10: ใช่
11: 2ข้อผ่านไปครับตันหยงเหลืออีก3ข้อในเกมแรกนะครับถ้าพร้อมแล้วเงื่อนไขเดิม30วินาทีเท่านั้นนี่คือโจทย์ข้อที่3ครับ
12: เ
11: ศษส่วนหลักหมื่นมีรากที่2มีเลขยกกำลัง
9: คุณแม่รู้เรื่องลูกเรียนคณิตศาสตร์นี่ไหมครับคุณแม่
3: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
12: อีก2อันแรกอ่ะมันพอจะตัดกันได้นะ
9: มีปัญหาเรื่องสายตาเปล่าลูกดูดีๆนะ
10: หนูนอนน้อยค่ะ
12: หนูนอนน้อย
9: หนูนอนน้อยโอ
11: ้ได้คำตอบแล้วหรอครับ
10: ได้แล้วค่ะ
11: คำตอบที่ได้คือ
10: 15,000ค่ะ
11: คำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่

0: ข้างในก็คูณกันไม่ใช่น้อยๆเลยตัวเลข
1: ก็คูณข้างในก็เมาแล้วฮะ
0: ซ้อนกัน3ชั้น
1: สแควร์รูท2ซ้อนสแควร์รูท3แล้วมีสแควร์รูท2อีกทีเนาะ
2: ได้ละ
0: คำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 3ค่ะ
0: 3นะครับมั่นใจไหมครับ
2: มั่นใจมั่นใจมั่นใจค่ะมั่นใจ
0: มั่นใจนะ
2: มั่นใจ
0: และคำตอบที่ตอบไปนั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: โอ้โห
0: ขออธิบายสั้นๆ นะว่าใช้หลักการอะไรหลักการอะไรในข้อนี้
2: เป็นการที่ใช้เลขยกกำลังอะค่ะถอดออกมาให้มันเป็น3ยกกำลัง3ให้ฐานได้3เท่ากันแล้วเอามาบวกกันแล้วก็ถอดรูทอีกรอบนึงไปเรื่อยๆจนหมด
0: ก็คือเรื่องของเลขยกกำลังเหมือนเดิมทำฐานให้เท่ากันหลังจากนั้นก็ค่อยๆ
2: ถอด
0: รากที่2รากที่3แล้วก็รากที่2เราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายในเกมแรกนะครับ
3: ข้อที่5แล้วข
0: ้
3: อสุดท้ายนะครับผิดไปข้อเดียวคุณแม่ตอนนี้ผมเชื่อว่าลูกจะได้กำลังใจจากคุณแม่อย่างมากเลย
2: สู้ๆลูกสบายสบายเอาเท่าที่ได้เลยสู้ๆ
3: พูดยังไม่พอวิ่งไปกอดแม่ทีนึงเอาแม่เขาเอาพลังมาหน่อยกอดทีนึง
4: คืออะไรคะ
3: แต่ผมว่าลูกให้กำลังใจแม่มากกว่านะ
2: เขาบอกว่าให้แม่สบายสบายค่ะแม่ไม่ต้องเครียดนะแม่ไม่ต้องเครียด
0: ข้อสุดท้ายในเกมแรกนะครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่5มาเลยครับ
3: ดูให้ละเอียดลูกโอ้โหอาจารย์นี่มันสอนเข้ามหาลัยได้ไหมอาจารย์เนี่ย
1: โอ้ย
0: มันน่าจะต้องมีการดึงอะไรบางอย่างออกมา
1: ต้องดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมออกมา
3: ฟังพี่แชมป์พูดดีๆลูกต้องดึงอะไรนะคุณแชมป์ดึงอะไรบางอย่าง
0: ตัวร่วมครับดึงตัวร่วม
1: ตัวร่วม
3: ตัวร่วม
1: ตัวร่วม
3: คำตอบคือ
2: 8ค่ะ
0: ตอบ8นะครับลุ้นกันทั้งศัตรูเลยข้อนี้ยืนยันคำตอบอีก1ครั้งนะครับคำตอบข้อที่5นี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 8ค่ะ
0: 8เป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูกเท่ากับว่าเกมแรกผิดไปแค่ข้อเดียวนะครับจาก 30,000 หักออกไป 6,000 จะเหลือแค่ 24,000 บาทและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
3: เลยโอ้ยไม่
1: เหนื่อย
3: นี่มานี่นี่ให้กำลังใจหน่อยตอนนี้นะครับเกมแรกรับไป
0: 24,000 บาท
3: โอ้ยอาจารย์เอาช่วยหน่อยสักอะไรดี
1: เอาก็ให้กำลังใจแล้วกันมีสมาธิอยู่กับมันนะครับฟังโจทย์จากพี่แชมป์ให้ดีว่าเขาให้ทำอะไรดูตัวเลขให้ครบถ้วนแล้วก็มีเวลาก็ตรวจทานแบบที่พี่ธงบอกนะครับเอาไปให้ได้เอาเงินไปให้ได้ทั้งหมด
5: เกมแรกสู้ครับ
3: สู้ๆสู้ๆคร
5: ับยากมันยากพี่ก็คิดไม่ออกเหมือนกัน
3: แต่ให้กำลังใจ
5: ให้กำลังใจครับสู้ๆครับ
3: คุณแชมป์ครับ
6: ขอบคุณค่ะหนูทำได้อยู่แล้ว
3: ทำได้นะ
6: มีสติอีกนิดนึง
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: แม่อีกสักประโยคนึงให้กำลังใจลูกหน่อย
2: สู้ๆโอเค
3: นี่เกมแรกนะครับคุณ
0: เกมแรกครับ
3: หรือเกม2เกม3โอ้เกมแรกจะขนาดนี้เอ้าเดี๋ยวกลับมาเอาใจช่วยครับโอ้โหน้องตันหยงครับเก่งจริง
0: ชิง
3: คร
0: ับเธอพี่คงไทยมีอายุ60ปี
3: ครับ
0: พี่ธงชัยมีอายุมาแล้วกี่วินาทีครับ
3: โอ้เกมยากยากครับคุณครับGive me more.

0: พาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อามเหนื่อยแน่นอน
1: โอ้ยยากนะยากนะ
0: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนแอโรบิก
1: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเลยได้อีกขึ้นมา
0: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
1: พี่บอกก็เลย
2: ไปหมดเลย
1: ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
0: ติดตามได้ในดาราล็อกกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง TFM 25ครับ
2: ไปเลย
3: ดาราล็อกกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
4: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
5: กูท้ามึงอยู่ให้เขาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
6: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
4: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
6: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไง
7: เรามีใจนะเราได้รู้จักกันนะ
8: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
9: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยทาคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
10: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
9: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
10: กูสัญญา
8: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
11: ทับกลับกันสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมถึงแม้ในช่วงที่แล้วน้องตันหยงจะพลาดแต่ก็ยังมีโอกาสได้สะสมค่าเทอมกับอีก2เกมที่ยังเหลืออยู่ส่งใจช่วยน้องตันหยงกับอีก2เกมที่เหลือกันต่อได้เลยครับ
12: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องตันหยงนะครับความฝันอยากจะเป็นท่านทูต
13: ครับ
12: เกมที่2ครับคุณแชมป์
13: เกมที่2นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของคณิตศาสตร์นะครับ
12: ครับ
13: ขยับเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวของหน่วยวัดค่าต่าง
11: ๆเกมที่2แปลงหน่วยหรรษาเกมที่ว่าด้วยเรื่องของการแปลงหน่วยซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนต้องได้ใช้ในชีวิตประจำวันกันอย่างแน่นอนการวัดระยะความยาวที่มักใช้หน่วยอย่างเมตรกิโลเมตรตารางวาหลาหรือการชั่งตวงปริมาณอย่างขีดกรัมหรือกิโลกรัมและการแปลงหน่วยก็คือการที่หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถแปลงเป็นหน่วยอื่นในประเภทเดียวกันเพื่อใช้ในการคำนวณหาค่าได้ง่ายดายขึ้นเกมนี้มีโจทย์ปัญหาทั้งหมด3ข้อน้องต้องหาคำตอบที่ถูกต้องให้ได้มีมูลค่าข้อละ 10,000 บาทถ้าทำได้ถูกทั้งหมดรับ 30,000 บาททันที
13: ว่าเรื่องของการแปลงหน่วยนะครับน้องตันหยงครับและที่สำคัญข้อละ 10,000 บาท
14: โอ้โห
13: 3ข้อก็ 30,000 บาท
14: โอ้โหข้อละ 10,000 เลย
13: สะสมไปทีละข้อ
12: 3ข้อข้อละ 10,000
13: เข้าใจกติกาแล้วนี่คือโจทย์ข้อที่1ในเกมนี้นะครับพี่ธงชัยมีอายุ60ปี
12: ครับ
13: พี่ธงชัยมีอายุมาแล้วกี่วินาทีครับ
12: เฉลี่ยวันเฉลี่ยเดือน
13: เอาง่ายๆก็คือ60ปี
12: เฉลี่ยปี
13: เท่ากับกี่วินาที
12: โอ้ต้องหายไงเนี่ยอาจารย
14: ์มันน่าจะเริ่มต้องไล่ไปทีละสเต็ป
13: มันน่าจะเริ่มจาก1วันมี24ชั่วโมง
14: ใช่
13: 1ปีมีกี่วัน
14: กี่วัน
13: ก็คูณไป
14: ครับ
13: กี่ปีก็คูณไปอีก
14: ใช่
15: แล้วบางปีมี365 366
13: อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจหน่วยวินาทีก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของเวลาใช่ไหมอาจารย์วินาทีนาทีชั่วโมง
14: เล็กมากน่าจะถามว่าสักกี่เดือนเนี่ยอะไรเงี้ย
12: พอไม่มีตัวเลขก็ทำให้คิดเยอะนะอาจารย์เนาะพอมีตัวเลขสแควร์รูทอะไรก็ยากอันนี้ก็เอานะเก่งจริงก็ได้ไป
13: ครับ
12: เอาเก่งจริงก็ชิงค่าเทอม
13: ผมว่าน่าจะมีหลักล้านเผื่อมากกว่าหลักล้าน
14: มันยังงงตรงคูณตัวเลขเยอะๆเนี่ยนะ

0: ่ล้านเนี่ย
1: กระดานพอมั้ยเนี่ยกระดานพอมั้ยเนี่ย
2: คุณไม่พอค
3: ่ะได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โห
3: อายุ60ปีเท่ากับกี่วินาทีครับตันหยง
2: 1,892 ล้านกับอีก 160,000 วินาทีค่ะ
3: หลักพันล้าน
1: พันล้าน
4: ไดโนเสาร์หรือเปล่าเนี่ย
1: คือพี่ที่แค่พูดแล้วมีหลักล้านนะแค่พูดไปแล้วนะ
3: พี่ธงชัยมีอายุ60ปีเท่ากับ1,892 ล้าน 160,000 วินาทีเป็นคำตอบที่ที่
1: มังแ
3: ก้มพอจะอธิบายที่มาของตัวเลขให้ฟังได้ไหมครับ
2: ก็คือเอาวินาทีที่เป็นของ1ปีนะคะมีกี่วินาทีพอได้วินาทีตรงนี้แล้วก็เอามาคูณกับ60ปีของอายุของธงชัย
3: ตัวเลขมันมีอะไรบ้างครับไอตัว1ปีมีกี่วินาทีนะครับเอาอะไรมาคูณกันบ้าง
2: 365กับ24แล้วก็60กับ60อันนี้ก็60นาที60วินาทีมาคูณกันก็จะได้เป็น1ปีต่อมาคูณกันจะได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอามาคูณกับ60อีกทีก็จะได้เป็นตรง
3: ก็คือที่มาที่ไปจาก1นาทีมี60วินาทีเอา60มาคูณ60หลังจากนั้นไปคูณ24ชั่วโมงใช่ไหม
5: ต่อวัน
3: พอได้เสร็จปุ๊บไปคูณ365ต่อปีได้เป็นตัวเลขก้อนใหญ่มาก็ไปคูณกับ60ปีก็กลายเป็นพันกว่าล้านวินาทีนี่คืออายุของพี่ธงชัยครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
5: ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
1: ถูกไปแล้วข้อนี้ก็รับไปครับ 10,000 บาทในเกมที่2มีทั้งหมด3ข
3: ้
1: อ
3: ใช่ครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันต่อนะข้อที่2ของเกมที่2อีก 10,000 บาทนะครับ
1: ครับ
3: ถ้าพร้อมแล้วฟังโจทย์จากพี่แชมป์นะครับที่นาผืนหนึ่งมีความกว้าง 120,000 มิลลิเมตร
1: โอ้โหมิลลิเมตร
3: ยาว30วาที่นาผืนนี้มีพื้นที่กี่ไร่และกี่งานครับ
1: โอ้โห
3: ดูหน่วยทั้งหมดให้ดีๆนะครับความกว้างบอกทั้งมิลลิเมตรแล้วก็ความยาวเป็นหน่วยวาแต่คำถามคือพื้นที่กี่ไร่และกี่งานก็ถ้าดูผ่านๆก็4หน่วยเลยนะอาจารย์นะ
5: อย่าไปตกใจอย่าไปตกใจ
1: คำถามน่ากลัวมากอาจารย์
5: อย่าไปตกใจค่อยๆไล่ไปทีละส่วน
1: 120,000 มิลลิเมตรยาว30วาที่นาผืนนี้มีพื้นที่กี่ไร่กี่งาน
2: เมตรวาถูกไหม
3: ล่ะได้คำตอบแล้วเหรอครับ
1: ได้ไหม
2: ได้แล้วค
3: ่
2: ะ
3: วงกลมแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะ
1: ครับ
3: คำตอบที่น้องตันหยงได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 4ไร่2งานค่ะ
3: 4ไร่กับอีก2งานนี่คือพื้นที่และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูกสะสมอีก 10,000 เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: โอ้โหเอาละครับก็รับอีก 10,000 บาท
3: ข้อสุดท้ายในเกมที่2นะครับตันหยงเก็บไปให้หมดนะ 30,000 บาทในเกมนี้พี่แชมป์ไปซื้อผ้าที่ตลาดแม่ค้าวัดความยาวของผ้ามาได้10นิ้ว8คืบ5ศอก56หุ่นละเอียดมากผ้าผืนนี้มีความยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรและกี่มิลลิเมตรครับ
1: โอ้โหยิบย่อยมากตัวเลขอ
3: ยากจะเห็นอุปกรณ์ที่แม่ค้าเขาใช้เหลือเกินเขาวัดยังไง
1: เหมาทั้งยกเลยได้ไหมเหมาทั้งร้าน
3: เหมาม้วนไปเลยนะ
6: 1หุ่นมันเท่าไหร่ครับอาจารย
5: ์นี่มันใช้หลายหน่วยนะเข้ามาอยู่ด้วยกันนะมีหน่วยวัดไทยด้วยนะใช่ไหมเป็นนิ้วเป็นคืบเป็นหุ่นอะไรเนี่ย
3: 8คืบ5ซอง56หุ่น
5: แล้วก็เอาต้องเอากลับมาแปลงเป็นเมตริกอ่ะ
1: ถ้าเขาขายเป็นซองป่ะอาจารย์
5: ถ้าปกติเขาซื้อเป็นเมตรเนี่ย
1: เป็นเมตร
5: เป็นหลา
1: เป็นหลาเออมันเป็นหลาสิ ป็นศอกเป็น
5: หลาหลากับเมตรนี่มันก็คนละหน่วยอีกนะมันก็ต้องมาแปลงให้มันตรงกันอีกนะตอนแชมป์เรียนวิศวะก็น่าจะต้องงงกับพวกหน่วยพวกนี้เหมือนกันนะไอ้เทอร์โมไดนามิกเนี่ยมันมี SI กับอะไรด้วยนะ
3: เคยเข้าใจและลืมไปหมดแล
5: ้
3: ว
5: เวลาที่เราคำนวณองศาอะไรเนี่ยแปลงองศา
1: เทอร์โบอะไรนะอาจารย
5: ์เทอร์โมไดนามิก
1: เทอร์โบไดนามิก
5: ตัวเลขมันยิบย่อยนะ
1: ศอกที่ผมหมายถึงอันนี้ป่ะอาจารย์ศอกมนุษย์คนหรือเปล่า
5: ใช่เลย
1: นี่หนึ่งศอกนะอาจารย์
5: เพราะคนไทยก็เนี่ยก็มาจากร่างกายของเราเองนะ
1: ถ้าเกิดคนตัวใหญ่ก็ได้เปรียบพี่อาจารย
5: ์แต่มันมีมาตรฐานของมันอยู่พี
1: ่เ
5: ขาจะมีมาตรฐาน
1: ไม่ได้เอา
5: ตอนเด็กๆให้พี่ที่เราท่องสูตรคูณมันจะมีไอ้ตัวมาตรฐานที่มันแปลงหน่วยนะ
3: ตันยงได้คำตอบแล้วนะครับผ้าผืนนี้มีความยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรและกี่มิลลิเมตรครับ
2: 5เมตร91เซนแล้วก็ 8.2 มิลลิเมตรค่ะ
3: ยากนะข้อนี
1: ้
3: ตอบมาเรียบร้อยนะครับข้อนี้สำคัญมากมากถ้าตอบถูกรับไปอีก 10,000 นะครับ
1: ครับ
3: และคำตอบที่ตันหยงตอบมานั้นเป็นคำตอบที่นี่เกมที่2นะครับข้อละ 10,000 ถ้าถูกอีกเท่ากับว่าเกมนี้รับไปเต็มๆ 30,000 บาทและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: hey! มันต้องอย่างนี้
3: yeah. โอ้ถูกหมดทุกข้อนะครับในเกมที่2รับไปอีก 30,000 บาทครับ
1: ตอนนี้รวมข้อแรกกับข้อที่2นี่นะครับตอนที่ทุนการศึกษานะครับเก็บไปได้ 54,000 บาทจะเป็นไงมันมาตาวัดกว้างคูณยาวอะไรอย่างนี้กับน้องเขา
2: ลุ้นตามไปด้วยเลยค่ะต้องกลั้นหายใจได้ไหมน
1: ี่แจมนะครับ
0: ครับก็อย่างที่น้องบอกถ้าจำไอ้ตรงมาตราส่วนแต่ละอันได้ครับก็สบายเลยแต่ผมก็จำอะไรไม่ได้เลย
5: การแปลงหน่วยที่มันอยู่ในมาตรฐานที่ต่างกันให้มันเป็นหน่วยเดียวกันซึ่งอันเนี้ยต้องใช้ความเข้าใจมากพอสมควรและที่สำคัญมันก็มีเรื่องของตัวเลขที่มันจะเยอะมากเลยที่ต้องทำให้ถูกต้องด้วยเรียกได้ว่าก็เป็นโจทย์ที่โหดพอสมควรครับ
1: นะครับผมเอาละครับข้อที่2เหลืออีกข้อนึง
3: ใช่ครับ
1: ข้อสุดท้ายเกมสุดท้ายมาเอาใจช่วยน้องตันหยงต่อครับเก่งจริงชิงค่าเทอมพักชมโฆษณากันสักครู่ครับ
3: มีจำนวนกี่คนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์อย่างน้อย1เข็มจำนวนคนทั้งหมดในการสำรวจครั้งนี้มีทั้งหมดกี่คน
4: คอนเทนต์ฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
6: รักกูโลกเลย
7: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
4: คู่ต่อสู
8: ้ตลกมากอ่ะ
9: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับคุณโปลิส
10: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
4: คู่แค้น
11: มันฆ่าพ่อเรามึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
12: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
4: คู่ตรงข้าม
13: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
14: อยากลองดีกับกูใช่ไห
15: มคุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
4: คู่เพื่อน
16: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
4: คู่ใครกันแน
17: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
18: เฮ้ยฮัลโหล
17: ต่อวะ
4: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
19: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
20: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
21: เคบอก
22: จับมือกันยังไปตอน
20: ที่เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
23: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิดเทนชินมาสไรเดอร์เซ็ตม วันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้าน

0: เกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
2: คู่มั่น
3: พี่ว่าคุณชาญแล้วยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
4: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
5: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
6: ลูกทุ่งวันวานวันนี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: น้องแจมระวัง
2: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
3: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
4: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
3: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
5: 3คุณมาได
6: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
5: มือ3
7: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
8: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเก่งจริงชิงค่าเทอมน้องตันหยงชีวิตที่ต้องสู้เพื่อครอบครัวและเพื่อให้ความฝันถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้กับเกมสุดท้ายเพื่อเงินรางวัลที่รออยู่ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้เด็กยอดนักสู้แห่งเมืองกรุงคนนี้คว้าค่าเทอมทั้งหมดไปให้ได้กันเลยครับ
9: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องตันหยงนะครับเกมสุดท้ายแล้วนะครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยอาจารย์แปงขอกำลังใจหน่อยเกมสุดท้ายแล้วครับ
10: สู้สู
9: ้สู้สู
11: ้
9: แจม
12: สู้ครับ
9: นี่หักแน่นเลยคุณแจมครับ
11: ทำได้อยู่แล้วค่ะสู้สู้
9: สำคัญสุดคุณแม่ครับ
11: สู้สู้ค่ะ
9: นะอ่ะมั่นใจนะข้อนี้นะ
11: ม
9: ั่
11: นใจ
9: ยากไหมคุณแจม
13: ผมว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถของน้องตันหยง
9: เอาขอให้เป็นอย่างนั้น
13: เพราะวิชานี้หัวข้อนี้เหมือนเด็กม.4 เขาเรียนกันแล้วว่าในเรื่องของเซตเซตทางคณิตศาสตร์คืออะไรครับน้องตันหยง
11: เซตนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนเป็นกล่องหนึ่งค่ะที่มีของอยู่ข้างในซึ่งหน้าตาของที่อยู่ข้างในนั้นก็จะมีหลายแบบโดยที่เรายังไม่เห็น
13: อะไรแบบนี
8: ้เกมที่3เซตลับสับประยุทธ์เซตหมายถึงลักษณะนามที่เราใช้เรียกกลุ่มของสิ่งต่างๆเช่นกลุ่มของคนสัตว์สิ่งของที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยการใช้หลักของเซตจะทำให้ทราบอย่างแน่ชัดว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่มหรือไม่อยู่ในกลุ่มกติกาเกมนี้คือจะมีโจทย์ข้อมูลคนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบทั้ง3เข็มโดยน้องตันหยงจะต้องแทนค่าข้อมูลเหล่านี้ให้ออกมาในรูปของเซตและตอบคำถามให้ถูกต้องทั้งหมดถ้าน้องตันหยงสามารถทำโจทย์ข้อนี้ได้สำเร็จรับค่าเทอมไป 40,000 บาททันที
13: ต้องถูกทุกข้อถึงจะได้ 40,000 บาทนะครับ
9: โอ้ย
13: 3คำถามกับเงิน 40,000 บาทนะครับเป็นเรื่องราวของเซตที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใกล้ตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วเอารายละเอียดของโจทย์ขึ้นมาเลยครับมีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มแล้วอยู่จำนวน1โดยคนทั้งหมดที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มได้รับวัคซีนเป็นสูตรไข้นะครับตามสูตรบนหน้าจอนู้นเลยเข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3มีทั้งหมด4สูตรด้วยกันถ้าดูจากตารางก็จะมีวัคซีนอยู่ทั้งหมด3ยี่ห้อมีซิโนแวคมีแอสตราเซเนกาแล้วก็ไฟเซอร์เงื่อนไขของโจทย์นะครับมี4ข้อจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มมีข้อมูลดังต่อไปนี้1มีจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคอย่างน้อย1เข็ม 3,650 คน2มีจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคแอสตราเซเนกาและไฟเซอร์623คน3มีจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซ

0: ก้าอย่างน้อย1เข็ม 4,391 คน C มีจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทั้ง3เข็มจำนวน844คนนี่คือเงื่อนไขของโจทย์นะครับคำถามข้อที่1มีคนกี่คนที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มแบบสูตรที่2เข็มที่1เป็นแอสตราเข็มที่2เป็นแอสตราเข็มที่3เป็นไฟเซอร์คำถามข้อที่2นะครับมีจำนวนกี่คนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์อย่างน้อย1เข็มและคำถามที่3จำนวนคนทั้งหมดในการสำรวจครั้งนี้มีทั้งหมดกี่คนถ้าน้องตันหยงพร้อมแล้วเชิญหาคำตอบได้ทั้ง3ข้อเลยนะครับ
1: ดูคำถาม3ข้อข้างล่างให้ดีนะลูก
0: คำถามอยู่ตรงนี้นะ
1: ฟังเหมือนง่ายอาจารย์ไม่ง่ายแล้ว
2: ลืมหมดแล้วเรื่องเซตเนี่ย
0: พี่ช้างขออนุญาตถามก่อนนะวงกลมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: แผนภาพนี้เรียกว่าแผนภาพเวนออยเลอร์ค่ะเป็นแผนภาพที่เป็นตัวแทนในการหาเซตที่จะทำให้เรามองภาพตามได้ง่ายกว่าแต่ละวงนะคะมีความสัมพันธ์ที่ร่วมกันค่ะ
0: แล้วทำไมต้องมี3วงอะครับ
3: 3วงนี้นะคะวงแรกเลยก็คือ Sinovac แล้วก็วงที่2เป็น Astra แล้วก็เป็น Pfizer ค่ะ3วงนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันดูจากตารางแล้วก็จะเห็นว่าเชื่อมกันหมดเลย Sinovac Sinovac Astra AstraZeneca AstraZeneca Pfizerไฟเซอร์กับซิโนแวคแบบนี้ค่ะ
2: อ๋อแท็บสายวิทย์นี่เรียนเลขอะเซตอะเซตอะเรียนเลขไหมอะเซตอะทำหน้างงง
1: แจมฉีกี่เข็มแล้วครับฉีแจมครับ
4: 4เข็มครับ
1: 4แล้วนะ
4: 4แล้วครับ
1: ลุงทง3มีเอฟเฟคเขาบอกผมร่วง
2: แล้วต้องเอามือป้องด้วย
1: ได้แต่เอาใจช่วยนะครับใครยังไม่ได้ไปฉีดหน้าจานเนาะอยากให้ไปฉีดกันไวๆครับอย่างน้อยก็มีภูมิคุ้มกันนะครับจะยี่ห้ออะไรตอนนี้เขาเปิดกว้างแล้วนะจะอะไรก็ได้

0: ตอบข้อ1ข้อ2และข้อ3เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: โอ้โหแง้มโอ้ย
3: ได้คำตอบมาหมดแล้วนะครับ3ข้อด้วยกันในเกมนี
0: ้ครับถามแต่ละข้อมันเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ตลอดเวลานะ
3: นี่มองไปบนกระดานมันไม่ได้มีเครื่องหมายบวกลบคูณหารเท่าไหร่เลยนะอาจารย์มันมีแต่แผนภาพมันมีแต่ตัวเลขเดี๋ยวให้อธิบายให้ฟังมาลุ้นกันต่อคำถามข้อแรกนะครับมีกี่คนที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มแบบสูตรที่2ก็คือแอสตาไฟเซอร์กี่คนครับ
1: 741คนค่ะ
3: 741คนนะครับเกมข้อนี้จะต้องถูกทุกข้อนะครับถึงจะได้ 40,000 บาทคำตอบข้อแรกเป็นคำตอบที่ถูกครับ
0: เอาแล้ว
3: ที่มาของตัวเลข741คืออะไรครับ
1: ก็คือนำจำนวนคนที่ฉีดแอสตราเซเนกาอย่างน้อย1เข็มนะคะซึ่งเท่ากับ 4,391 มาลบกับคนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคอย่างน้อย1เข็มเท่ากับ 3,650 มาลบกันค่ะจะได้เป็น741ซึ่งจะเป็นคำตอบของข้อที่1ค่ะ
3: อ่ะต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2คำถามมีอยู่ว่ามีจำนวนกี่คนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์อย่างน้อย1เข็มนะครับและคำตอบของน้องตันหยงคือ
1: 2208ค่ะ
3: 2208คนนะครับเป็นคำตอบที่ต้องถูกทั้ง3ข้อถึงจะได้ 40,000 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: โอ้ย
1: ข้อ2นะคะมีจำนวนกี่คนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์อย่างน้อย1เข็มซึ่งคนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์อย่างน้อย1เข็มนะคะคือวงกลมทั้งหมดตรงนี้จากเลขที่623คือมาจากคนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคแอสตราและไฟเซอร์จำนวน623คนนะคะ623นะคะมาบวกกับ741ซึ่ง741คือคนที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มแบบสูตรที่2นะคะพอนำมาบวกกันแล้วก็นำมาบวกกับ844ซึ่งเป็นคนที่ฉีดไฟเซอร์ทั้งหมด3เข็มพอนำ3ตัวนี้มาบวกกันจะได้เป็นคำตอบ 2,208 ค่ะแสดงว่ามีจำนวนคนที่ฉีดไฟเซอร์อย่างน้อย1เข็มเท่ากับ 2,208 คนค่ะ
3: ข้อต่อไปข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายของเกมนี้คำถามคือจำนวนคนที่มีทั้งหมดในการสำรวจครั้งนี้มีกี่คนและคำตอบของน้องตันหยงคือ
1: คำตอบที่ได้คือ 5,235 ซึ่งทั้งหมดมาบวกกัน 3,027 บวก623บวก741และบวก844สรุปแล้วคือจำนวนคนทั้งหมดในการสำรวจครั้งนี้จะมี 5,235 คนค่ะ
3: 5,235 คนนะครับนี่คือคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูกเท่ากับว่าเกมสุดท้ายรับไปอีก 40,000 บาทนะครับบวกกับของเก่าเท่ากับ 94,000 บาทต้องถูกเท่านั้นนะครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: รวมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับได้รับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับมูลค่า 94,000 บาทโอ้โหเป็นไงคะคุณตันหยง
1: ดีใจค่ะ
0: ดีใจนะไม่ถึงแสนนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรเนาะ 94,000 บาทคุณแม่
1: ดีใจค่ะ
0: ประโยคที่คุณแม่พูดนะเอาเท่าที่ได
1: ้ค่ะ
0: เอาเท่าที่ได้อาจารย์เป็นไงครับ
2: มีอะไรอยากจะฝากตันหยงไว้นะจงใช้ชีวิตให้มีความสุขไปกับการไปถึงเป้าหมายพร้อมๆกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรายทางเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นซึ่งมันไม่ได้มีรูปแบบไม่ได้มีวิธีการเดียวขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขครับ
4: ขอบคุณค่ะไปแกมครับวันนี้นะพี่อยากจะบอกเลยว่าพี่เชื่อว่าแม่ภูมิใจในตัวตันหยงมากมากๆด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ตันหยงทำตามความฝันไปเรื่อยๆทำให้แม่เห็นว่าวันหนึ่งฝันมันจะเป็นจริง พี่เชื่อว่าแม่ก็ชื่นใจมาก
0: ครับคุณแทบครับเป็นไงครับน้องตันหยง
1: ขอให้พลังนี้นะคะนำพาให้น้องตันหยงเป็นตันหยงที่แบ่งบานได้ในอนาคตนะคะทำตามความฝันให้ถึงฝันได้อย่างสำเร็จค่ะ
5: ขอบคุณครับ
0: จริงครั้งนี้ต่อหน้าต่อตาแม่เลยเห็นถึงการต่อสู้ของลูกแล้วเป็นไงบ้างครับคุณแม่
5: ภูมิใจในตัวลูกมากเลยค่ะดีใจมากเขาทำได้อะค่ะ
0: ไปกอดแม่หน่อยนี่ไปกอดแม่ทีนึงเอ้าโอ้ นี่จำลองห้องสอบเข้ามาอยู่ในต่อหน้าต่อตาคุณแม่เลยนะวันนี้อยากจะบอกอะไรกับแม่อยากจะบอกอะไรคณะกรรมการตันหยง
1: อยากขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็พี่พิธีกรแล้วก็
0: ครับ
1: หนูขอบคุณนะคะที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้หนูตั้งแต่เริ่มเกมจนจบเกมแล้วก็อยากบอกแม่ว่าหนูทำได้แล้วแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุน

0: ไม่กดดันให้กำลังใจหนูตลอดค่ะขอบคุณค่ะ
1: ความทุกข์ที่ทำให้เรามีความสุขและก็มีรอยยิ้มได้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาส่งให้กับน้องตันหยงไปสู่อนาคตที่ดีนะครับผมวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณคุณพิธีกรชายจากทวิตี้แซกันด้วยนะครับ
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะฮะเข้าสู่ข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์ครับวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายนนะฮะกับพี่จ้อยยานินและผมยศนัชรุตครับและคุณผู้ชมนะฮะติดตามวันนิวส์ได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์และดูสดได้ผ่านทางแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube ครับ
4: และคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะในวันเสาร์นี้เดินทางไปเที่ยวไหนหรือว่ามีแพลนอะไรบ้างนะคุณผู้ชมอยากให้ติดตามข่าวสารกันแบบต่อเนื่องตลอดทั้งรายการเลยเพราะว่ามีหลายประเด็นเลยนะคะที่ต้องติดตามความคืบหน้ารวมถึงประเด็นเดือดช่วงปลายสัปดาห์ไม่น่าเชื่อเขาบอกว่ามีมวยหลายคู่เลยนะคะคุณยศคุณผู้ชม
5: คู่เด็ดคู่มันทั้งนั้นเลยนะฮะ
4: อย่างคู่แรกเลยก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเป็นอดีตกกต.ปั่นจักรยานไปที่สน.ทองหล่อค่ะคือเป็นคดีความอ่ะจริงๆเขาก็เป็นคู่กัดคู่แค้นกันมานานแล้วนะกับนายณัฐวุฒินักกฎหมายบังเอิญปั่นจักรยานไปถึงที่หน้าโรงพักนายณัฐวุฒิเนี่ยเขารออยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
6: สวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ
7: ไหนไหน
6: เดี๋ยว
7: ไหน
6: คุณไปไหน
7: โอ้ย
6: ไปไหน
8: ไปไหน
6: ไปไหนไปไหนไ
8: ป
6: ไหน
8: ร่างกายนะคร
6: ับทำอะไรร่างกายอะไรเอ้า
8: พ
6: ี่ตามมาเลย
8: พี่ทำหน่อยพี่เป็นหนึ่งทนาย
6: จับดิ
8: อย่าทำแบบนี้
6: ไม่ใช่ผมได้ทำอะไรร่างกาย
8: พี่ผัก
6: ผมไม่ได้ทำอะไร
8: อาจารย์เขา
6: ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไร
8: พี่ผักอาจารย์เขา
6: ทำไรอะไรทำไรอะไรทำไรอะไรมึงทำไรอะไร
8: พี่
4: โอ้เดือดเลยล่ะค่ะ
5: เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหน้าโรงพักนะฮะ
4: ต่อหน้าตำรวจและต่อหน้าสื่อด้วยค่ะนี่ภาพเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะฝั่งคนที่ใส่สูทสีน้ำเงินเนี่ยก็คือนักกฎหมายคุณณัฐวุฒินวงเนียมนะคะซึ่งมารอตั้งแต่ก่อนที่ทางด้านของอาจารย์สมชัยจะปั่นจักรยานมาถึงนะแล้วพออาจารย์สมชัยปั่นมาถึงปั๊บเท่านั้นแหละค่ะนี่จังหวะนี้เดี๋ยวดูอีกทีพร้อมกันเอ๊ะผักไหมหรือไม่ผัก
5: ครับ
4: จับแขนปั๊บ
5: จับแขนโอ
4: ้
5: แต่ก็มีเหมือนจะดันๆนิดนึงหรือเปล่า
4: หรือเปล่าผลักหรือเปล่าคุณผู้ชมคิดว่ายังไงผลักจนล้มลงไปทั้งรถทั้งคนหรือไม่เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็ทำให้ทางด้านอาจารย์สมชัยเนี่ยบาดเจ็บที่เข่าเลยแล้วจริงๆนอกจากช็อตนี้แล้วเนี่ยมีอีกช็อตนึงด้วยที่หลังจากที่ล้มไปนะคะก็ลุกขึ้นมาใช่ไหมตำรวจก็พยายามมาแยกมาห้ามปรากฏว่ามันมีช่วงนึงนี่คุณณัฐวุฒิเอื้อมมือไปกระชากหมวกอาจารย์สมชัยออกมาต่อหน้าต่อตาตำรวจเลยนะตำรวจถึงขั้นต้องขู่บอกถ้าคุณไม่หยุดเนี่ยผมต้องใส่กุญแจมือเลยนะ
5: ครับ
4: นะดึงสติเลยค่ะชนวนเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าทั้งคู่ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาอ่ะขัดแย้งสะสมร้องเรียนโต้กันไปโต้กันมาแต่เป็นว่า

0: เราไม่สนับสนุนใช้ความรุนแรงนะคุณผู้ชมครั้งนี้เนี่ยอาจารย์สมชัยแจ้งความ3ข้อหาเลยนะคะกรณีทำร้ายร่างกายดูหมิ่นซึ่งหน้าพอชี้หน้าด่าเลยไงนะและกรณีแจ้งความเท็จด้วยซึ่งจะมาแจ้งเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะยืนยันว่ายังไงไม่ยอมความไม่ไกล่เกลี่ยใดๆทั้งสิ้นและด้านคุณณัฐวุฒิล่ะด้านคุณณัฐวุฒิบอกผมไม่ได้ผลัก
1: ครับ
0: นี่ไงที่เราต้องมาคุยกันปฏิเสธข้อหาทำร้ายร่างกายอ้างว่าไม่ได้ผลักแต่ตอนนั้นเนี่ยตกใจแฮนจักรยานอาจารย์มาโดนก็เลยตกใจสะดุ้ง
1: ครับ
0: ว่าอย่างนั้น
1: เออเจ้าตัวบอกแบบนั้นเจ้าตัวบอกแบบนั้น
0: นะเดี๋ยวเรารอติดตามเพราะยังมีข้อมูลอื่นๆอีก
1: โอ้เยอะเลย
0: นะคะรวมถึงฝั่งของคุณสุชาติที่ใช้บริการคุณณัฐวุฒิที่ปรึกษากฎหมายด้วยอ้าวพอเห็นแบบนี้แล้วยังไงจะใช้บริการอะไรต่อไหมเดี๋ยวรอฟังกันเรื่องใหญ่อีกเรื่อง
1: ครับผม
0: ย้อนคุณผู้ชมค่ะเรื่อง data center
1: แต่นี้ตกใจจริงนะฮะกลางเมืองเลยนะ
0: อยู่กลางกรุงเลยหลายแห่งเลยบางแห่งกักเก็บน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรบางแห่งเหมือนไม่ได้ขออนุญาตหรือเปล่าประเด็นนี้ data center สรุปดีไม่ดี
1: ครับ
0: หรือว่าแค่ไทยไม่พร้อมมีหลายคำถามเมื่อวานนี้เองเนี่ยทางด้านของคุณเอกนิติประภาสนะคะรัฐมนตรีคลังเนี่ยค่ะก็เรียกประชุมเนาะสืบเนื่องจากนายกก็สั่งด้วยแหละให้ประชุมเลยตั้งบอร์ด data center ขึ้นมาพอประชุมเสร็จก็ออกมาแถลงบอกว่ายอมรับนะที่ผ่านมาไทยเรายังไม่มีแผนยุทธศาสตร์ Data Center ที่ชัดเจนค่ะหลังจากนี้รัฐบาลจะบูรณาการข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้เป็นระบบเดียวและตั้ง4คณะทำงานดูแลทั้งด้านพลังงานผังเมืองสิ่งแวดล้อมและผลกระทบกับประชาชนด้วยนะคะโดยจะกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำให้ Data Center ทุกแห่งทั้งโครงการเดิมที่เปิดไปแล้วรวมถึงโครงการใหม่เนี่ยต้องคุมเรื่องของน้ำมันเสียงความปลอดภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมต้องไม่ให้กระทบกับชุมชนข้างเคียงด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนโครงการใหม่รัฐจะพิจารณาเน้นประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับเป็นหลักแล้วก็จะเน้นการใช้พลังงานสะอาดด้วยนะย้ำว่ารัฐไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนแต่ต้องให้ Data Center เติบโตภายใต้กติกาที่ชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: นะคะส่วนเรื่องของฟ้าฝนคุณผู้ชมค่ะอันนี้ที่น่านมาอีกแล้ว
1: โอ้ยสีขุ่นเลย
0: เมื่อวานเนี่ยฝนถล่มที่อำเภอปัวอย่างหนักค่ะแค่2ชั่วโมงก็ทำให้น้ำในลำน้ำสาขาและลำน้ำขว้างเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยผู้ว่าน่านลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะคะสั่งระดมรถแบ็คโฮช่วยเหลือชาวบ้านเสริมแนวคันดินให้สูงขึ้นคือก็บอกว่าเมื่อวานนี้ระดับน้ำมาสูงประมาณ1เมตร
1: ครับ
0: แนวคันดินก็พยายามทำให้สูงขึ้น3เมตรนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยล้นตลิ่งสร้างความเสียหายให้กับชุมชนขณะที่อุตุยังคงเตือนประเทศไทยตอนบนรับมือฝนหนักโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เลยค่ะ
1: ครับผมนะฮะและนอกจากเรื่องของน้ำที่ต้องระวังกันแล้วเรื่องของฟืนไฟก็ต้องระวังกันเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนสักประมาณ6โมงครึ่งด้วยกันนะฮะมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นที่แถวๆซอยรามคำแหง39แยก15เบื้องต้นจากการตรวจสอบนะฮะนี่ควันที่พวยพุ่งออกมาทำเอาหลายคนตกใจกันเลยเบื้องต้นครับเห็นบอกว่ามีบ้านเนี่ยวอดไป8หลังด้วยกันนะฮะและตอนนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาแจ้งยังเจ้าหน้าที่แล้วเกือบ50คนด้วยกันครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ครับต้องระดมกำลังนะฮะในการที่จะนำรถดับเพลิงเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ในซอยรามคำแหง39แยก15นะฮะก็ใช้เวลาสักประมาณ1ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และจากการตรวจสอบในเบื้องต้นครับจุดเกิดเหตุเป็นบ้านเช่าปลูกติดกันนะฮะรวม26หลังคาเรือนครับและมีผู้คนที่พักอาศัยจริงเนี่ย24หลังคาในขณะที่อีก2หลังคาเรือนครับก็เป็นห้องเก็บของนะฮะก็ทำให้ณเบื้องต้นณตอนนี้นะจากการตรวจสอบเนี่ยความเสียหายทั้งหมด8หลังคาเรือนด้วยกันทีนี้หนึ่งในคนที่ประสบภัยครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ติดกับบ้านต้นเพลิงนะฮะตอนสักประมาณ1ทุ่มตอนนั้นก็พักผ่อนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงคนตะโกนบอกไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ก็เลยออกมาดูจนกระทั่งพบว่าบ้านข้างๆของเขาเองเนี่ยไฟมันลุกไหม้ค่อนข้างแรงครับแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นก็เลยรีบเข้าไปในบ้านเก็บทรัพย์สินของมีค่าหนีออกมาก่อนแล้วก็พาลูกสาวเนี่ยออกมาด้วยขณะที่สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้รวมไปถึงมูลค่าความเสียหายยังอยู่ระหว่างการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจพิสูจน์หลักฐานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะฮะและอย่างที่บอกครับว่าทางสำนักงานเขตวังทองหลางเองก็ได้มีการปิดล้อมพื้นที่แล้วก็มีการห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออกจุดนี้เด็ดขาดแล้วก็ตั้งจุดลงทะเบียนนะฮะเพื่อรับแจ้งความเสียหายก็มีคนลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยประมาณสัก48คนด้วยกันนะฮะ ในขณะที่ทางผู้ว่าชัชชาติครับพร้อมกับทางผู้อำนวยการเขตบางทองหลางก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะพร้อมกับมอบสิ่งของช่วยเหลือในเบื้องต้นครับโดยทางสำนักงานเขตก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านที่ได้รับความเสียหายเนี่ยมีประมาณ19หลังคาเรือนด้วยกันแต่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะฮะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุครับตอนนี้ทางสำนักงานเขตก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายและเดี๋ยวจะมีการประเมินหาแนวทางการเยียวยาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
0: ช่วงนี้เกิดไฟไหม้บ่อย
1: มากหลายพื้นที่เลยนะฮะ
0: ค่ะส่วนเรื่องนี้พาไปที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเด็กหญิงวัย8ขวบเนี่ยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงออกไปด้านนอกเนาะระหว่างขับขี่บนท้องถนนเนี่ยไปเจอจุดที่เขามีการซ่อมถนนแล้วก็วางกรวยส้มกั้นเอาไว้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอุบัติเหตุเกิดขึ้นและงานนี้รถบรรทุกทับเด็กหญิงเสียชีวิตเลยค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวก่อนเลยนะคะกล้องหน้ารถค่ะที่ขับตามหลังรถบรรทุกคันนี้นะคะก็จะเห็นว่ามาตามเส้นทางเป็นถนนค่อนข้างแคบเหมือนกันนะสองเลนแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเลนสวนด้วยค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะถนนฟ้าเจ้าฟ้าตะวันออกก็ขับไปตามทางเรื่อยๆค่ะในขณะที่มอเตอร์ไซค์อยู่ซ้ายมือตอนแรกเนี่ยตามท้ายสักพักเห็นมอเตอร์ไซค์แซง
1: นี่แทรกมา
0: พอจังหวะแซงคุณผู้ชมเห็นสีส้มๆนะ
1: ครับ
0: เหมือนเป็นจุดซ่อมหรืออะไรสักอย่าง
1: เขาไม่เอาบาริเออร์กั้นเอาไว้อะ
0: กั้นเอาไว้ทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องเบี่ยงหลบตัวบาริเออร์หลบกรวย
1: โอ้ย
0: แล้วมันก็เข้ามาในเลนของรถบรรทุกพอดีค่ะ
1: ครับ
0: กลายเป็นว่าเกิดเฉี่ยวชนกันและรถบรรทุกก็บริเวณศีรษะของเด็กหญิงวัย8ขวบที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค
1: ์โอ้ย
0: นี่ค่ะ
1: ครับ
0: เด็กเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะคือลักษณะของการวางกรวยเนี่ยจะเห็นว่ากินไป1เลนเลยล่ะ
1: ใช่ครับ
0: รถทุกคันเนี่ยจาก2เลนก็คือจะต้องเบี่ยง
1: แต่เขาก็มีป้ายเตือนนะแต่เขาก็มีป้ายเตือนว่าตรงนี้น่าจะมีการซ่อมให้เบี่ยงทางออกไป
0: ก็มีตั้งเตือนล่วงหน้าก่อนระยะหนึ่งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเด็กหญิงวัย8ขวบเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหตุนี้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะด้านของคนขับรถบรรทุกชื่อว่านายมนัสชัยหลังเกิดเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
1: ครับ
0: ก็จอดอยู่บริเวณริมทางส่วนชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์เบื้องต้นทราบว่าเป็นคุณลุงของเด็กที่เสียชีวิตคุณลุงได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลฉลองไปแล้วเดี๋ยวรออาการดีขึ้นก็จะเข้าสอบปากคำนะโดยตำรวจเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานตรวจในตำแหน่งจุดเกิดเหตุแล้วที่ต้องหาเลยอ่ะก็คือผู้ที่รับผิดชอบ
1: ครับ
0: การซ่อมถนนจุดนี้ค่ะหน่วยงานไหนบริษัทอะไรการจัดวางกรวยการซ่อมแซมถนนเนี่ยถูกต้องไหมก็ต้องไปดูต่อว่าประเด็นนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการวางกรวยการวางสัญญาณเตือนหรือผู้ขับขี่ประมาทเองนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องหาสาเหตุกันอีกครั้งนึงไงก็เอามาเตือนกันในเรื่องของการขับขี่ค่ะ
1: ครับผมแสดงความเสียใจด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์ดีกว่าครับมาดูซีรีส์ GL ฟอร์มยักษ์เรื่องแรกจากช่องวัน31กันหน่อยนะฮะกับ Juliet and Juliet ครับเรื่องราวความสัมพันธ์รักต้องห้ามสุดเข้มข้นครับของโตเกียวและบรูนะฮะ2ทายาทตระกูลคู่อริครับที่ต้องเผชิญกับปมความขัดแย้งที่ส่งต่อจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะฮะท่ามกลางอุปสรรครอบด้านครับแต่พวกเธอเลือกที่จะใช้หัวใจในการนำทางถ่ายทอดความเข้มข้นครบรสนะฮะผ่านการประชันบทบาทของ2สาว2เคมีใหม่นะฮะอย่างมิงหมิงกัญญากรและเนปจูนนัดติดตาครับและที่สำคัญเรื่องนี้นะฮะยังขนทัพนักแสดงระดับพรีเมียมมาฟาดกันแบบไม่ยับเลยนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นพี่นกชัดชัยครับพี่กบทรงสิทธิ์นะฮะไบร์นรพัฒน์ซึ่งแค่เห็นชื่อแค่นี้รู้เลยครับว่างานนี้งานพรีเมียมแน่นอนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับซีรีส์ Juliet and Juliet ตอนแรกคืนนี้เวลา 20:30 นะฮะดูทางหน้าจอช่องวัน31ครับและดูเวอร์ชั่นอันคัทได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับ
0: ตอนแรกคืนนี้นะคะ
1: ครับ
0: ส่วนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาดูหน่อยสิสรุปผลักหรือไม่ผลักระหว่างคุณสมชัยที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณณัฐวุฒิ
1: ครับ
0: รออยู่แล้วถ้าจับแขนไหม
1: โอ้
0: หรือว่าผลักหรือเปล่าก
1: ลับมาดูผลักชัดๆอ
0: ีกช่วยกันดูชัดๆช่วงหน้าค่ะ
2: ดำ เนตสะสม3 ปีแต่

0: าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
2: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: อัปปาเช
4: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
3: ่ I love อัปปาเช
5: ่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
7: Give me more

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: TMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
6: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมณะปาทัง
5: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
7: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของตายอรทัยไพพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
5: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
8: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
5: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิระสรัญพัฒน
9: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
5: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อนาเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
10: ถึงไม่ใช่
5: ไทยพงศธร
11: รู้ไหม
5: มนแคนแก่นคูน
11: เจ้าตัวว่าฮักอ้าย
5: สิริพรอำไพพง
12: เป็นสิ่งของ
5: ไหมไทยใจตะวัน
12: ใจบ่มักดี
5: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
16: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
16: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนFresh food, fresh mint.
18: ฟันโอ 6 ชิ้นคุ้มนะ 6 ชิ้นคุ้มนะ 6 ชิ้นคุ้มนะ ฟันโอ
19: ฟันโอ อร่อยฟันโอ้โห คุ้มจริง
2: น้องตุ้ม
10: เฮ้ย ใครให้มึงจับวะ
7: นี่นี่ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
10: ซัน
4: ครับ
13: มึงว่าพ่อจะรู้ยังวะ
4: ถ้าพ่อกูรู้อะ กูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
8: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
6: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
16: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
0: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
16: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: เพื่อสุขภาพผิวที่ดี

0: โปรเทค
1: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีดอการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทรเอ็นแฟนคอนแอร์ไมเดีย AI อีคอมมาสเตอร์ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ประเด็นที่ตอนนี้หลายคนกำลังพูดถึงกันก็คือเรื่องของ Data Center แถวๆพระราม9เวลาที่คุณผู้ชมขับรถผ่านไปผ่านมารู้หรือเปล่านั่นคือ Data Center เชื่อว่าหลายคนไม่น่าจะรู้นะฮะแต่ทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการไปตรวจสอบคือการเก็บน้ำมันเอาไว้เนี่ยที่พบว่าเกือบ 200,000 ลิตรนี้เนี่ยมันได้มีการขออนุญาตถูกต้องไหมและการทำ Data Center แบบนี้มีกฎหมายอะไรรองรับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยหรือเปล่านะฮะโดยภาพข่าวคุณผู้ชมครับที่ทีมข่าวเราได้มานะฮะเป็นภาพของรถบรรทุกน้ำมันคุณผู้ชมตามหน้าจอเลยนะฮะที่เห็นบอกว่าถูกถ่ายเอาไว้เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการขับเข้ามาส่งน้ำมันใน Data Center แห่งนี้ครับหลังจากที่เกิดเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ประกอบการนะฮะเพราะว่ามีการไปพบลักษณะเป็นคราบน้ำมันครับรั่วไหลลงในท่อระบายน้ำก็สร้างความกังวลใจนะฮะเรื่องของการจัดเก็บในพื้นที่ซึ่งมีข้อมูลว่าอาจจะมีการกักเก็บน้ำมันเนี่ยในปริมาณที่สูงถึงหลักแสนลิตรกันด้วยทีนี้แหล่งข่าวครับก็เลยมีการตั้งคำถามขึ้นมานะฮะ บอกว่าการส่งน้ำมันเนี่ยให้กับสถานที่ที่ไม่มีใบอนุญาตในการจัดเก็บมันเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายหรือไม
4: ่
3: เพราะน้ำมันถือว่าเป็นสินค้าควบคุมด้วยเหมือนกันนะฮะและผู้ที่นำส่งเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องไหมหรือรับรู้ถึงสถานะใบอนุญาตของสถานที่หรือไม่ซึ่งทีมข่าวของเราก็เลยมีการไปตรวจสอบนะฮะจากภาพเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมครับที่มีการขึ้นข้อความปรากฏอยู่บนรถบรรทุกนะฮะก็ปรากฏว่าเป็นบริษัทครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟให้กับคลังน้ำมันและก็สถานีบริการน้ำมันหลายแห่งทั่วประเทศครับซึ่งขณะนี้มีข้อมูลการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่ามีการติดต่อผ่านพนักงานฝ่ายขายรายหนึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยจะต้องมีการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปว่าจริงๆแล้วการขนส่งน้ำมันในครั้งนั้นรวมไปถึงทุกๆครั้งที่มาที่แห่งนี้มีการได้ขอดูใบอนุญาตหรือไม่หรือมีการตรวจเช็คข้อมูลอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะแต่เรื่องของ Data Center มันไม่ได้จบเพียงแค่จุดที่พระราม9เพียงแค่จุดเดียวคุณผู้ชมเพราะว่าแหล่งข่าวยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะบอกว่ามันมีลักษณะกลุ่มทุนเดียวกันแต่อันนี้ไปโผล่ในพื้นที่ Data Center ขนาดใหญ่ย่านนวนครจังหวัดปทุมธานีและเห็นบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว่าพื้นที่พระราม9หลายเท่าด้วยกันนะฮะคือเขาบอกว่าใช้คำว่าเป็นโครงการระดับเมกะโปรเจกต์นะฮะมูลค่าหลายหมื่นล้านซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในเฟสแรกนะฮะหลังจากที่ได้รับการอนุมัติโครงการตั้งแต่ปีที่ผ่านมาทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบนะฮะซึ่งตามภาพอย่างที่เราเห็นกันก็เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่นะฮะอยู่ระหว่างการก่อสร้างในชาวบ้านในพื้นที่เองเนี่ยพอทราบว่าอ๋อที่กำลังก่อสร้างนี้เป็น Data Centerชาวบ้านหลายคนบอกกังวลเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเพราะว่ารู้ว่า Data Center ต้องมีการสำรองระบบไฟฟ้ารวมไปถึงอาจจะมีการจัดเก็บน้ำมันเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่ทราบว่าโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้จะมีการจัดเก็บน้ำมันเนี่ยขนาดเยอะเท่าไหร่นะฮะและจะมีมาตรการในการป้องกันเหตุอย่างไรบ้างครับ
5: ที่นี่มีน้ำมันถ้าเสร็จแล้วต้องสำรองน้ำมันไว้กี่ลิตร
6: ก็ไม่รู้เห็นรถดินวิ่งกันแปลว่าขุดดินกันใต้ดินน่ะ
7: ใต้ดินมันเยอะ
6: เออรถดินวิ่งลืมเลย
7: ผมว่าพระรามเก้าน่ากลัวกว่าตรงนี้มันยังว่าที่ชุมชนน้อยกว่า
5: แต
7: ่ตรงนู้นมันอยู่ใจกลาง
5: แต่เรื่องความปลอดภัยก็ไม่มีใครพูดได
7: ้มันพูดไม่ได้หรอกครับ
5: ม
7: ันทำอะไรไม่ได้หรอกอย่างพวกเรา
5: ตัวเล็ก
7: ๆไม่ใช่ตัวเล็กเลยแค่ปวดมันก็น่าห่วง
6: เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว
7: ทำอะไรไม่ได้ถ้าพังก็พังด้วยกัน
4: คุณผู้ชมเท่ากับว่าเจอหลายจุดเลยนะ
3: ครับ
4: ที่ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เราลงพื้นที่ไปนะคะคือต้องบอกว่าตัว Data Center เองเนี่ยพูดง่ายๆมันก็เหมือนเป็นแบบโกดังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ไทยเราดูยังไม่ได้มีข้อกฎหมายหรือว่าคำนิยามชัดเจนมารองรับค่ะก็เลยทำให้เกิดข้อกังวลอย่างเช่นเรื่องของน้ำมันเนี่ยมีการกักตุนน้ำมัน
3: ครับ
4: กระทบประชาชนไหมในเรื่องของไฟอีกเพราะว่า Data Center เนี่ยจะเป็นลักษณะของชิปและเครื่องที่เขาต้องทำงานตลอด24ชั่วโมง
3: ลักษณะคอมพิวเตอร์อย่างนั้น
4: ค่ะเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นชิปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทำงาน24ชั่วโมงไฟใช้เยอะ
3: ครับ
4: ก็กังวลว่าจะกระทบกับไฟประชาชนไหมแล้วก็เรื่องของน้ำด้วยนะคะก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำตรวจหาสารปนเปื้อนทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าไปเท่ากับว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของ data center หรือว่าดิจิตอลอะไรแล้วมันกลายเป็นเรื่องวิกฤตแล้วก็เรื่องผลกระทบของคนในชุมชน

0: ของกลุ่มธนาคารที่อยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมในจำนวนนี้เป็นการอนุมัติผ่านคณะกรรมการ BOI 11โครงการส่วนที่เหลือเป็นการขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก49โครงการ
1: ครับ
0: อีกส่วนก็คืออยู่ระหว่างรอพิจารณาและมีเอกชนแสดงความสนใจเบื้องต้น117โครงการจ่อผุดขึ้นอีกเยอะใช้คำนี้แล้วกันด้านของรองนายกเอกนิติค่ะก็บอกว่าที่ผ่านมาการลงทุน Data Center ในไทยอย่างที่เราบอกไปว่าการขออนุญาตเนี่ยก็จะมีการขอจากหลายส่วนหลายหน่วยงานนะคะทั้งเรื่องของไฟน้ำการลงทุนทำให้ข้อมูลตอนนี้มันกระจัดกระจายอยู่ต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่กรอบเดียวกันโดยเป้าหมายก็คือจะกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับ Data Center ทุกแห่งเลยค่ะโดยผู้ลงทุนรายใหม่ต้องนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการก่อนเพื่อประเมินความคุ้มค่าประเมินผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยตอนนี้ก็ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยส่งข้อมูล Data Center ภายใน1สัปดาห์หลังจากนั้นจะนำมาทำหลักเกณฑ์ตีกรอบว่าต้องทำให้แล้วเสร็จเราจะได้เห็นกรอบของการจัดตั้ง Data Center ชัดๆ
1: ครับ
0: ภายใน1เดือนนี่นะคะแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมา4ชุดดูแลทุกมิติเลยทั้งด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เราคุยกันก็คือน้ำไฟนะคะด้านพื้นที่อาคารพูดง่ายๆก็คือแผนผัง
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราเจอว่า Data Center เนี่ยกระจุกตัวอยู่ในเขตห้วยขวางเนี่ยเยอะมากนะคะมันรองรับไหมมันพร้อมหรือเปล่าและอีกชุดก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: โอ้นี่สำคัญ
0: สำคัญค่ะจากนี้เนี่ยโจทย์ก็คือไม่ใช่แค่เรื่องของการดึงการลงทุน Data Center ให้เข้ามาในไทยแล้วแต่โจทย์หลังจากนี้คือเราจะกำกับอย่างไรData Center เองก็เหมือนธุรกิจนึงที่มาลงทุนเขาสร้างเม็ดเงินได้ค่ะข้อดีแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่พร้
1: อม
0: มันก็อาจจะเป็นวิกฤตด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำด้านไฟได้อันนี้คือโจทย์สำคัญซึ่งต้องไม่ให้กระทบกับประชาชนค่ะ
2: สรุปต่อไป Data Center ที่ข้อมูลกระจัดกระจายวันนี้จะมาบูรณาการรวมศูนย์อันนี้คือเปิดข้อมูลให้ชัดจัดระเบียบให้ชัดเจนนะครับใครไม่ทำตามระเบียบอันนี้ผิดกฎก็ต้องจัดการอยู่แล้วแต่โดยที่เอาโจทย์ก็คือว่าประเทศไทยยังเดินหน้าการลงทุนยังไปได้ขั้นต่ำต้องไม่กระทบประชาชนและให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด
1: ในขณะเดียวกันเนี่ยมีสสพักประชาชนนะฮะสสแบงค์สุพนัทเนี่ยก็ได้มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เคยแจ้งไปยังรัฐบาลเมื่อ2ปีก่อนด้วยนะฮ
0: ะ
1: ก็เลยมีการเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งจัดการกันหน่อยครับก่อนที่ปัญหามันจะขยายตัวและจะควบคุมได้ยากกว่านี้โดยนายสุพนัทเนี่ยเขามองครับบอกว่าหลายเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีการรองกฎหมายใหม่ออกมาหรอกแต่สามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยเอาไปปรับหลักเกณฑ์ครับแล้วก็ออกกฎกระทรวงหรือว่าระเบียบใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะบังคับใช้นะฮะโดยหากรัฐบาลเร่งดำเนินการก็เชื่อว่าน่าจะสามารถจัดทำหลักเกณฑ์สำคัญได้เนี่ยภายในระยะเวลา6เดือนด้วยกันและสสแบงก์เองยังบอกว่าสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือรัฐบาลจะเดินหน้าอย่างจริงจังหรือไม่เพราะเกรงว่าการแก้ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นเพียงแค่ว่าณตอนนี้มันเป็นกระแสข่าวไงก
0: ็
1: เลยแก้ไขไปก่อนแต่พอเดี๋ยวเรื่องเงียบไปปุ๊บอาจจะไม่ได้มีอะไรความคืบหน้าหรือเปล่านี่คือการตั้งข้อสังเกตของสสแบงค์นะฮะแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงรัฐบาลครับว่ารัฐจะทำอย่างไรให้เกิดระบบที่รู้ทันอนาคตไม่เชื่อรอให้ปัญหามันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยไปจัดการทีหลังนะฮะและประเด็นสำคัญเลยที่สสแบงค์เนี่ยบอกว่าก็คือการทำโซนิ่ง Data Center ครับกำหนดพื้นที่ไปเลยไหมว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมนะฮ
0: ะ
1: สำหรับการก่อสร้างให้มันมีความชัดเจนไปเลยเปรียบเทียบนะฮะว่า Data Center เนี่ยมันไม่ใช่กิจการที่มันมีความเสี่ยงเท่ากับโรงงานขนาดเล็กแต่มันก็ไม่สมควรนะฮะจะให้เปิดสามารถก่อสร้างได้ทุกพื้นที่ครับโดยที่มันไม่มีข้อกำหนดชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นที่อ้างว่าปัจจุบัน Data Center สามารถก่อสร้างได้ในผังพื้นเมืองหรือว่าผังหลายประเภทและยังมีข้อจำกัดเนี่ยด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะรวมไปถึงเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันซึ่งอาจจะมีปริมาณที่มันสูงขณะที่ประชาชนแทบไม่มีส่วนร่วมหรือว่าเอาจริงๆประชาชนแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่านี่คือ Data Center นะฮะสสแบงค์ยังฝากตั้งคำถามเพิ่มเติมนะครับถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยณตอนนี้ต้องแบกรับภาระด้านน้ำด้านไฟฟ้าและผลกระทบจากโครงการแต่รายได้ส่วนใหญ่กลับไปอยู่ที่บริษัทแม่ซึ่งมันเป็นของต่างประเทศเพราะฉะนั้นรัฐนะฮะควรที่จะออกกฎกติกาให้กับประเทศไทยของเราได้รับผลประโยชน์มากที่สุดครับ
3: ข้อเสนอต่างๆที่เสนอไปนะครับรัฐบาลเร่งทำนะครับและสิ่งที่สำคัญกว่าคืออย่าไปมอง

0: ว่า data center หาไอ้ตัว data center เปล่าๆเนี่ยรายได้จะเยอะมันไม่ได้รายได้เยอะแต่สิ่งที่มันผลิตออกมาได้สิ่งที่มันถูกนำไปใช้สเกลตรงนี้เนี่ยที่มันจับต้องไม่ได้ด้วยมือเปล่าเนี่ยรัฐบาลจะเอารายได้ตรงนี้กลับเข้าสู่ประเทศอย่างไรและต้องทำเป็นข้อกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นข้อกำหนดในการประกอบการลงทุนณวันนี้เราต้องเริ่มที่จะเป็นคนคัดเลือกแล้วก่อนหน้านี้เราเลขขายใครมาก็ได้ยินดีหมดแต่ณวันนี้เราต้องเป็นคนคัดเลือกแล้วว่าถ้าคุณเป็น data center ต้องการตั้งที่เมืองไทยรายได้บางส่วนของคุณต้องเข้าประเทศไทย
1: อย่างที่สสแบงค์บอกนะฮะว่าคือการทำ data center เองเนี่ยจริงๆแล้วมันโจทย์สำคัญเลยคือทำอย่างไรให้มันเติบโตขึ้นแบบมีระบบและที่สำคัญผลประโยชน์ต้องเกิดขึ้นกับประเทศไทยให้คุ้มค่าด้วยนะฮะ
2: เตรียมเราให้พร้อม
1: ใช่ครับ
2: มิติเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่แหมเมื่อวานนี้ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะหลายคนเห็นภาพแล้วต้องขยี้ตาว่าเอ๊ะนี่คือภาพของทนายตั้มหรือคุณกันจอมพลังกันแน่มันละไม้คล้ายกันซะเหลือเกิน
1: ลุกใหม่ลุกใหม
2: ่นี่ค่ะภาพนี้อ่ะเนี่ยคือทนายตั้มนะที่เห็นนะแต่ว่าทนายตั้มบอกเมื่อวานอย่าเรียกทนายตั้ม
1: โอ้ต้องเรียกว่าอะไรฮะ
2: ตั้มจอมพลัง
1: อุ้ย
2: แล้วดูติดหนวดมาคุ้นๆไหมคะ
1: โอ
2: ้
1: แค่จอมพลังก็คุ้นๆแล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่โ
2: อ้แล้วนอกจากการแต่งตัวติดหนวดแล้วนี่เขาจะมีท่าน
1: ี่โอ้นี
2: ่เช็ดเหงื่อซับเหงื่อ
1: เราก็เลยเทียบภาพให้เห็นชัดๆเลย
2: ค่ะเนี่ยแบบนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกโอ้ภาพคุ้นมากเกิดอะไรขึ้นต้องเล่าอย่างนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มก็แต่งตัวอย่างที่เห็นติดหนวดปลอมและหอบเอกสารหลักฐานไปยื่นต่อรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเรื่องก็คือว่าจะขอให้ตรวจสอบการบริหารเงินบริจาคที่มีการใช้จ่ายในมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู
1: ้
2: นะทางด้านเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ามีประชาชนส่งเรื่องมาบอกว่าให้ช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะทนายตั้มเนี่ยบอกว่าอยากให้ตรวจสอบเรื่องจำนวนเงินนะคะแล้วก็ดูว่ามีการโอนออกใช้จ่ายเรื่องอะไรบ้างหลังจากมีข้อมูลสัมพันธ์จากคนใกล้ชิดของคุณกันจอมพลังส่งมาให้กับทนายตั้มว่าทางมูลนิธิมีการวางแผนฟันกำไรส่วนต่าง
1: ครับ
2: ใช้บริษัทคนกลางซื้อของนำมาบริจาคโดยไม่มีการแจ้งรายละเอียดนี่ทนายตั้มบอกว่าคนใกล้ชิดคุณกันส่งมาเลยนะคะแล้วมากกว่านั้นคือทนายตั้มบอกจะยังไม่หยุดแค่นี้วันนี้ร้องรองปลัดมหาไทยใช่ไห
1: ม
2: สัปดาห์หน้าเจอกัน DSI ค่ะ
3: เงินโอนเข้ามาเท่าไหร่แล้วมีใช้ไปเท่าไหร่นอกจากผมจะมายื่นตรงนี้แล้วนะผมก็ยังไม่ได้ว่าไว้วางใจทั้งหมดนะครับเราเดี๋ยวจะไปยื่นอีกหน่วยงานหนึ่งด้วยเพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่าการจอมพลังเนี่ยลูกพี่เขาแบ็คใหญ่แค่ไหนแล้วเขาก็รู้จักกับทางโอ้โหรัฐมนตรีทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะเราก็รู้ว่าเขาค่อนข้างที่จะเส้นสายก็คงจะหนาหน้าดูเหมือนกันเดี๋ยว
2: ซึ่งด้านของคุณกันจอมพลังเราว่ายังไง
1: ครับ
2: คุณกันเมื่อวานนี้เนี่ยมีภารกิจที่จังหวัดชลบุรีนะคะนี่ค่ะลงพื้นที่คุณกันก็ยืนยันเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับบริจาคจากประชาชนเนี่ยเขานำไปช่วยเหลือคนเดือดร้
1: อ
2: นไม่ว่าจะเคสน้ำท่วมเคสไฟไหม้และถ้าหน่วยงานไหนจะตรวจสอบยินดีค่ะ
4: ยินดีนะครับนะนอกจากตรงนี้นะถ้ามีคนอื่นนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะตรวจสอบผมว่าสามารถไปตรวจสอบได้เลยมูลที่กันจอมพลังช่วยสู้นะครับได้ยื่นงบการเงินแล้วในเวลาที่เขากำหนดก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะมีสติในการเสพข่าวหลายอย่างหลายๆเรื่อง
2: ฟังสองด้านเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถามคุณกันก็คือได้เห็นภาพหรือยัง
1: ครับ
2: ที่ทนายตั้มอ่ะเขาติดหนวดเนี่ยละไม้คล้ายกับคุณกันเลยนะกันตอบว่าผมไม่สนใจอ
1: ่
2: ะขอเวลาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนดีกว่าค่ะ
4: ผมบอกงี้นะผมเคยบอกแล้วผมก็สำหรับผมนะผมเอาเวลาไปช่วยคนดีกว่านะครับไม่อยากเอาเวลาไปนั่งกระแนะกระแหนใครนะครับนะผมเชื่อว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นน่ะ
2: เอาเป็นว่าในมุมของประชาชนอย่างเราก็ที่อยากให้จับตาดูต่อก็คืออาการตรวจสอบของมูลนิธินะคะก็ยังไม่ได้สรุปนะว่ามีการใช้เงินลักษณะไหนอย่างไรเหมือนกับเป็นการแค่เปิดเรื่องสำหรับคู่นี้เท่านั้น
1: ใช่แล้วนะฮะคู่นี้ว่าบอกว่าเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมฮะไปอยู่อีกคู่หนึ่งกันต่อเลยแล้วกันนะฮะกับคู่ของคุณสมชัยกับคุณณัฐวุฒิคุณผู้ชมครับที่ไปเจอกันหน้าสน.ทองหล่อและเกิดความวุ่นวายนี้เกิดขึ้นครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ไหนไหน
5: เดี๋ยว
6: ไหน
5: มึงไปไหน
7: มึงไปไหน
5: มึงไปไหนทำอะไรร่างกายอะไร
7: พี่ วัดกลางมาเลย
8: พี่มาหน่อยพี่เป็นหนึ่งนาย
7: จับดิ
8: อย่าทำแบบนี้
7: ไม่ใช่ผมได้ทำร้ายร่างกายทำร้ายอะไรทำร้ายอะไรทำร้ายอะไรทำร้ายอะไรมึงทำร้ายอะไร
8: พี่
9: ตำรวจจ
7: ั
9: ดการ
7: กูพร้อมเจอมึง
8: ที่มีวุฒิภาวะหน่อยพ
7: ี่มึงเป็นกลางด้วย
8: ไม่ชี้หน้าหนูทำไม
7: ขอโทษครับเป็นกลางด้วยเป็นกลางด้วยเป็นกลางด้วย
8: พี่พูดอย่างนี้ออกมาพี่ทำนี้กับหนูได้ไง
7: กูรอมึงอยู่ผมขอโทษขอโทษขอโทษจัดการได้เลยกูไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยสื่อรู้เลยไม่ได้ทำอะไรเลย
10: ไม่ได้ทำอะไรเลย
7: กูไม่ได้ทำอะไรเลย
10: ตำรวจจัดการ
7: กูพร้อมเจอมึงอ่ะกูพร้อมเจอมึง
1: โอ้เอาจริงๆนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าสน.ทองหล่อครั้งนี้เองเนี่ยทำเอาทั้งตำรวจผู้สื่อข่าวตกใจกันเลยนะฮะเขาไม่คาดคิดนะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นครับหลังจากที่คุณสมชัยเองก็ปั่นจักรยานมาที่หน้าสน.ทองหล่อครับนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีแล้วหลังจากนั้นคุณณัฐวุฒิวงเนียมเนี่ยที่รออยู่แล้วก็ตรงเข้าไปทันทีเลยแล้วไปจับที่แขนเนี่ยแล้วก็มีการบอกว่าโอ้โหมีการโต้เถียงกันเล็กน้อยนะฮะแล้วสุดท้ายก็ล้มลงไปแบบนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกครับว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องเลยมีการชี้บอกทำร้ายอะไรทำร้ายอะไรนักข่าวเองก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามแล้วบอกว่ามีวุฒิภาวะหน่อยดูนี่นั่นก่อนจะมีการพูดกับนักข่าวด้วยซ้ำว่าคุณเป็นกลางหน่อยนะผมทำร้ายตรงไหนผมทำร้ายอะไรดีมีการชี้กันแบบนี้คุณผู้ชมครับจนกระทั่งตำรวจเนี่ยถึงขั้นต้องรีบเข้ามาห้ามเหตุการณ์ทันทีแล้วมีการขู่คุณณัฐวุฒิเลยนะบอกว่าถ้าคุณไม่หยุดนะงานนี้จะต้องใส่กุญแจมืออ่ะลองดูช่วงนี้กันหน่อยครับ
7: ไม่เอาแบบนี้
11: มึงจ้างเลยดิ
7: วันนี้มาขอหลายจัดมา
12: ฟังนะถ้าไม่ฟังผมใส่กุญแจมือนะ
7: ไปเป็น
12: ไม่ฟังใส่กุญแจมือ
1: นี่เมื่อกี้มีช็อตต่อเนื่องก็คือไปดึงหมวกของคุณสมชัยด้วยนะฮะนี่จังหวะนี
2: ้
1: มีการเอื้อมมือเข้าไปพอกระชากเสร็จปุ๊บตำรวจก็เลยต้องพูดเลยบอกว่าหยุดไหมถ้าไม่หยุดผมต้องใส่กุญแจมือนะคุณณัฐวุฒิก็เลยเหมือนสงบลงนะฮะแล้วก็เดินเข้าโรงพักไปคุณผู้ชมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไปถามในมุมของคุณสมชัยกันหน่อยก็มีการสำรวจตัวเองด้วยว่ามีบาดแผลหรือว่ามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านี่ก็ชี้ให้ดูเลยนั่งอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลยบอกว่านี่เจ็บตรงที่หัวเข่าเหมือนกันนะฮะแล้วคือเขาโดนเนี่ยขู่ทำร้ายร่างกายแล้วมันเกิดขึ้นในสถานที่ราชการด้วยนะฮะเบื้องต้นครับก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิครับทั้งข้อหาทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์ดูหมิ่นซึ่งหน้าและก็จะมีการคัดค้านการประกันตัวด้วยนะฮะยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่เจรจาไม่ไกล่เกลี่ยแน่นอนส่วนถามต่อว่าแล้วสาเหตุทำไมถึงโดนทำร้ายคุณสมชัยก็บอกว่าก็คาดว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยอาจจะต้องการพยายามข่มขู่หรือเปล่าทำให้หวาดกลัวหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ยุติการกระทำนี้ครับ
13: ดูจากพฤติกรรมเนี่ยคงอยากจะข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ยุติการกระทำหลายๆอย่างมั้งคงจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าการยับยั้งชั่งใจไม่มีแล้วก็การกระทำดังกล่าวเนี่ยกระทำในสถานที่ราชการทางที่ราชการไม่พอนะในโรงพักไม่มีความจำเป็นต้องยอมความนะครับขอให้เขากระทำผมเป็นคนสุดท้ายดีกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องรับบทเรียนนะครับจะได้รู้สึกยับยั้งชั่งใจไม่ไปกระทำกับใครต่อใครอีก
1: แต่ทีนี้เนี่ยตัวของคุณณัฐวุฒิเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ช่วงนึงด้วยเหมือนกันนะเขาบอกว่าผมทำร้ายตรงไหนผมไม่ได้ทำลายนะปฏิเสธเลยในข้อหาทำร้ายร่างกายครับอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะเนี่ยตามหน้าจอนะไม่ได้ผลักหรือทำร้ายยื่นมือไปดึงหมวกเพื่อเช็คว่าเป็นนายสมชายตัวจริงหรือไม่แล้วก็จังหวะนั้นถูกแฮนด์จักรยานเนี่ยชนเข้าที่ท้องก่อนที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยจะล้มลงนะฮะ
2: นี่ๆๆจักรยานชนท้อง
1: เออนี่อ่ะลองคุณผู้ชมลองดูตามภาพละกันว่าเป็นไปตามที่คุณณัฐวุฒิบอกหรือไม่นะฮะให้ภาพมันเป็นคนตัดสินนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ทีนี้แน่นอนว่าพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก็ต้องไปสอบถามทางผู้กำกับสน.ทองหล่อกันหน่อยกับสิ่งนี้คือเบื้องต้นเนี่ยตำรวจเนี่ยได้มีการตักเตือนนายณัฐวุฒินะฮะเรื่องของวุฒิภาวะครับแล้วก็การแสดงพฤติกรรมในสถานที่ราชการซึ่งอย่างที่บอกครับว่านายณัฐวุฒิเองก็ปฏิเสธบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้มีการผลักหรือว่าทำร้ายนายสมชัยจนล้มลงไปเองคือตัวเขาเนี่ยล้มลงไปเองเพราะว่ามีการมาชนกันตามที่นายณัฐวุฒิให้ข้อมูลนะฮ
2: ะ
1: แต่ทีนี้ในมุมของพลตำรวจโทแต่รงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติ ก็บอกว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มีการสอบปาก

0: คำพูดที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาปฏิเสธตรงนี้เนี่ยพลตำรวจโทไตรรงค์บอกว่าก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาสามารถที่จะปฏิเสธได้อยู่แล้วแต่เรื่องของการดำเนินคดีเนี้ยตำรวจมีทั้งพยานบุคคลภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมนะฮะแล้วก็คลิปจากโทรศัพท์มือถือประกอบในสำนวนก็มีการกำชับตำรวจสน.ทองหล่อครับว่าหากทราบว่าคือคู่กรณีเนี่ยอาจจะมีการเผชิญหน้ากันเนี่ยต้องพิจารณาหามาตรการป้องกันก่อนเลยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะฮะแต่ย้ำว่าเรื่องของการดำเนินคดีจะต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกันด้วย
1: ค่ะ
0: และอย่างที่เราเห็นในภาพนะคุณผู้ชมครับว่ามีผู้สื่อข่าวนะฮะของสถานีโทรทัศน์ PPTV คนเสื้อลายท่านนี้เองเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปห้ามแล้วก็มีการไปพูดกับคุณณัฐวุฒิบอกว่าพี่ต้องมีวุฒิภาวะหน่อยนะพี่อย่าทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ก่อนที่เธอเองจะมีการถูกชี้หน้าด้วยแล้วก็มีการพูดบอกว่าเป็นกลางหน่อยได้ไหมนะฮะล่าสุดทางสถานีโทรทัศน์ PPTV ครับก็มีการออกแถลงการปกป้องผู้สื่อข่าวหญิงรายนี้นะฮะหลังจากเข้าไปห้ามเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายครับใจความหลักๆเลยคือกองบรรณาธิการยืนยันว่าผู้สื่อข่าวทำหน้าที่อย่างถูกต้องในฐานะสื่อมวลชนและก็เพื่อนมนุษย์นะฮะและย้ำว่าการห้ามปรามความรุนแรงไม่ใช่การกระทำหน้าที่อย่างไม่เป็นกลางและประกาศยืนหยัดเคียงข้างผู้สื่อข่าวภาคสนามรวมทั้งปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นต่อเนื่องต่อมาว่าเอ๊ะคุณณัฐวุฒิเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนว่าเคยใช้คุณณัฐวุฒิเนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายอะไรหรือเปล่าซึ่งคุณสุชาติก็เลยมีการออกมาชี้แจงนะฮะว่าประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นหน้าสน.ทองหล่อเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณสุชาติเลยนะฮะและคุณณัฐวุฒิก็ไม่ใช่ลูกน้องแต่เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาคณะทำงานเท่านั้นเองนะฮะและความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่การว่าจ้างสำนักงานกฎหมายให้ดูแลเรื่องของคดีแต่พอคดีมันสิ้นสุดไปเรียบร้อยแล้วปัจจุบันไม่ได้มีการใช้บริการแล้วและย้ำว่าไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบด้วยนะฮะและหากฝ่ายใดทำผิดครับแน่นอนว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันนะฮะ
1: ใช่นะคะก็ถ้าจำกันได้คือคุณสุชาติเนี่ยเหมือนกับว่ามอบหมายให้คุณณัฐวุฒินะเป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ไปดำเนินคดีกับคุณไอรัชนก
0: ใช่
1: จำเฟรมนี้ได้ไหมเนี่ยคุณณัฐวุฒิวันนั้นบอกผมมาสังเกตการคุณไอบอกสักครู่นะคะเดี๋ยวแล้วสื่อก็คือจะถามคุณไอนะ
0: ใช
1: ่โทษนะคะช่วยขยับไปทางนั้นไม่อยากรูปเฟรม
0: ยืนอยู่ข้างๆเลย
1: ยืนอยู่ข้างสุดท้ายคุณไอวันนั้นถ้าจำไม่ผิดคือเดือนสิงหาคม
0: ค
1: ุณไอก็ขยับตัวไปเองก็ได้
0: ใช่
1: เนี่ยนะคะก็คือฝั่งคุณสุชาติยืนยันว่าก็คือร่วมแค่การทำงาน
0: ถูกต้อง
1: แค่ใช้บริการนัดรอบนั้นจบแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเคสนี้เป็นประเด็นส่วนตั
1: ว
0: ก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะ
1: ไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงนะคะ
0: ครับ
1: เอาพาทุกคนสลับอารมณ์กันบ้างค่ะมาดูซีรีส์2เรื่อง2รสที่สนุกแบบกินกันไม่ลงเลยนะคะเรื่องแรกเลยนั่นก็คือแดงใบเล่ที่เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วกับเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องเผชิญทั้งครอบครัวความรักมิตรภาพและการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตใครยังไม่ได้ดูหรือว่าอยากย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวของแดงตั้งแต่ต้นเปิดแอปวันดีแล้วดูรวดเดียวจบได้เลยค่ะขณะที่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ก็กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อความลับของแต่ละครอบครัวเริ่มถูกเปิดออกและเกมของทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกยังไม่มีใครยอมใครค่ะเรียกว่า1เรื่องจบอีก1เรื่องในกำลังเดือดเลยนะคะโหลดแอปวันดีแล้วตามดูต่อเนื่องกันไปเลยรับชมย้อนหลังทั้งแดงใบเล่และวิมานอากาศได้ที่วันดีที่เดียวเท่านั้นจบก็ย้อนดูให้สุดเดือดก็ตามให้ทันโหลดวันดีแล้วดูกันยาวๆไปเลยค่ะและสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดโปรแรงสุดพิเศษเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดเลยนะคะ
0: ครับผมนะฮะส่วนในช่วงหน้าคุณผู้ชมครับต้องเอาเรื่องนี้มาเตือนกันหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสุขภาพสิ่งที่เขาถืออยู่ในมือนั่นคือมะเร็งนะฮะก้อนเนื้อนะขนาดใหญ่ประมาณ1ฟุตด้วยกันแล้วสาเหตุของการที่เกิดก้อนเนื้อขนาดใหญ่แบบนี้มันเกิดขึ้นอะไรล่าสุดคุณหมอก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเคสนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังพร้อมกันช่วงหน้าครับ
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
2: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: งานเสร็จแล้ว
4: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
5: ได้ไหมครับ
4: Formos Omega 369
6: ฟันโอ
7: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
6: ฟันโอ
7: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: วันดี2026
11: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
10: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
12: ฉันจัดการเอง
10: หงสาวดีสอดสร้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอกแต่กูนาซ่อนรัก แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
15: มองเฟลอร์โอมิราล
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
2: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
19: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
17: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
20: สี่สิบแปดปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
21: ปุ๋ยทิพย์แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
1: ช่วงนี้ยังคงต้องเตือนกันเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานมาไล่เรียงกันเริ่มต้นที่ขอนแก่นก่อนเมื่อวานนี้ก็คือช่วงเย็นมาตามนัดเลยค
22: ่
1: ะเย็นวันศุกร
22: ์โอ้ฝนตกหนัก
1: ฝนตกอย่างหนักเลยแล้วก็น้ำท่วมผิวการจราจรทำรถเล็กสัญจรไม่ได้เลยค่ะ
23: คือริสตัสซาดทะเลพาลูกๆมาเที่ยวทะเล
22: โอ้ทะเลกลางเมืองขอนแก่น
1: กลางชุมชนเลยแหละนี่นะคะพาลูกๆมาเที่ยวทะเลเนี่ยรับเด็กๆกลับจากโรงเรียนพอดีเลยแล้วมาเจอแบบนี้ค่ะเย็นวันนี้ค่ะในตัวเมืองขอนแก่นเกิดฝนตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงเลยนะคะเลยทำให้ภาพเนี่ยเป็นแบบที่เห็นน้ำท่วมขังถนนหลายจุดระดับน้ำสูงประมาณ 20-30 ซมก็คือรถเล็กสัญจรลำบากนะคะมีมอเตอร์ไซค์บางคันเห็นว่าพยายามฝ่าน้ำขี่ฝ่าเครื่องดับกันหลายคันอยู่เหมือนกันละค่ะและสิ่งที่ไปเจอลอยมาตามน้ำคืออะไรรู้ไหม
22: ครับ
1: นี่ค่ะกองนี
22: ้
1: ขยะขยะจำนวนเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกเศษกระดาษเศษไม้
22: กองเลยอ
1: ่
22: ะ
1: แล้วเขาลอยมากับน้ำไปติดบริเวณตะแกรงท่อระบายน้ำซะด้วยค่ะ
22: ครับ
1: เนี่ยตรงเนี้ยที่เห็นนี่คือ
22: ขวางเลยขวางทางน้ำเลยอ่ะ
1: แทนที่จะเป็นทางระบายน้ำได้เนี่ยก็คือขวางอยู่แบบนี้นะคะนะส่วนจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นถนนหน้าเมืองหลังห้างแฟรี่พลาซ่าแล้วก็มีถนนโดยรอบบึงแก่นนครถนนบ้านกอกด้วยค่ะ บางจุดเขาบอกว่าฝนตกแค่ครึ่งชั่วโมงนะน้ำท่วมขังแล้วพอเป็นแบบนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่เขาก็เลยออกมาทำคลิปรายงานสดๆแบบนี้ค่ะ
0: ซูโม่นะคะโอ้โอ้ทะเลสาบขอนแก่นได้เริ่มขึ้นอีกแล้วนะคะห้าไข่ห้าไข่โอ้รับปั๊บจริงห้าไข
4: ่เราพบผู้ต้องสงสัยรอยน้ำนะคะอยู่ที่บ่อค่ะท่านใดตามหาผ้าห่มแนะนำนะคะพิกัดร้านซูโม่บ่อผ้าขอนแก่นนะคะผ้าห่มของคุณอยู่ตรงนี้นะคะเพียงฝนตกแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะ
1: ทะเลสาบขอนแก่น
22: ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น
1: ค่ะน้ำท่วมถนนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะก็สูตรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นเขาก็แก้ไขด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตรงถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ค่ะเครื่องนี้นะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนนะคะก็จะสูบได้ประมาณ 28,000 ลิตรต่อนาทีค่ะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยเพราะว่ารถถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยพอจะขับได้บางจุดก็ต้องค่อยๆไปไม่งั้นมันจะเกิดคลื่นน้ำกระทบกับข้างเคียงอีกแล้วพอเป็นตัวเมืองนี่พื้นที่เศรษฐกิจด้วย
22: ใช่แล้ว
1: นะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์เนาะต้องเตรียมพร้อมทั้งกำลังทั้งอุปกรณ
22: ์
1: ช่วยเหลือชาวบ้านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
22: ครับผมนอกจากจุดนี้นะคุณผู้ชมครับไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านกันหน่อยฝนตกลงมาเพียงแค่2ชั่วโมงทำเอาชาวบ้านหลายพื้นที่กลัวเลยครับว่าน้ำเนี่ยมันจะล้นตลิ่งเข้าท่วมอีกหรือไม่ซึ่งล่าสุดมันก็มีเหตุการณ์นี้ลองดูคลิปกันหน่อยครับ

0: และสีน้ำมาแบบนี้นี่คือน้ำป่าเลยนะฮะ
1: ความแรงน่ากลัว
0: แรงมากคุณผู้ชมแล้วมันมาพร้อมกับเนี่ยท่อนไม้กิ่งไม้เศษขยะต่างๆนะฮะไหลมาตามกระแสน้ำนี่คือบริเวณน้ำกูลบ้านฝ่ายครับหลังวัดป่าเหมือดนะฮะที่อำเภอปูจังหวัดน่านเมื่อวานนี้ครับก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ก็เริ่มกังวลอีกแล้วเพราะกลัวว่าถ้าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องแบบนี้อาจจะทำให้มวลน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบด้วยนะฮะโดยหลังพื้นที่อำเภอปัวครับมีฝนตกหนัก2ชั่วโมงวัดปริมาณน้ำฝนได้เนี่ยกว่า100มิลลิเมตรด้วยกันนะฮะก็ทำให้ระดับน้ำมันสูงขึ้นน้ำไหลแรงขณะที่มวลน้ำจากน้ำกูลก็ไหลลงไปรวมกับแม่น้ำขวางนะฮะตรงสะพานบ้านเกตแล้วก็บ้านตืดครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องระดมกันนะฮะช่วยกันเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมน้ำเพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนกันด้วยนะฮะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่ครูแนนก็ได้มีการออกมาอัดคลิปหลังจากที่ฝนตกหนัก2ชั่วโมงลองดูกันหน่อยซิว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 9:55 นาทีนะคะตอนนี้ลำน้ำปูหน้าบ้านเรานะคะน้ำได้เริ่มขึ้นอีกแล้วนะคะทุกคนน้ำมาแล้วนะตอนนี้คืนนี้ฝนตกแค่2ชั่วโมงเองนะคะทุกคนไม่อยากจะคิดถ้ามันตกหนักกว่านี้นะคะตอนนี้น้ำมาแล้วนะคะตอนนี้พวกเรานะคะได้เก็บของขึ้นที่สูงหมดแล้วนะคะ
0: โอ้โหก็ต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงไว้ก่อนเลยเพื่อป้องกันความเสียหายเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไหลมาแรงมากจริงๆนะคุณผู้ชมครับส่วนอีกจุดนึงครับพี่บ้านเฮียที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวนะฮะก็ต้องบอกว่าชาวบ้านกลัวเหมือนกันกลัวว่าจะเกิดน้ำท่วมรอบ2ครับ

0: ้ำมาแรงมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะฮะจนชาวบ้านในพื้นที่ครับต้องเตรียมความพร้อมครับย้ายของขึ้นสู่ที่สูงเพราะว่าระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นก็กลัวว่าถ้าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากสร้างความเสียหายได้อีกนะฮะขณะที่ชาวบ้านครับหลายคนก็ติดตามนะฮะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะมันมีความเสี่ยงที่น้ำอาจจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บ้านที่อยู่ใกล้ลำน้ำกันด้วยนะฮะส่วนอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับอยู่ที่ถนนเส้นทางบ้านแก้มราชพัฒนานะฮะบ้านร้องแงครับที่ตำบลวรนครอำเภอปูจังหวัดน่านหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรไหลเข้าท่วมกลางหมู่บ้านระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรเลยครับ
1: น้ำลาดถนนบ้านแก้มแล้วนะครับตีท้ายน้ำน้องตะเกียบตอน

0: นี่ลาดถนนบ้านแก้มแล้วเนอผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นถนนบ้านแก้มไปบ้านล่องแงฟังข่าวเส้นตังก่อนนะครับตอนนี้น้ำลาดแล้วนะ
1: ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปให้ดูเลยนะฮะว่าเนี่ยระดับน้ำมันตอนนี้เนี่ยมันมาแค่ไหนแล้วมันไหลแรงขนาดไหนแล้วก็มันมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันบอกโอ้โหไม่รู้จะเดินทางยังไงเลยมองไปทางไหนก็เจอแต่น้ำนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเห็นบอกว่าไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนด้วยนะฮะจนชาวบ้านก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ครับเพิ่งจะมีการเข้าไปทำความสะอาดเคลียร์ดินโคลนออกไปเองนะฮะเพิ่งจะฟื้นฟูไปได้ไม่นานแต่ตอนนี้เอาอีกแล้วครับน้ำมันมาพร้อมกับดินโคลนและมีความเสี่ยงในการเพิ่มสูงขึ้นด้วยทำให้ถนนตอนนี้ก็ถูกกัดเซาะเสี่ยงในการซุดตัวซ้ำเข้าไปอีกนะฮะในขณะที่ทางผู้ว่าจังหวัดน่านครับก็ลงพื้นที่เลยครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าหลังจากฝนตกหนัก2ชั่วโมงทำให้ลำน้ำสาขาและลำน้ำขวางเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นครับโดยจุดสะพานบ้านร้องแงครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ1เมตรแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านแก้มนะฮะผู้ว่าน่านครับก็เลยมีการสั่งเสริมแนวคันดินเนี่ยกั้นน้ำให้สูงขึ้นเป็น3เมตรครับพร้อมกับมีการระดมรถแบ็คโฮของโครงการชลประทานน่านอบต.อบจ.น่านและก็หน่วยทหารพัฒนานะฮะเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งลดความเสี่ยงที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและเขตเมืองครับ
2: ระดับน้ำไม่ให้ที่จะล้นตลิ่งซึ่งถ้าเราสามารถจะทำคันตรงนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้รักษาพื้นที่ของบ้านแก้มได้ด้วยนะครับก็จะเร่งระดมทำกันคืนนี้เลยโดยนำรถแบ็คโฮระดมทั้งของชลประทานของอบจแล้วก็ของหน่วยทหารพัฒนาในพื้นที่มาเร่งทำแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีลดความเสี่ยงในการที่จะน้ำเข้ามาท่วมในเขตเมืองนะครับ
1: ในขณะเดียวกันแจ้งเตือน4อำเภอนะฮะทั้งทุ่งช้างเชียงกลางปัวแล้วก็บ่อเกลือนะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งกันด้วยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยต้องมีการเฝ้าระวังแบบรายชั่วโมงกันเลยพร้อมกับมีการแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะฮะ
3: จากที่จังหวัดน่านเนี่ยคุณผู้ชมไปดูเชียงใหม่บ้างเพราะว่าชาวบ้านต้องขนของหนีน้ำกลางดึกโอ้นี่มาแบบนี้ค่ะนี่ถ้าไม่ส่องไฟนี่ไม่เห็นเลยนะคะ
1: มาแรงด้วยนะฮะ
3: มวลน้ำมาเยอะและมาแรงจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอพร้าวค่ะมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำก็ไหลลงสู่ลำห้วยลำน้ำก่อนที่จะล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรใน2ตำบลมีตำบลป่าตุ้มค่ะมีน้ำจากลำห้วยแม่เตยล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนบริเวณบ้านห้วยกุหมู่7และบ้านป่าตุ้มโฮงหมู่8อีกตำบลคือตำบลเขื่อนผากน้ำจากลำห้วยไหลล้นสปิลเวย์ออกมาทางอ่างเก็บน้ำห้วยทรายนะคะแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนอุ้ยพระก็มาค่ะพระมาดูด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องจับตาแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันตลอดอ่ะนะก็มาท่วมในพื้นที่บ้านทรายทองหมู่7ด้วยนะหลายๆบ้านต้องช่วยกันยกของหนีน้ำแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเนี่ยนะคะบางบ้านก็มีผู้สูงอายุด้วยนะ
1: ใช้ไฟฟ้ายกก่อนเลย
3: ตู้เย็นยกก่อนเลยนะคะมีหน่วยงานเข้ามามีทีมกู้ชีพกู้ภัยนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยนำแรงคนมาช่วยยกของล่าสุดเนี่ยเห็นว่าฝนเริ่มซาค่ะมวลน้ำก็ลดลงสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ต้องบอกว่าที่เชียงใหม่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนอาจทำให้เกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมฉับพลันขึ้นได้อีกนะคะ
1: ครับผมนะฮะแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับพาไปดูปรากฏการณ์ซูเปอร์เรนบอมในประเทศจีนกันหน่อยนะฮะหลังจากที่ฝนตกหนักชาวบ้านในพื้นที่คนในพื้นที่บอกเลยว่านี่เป็นการฝนตกหนักที่สุดในรอบ65ปีครับ

0: ความน่ากลัวมากนะค
1: ุ
0: ณผู้ชมนะฮะทั้งภาพที่เมื่อกี้มวลน้ำมาแล้วก็เนี่ยตึกถล่มลงมาพังต่อหน้าต่อตาซึ่งพี่เสื้อม่วงนี่ก็ดูใจเย็นเหลือเกินนะฮะดูชิลเหลือเกินกับเห็นภาพนี้นะคุณผู้ชมแต่เขาก็คงคาดเดาได้แหละว่าตึกนี้น่าจะถล่มลงมาแน่นอนครับคือฝนตกหนักต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่2ถึง4กันยายนครับจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโซเดลนะฮะทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่

0: ของมณฑลฝูเจี้ยนคุณผู้ชมครับภาพนี่คือโอ้โหน่ากลัวมาก
1: ล่างนี่ไม่ได้แล้วนะคะ
0: ใช่ฮะ
1: แทบจะถึงเพดานแล้วแล้วเนี่ยสะพานขาดเลย
0: เนี่ยสะพานขาดถนนขาดพื้นที่ทางการเกษตรรวมไปถึงหุบเขาเองบางจุดเนี่ยเจอกับน้ำป่าที่มันไหลมาค่อนข้างจะรุนแรงและมันมาพร้อมกับเศษซากต่างๆคุณผู้ชมโอ้โหความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะคือเขาบอกว่าจุดที่หนักที่สุดก็คือเขตซินโยครับของเมืองผูเทียนนะฮะมีประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดครับกับการเจอซูเปอร์เรนบอมนะฮะที่ฝนตกลงมาสะสมกว่า500มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงคุณผู้ชมทำให้แม่น้ำมู่หลานซีนะฮะที่ไหลผ่านเมืองเนี่ยเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งครับแล้วก็เข้าท่วมบ้านของประชาชนนะฮะอาคารบางแห่งต้านความรุนแรงไม่ไหวก็พังถล่มลงมาทางการจีนก็เลยต้องมีการประกาศหยุดงานหยุดเรียนเอาไว้ก่อนเลยครับจนถึงวันจันทร์ที่7กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพร้อมกับประกาศแจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำป่านะฮะเบื้องต้นยังไม่มีรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับแต่มีการเปิดเผยว่ามีประชาชนสูญหายไปกับกระแสน้ำจำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรมด้วยนะฮะโอ้ไม่ใช่แค่ไทยแต่หลายพื้นที่ต้องบอกว่าเจอเหตุการณ์หนักหน่วงจริงๆนะฮะ
1: แล้วเผื่อมีใครที่วางแผนเดินทางไปจีนยังไงก็ต้องเช็คกันด้วยนะคะส่วนเรื่องนี้ภาพนี้คุณผู้ชมต้องเอามาเตือนกันหน่อยนะเพราะเห็นแล้วก็ตกใจมากเลยนะคะคือเป็นคุณหมอท่านนึงเนี่ยที่เปิดเพจ Facebook อ่ะเอาภาพนี้มาโพสต์ไว้เพจหมอผ่าตับภาพเอ็กซเรย์ก่อน
0: ครับ
1: แล้วที่คุณหมอวงบอกว่าเนี่ยก้อนเนี้ยคือที่คุณหมอต้องผ่ามา
0: ใหญ่มาก
1: และเมื่อผ่าออกมาแล้วคือก้อนนี้ที่อยู่ในมือคุณหม
0: อ
1: ืมทุกคนเห็นแล้วก็คืออ้าปากค้างเพราะมันดูขนาดใหญ่มาก
0: เหมือนถือลูกฟุตบอลลูกนึงอะ
1: แต่นี่ไม่ใช่ลูกฟุตบอลค่ะที่เห็นเนี่ยคือก้อนมะเร็งถามว่าใหญ่ขนาดไหนขนาด30เซนติเมตรพูดง่ายๆก็คือลองนึกถึงไม้บรรทัดนะคะ
0: ครับ
1: ที่เราใช้อะ30เซนติเมตรอะ
0: เออฟุตนึงอะ
1: เนี่ยก้อนเบลเริ่มเลยเป็นมะเร็งตับก้อนโตเลยนะคะทางคุณหมอได้เอามาโพสต์เตือนคุณหมอบรรวิทยาชำนาญกุลค่ะบอกว่าได้ผ่าตัดมะเร็งตับขนาด30เซนติเมตรหรือประมาณ1ฟุตเริ่มผ่าตั้งแต่บ่าย 2:50 นู่นกว่าจะผ่าเสร็จ 1:00 ค่ะพูดง่ายๆก็คือใช้เวลาผ่าประมาณ 5-6 ชั่วโมงคุณหมอบอกว่าเคสนี้ถือว่ายากมากนะคะเพราะก้อนมะเร็งตับนี้ได้ไปกดเบียดหลอดเลือดดำกระบังลมทำให้การรักษาต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
2: เจ้าก้อนมะเร็งตับนี่นอกจากมันจะใหญ่แล้วมันยังกดเบียดหลอดเลือดดำต้องแคะมันออกมาจากหลอดเลือดดำครับผมแล้วก็ต้องมีการแคะมันออกมาจากกระบังลมด้วยนะครับกระบังลมที่เป็นกล้ามเนื้อกั้นระหว่างช่องท้องและทรวงอกเนาะใหญ่มากนะครับสำหรับปัจจัยนะครับหรือความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งตับขึ้นมาได้นะก็คือเรื่องของไวรัสตับ C นะฮะไวรัสตับ B นะสองอย่างเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญนะโดยเฉพาะไวรัสตับ B เนี่ยทำให้เกิดการมีมะเร็งตับในคนไข้ที่อายุน้อยที่สุดนะครับซึ่งอยู่ที่ประเทศไทยเราเลยนะครับไวรัสตับ B เนี่ยมันติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับติดต่อจากแม่สู่ลูกได้ผ่านรกนะฮะเพราะฉะนั้นใครมีพ่อแม่นะครับมีลูกเป็นไวรัสตับ B นะควรจะต้องตรวจด้วยนะครับใครมีสามีหรือภรรยาเป็นไวรัสตับ B ควรจะต้องตรวจนะครับรวมทั้งไวรัสตับ C ด้วยนะฮะ
0: จริงนะ
1: หลายคนก็ไม่ทราบนะคะเรื่องของไวรัสตับเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เป็นมะเร็งตับได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเตือนเรื่องสุขภาพเนี่ยสาเหตุเขาบอกว่าที่เริ่มพบบ่อยขึ้นก็คือกลุ่มที่มีไขมันเกาะตับรุนแรงเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากการกินอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกลุ่มนี้จะทำให้เกิดไขมันพอกตับได้และจะพัฒนารุนแรงขึ้นก็คือเป็นมะเร็งตับนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองเนาะเรื่องของการกินดีอยู่ดีนอนดีด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วแล้วก็ออกกำลังกายกันด้วยเหมือนกันเพราะว่าไขมันในช่องท้องเนี่ยบางทีคือมันมองไม่เห็นม
1: ัน
0: อยู่ภายในนะฮะต้องตรวจสอบแล้วก็ไปเช็คสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะส่วนเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยเพียงแค่5ขวบครับที่ณตอนนี้น้องผวาเลยกลัวเลยเพราะว่าถูกครูพี่เลี้ยงลงโทษด้วยการให้น้องไปยืนแก้ผ้าอยู่หน้าห้องต่อหน้าเพื่อนๆทุกๆคนนะฮะซึ่งเรื่องนี้ครับทางผู้ปกครองก็บอกว่ามันรับไม่ได้นะฮะก็มีการเข้าไปขอความช่วยเหลือครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล3ของโรงเรียนแห่ง1สังกัดกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยถูกครูพี่เลี้ยงลงโทษครับทำให้น้องเนี่ยเกิดความอับอายต่อหน้าเพื่อนๆนะฮะหลังเหตุผลเพราะว่าระบายสีไม่ถูกต้องตามที่ครูสั่งเหตุผลแค่นี้เองนะฮะทำไมถึงลงโทษหนักขนาดนี้โดยทางผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุครับเด็กมีความเครียดนะฮะหวาดกลัวแล้วก็ไม่อยากไปเรียนเลยครับก็สุดท้ายน้องก็นำเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าให้กับทางผู้ปกครองฟังผู้ปกครองก็เลยไปแจ้งความที่สน.ราชบูรณะแล้วก็นำ

0: ักฐานที่เกี่ยวข้องไปขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีนาครับ
1: ลูกบอกว่าหนูระบายสีผิดคุณครูให้ระบายแค่ครึ่งเดียวแต่หนูไประบายหมดแล้วหนูก็เลยโดนทำโทษคุณครูแก้ผ้าหนูเลยก็เลยถามลูกว่าแก้ขนาดไหนลูกบอกว่าเหลือแค่ถุงเท้าครับแล้วก็เลยบอกว่าแล้วหนูอายไหมลูกอายมากหนูร้องไห้แล้วเพื่อนๆก็นั่งหัวเราะแล้วก็ล้อเลียนหนูก็รู้สึกสงสารลูกค่ะทีนี้ก็เลยได้ติดต่อร้องไห้ค่ะร้องไห้หนักมากทีนี้ก็เลยได้ติดพยายามติดต่อกับคุณครูที่กระทำอะค่ะก็คือทักในไลน์กลุ่มห้องก็คือไม่ได้คำตอบเลยทีนี้หลังจากที่คุณแม่เริ่มทักเรื่อยๆหลายๆข้อความค่ะคุณครูก็เลยโทรกลับมาบอกว่าตนกระทำแบบนั้นจริงๆเพราะว่าไม่รู้จะตีไม่อยากจะตีอะค่ะก็คือไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องทำโทษด้วยการถอดเสื้อผ้าแก้ผ้าเหมือนเป็นให้เป็นเคสตัวอย่างให้เด็กกลัวค่ะ
0: แต่มันไม่ใช่เหตุผลหรือเปล่ากับการแค่ว่าระบายสีไม่ถูกต้องตามที่ครูสั่ง
2: วิธีทำโทษมีหลายอย่างนะ
0: ไม่จำเป็นต้องตีก็ได้แต่ก็ไม่ควรที่จะทำอะไรแบบนี้มันมีวิธีการลงโทษหรือว่าการสอนการตักเตือนที่สร้างสรรค์กว่านี้เยอะแย
2: ะ
0: หลากหลายวิธีโดยเฉพาะคนที่เป็นครูด้วยนะฮะและเป็นครูพี่เลี้ยงแบบนี้อ่ะแต่ว่าโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในสังกัดกทม.คุณผู้ชมครับซึ่งทางที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่ากทม.และผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็เลยมีการประชุมรับฟังข้อเท็จจริงครับแล้วก็มีคำสั่งให้ครูพี่เลี้ยงลาออกทันทีนะฮะพร้อมกับเตรียมเสนอให้ทางกทม.ยกระดับการอบรมครูและก็ครูพี่เลี้ยงครับเรื่องของการดูแลแล้วก็คุ้มครองเด็กนะฮะเบื้องต้นได้มีการสอบถามแล้วก็เห็นพ้องกับทางครอบครัวว่าไม่ประสงค์ให้เด็กกลับไปเรียนที่โรงเรียนเดิมและก็อยู่ระหว่างการประสานหาโรงเรียนใหม่ให้กับเด็กครับ
3: ปวีณาแล้วเนี่ยก็รีบติดต่อกับทางพอเขตพอโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้คุณครูที่เลี้ยงท่านนั้นเขียนใบลาออกเรียบร้อยคือออกเรียบร้อยแล้วที่ได้แจ้งคุณแม่ไปเข้าใจว่าจิตใจน้องน่าจะดีขึ้นนะ
1: คิด
3: ถ
1: ึ
3: งน้องนะคะน้องเป็นเด็กร่าเริงนะให้ความใส่ใจเขามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาน่าจะลืมเรื่องร้ายได
1: ้
3: เราก็อยากให้น้องมีความสุขที่ดีกับโรงเรียนและครูแล้วที่ถามน้องแล้วว่าถ้าย้ายไปโรงเรียนใหม่จะเจอเพื่อนใหม่ๆนะน้องเขาจะโอเคไหมเขาบอกว่าเขาโอเค
0: ในขณะที่เรื่องของการแจ้งความนะฮะคุณผู้ชมครับก็ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะนัดผู้ปกครองเด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการสอบสหวิชาชีพในวันจันทร์ที่วันที่7กันยายนนี้ครับเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและที่สำคัญอย่างที่เรารู้กันก็คือต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจของเด็กแล้วก็ความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าเด็กวัย5ขวบอนุบาล3แบบนี้เขาจำทุกอย่างได้แล้วและมันกลัวว่าจะเป็นเหตุการณ์ฝังใจเด็กๆไปด้วยนะฮะ
2: พลอ้อมอกคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากคุณครูเนี่ยแหละนะคะช่วยกันดูแลเด็กๆด้วยเนาะ
0: ครับ
2: เอาคุณผู้ชมของหายใครก็อยากได้คืนแท็กซี่เขาทำกระเป๋าตังค์ตกเอ๊ใครเก็บนะดูกล้องเฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์ของชายชาวอินเดียเขาจอดแล้วเก็บไป
0: เอา
2: สิขับตามหาด้วยตัวเองเลยงานนี้ได้คืนไหมช่วงหน้าค่ะ
4: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอร์เฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
5: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
6: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
10: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
11: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้ และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาป

0: ติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย0281-79925
1: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: I can't even sense her right now.
6: พบกับการกลับมาของเวทมนต์ที่ต้องคำสาปและการต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวเพื่อความอยู่รอด
7: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
10: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยานะฮะหลังจากที่แท็กซี่รายหนึ่งครับเขาก็ไปทำธุระแล้วกังหวะที่กำลังขึ้นรถของเขาไปเขาทำกระเป๋าเงินเนี่ยตกเอาไว
11: ้
10: ก็เลยมีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนได้ภาพมาว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ของชาวต่างชาติซึ่งเห็นบอกว่าน่าจะเป็นชาวอินเดียขี่ผ่านมาแล้วเห็นเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบนะฮะแล้วก็ขี่หายไปเลยณตอนนั้นเนี่ยทางผู้เสียหายเองเขาก็เลยต้องแบบโอ้โหขับวนหานานกว่า3ชั่วโมงคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคือตอน5ทุ่มครับนายเมษาอายุ51ปีคนขับแท็กซี่นะฮะก็ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจครับตรงบริเวณจุดบริการประชาชนนะฮะที่ชายหาดพัทยาโดยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนสักประมาณบ่าย 3:18 นาทีเนี่ยตอนนั้นเขาก็จอดรถอยู่ริมถนนหน้าธนาคารที่บางละมุงครับลงไปทำธุระแต่จังหวะที่กำลังเดินขึ้นรถเนี่ยทำกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์เนี่ยตกแบบไม่รู้ตัวเลยแล้วภายในกระเป๋าตังค์ครับก็มีเงินสดเนี่ยประมาณ 7,000 บาทกับเอกสารสำคัญนะฮะพอหลังจากที่รู้ตัวครับว่ากระเป๋าเนี่ยมันหายไปก็เลยไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนกระทั่งได้ภาพนี้ซึ่งเป็นหลักฐานนะฮะพอได้ภาพเสร็จเขาก็ใช้ความพยายามสูงมากนะ
11: ค่ะ
10: สังเกตเห็นรถก่อนอ่ะเครถมอเตอร์ไซค์ลักษณะมันเป็นแบบนี้เขาก็ขับวนหาเลยในพื้นที่นานกว่า3ชั่วโมงจนกระทั่งไปพบรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับตรงกับภาพกล้องวงจรปิดเลยจอดอยู่ที่ชายหาดพัทยางานนี้ก็เลยมีการประสานตำรวจท่องเที่ยวนะฮะตำรวจสภ.เมืองพัทยาครับเฝ้าระวังกันครับเฝ้าระวังจนกระทั่งชายชาวอินเดียรายนี้เดินกลับมาเที่ยวรถของตัวเองงานนี้เจ้าหน้าที่นี่สีเขียวเด่นเลยนะฮ
11: ะ
10: ถ้าสีอื่นอาจจะหายากหน่อยแต่สีเขียวหาง่ายเลยก็เลยเดินไปตรวจสอบครับจนกระทั่งเจ้าของรถคนที่ขี่คนนี้ชื่อว่านายเทพซาเทียอายุ39ปีสุดท้ายเจ้าตัวยอมรับครับว่าเขาเป็นคนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้จริงและก็อ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าก็ไม่รู้ว่าน้องนำกระเป๋าไปคืนที่ไหนนะฮะลองดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับ
12: I have Camera.
13: Let's
12: take it. We don't know about the thing. Yeah, and
13: where? Yeah, and
12: where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah,
13: and where? Yeah,
12: and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah,
13: and
12: where? Yeah, and
13: where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah, and where? Yeah,
10: เนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาไม่รู้ว่าเก็บกระเป๋าตังค์ได้เสร็จปุ๊บต้องเอาไปคืนที่ไหนหรือเอาไปไว้ที่ไหนนะฮะแต่พอตรวจสอบเงินในกระเป๋าตังค์คุณผู้ชม 7,000 บาทเห็นบอกว่าใช้ไปแล้วบางส่วนด้วยแต่สุดท้ายงานนี้นะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมไปกดเงินในตู้ ATM ครับเพื่อมาคืนให้กับนายเมษาเจ้าของเงินตัวจริงนะฮะงานนี้ตำรวจก็เลยมีการเชิญทั้งชายชาวอินเดียแล้วก็นายเมษาเนี่ยไปที่สภ.เมืองพัทยาไปสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีการตั้งข้อหาอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นย้ำนะคุณผู้ชมเก็บกระเป๋าตังค์ได้หรือเก็บของมีค่าได้สิ่งที่คุณต้องทำคือนำไปให้กับตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของตัวจริงเพราะไม่งั้นคุณอาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้นะฮะ
11: ค่ะ
14: สวัสดีครับ
11: สว
14: ั
11: สดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
14: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
11: ้
14: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
11: ลดอ่ะ
14: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
11: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
14: โอ้นี่ชอบ
11: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
14: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมาก
11: น
14: ะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
11: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
14: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
11: ้
14: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
11: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงนี้ตักได้หลายถ้วยเลย
14: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
11: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
14: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
11: ้
14: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
11: ้
14: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเจ๊กไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ย
1: ต่อ
0: ทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมาก
1: ๆนี่ไงเขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได
0: ้
1: ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดูดิคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากนี่

0: ใครดูอยู่รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี
0: ้
1: ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาครัวนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบครัวเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงครัวหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวครัวเอ้ยนะครับแล้วก็พริกครัวนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: ลูดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์หนึ่งที่มะเหมี่ยวชอบ
1: พี่
0: อันนั้นอ่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่นอน
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ๊ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้และก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อด้ามสามไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขา
1: ให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลัส

0: ตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ยินดีต้อนรับน้องยดาครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ความสดใสของเราในวันนี้ใช้คำว่าแม้แต่แดดยังเอาเธอไม่ลง
1: วันนี้จะกินผัก
0: วันนี้จะกินผักเลยเหรอ
1: ครับ
0: อุ้ยนี่ไงนี่ไงอันนี้ปีกล้วย
1: วิธีการปอกกล้วย
0: นี
1: ่อุ้ยดอกนี้สวย
0: นี่นี่นี่นี
1: ่พอแล้วมั้ง
0: พอแล้วยัง
1: ขายผักจ้า
0: เฮ้ยเห็นบอกว่ายดาเป็นคนชอบเกี่ยวกับดูดวงดูดวงใช่ไหม
1: ชอบ
0: ไหมผมเป็นคนที่ดูดวงเก่งมากๆเพราะว่าผมเกิดมากับสัมผัสที่11
1: ฮะ
0: ใช่ผมสามารถมองย้อนไปถึงอดีตอนาคตแล้วก็เสี้ยววินาทีก่อนที่จะเป็นปัจจุบันและหลังจากปัจจุบันอีกทีนึงแล้วก็เป็นโลกคู่ขนานของเราด้วยใช่อะไรครับโอ้ยโอ้ย
1: มาเลยมาเลย
0: มีแมลงไหมอ่ะโอ้ยคุณทำครัวเลอะมากเลยอ่ะยายผมตีมือหักนั่นแหละ
1: อ้าวอันนี้เราหั่นผักชีเสร็จแล้วนะ
0: ไม่ใช่อันนี้ต้นหอม
1: เฮ้ยละเอียดแบบนี้เนี่ย
0: ไม่ครับมันยังไม่ได้ละเอียดเลยกลับไปปลูกได้เลยบ้างนั่นนะแล้วก็ฟึบพริก
1: เฮ้ยเปลือกมันมีความแบบหนากว่าได้
0: เดี๋ยวค่อยเอามาม
1: ันโดนหน้าหรอ
0: ลมๆมันตีลมมันตีขี้เท่ามันเดี๋ยวมันโดนน้องเดี๋ยวมันโดนน้องเดี๋ยวมันโดนน้อง
1: ขอบคุณนะพี
2: ่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
3: แอทแทคสูตรน้ำเข้มข้นยิ่งขยับผ้ายิ่งหอมลดภาระงานสาเพิ่มเวลาความสุข
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮ็ดอย่างเซียนหลังอีกเช่นเคยครับผมกระผมครับหลังครับผมนะฮะใช้คำว่าเป็นเกียรติและดีใจปราบปลื้มตื่นตันและนอนหลับฝันดีมาทั้งคืนเพราะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ยินดีต้อนรับน้องยดาครับผม
1: สวัสดีครับกระหนูยดาครับ
0: ความสดใสของเราในวันนี้ใช้คำว่าแม้แต่แดดยังเอาเธอไม่ลงพร้อมไหมครับวันนี
1: ้พร้อมครับมา
0: ปกติแล้วเคยไปแบบไปออกกิจกรรมอะไรแบบนี้ไหม
1: จริงๆตอนเด็กๆอ่ะไปบ้าง
0: เห็นบอกว่าทำสวนด้วยนี่ที่บ
1: ้
0: าน
1: ใช่ค่ะคุณยายทำสวนทำผักออร์แกนิก
0: เฮ้ยดีเลย
1: ใช่แล้วก็เวลาที่ไปออกสวนแบบนี้ค่ะยายก็จะชอบดุชอบว่าเราไม่อยากให้ไปเพราะไปเหยียบผักยาย
0: ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเหยียบผักอยู่
1: จะเหยียบอยู่ก็ไม่รู้ว่าไหนผักอะไร
0: อันนี้ย่าอันนี้ย่าวันนี้เหมือนกันวันนี้เราก็มาแนวๆแบบแนวๆผักๆเหมือนกัน
1: มา
0: เราเก็บไปก่อนเราหาอะไรได้เรากินนั้นแหละ
1: ได้แต่เป็นเด็กไม่กินผัก
0: โอเคงั้นเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเราไปตกปลากัน
1: หนูไม่ฆ่าสัตว
0: ์งั้นไข่เกี๊ยว
1: ได้ปะไปเก็บผักกัน
0: ไปเก็บผักกัน
1: วันนี้จะกินผัก
0: วันนี้จะกินผักเลยเหรอ
1: ครับ
0: จริงๆมันกินได้หมดนะของที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็ต้นมันใช่แล้วก็ต้นมะพร้าวอันนี้ก็ต้นกล้วยปกติ

0: อิยะดาไม่กินอะไรบ้างครับ
1: ไม่กินผัก
0: ไม่กินผัก
1: แต่จริงๆอ่ะกินได้แต่แค่แบบไม่อยากกินเพราะว่ารสชาติ
0: เราไม่ชอบรสชาติมัน
1: เราไม่ชอบรสชาติค่ะ
0: ถ้าเกิดผักแต่เป็นผักอร่อย
1: กินไหมกินค่ะ
0: เฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าใบโอ้ยทำไมน่ารักจังเลยใบยออ
1: ย่าไปอยู่ใกล้มากนะเดี๋ยวเขินหมด
0: ใช่เนี่ยเขาเรียกโดนยออันนี้เขาก็ไปทำกับพวกแบบผัด
1: แล้วเวลาเก็บไปเป็นใบเหรอจ๊ะ
0: เขาจะเก็บยอดอ่อนมันครับ
1: อ๋อ
0: เฮ้ยเห็นบอกว่ายาดาเป็นคนชอบเกี่ยวกับดูดวงใช่ไหม
1: ชอบ
0: ไหม
1: ชอบ
0: เฮ้ยทำไมเป็นสายมูเหรอ
1: ไม่ได้เชิงสายมูแต่ว่าชอบเหมือนชอบแบบอยากรู้อนาคตมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแนวทางไงเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆอ่ะตอนก่อนเข้าวงการใช่ไหมคะไปเจอคนที่แบบเขาดูดวงให้แล้วเขาดันดูแม่นนะดิเขาเล่นดูให้ว่าแบบเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะได้เข้าวงการเดี๋ยวจะได้แบบมีชื่อเสียงตอนนั้นตอนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ส
0: ึ
1: กว่า
0: แล้วมันเป๊ะเลย
1: มันเป๊ะก็เลยไม่รู้จะหาวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องนี้ยังไงแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นแนวทางนึงที่ทำให้เรามีกำลังใจแหละ
0: มีกำลังใจ
1: ใช่แล้วก็เรื่องไหนไม่ดีก็จะได้มีแบบการป้องกันตัวหรือเตรียมตัวรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผมเป็นคนที่ดูดวงเก่งมาก
1: ๆอ้าวดูให้หนูหน่อยสิ
0: จริงๆนะเพราะว่าผมเกิดมากับสัมผัสที่11
1: ฮะ
0: ใช่ปกติมันจะมีแค่ซิกเซนใช่ไหมสัมผัสที่7ก็คือมันจะเป็นสัมผัสพิเศษละก็คือเราจะสามารถมองเห็นโลกวิญญาณมองเห็นโลกคู่ขนานมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยได้
1: พี่เห็นไหม
0: ผมเห็นสัมผัสที่11
1: มันเป็นยังไง
0: คือผมเกิน7ขึ้นไปอีก4อันอ่ะ
1: หุ้ย
0: ใช่
1: อย่างนี้ต้องมองเห็นมากกว่าผีอ่ะ
0: ผมสามารถมองย้อนไปถึงอดีตอนาคตแล้วก็เสี้ยววินาทีก่อนที่จะเป็นปัจจุบันและหลังจากปัจจุบันอีกทีนึงแล้วก็เป็นโลกคู่ขนานของเราด้วยใช่
1: ทำไงอยากลอง
0: ดูลายนิ้วมือไหม
1: ได
0: ้ดูลายนิ้วมือโอ้ยดูรู้เลยอ่ะลองทำมืออย่างนี
1: ้
0: มาทำอย่างนี้เนี่ยเป็นคนเชื่อคนง่ายใช่เป็นคนเชื่อคนง่ายเป็นคนแบบไม่ค่อยตั้งคำถามใช่ลองเอานิ้วขึ้นมาลองนิ้วขึ้นมา
1: เอาขึ้นมาทำไมอ
0: ันนี้เชื่อได้แล้วอันนี้เชื่อได้แล้วอันนี้เชื่อได้แล้วลองนิ้วขึ้นมา
1: อ่ะ
0: ใช่ดูนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะแต่ไปที่จมูก
1: อันนั้นมันค้าง
0: เฮ้ยแต่น้องเป็นคนมีความคิดวิเคราะห์แยกแยะสูงเป็นคนที่ระมัดระวังใช่พอเขาถูกกระทำอะไรสักอย่างนึงเขาก็จะเริ่มระมัดระวังแล้วใช่เราเป็นคนแบบเป็นคนระมัดระวังแล้วก็ผมเป็นคนดูอันนี้ได้ด้วยวันเดือนปีเกิดอ
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ย
0: ใช่รู้ไหมผมสามารถบอกวันเกิดเขาโดยที่
1: หนูไม่ต้องพูดเลย
0: ไม่ต้องพูดเลย
1: อันไหนลอง
0: ใช่เลือกเลขมา1ตัวตัวไหนก็ได้1ถึง10
1: 7
0: เขาเกิดวันที่21
1: ผิด
0: 22
1: ไม่ใช่
0: นะมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละ23
1: ไม่ใช่
0: 28นะ
1: บ
0: ่31
1: บ่แม่น
0: 26
1: ใช่
0: บอกแล้วว่ามันต้องอยู่แถว20นี่แหละ
1: รู้ได้ไง
0: วันที่26รู้ไหมผมสามารถเดาเดือนได้ด้วย
1: เดือน
0: มีนา
1: ถูก
0: เห็นไหม
1: รู้ได้ไง
0: ปีนี้อายุ26
1: ถูกรีเสิร์ชมาแล้ว
0: ไม่ได้รีเสิร์ช
2: อันนี้เปิดดูเมื่อกี
1: ้โอ้มีทีมงานยืนยัน
3: ยอดชายาที่จะตัดได้มันจะมีกอนั้นนะที่เราเล็มไว้ให้ยอดอ่อน
0: อ๋อกอนู้นใช่ไหมครับ
3: เดินเลี้ยวลงไปข้างๆตรงเนี้ย
0: กอชายารู้จักต้นชายาไหมครับชายาก็คือจะเป็นเหมือนกับแบบคะน้าเหมือนแบบพวกกวางตุ้งเหมือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเวลาผัดรสชาติมันออกมา
4: ตาไว
0: ้นี่
4: ระวังยางมันเทเวลาตัดมันเอา
0: ใช่เขาจะเอาเนี้ยใบอ่อนมันเนี้ยไปผัดมันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าคะน้าฟ
1: ิ
0: ลกวางตุ้ง
1: ใบมันใหญ่เหมือนกันนั้นเนี่ยทำยังไงเนาะ
0: ก็ง่ายมากครับแล้วก็แค่เอามีดใช่ครับ
1: ตรงนี้
0: จริงๆมันก็เด็ดได้เลยนะ
1: ใช
0: ่นี่
1: ได้มาเร็ว
0: เป็นไง
1: เก่งมาก
0: ง่ายๆเลยเก่งไหมพอละเรากินก้านเดียวนี่แหละ
1: ใช่เรากินก้านเดียวแบ่งกันคนละสองใบ
0: นี่
1: พอแล้วมั้ง
0: พอแล้วยัง
1: ขายผักจ้าอันนี้เรียกว่าผักชายโยโหฮิว
0: ชายา
1: ขายถูกๆเลยจ้ะอันนี้5บาท
0: เคยขายผักไหม
1: ยาย
0: เป็นแม่ค้าที่ตลาดไหม
1: ยายเป็นคนขายค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกไปที่ตลาดมีคนมารับที่บ้าน
0: อุ้ยแสดงมันก็ทำแบบจริงจังแบบเยอะเลยนะนี
1: ่คนที่มารับเขาขี่มอเตอร์ไซค์นะ
0: อ๋อหมายถึงแบบชาวบ้านแถวนั้นแหละ
1: ชาวบ้านแถวนั้น
0: มาซื้อ
1: ใช่บางทีแบบเขาอยากจะทำครัวทำกับข้าวเขาก็เดินมาซื้อแถวนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: อุ้ยงู
1: พี่กินไปแล้วโอ้กินหมดเนาะเจออะไรก็กิน
0: วุ้ยนี่ไง
1: อะไรเนี่ย
0: เนี่ยอันนี้ปีกล้วยถ้าเราไม่ตัดปีกล้วยเชื่อไหมกล้วยจะไม่โต
1: จริงปะเนี่ย
0: ใช่มันก็จะเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นกล้วยเล็กๆอย่างเงี้ยอยู่ข้างในซ้อนกันเป็นแถวเป็นชั้นๆถ้าเกิดว่าเราไม่เอาปีเขาออกอ่ะกล้วยมันก็จะไม่โตหรือมันก็จะโ

0: ได้ไม่เต็มที่เราก็ตัดปีกล้วยออกแล้วก็เดี๋ยวสารอาหารก็จะไปเลี้ยงกล้วยแล้วกล้วยเขาก็จะโต
1: โอ
0: ้ใช่ซึ่งตัวนี้เราเอาไปได้ผมฝากอันนี้ได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับ
0: นะครับ
1: ถ่ายให้
0: คุณถ่ายหน้าคุณไม่เลยครับน
1: ี่เว้ย
0: ใช่แต่ว่าในนี้มันมีมด
1: วิธีการปอกกล้วย
0: นี่ตัวนี้เราก็จะนี่แหละเราก็จะเอาปีไปนี่แหละเห็นไหม
1: ม
0: ันก็จะเป็น
1: เขาไปทำเมนูอะไรคะเนี่ย
0: ยำปีกล้วยตำก็ได
1: ้อ๋อเคยเห็นโหคล่องแคล่วมากเก่งมากครับ
0: เก่งไหมครับ
1: เก่งครับ
2: เก่งไหมครับ
1: เก่งครับ
2: โอ้ย
1: น้องนุ่กี่ขวบ
2: น้องนุ่ก็ยังสามตัวเองน้องนุ่ปีนี้สามสี่ปี
1: ไม่เหมือนเด็กเหมือนป่วย
0: เหมือนปัญญาอ่อน
1: ใจว่าสีบอทิมกา
0: เฮ้ยเป็นคนมีเนื้อเสียงที่ดีนั่นนี่แสดงว่าร้องเพลงเก่งนะนี
1: ่
0: ไม่เก่งอ้า
1: วเหรอใจว่าสิมีกันและกัน
0: เนี่ยเป็นคนมีเนื้อเสียงดีใช่อุ้ยถ้าผมเป็นอุ้ยถ้าเป็นใครดีล่ะ อะไรครับอุ้ย อุ้ย
1: มาเลยมาเลย
0: มีแมลงไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีแล้ว
0: มีแมลงไหม
1: ไม่มีเมื่อกี้มีมันไม่ยอมไปเลยอ่ะ
0: ชอบกินอันนี้ไหมน้ำพริกกะปิไข่เจียวชะอมอะไรเงี้ย
1: ชอบ
0: ไหม
1: ชอบ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บชะอมกันใช่ปะใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ใช่อันที่จับใบแล้วมันหุบปะคะ
0: อันนั้นบักยุบยอบนี่ไงชะอมไร้หนาม
1: เอ้ยแล้วมันคือต้นเดียวกันปะคะเนี่ย
0: มันคือต้นเดียวกันครับ
1: อันนี้มันยุบแล้วอ่ะ
0: อันนี้มันยอดมันยังไม่อ้าออกใช่มันยังไม่แบบบานออกเพื่อรับแสง
1: ใบที่พอเราแตะปุ๊บมันยุบเลย
0: มีเขาเรียกว่าไมยราบ
1: ไมยราบที่เป็นนักร้อง
0: ใช่ไมยราบที่เป็นนักร้อง
1: แฟนไม่ใช่นะ
0: คุณคุณเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรขอบคุณพี่แชมป์อันนี้ยาดำไม่ต้องเก็บนะเดี๋ยวมันบาดมือนะ
1: คร
0: ับ นะครับเดี๋ยวน้องโน่เก็บให้เอง
1: แมลงเยอะมาก
0: แต
1: ่ที่เดียวที่แมลงชอบคือหน้าเรา
0: จริงผมจะเก็บให้แป๊บเดียว
1: แมลงติดปากแมลงติดลิปกลอสหนู
0: จริงเหรอ
1: จริงเหรอ
0: แมงวีไง
1: แล้วมันเป็นที่ดักแมลงแล้วตอนนี้มันตายไปหลายตัวแล้วด้วย
0: เป็นที่ดักลิปสติกมันเป็นที่ดักแมลง
1: เจ๊หนูอยากกินน้ำมะพร้าวอย่าทำแบบนั้นนี่มันไม่มีน้ำมันนั้นอ่ะหนูไม่อยากกินแล้วก็ได้ทำไมผู้ชายแบบนี้ไม่มาจีบเราบ้างเนาะลุงนั้นแหละพี่เฮ้ยพี่โน่อ่ะเอาขาวไปรองเท้า
3: ขอบคุณครับ
1: อันนี้โอ้ยโน่พี่โน่โอเคไหมเนี่ย
0: โอเคครับ
1: มดเข้าไปในกางเกงเหรอ
0: ใช่มันเข้าไปเจอข้อมดเดี๋ยวผมปอกให้คุณกินเลย
1: โอ้ยตายแล้ว
0: นี่อันนี้เป็นแบบ
1: หนูชอบกินมะพร้าวมาก
0: ใช่ไหมเนี่ยสดๆจากต้นเลย
1: เคยให้แม่ซื้อมาเป็นแบบเยอะๆหลายๆลูกแล้วหนูก็มาเฉาะๆเอาหลอดจิ้ม
0: นี่ถึงละ
1: โ
0: หนี่
1: สุดยอดหนูกินอันนี้เลย
0: แล้วมีหลอดไหม
1: ไม่เป็นไรหนูกินได้
0: จริงเหรอ
1: จริงโหขอบคุณครับ
0: ครับผม
1: หนูต้องกิน
0: ใช่นั่นแหละหวานปะ
1: หวานมาก
0: เฮ้ยดูท่าอร่อยจริงนะนี
4: ่ไม่ต้องกินกับข้าวละ
1: อร่อยมาก
0: จริงเหรอ
1: ให้ช่วยนะครับนี่เก็บไว้กินต่อยังไม่หมด
0: ใช
1: ่โหพี่น้องขอบคุณครับ
0: ไปทำกับข้าวกัน
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้เสร็จแล
1: ้
0: วเหรอพอดีเลยครับผมจะต่อวิโอ้โหยาดาไปอาบน้ำมีท่าอะไรเนี่ยทำไมผมนุ่มสวยสวยเก๋ขนาดนี
1: ้นี่เลยหนูใช้ตัวนี้ Lolan Natura Treatment
0: วิตามินดริปบูทผมนุ่มลื่นอุ้ยผมสวยไปต่อนี่365วันเลยนะ
1: กระปุกเขียวในตำนานอ่ะพี่โน่ตัวนี้ช่วยให้ผมหนูแบบมันนุ่มๆหอมๆแบบที่พี่เห็นแบบตอนนี้แหละแต่ไม่ได้มาแค่น้องคนนี้นะ
0: อุ้ยน้องเม
1: ทน้องเมท
4: น่ารักอ่ะน้องเมฆเขียว

0: ขียวค่ะเขามาคู่กันน่ารักเนอะไปนอนกอดได้ที่บ้านเอ๊ะแต่กระดุ้งกระดิ้งตะตุ้งตุ้งตุ้งปิงปิง
1: เราต้องร้องเพลงนี้ให้เขาฟังทุกคืนด้วยใช่ไหม
0: ต้องร้องเพลงนี้ด้วย
1: นี
0: ่แต่ว่ามันมีอีกตัวนึงอยากแนะนำตั
1: วนี้
0: เหมาะกับคนที่คนผมมันปลายผมแห้งอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วผมเราก็จะฟีบมันฟีบไม่ได้มันต้องดูแบบผมฟูฟูนุ่มๆแบบพอสอจีน
1: จะเหมาะกับคนในกองแบบพี่หรอ
0: เหมาะอยู่แล้ว
1: เขามีอีกด้วยเหรอ
0: เขามีอีกอันนี้สำหรับคนที่แบบเหมือนทำสีมาเยอะๆอ่ะจริงๆสองตัวเนี้ยมันใกล้เคียงกันแล้วก็อันนี้สูตรสีม่วงสำหรับผมที่แบบโดนสารเคมีหนักๆให้ใช้อันนี้อ่ะอย่างตัวเนี้ยเหมาะกับพี่เลยสำหรับคนที่ผมแบบมอมๆอ่ะอันใช้ตัวนี้ช่วยบำรุงผมช่วยให้ผมสุขภาพดี
1: เฮ้ยแล้วว่าเมื่อกี้พี่เห็นมันมีขวดแบบนี้ด้วยอ่ะใช่ไหม
0: อันนี้ปะอันนี้ปะมันเป็นลิปออนพอสระผมเสร็จปุ๊บผมหมาดๆอ่ะใช้อันนี้ต่อได้เลยก่อนที่เราจะใดหรือหนีบหรือทำทรงอะไรก็ตามช่วยกันความร้อนได้220องศาได้เลยแต่ตอนนี้พี่ไปอาบน้ำดีกว่า
1: ได้เลยแต่พี่ขอกระปุกนึง
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ
0: สีเขียว
1: ได้เลยจ้ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จ้ะ
1: เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวพี่รีบไปทำกับข้าวให้กิน
0: คร
1: ับ โอเคค่ะทำกับข้าวว
2: ัตถุดิบที่เราได้มาทุกคน
1: ดูจี
2: ทำไมเราเก็บของได้เยอะขนาดนี้พี่ดูดิ
1: แครอท
2: แครอทเราไปเก็บกันมาม
1: ัจฉาเก
0: ะพี่ดูทำแค่พูดเหนือค่ะมันคือภาษากลางแต่แค่พูดเหนืออ
1: ย่างเช่น
0: ไปไหน
1: ไปไหนไม่รู้
0: ไปไหนอ่ะ
1: ไปตลาดไปด้วยกันเปล่า
0: ไปด้วยกันไหม
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear.Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
6: ้หอมฟิน
5: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทปกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย02-817-99256เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย02-817-9925ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
11: อร่อย
12: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
13: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเ

0: เทอร์โบ
1: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
2: กูทายมึงอยู่ไม่เอาแกคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
3: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
1: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
3: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบเลยไง
4: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
7: คู่มั่น
8: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
9: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
5: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
11: จับมือกันยามไปตอน
10: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
12: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
17: ท์แผ่นปิดแผลกันน้ำไทเกอร์พลัสอะควาเทคพลัส
18: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
19: ้ไม่กินผักนะไม่กินผัก
20: นี่อะไรอ่ะ
21: อันนี้คล้ายๆมะเขือแต่เอาไปทำใส่ข้าวผัดปลาทูอร่อย
19: มันน่ารักเนอะมันมีขน
21: คือมะเขือเหลืองอ้าวมีขนคนน่ารักหรอ
22: แล้ว
19: มา
21: เฮ้ยนี่ไงขาขน
19: อันนี้พี่เก็บมา
21: ใช่ดอกขา
19: อันนี้เลยหนูจำได้
21: ดอกขาแต่มันจะแบบกลิ่นมันจะแบบเหมือนขาปกติกินขาไหม
19: ขากับขิงใช่ไหม
21: ใช่กินขิงด้วยใช่ไหม
19: กินด้วย
21: ถ้างั้นก็เมนูผัดน่าจะได้โอเคตอกไข
19: ่มาหนูตอกให้
21: ใช่เพราะว่าคุณจะทำไข่เจียวชะอมใช่ไหม
19: ใช่แล้ว
21: ไข่เจียวชะอมน่ากินจังเลย
19: ขอถามได้ไหมพี
21: ่ได้ครับ
19: พี่เป็นลูกครึ่งอะไรนะคะ
21: ลูกครึ่งพ่อเป็น USA ครับ
19: แม่คะ
21: แม่เป็นไทซีครับผม ใช
19: ่ อนามัยเกิน
21: โอ้ยคุณทำครัวเลอะมากเลยอ่ะยายผมตีมือหักนั่นแหละ
19: แม่หนูก็ตีเหมือนกันเวลาทำครัวเลอะเนี่ย
21: ไม่หรอกมันคนมันก็ต้องยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ
19: ์หนูเอ้ย
21: เลี้ยงยังก็เถิดก็หนึ่งคนบางการก็โดนยายตีมาตั้งแต่เด็ก
19: โดนยายตีหนูก็โดนเหลืออีกฟองนึง
21: เอายังเล็กเหรออันนี้มันเป็นไข่ไก่บ้านมันก็เลยเหนียวเหนียว
19: ไข่ไก่บ้านกับไข่ไก่ที่เราแบบไปซื้อจากตลาดอ่ะ
21: อ
19: ันเนี้ยมันเปลือกปอกเปลือกมันมีความแบบหนากว่าได
21: ้เดี๋ยวค่อยเอามาม
19: ันโดนหน้าหรอ
21: ลมมันตีคิดเท่ามันเดี๋ยวมันโดนน้องเดี๋ยวมันโดนน้องเดี๋ยวมันโดนน้อง
19: ขอบคุณนะพี
23: ่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
19: หนูขอเจียวไข่เลยนะ
21: เจียวเลยอยากใส่ชะอมไหมอยากใส่ไหมไม่ใส่ก็ได้นะ
19: ไม่ใส่
21: ปกติกินไหม
19: ไม่กินว่ะ
21: ใช่ไหม
19: กิน
21: เลยลืม
19: ชะโป
21: ปกติกินพวกแบบไข่เจียวใส่ผักไหมหรือแบบเป็นไข่เจียวเพียวๆเลย
19: ไข่เจียวเพียวๆ
21: ไข่เจียวเพียวๆเลยโอเคงั้นเอาข้าวสวยมาเลย
19: พี่อยากกินอะไร
21: กินแค่นี้แหละหมูกรอบ
19: ถึงไม่ใส่ผักลงไปในไข่เจียว
21: เฮ้ยถ้างั้นก็ทำเป็นอันนี้ไหมล่ะทำเป็นผัดผักแยกแล้วก็หมูกรอบเราทำเป็นคั่วพริกเกลือไง
19: เฮ้ย
21: เออ
19: ไอเดียดี
21: เอาไหม
19: เอา
21: ปรุงเครื่องปรุงอยู่ด้านหลังอะไรครับอยากใส่อะไร
19: ใส่อะไรบ้างครับ
21: ชอบรสชาติประมาณไหน
19: ใส่น้ำตาลปี๊บ
21: ใส่น้ำตาลปี๊บในไข่เจียว
19: ใส่พริกป่น
21: ไม่เคยทำเหมือนกันพริกป่นไม่ได้ใส่
19: เขาใส่น้ำมันหอยไหม
21: ไม่ได
19: ้หรือว่าใส่ซีอิ๊วขาวหวานดีกว่า
24: ใส่เนี่ยอันนี้ใส่ด้วยผงนัวใช่แล้วก็ผงปรุงรสคืออะไรผงปรุงรสคืออะไร

0: Hour later นั่นแหละตัวนี้คือละลอเจียว
1: ทำอะไรต่อเนี่ย
2: ต่อไปแล้วคร
1: ับ ตอนที่หนูเล่นขายของตอนเด็กเลยอ่ะ
2: สนุกนะบอกให้ทำมาอ่านน่ะ
1: สน
2: ุ
1: ก
2: ใช่เราเด็ดอันนี้ไง
1: ค่ะ
2: ไอ้ผักที่เราไปเอามานี่ไง
1: เฮ้ยเราเก็บมาเยอะขนาดนี้เลย
2: ค
1: ิ
2: ดว่าผัดอ่ะอันนี้อร่อยคิดว่านะ
1: แล้วต้องเอามาทำแล้วเขาบอกต้องกินก้านมันใช่ไหม
3: ใช่ป่ะเนี่ยเขาบอกว่าให้เรากินตรงนี้ด้วยนะ
2: ใช่กินก้านด้วยอันนี้เอาไปผัดน้ำมัน
4: ลองดูสักประมาณนี้ไหมล่ะ
1: พอแล้ว
4: ไม่ต้องผัดเยอะ
1: พอแล้วพอแล้ว
2: ใช
1: ่แล้วเราไปทำอะไรเนี่ย
2: ทีมงานเราไปทำกินกันเอง
1: ใช่ๆให้เขาเก็บกลับบ้านได้นะ
4: น่าจะอร่อยนะดูจากทรงแล้ว
2: ต่อไป
1: แครอท
2: กินไหม
1: กิน
2: โอเค
1: โอ้โอเคเยอะมันฟ้าอย่าให้กูได้กินผักมีวิตามินไม่ต้องกิน
2: ไม่ต้องหันละมั้ง
1: มีเพลงตลอดทั้งเทปเนี่ย
2: ใช่
5: แล้วปกติยาดาเป็นคนที
1: ่
5: ไหน
1: สุ
4: พรรณ
1: สุพรรณ
2: จริงเหรอ
1: พูดไม่ได้ผู้สุพรรณแค่พูดเหนือค่ะมันคือภาษากลางแต่แค่พูดเหนืออ
2: ย่างเช่น
1: ไปไหน
2: ไปไหนไม่รู้
1: ไปไหนอ่ะ
2: ไปตลาด
1: ไปตลาด
2: ใช่ไปด้วยกันเปล่า
1: ไปด้วยกันไหม
2: ไปด้วยกันไหม
1: ไ
2: หมไหม
1: ไปด้วยกันไม่เล่าคนสุพรรณชอบพูดอย่างนี
2: ้เล่าเหรอ
1: เล่า
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ไปไหนเล่าเนี่ย
2: ไปไหนเป็นอะไร
1: เล่า
2: เป็นอะไรเหร
5: อพ
2: ี่
5: เป็น
2: คน
5: สุพรรณ
2: อ๋อเป็นคนสุพรรณเหรออ๋อเพิ่งรู้แล้วนี่อ๋อม
1: ัน
2: ไม่ไม่คิดไม่คิดไม่คิดเลยไม่คิด
5: แล้วพ
2: ี่
5: น
2: ้
5: องร
2: ู้
5: เร
2: ื่
5: องนี้ไหม
1: เรื่อง
5: ที่ยาดาเขาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อ่ะเพราะว่าเวลาเขากินเนื้อสัตว์อ่ะเขาจะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นตอนมีชีวิต
1: หนูเคยพูดเรื่องเนี้ย
2: จริงหรอ
1: แล้วมีคนว่าหนูเต็มเลย
2: จริงหรอทำไมอ่ะ
1: ใช่คือปกติอ่ะหนูเป็นคนรักสัตว์ใช่ป่ะเวลาเห็นสัตว์อย่างเงี้ยมันก็จะแบบใจอ่อนอะไรเงี้ยแหละเหมือนทุกคนแหละแล้วทีเนี้ยเหมือนมันมีช่วงนึงอ่ะเราอ่ะดูคลิปสัตว์เยอะเหมือนแบบเห็นคลิป
2: สารคดีบ้างอะไรบ้าง
1: หมูไก่แล้วก็สัตว์ทั่วไปอ่ะแบบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยเหมือนตอนช่วงนั้นน่ะพอกินเนื้อสัตว์ปุ๊บอะมันชอบเห็นภาพว่าแบบไอ้คลิปที่เราดูมาก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยมันเห็นขึ้นมาเองอะ
2: มันเป็นอันนี้ไงจิตใต้สำนึกไงเพราะว่าเราแบบ
1: จิตใต้สำนึกเออแล้วคือเหมือนเราอะชอบฟังนิทานแบบนิทานธรรมะแล้วคือมันทำให้หนูรู้สึกว่าสัตว์ทุกตัวมันมีครอบครัว
2: มี
1: แล้วหนูอะก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากถ้าเกิดวันนึงอะคนที่เรารักอะจะต้องถูกไปฆ่าหรือต้องถูกแบบจับไปอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเราทำใจไม่ได้อะไรเงี้ย
2: ถ้านับวัดกันปอนต่อปอนนับสัตว์ที่ผมฆ่ามาญาติผมน่าจะไม่เหลือให้เขาฆ่าแล้วอะ น่าจะหมดแล้ว
1: อันนี้มันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตเราเนาะสัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์เล็กมันก็เป็นธรรมชาติของมัน
2: จริงๆสัตว์ก็จับมาเท่าที่กิน
1: เออหาสัตว์มาเท่าที่กิน
2: ใช่ครับ
1: เอาเฉพาะเท่าที่จำเป็นอะ
2: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: ใช่
2: ก็เหมือนกับเราตัดไม้เราก็ต้องปลูกป่า
1: อ้าวอันนี้เราหั่นผักชีเสร็จแล้วนะ
2: ไม่ใช่อันนี้ต้นหอม
1: ต่อไปปกติคนมารายการเขาจะประมาณนี้ป่ะคะ
2: ใช่ก็นั่งรออย่างเดียวเลยครับผมไม่ให้ทำอะไรอยู่แล้ว
1: หนูอยากช่วยมากเลยอะแต่หนู
2: จริ งเหรอ
1: ใช่
2: เฮ้ยนี่ไงรู้แล้วให้ทำอะไรตำกระเทียม
1: มา
2: เราต้องใช้ทั้งใส่ผัดอันนี้
1: ตอนนี้ได้ไหมครับ
2: ประมาณนี้ได้ครับ
1: เ
2: อไม่ต้องเอาละเอียดมากนะครับตามแบบหยาบๆ
1: พอโอเคครับเฮ้ยละเอียดไปมั้ยเนี่ย
2: ไม่ครับมันยังไม่ได้ละเอียดเลย มันยังเป็นลูกกลับไปปลูกได้เลยบ้างนั่นน่ะเฮ้ยครบแล้วนี่ยำผัด
1: ไข่เจียว
2: ไข่เจียวอ๋อแล้วก็มีเดี๋ยวผมตำอันนี้ให้เป็นขั่วพริกเกลือไงขั่วพริกเกลือ
1: โอเค
2: ได้เพราะว่าเราจะขึ้นเตาทีเดียวทุกอย่างจะได้แบบ
1: นั้น
2: ผมเอากระเทียมกรีบเล็กครับกระเทียมกรีบเล็กใช่1กรัมเลย
1: นี่คร
2: ับ ใช่ใส่มาเลยโอเค
1: หยิบมาด้วยนิดนึง
2: นี่มันเป็นเมนูนึงที่อร่อยเหมือนกันนะมากๆด้วย
1: เน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: เป็นเมนูที่ขายดีด้วยตามร้านอาหาร
2: ขายดีด้วยใช่เพราะว่าทุกคนก็จะแบบมันกินง่ายกินง่ายสั่งง่ายลืมคิดไปเลยว่ามันมีหมูกรอบคั่วพริกเกลือน่าจะอร่อย
1: แต่เราไม่มีหมูกรอบ
2: เรามีหมูกรอบ
5: ถ้าเราเก็บมาเมื่อกี้นี่ไง
2: เราเก็บหมูกรอบมาเมื่อกี้นี่ไง
1: อุ้ยว้าวอุ้ยเสียงดังมากเนอะเสียงดังมาก
6: หมูกรอบมาจากไหนเนี่ย
1: เก็บมา
6: โอ้ยตายแล้ว
2: ได้อุ้ยเก่งมาก
1: เย้
2: อุ้ยเราเสร็จแล้วเนี่ยเราหั่นหมูกรอบพวกนี้เราก็ได้แล้วเนี่ยเนื้ออย่างเดียวด้วยแล้วก็มี
1: น้ำใหญ่ฉ่อแล้วพี่ทำเลยได้

0: ครับต่อไปคือเราจะเริ่มขึ้นครัวทำกับข้าวแล้วครับ
1: เย้
2: เรียง
1: โอ้ว้าว
2: สวยงามมากแล้วก็ฟึบพริก
1: เฮ้ยรู้ทำได้ไงเนี่ย
2: แบบนั้นแหละ
1: ต่อไป
2: รอแป๊บครับ
0: ข้าวผัดข้าวผัดเสร็จแล้วข้าวผัดอุ้ยสีดูดีสีสันดูดีดูน่ากินมากเลย
1: ต่อไปคือปึ้ม
2: นี่
1: โหชิ้นใหญ่มาก
2: อิ่มเลย
1: โอ
2: ้
1: โหดูข้าวแล้วอื้อหือไม่กิน
3: เปล่าอยู่
4: เรารุ่นเรารุ่นอยู
1: ่กลัวรุ่น
2: เค็มใช่ไหม
0: ไม่ได้กินแล้วแหละ
1: เค็ม
0: ง่ายกิน
1: เค็มมากเป็นเม็ดเลยนะ
0: หนักเกลือไปหน่อย
1: เป็นเม็ดเม็ดเลย
0: เม็ดเม็ดเม็ดเลยเหรอ
2: แก้ได้แก้ได้แก้ได้แก้ได้เชื่อพี
4: ่ต้องเป็นหมูหวานอ่ะ
1: เออ
2: ใช่ความผิดนี้พี่จะจำไปจนจบชีวิตจะหาไหม
1: โอ้ยซิมเบิง
2: รสชาติรุนแรงแต่ใช้ได้แต่รสชาติรุนแรง
4: กินข้าวเยอะหน่อย
1: คนเป็นเบาหวานกับโรคไตห้ามกิน
2: ต้องขอบคุณมากครับเป็นคนชอบดูแลคนอื่นนะเนี่ยคุณอะ
1: ไม่หนูดูแลแค่พี่
5: Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
6: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
10: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
5: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
11: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
12: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
11: เพราะเราปิดผมขาว
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: เห็นฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
13: รักกูโลกเลย
14: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
5: คู่ต่อสู
15: ้ตลกมากอ่ะ
16: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับคุณโปลิส
17: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
5: คู่แค้น
18: มันฆ่าพ่อเราม
5: ึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
19: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
5: คู่ตรงข้าม
20: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
21: อยากลองดีกับกูใช่ไห
22: มคุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
5: คู่เพื่อน
23: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
5: คู่ใครกันแน
23: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
24: เฮ้ยฮัลโหล
23: บอกว่า
5: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
25: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
26: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
27: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
26: เทพไทยเท่านั้นค
27: ่
26: ะ
27: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
28: Give me more

0: ้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้ Dex คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
6: ต้องแจมระวัง
7: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
8: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
9: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
8: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
6: สามคุณมาได
10: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
6: คุณสาม
11: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
12: ลูกทุ่งวันวานวันนี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: ายสองโมงสี่สิบห้าที่นี่ GMM 25
1: คนเป็นเบาหวานกับโรคไตห้ามกินซอส
2: นี
1: ่นี่แต่หวาน
2: โอเคพอดีแล้วพอดีไหมโอเคเอากระเทียมโรแล้ว
1: ทำผัดน้ำมันหอยหรือเปล่า
2: ใช่ใช่ใช่นี่หนูทาให้พี่รู้สึกประมา
0: ณหนูกลัว
1: อร่อย
2: โอ้เสียความมั่นใจหมดเลยกูไม่ทาราคาอาหารแล้ว
1: ใส่ผักเลยไหม
2: ป้าเรากินข้าวเสร็จหมดแล้วเราบอกพร้อมกันว่าม
1: าเด้อกินข้าว
2: ใช่อันนี้ก็จะเป็นการเรียกทุกอย่างมากิน
1: กินอันนี้ก่อน
2: เด้อกินเลยยำด้วยไม่ใช่ของเราด้วย อุ๊ยขอบคุณค่ะ
1: กินไข่เจียวไหม
2: กินไข่เจียวด้วยค่ะ
1: อันนี้ไม่กินเนาะ
2: เอาไปเกี่ยเรือมาล่ะ
1: กินกับข้าวได้
2: ใช่แต่อาจจะต้องเปี๊ยข้าวเปล่าอุ้ยน่าอร่อยว่ะ
1: หวานไปไ
2: หมอร่อยนะ
1: น้ำตาลปี๊บ
2: ใช่นะโอ้ยไม่ต้องตักมาเยอะ
1: กินกับข้าวได
2: ้ลองดูใช่นี่ข้าวอาจจะต้องแบบนี้เฮ้ย
3: อย่าเค็มอยู
2: ่ต้องกินข้าวเยอะ
1: ๆเป็นโรคไตไหมถ้าเป็นไม่ต้องกิน
2: โหต้องตามข้าวเข้าไปอีกอ่ะ
1: นี่ตามข้าวกินสั่งกินดีกว่าเนาะนั่นหนูกินอันนี้อีก
2: ได้ไหมโอ้เป็นคนกินข้าวเก่งนะนี่ต้องตบมือให้เลยนี
1: ่เย
4: ้ยาดาเป็นต้นตระกูลที่ทั้งตระกูลมีหนึ่งคน
2: ใช่เหรอ
4: จริ ง
2: ยังไงอ่ะ
1: พี่อยากมาใช้ในตระกูลเดียวกันหนูนะ
2: ได้ก็ให้ใช้แล้วก็ใช้เปลี่ยนเลยอ่ะน้ำย้อมเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: หนูอ่ะป่วยบ่อยใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะเพราะว่าเป็นเด็กข้อก่อนกำหนดด้วยทีเนี้ยหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรหนูก็ชอบดูดวงด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปดูดวงชื่อแล้วมันทำนายออกมาค่อนข้างตรงหนูเลยคิดว่าเอ้ยเปลี่ยนดีกว่าเผื่อเรื่องร้ายๆมันจะกลายเป็นดีคือแค่นั้นเลยคือจะเรียกว่างมงายก็ได้อ่ะก็เลยเปลี่ยนชื่อแล้วพี่เชื่อไหมว่าอยู่วงการมา8ปีอะตอนนั้นอะไม่มีใครรู้จักชื่อนั้นเท่าไหร่เลยแต่ว่าพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บอ้าวคนรู้จักเยอะขึ้นเลย
2: จริงเหร
1: อคนกลายเป็นว่ารู้จักชื่อใหม่ไปเลย
2: หมายถึงชื่อใหม่นี่คือชื่อยดา
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อ
4: ชอบดูดวงมากให้แม่ไปเรียนดูดวงเพื่อที่จะมาดูดวงตัวเอง
2: จริงเหร

0: ให้แม่ไปเรียนให้คุณแม่ไปเรียนดูดวง
1: ค่ะแต่ย่าไม่ต้องเสียเงินดูที่อื่นดูกับแม
0: ่เฮ้ยดีอ่ะแต่คุณแม่ไปเสียเงินเรียนทีเดียวเลยแล้วก็แบบเราก็ดูยาวๆเลยเออว่ะ
1: ถามว่าการดูดวงอ่ะมันเป็นตัวตัดสินชีวิตไหมก็ไม่ใช่ทั้งหมดคุณมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำเราแต่ว่าดูดวงไว้มันก็อาจจะแบบคือมันเหมือนมันเก็บเป็นสถิติว่าคนส่วนใหญ่ที่เกิดวันนี้จะลักษณะนิสัยประมาณนี้
0: ใช่
1: พอเรารู้ไว้ใช่ไหมเวลาเราจะไปคุยกับใครหรือจะรู้จักใครอ่ะเราก็จะได้รู้ว่าแนวทางเราต้องคุยกับเขายังไงเพราะเราจะได้รู้ว่านิสัยเขาน่าจะประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ 100% เสมอไป
0: หนูเคยไปอะไรนะวันอาทิตย
1: ์หนูก็มา
0: วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้เขาบอกว่าเป็นยังไงวันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย์ก็มักจะเป็นคนที่แบบพึ่งพาตัวเองแล้วก็เหมือนมีบริวารแบบให้เราต้องแบบคอยดูแลอะไรเง
0: ี้
1: ยเหมือนพระอาทิตย์อะที่เป็นแบบพระอาทิตย์ให้แสงสว่าง
0: ให้แสงสว่างกับบริวารเยอะแยะมากมาย
1: มีแสงสว่าง
0: ขอบคุณมากครับ
1: คร
0: ับเป็นคนชอบดูแลคนอื่นนะเนี่ยคุณอะ
1: ไม่หนูดูแลแค่พี
0: เป็นคนชอบดูแลคนอื่นนะเนี่ยคุณอะ
1: ไม่หนูดูแลแค่พี
2: ่เจอกันที่อำเภอ
1: พรุ่งนี้บ่ายสาม
3: เฮ้ยจองอำเภอปากเกร็ดมาให้หน่อยไปจดไก่ให้ด้วย
1: นี่หลักการคนดูเขาจะดูเรากินจนจบแล้วเนี่ย
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ไม่เคยมานั่งทำอาหารอะไรแบบเนี้ยได้ฝึกด้วยในการทำอาหารใช่ไหมแล้วก็ได้เทคนิคที่บางอย่างต้องจำบางอย่างต้องลืมมันไป
0: ใช่แต่มันก็ต้องจำนะก็จะทำให้เรารู้ว่า
1: ถูก
0: ถ้าเค็ม
1: ไม่ควรทำแบบนี้อีก
0: ถ้าเค็มปุ๊บแกไม่ได
1: ้ไม่หรอกเล่นอร่อยค่ะอร่อยหลายอย่างเลย
0: แล้วตอนนี้ยาดาทำอะไรอยู่บ้างครับ
1: ตอนนี้ก็มีทำร้านโยเกิร์ตค่ะอยู่ที่สยามชื่อร้านโยป้า
0: ธัญญาได้ไปกินแน่นอน
1: โอเค
0: ธัญญาร
1: อเลยครับ
0: ด้วยเกียรติของข้าเลยข้าขอสัญญาว่าเลย
1: ข้าขอสัญญาว่าแดก
0: ข้อ1
1: ข้อ1
0: ข้าจะจงรักภักดี
1: ต่อเจ้า
0: ต่อเจ้า
1: เฮ้ย
0: ชอบชอบจะเล่นไงวะจะกรูมีทำร้านโยเกิร์ต
1: มีทำร้านโยเกิร์ตแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผลงานจะออกแล้วเรื่องเพิงพนา
0: เขาเอากลับมาอันนี้เหรอเรียนอีกทำอีกใช่ไหม
1: ในเน็ตฟล
0: ิ
1: ก
0: ซ
1: ์สนุกสนุก
0: ก็ต้องขอบคุณนะครับผมสถานที่ดีนะครับผมสวนหญ้าชุกเกษตรธรรมชาติครับผมนครปฐมนะครับผมก็ใครก็แวะเข้ามาได้ผมเขาผักเขาก็เป็นออร์แกนิกเนาะแล้วก็มีปลาจระมงจระเม็ดเยอะแยะมากมายใช่แต่ห้ามตกนะใช่ครับก็แค่เดินเข้ามาแวะมาชมแล้วมาคุยได้เขาก็มีน้ำนั่นน้ำนี่ทำอยู่อะไรเงี้ยน้ำมงน้ำหมักน้ำนั่นน้ำนี่ใช่ครับก็สถานที่ดีๆครับผมนะครับในไทยมีอีกเยอะแยะมากมายก็ที่แบบอยากให้มาแบบนี้เพราะว่าเหมือนแบบเป็นคุณลุงข้างบ้านเป็นคุณลุงข้างบ้านที่เหมือนแบบน้องมาก็ดูแลน้องพาน้องไปทำนั่นทำนี่กลับมาทำอาหารให้กินกินข้าวให้เต็มที่อย่าลืมกินน้ำให้เยอะๆคืนนี้ได
1: ้กินข้าวให้เต็มที่ขี้ให้เต็มมือเก่ง
0: ใช่เดี๋ยวเยี่ยวเหนียวได้บอกเลยจริงๆกินตะเกือเขาไปบวมเลยอู้ตายอู้แหวนครับไปหมดอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะมีโอกาสมาใหม
1: ่ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับมีโอกาสมาใหม่วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้คนประสิทธิ์และตาใจผีป่าผีเขาเจ้าของนางไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาในที่นี้โดยบรรดาให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนมีความแก้วคาดปลอดภัยพยันตรายใดๆอย่าได้ก้ามกายขอให้ตื่นเช้าขึ้นมามีแต่สตังค์เต็มถุงอันยากันสู้คู่ทุกคน
1: เชื่อแล้วว่าพี่บวชบ่อย
0: ใช่ไหมพี่จะเป็นมรรคทายกแล้วใช่สาธุ
1: สาธุ
0: บ๊ายบายจ้า
4: แต่งตัวไปไหนพี่โน
5: ่
4: ไปงานต่อหรอ
5: ใช่พอดีพี่มีงานต
4: ่อ แค่นี้ก็หล่อแล้วแม่พี่โน่แต่งานวันนี้ที่พี่โน่จะไปหนูมีแต่คนตลกเสีย
5: จริงเหรอคุณไม่ได้ละ
4: แล้วพี่โน่เตรียมตัวหรือยังเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาหนีนะ
0: เออว่ะลืมนึกเลยว่ะใช่พอดีเมื่อกี้พี่กินทุเรียนมาต้องเช็คสักหน่อยละห
4: ืมไข่ขี
0: ้ลองเช็คหน่อยได้ไหม
4: ไหนพี่น้องปากแปรงฟันหน่อยเถอะ
0: เออแปรงฟันก็ได้
4: พ
0: ี่
4: น
0: ้
4: องใช้ข้าวเกล็ดด้วยหรอ
0: ใช่เพราะว่าใช้แล้วเนี่ยช่วยจัดการกลิ่นปากได้ดีเลยตัวนี
4: ้ดีแล้วพี่น้องจัดการกลิ่นปากใหม่ตอนนี้แปรงได้ละ
0: ได้เลยจ้ะ จละ
5: หอมสดชื่น
0: อ่ะแน่ทำหน้าไม่เชื่อมานี่มาดมใกล้ๆ
6: เฮ้ยพี่โน่มันไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วนะ
0: ใช่ไหม
6: มันมีความแบบผลไม้ผลไม้เหมือนฝรั่งปะ
0: แน่นอนสิครับก็พี่ใช้นี่เลยคอเกตเกลือใบฝรั่งเวลาแปรงนะรสชาติยาสีฟันเนี่ยจะคล้ายๆกับฝรั่งจิ้มเกลือเลยแถมยังช่วยจัดการกลิ่นปากจากอาหารกลิ่นแรงเอาแบบอยู่หมัดเลยเวลากินอาหารที่มีกลิ่นแรงนะตัวนี้เอาอยู
6: ่จริงหรอโน่
0: จริงซะยิ่งกว่าจริงเพราะว่าเขามีการทดสอบแล้วด้วยนะขนาดกลิ่นทุเรียนนะกลิ่นกระเทียมเนี่ยเอาอยู
6: ่เลิศวันนี้หนูเหมาทุเรียนหมดสวนหนูกินให้แซ่บ
0: ดีสิครับทีนี้เราก็สามารถกินอาหารที่มีกลิ่นแรงกลิ่นเหม็นเต็มที่ได้เลย
6: แต่ว่ามันใกล้ถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วนะ
0: จริงเหรอ
6: ใช่เลทแล้วเนี่ย
0: อ๋อถ้างั้นอันนี้พี่เอาไว้นี่นะ
6: ได้เลยหนู
0: พี่ไปก่อน
7: โอเคจ้ะ
8: มาหนูใช้แปรงพี่น้องเนาะ
7: ใช้แปรงพี่ก็ได้มือสองใช่สภาพพร้อมใช้งาน
0: พี่จองและพี่โจ๊กครับผม
9: ครับ
0: แล้วจะเป็นปลาตีน
9: โอ้ยกลับ
0: ได้ไหม
10: เจอแล้วจริงว่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเสียหลังบอกเจอแล้วอีกแล้ว
9: เขายิ้มมาเว้ยเขายิ้มเขายิ้ม
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาลัยทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ดีครับ
1: มาแล้วครับผมเราจะเป็นขวัญใจของมหาชนเหมือนเดิม
2: ครับผม
1: เพราะนี่คือรายการอาจารย์
3: จริงไม่น่ามาทำงานหรอกหมอผ่าเสร็จก็น่าจะพักฟื้น
4: ไม่ได้เป็นมะเร็ง
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
4: เด็กแนวเด็กแนว
5: ทรงเนี่ย
4: ที่โดนจับบนรถไฟ
1: นี่ไงฆาตกรเที่ยวหมอนวดก่อนเนี่ย
4: โอ้ได้โดนจับในอ่างแล้วที่เราอยู่นี่ที่ไหนบอกเข้าไป
2: โดกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว
1: ห้า
2: ห้าห้าสี่สามสอง
4: เราอยู่ตรงไหนครับ
2: ร้านโดกัวบิดโท
4: โดกัว
2: โดกัว
4: โดกัวบิดโท
1: ตายแล้วภาษาไทยไม่แข็งแรงด้วยซึ่งไปอู้ตายเป็นพิธีกรได้ไงอะ
4: รามอินทรา34แยก12
6: ได
4: ้นี่เห็นหลังใหญ่ๆแบบนี้นี่นะ
2: ถูกต้องครับอาจารย
4: ์คืออะไรครับ
2: ฟาร์มหมาครับผม
4: ที่ให้น้องหมา
2: ถูกต้องครับ
4: บ้าน
3: ที่นี่นะนอกจากว่าจะมีฟาร์มหมาแล้วก็ยังมีอาหารอย่างพวกฮอทด็อกพวกอะไรนะมีเยอะไปเต็มไปหมด
4: หมาหมาร้อนเนี่ย
1: วิตาลอยวิตาลอยวิตาลอยวิตาลอยยังไง
4: หมาร้อนนี่เขาเรียกอะไรนะหมาร้อน
2: ฮอทด็อก
1: หมาเบี้ย
4: หมาหนุ่มหมาหนุ่ม
2: ยังด็อก
4: หมาอกฮะ
2: บอกเป็นหยางดอก
1: คุณขาบุกแบบนี้ปีใหม่ก็มีนะคะ
4: ไม่ต้องบอกว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่พาน้องหมาที่เรารักเนี่ยนะเอามาให้เขาออกกำลังกายที่นี่ก็ได
6: ้
4: เห็นไหมมีเครื่องออกกำลังกายมีสนามหญ้
6: า
4: สะอาดแล้วก็มีสระน้ำ
2: ครับผม
4: พาหมาไปเดินก่อนออกกำลังกายก่อน
6: ใช
4: ่แล้วก็ลงอาบน้ำให้สะอาดอ่ะเมื่อกี้คุยถึงเรื่องน้องหมาคนที่มีความผูกพันแล้วก็รักหมามาก
6: ๆใช่
1: ไอ้อย่างพ่อรักอะไร
6: ฮะก็หมาเลี้ยงหมาที่บ้านเลี้ยงหมา
1: พ่อเลี้ยงหมาพี่นุ้ยเป็นเศษทั้งหมดกี่ตัวพี
4: ่ประมาณ3ตัวเสียชีวิตไป1ตัว
2: ครับจ้า
4: พบเลยฮะ
3: ตอนนี้จะซื้อยีราฟ
1: เฮ้ย
3: ครับซื้อยีราฟถูกต้องครับ
4: ซื้อมาทำไมยีราฟ
3: ให้ลูกขี่ไปโรงเรียนครับผมรถต้องติดมากครับตอนเนี้ย
1: เนี่ยได้รอยยิ้มมาก
3: ใช่
1: มึงไปเล่นอะไรก็ไม่รู
2: ้มุ่งไง
1: ปีใหม่แล้วพี่
2: ใช่
1: เปิดคอร์สอบรมเลย
4: อบรมอะไร
1: อบรมสัญญาไปเลย
4: โอ้ยเขาดีอยู่แล้ว
3: ครับจ้า
4: ความประพฤติอะไรดีหมดแล้ว
3: มึงก็ดีเหมือนกันนุ้ย
4: อ้าวมึงหาเรื่องอีกแล้วนะแต่ตูมรอบด้านแล้วนะตอนนี้นะเอาพี่เบิร์ด
1: นะพี่เบิร์ด
7: รักหมาเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาดูเขา
4: อ้
7: าวการเลี้ยงเขาต้องดูแลต้องใส่ใจเพราะฉะนั้นผมก็จะซื้อลูกชิ้นไปเงี้ยแบบเจอหมาจรจัดสุนัขจรจัดทั่วไปก็ให้เขา
1: ใช่ใช่พี่เบิร์ดเห็นอย่างเขาทำนะจริงจริงไม่ได้มาพูดให้ดูดีพี่แจ๊ดอยู่กันมาไม่รู้เลยว่าแจ๊ดรักสัตว์รักอะไรบ้าง
4: แมวอะไร
3: ผมเลี้ยงแมงสาบ2ตัวไอ้เชิดกับไอ้ชูผมเลี้ยงไว้2ตัว
1: ชื่อเหรอ
3: เชิดกับชู
4: มีชื่อด้วย
3: อ่านี่เรื่องจริง
4: แล้วมึงจำหน้ามาได้เลยตัวไหนเชิดตัวไหนชู
3: ก็มีแค่2ตัวในบ้านตัวอื่นจำได้เพราะผมจะแบบออกจากบ้านเนี่ยคนอื่นเขาจะมีหมาจูงหมาไปขี้ไปอะไรอย่างเงี้ยผมนี่จะห้อยกระดิ่ง2ตัวเลยไอ้เชิดไอ้ชูจริงแล้วก็มีเชือกเงี้ยแล้วก็เดิน2ตัวเงี้ยจริง
4: แมงสาบนำเลยเหรอ
3: ใช่พี่แต่ตายไปแล้วเสียดาย
1: อ้าวทำไมตาย
3: ฮะรถทับไงแต่ผมชอบจริงๆเชื่อไหมว่าเฝ้าหน้าบ้านนะคนอื่นหมานะ
4: เห่าเ
3: ลยไม่เห่าพี
4: ่ใครมาก็เห่าได้หมาไง
3: อันนี้ไม่เห่า
1: ไม่ใช่ชูทำไงเวลาใครมาหน้าบ้าน
3: แค่เดินเข้าไปพันแข้งพันขาแค่นั้นอะไรเงี้ย
4: มันเป็นมิตรดิ
3: เป็นมิตรพี่ฟังกันเป็นตู่เป็นตาเชื่อเลย
4: มึงเล่ามันดิอ่ะ
1: วันนี้ครับแขกรับเชิญจะบอกคุณผู้ชมว่าผู้หญิงคนนี
4: ้
1: หน้าตาสวยจิตใจงาม
4: งามทั้งใจงามทั้งกาย
1: ถูกต้องครับและบอกเลยที่สำคัญว่าเขาเป็นสตรีอันดับต้นๆที่รักน้องหมามากนะฮะผู้หญิงคนนี้ผมจะขอให้ผู้ชายคนนี้ครับเชิญแขกรับเชิญคนที่ออกมา
2: ดีใจจริงๆ
1: จะบอกว่าแขกเชิญคนนี้คุณผู้ชมเขารีเควสไปถึงช่อง GMM
2: ใช่
1: ว่า
2: ต้องมา
1: ขอเป็นคนนี
2: ้ใช่ถูกต้องครับเรื่องจริงครับ
3: แล้วตอนนี้พี่มองไม่ตอนที่เราอยู่ตรงรั้วพี่มองเขาแล้วพี่สกิดผมเนี้ยคืออะไร
2: อะไรฮะ
3: ไม่ผมอยากรู้ไอ้ช็อตนั้นที่เขาลังยืนอยู่นั้นอ่ะแล้วเขาหันหลังอ่ะแล้วพี่ทำไงพอสกิดผมแล้วพี่ทำอย่างเงี้ยคืออะไร
1: มึงนี่มันเลว
2: จะเริ่มถ่ายรายการแล้ว
3: ไม่ใช่แต่พี่มองครับพี่
2: ตอนเขามาสั่งเฮ้ยตักตักตักเดี๋ยวฝากบีบน้องๆด้วย
3: ไม่แต่พี่มองเขาพี่ทำอย่างเงี้ยมันคืออะไรผมอยากรู้
1: สเปคคือจะบอกว่าสเปคเพราะเอลซี่แฟนเขาก็ตรงนี
2: ้พูดไปเลยตั้งความจริงต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นแขกรับเชิญที่เรานั้นนะฮะรีเควสต์มานานมาก
1: ไม่ใช่เรานั้นคุณนั้น
2: อ่ะโอเคนะครับผม
1: เพราะผมก็ชื่นชอบ
2: ทุกคนดีกว่า
4: ชอบส่วนตัวด้วย
2: ทุกคนเพราะว่ามั่นใจว่าถ้าเกิดพี่เข้ามาในรายการเราเรตติ้งต้องดีขึ้นแน่ๆขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้หญิงคนที่ผมนั้นแอบรักและแอบชอบและพร้อมที่จะเลิกกับครอบครัวเขาคือผู้หญิงที่มาจากอุบลอุบล
3: มองหน้าหน่อยยังไม่หยุดอีกเลย
2: ต้อนรับคุณเก๋ชลดา
4: ครับสวัสดีครับ
0: สว
4: ั
0: สดีค
7: ่
0: ะ
7: ไหลแล้วมันออกอาการนักหนา
4: สวัสดีครับ
1: โอ้ยไอ้เตี้ยหมาตื่น
4: โอ้โหอยู่แค่ไหลเลย
1: อันดับแรกก่อนที่เราจะสัมภาษณ์อะไรไปแล้วแต่ตั๊ก
2: ครับผม
1: มีอะไรในใจจะพูดไหมวันที่พี่เก๋ตลาดสดเขาเสียใจมีปัญหาคือแบบเครียดจนแบบไม่รู้ทำไงเอาตัวเองปิดห้องอยู่ในห้องหมอนวดไปเลี้ยงอะไรแบบไ
3: ปหมกมุ่นเพื่อประชดชีวิต
4: นวดไข่เส้นอันนั้นนวดแผนโบราณเครียด
0: เกือบมีแล้วเดี๋ยวก่อนเขามีคุณตาเขามีครอบครัวแล้วนะคะเราไม่ควร
3: เดี๋ยวมองอะไรเมื่อกี้ที่มองอะไรอ่ะ
4: ลมมันพัดมา
3: ไม่เพิ่งลมพองพี่เก๋พัดพี่มองเงี้ยอะไรคืออะไร
4: ก็ห่วงไง
2: ลมมันพัดมา
3: ไม่ใช่พี่หันหน้าแต่ผมนี่ด้วยนั่นแหละพี่แต่ว่าเขาไง
0: เดี๋ยวก่อนเขามีคุณตาเขามีครอบครัวแล้วนะคะเราไม่ควร
2: ย้อนความกลับไปก่อน
6: ไอ้นั่นชอบ
2: โดยส่วนตัว
3: งอมจริงผมเห็นนะ
2: โอเคโดยส่วนตัวเนี่ยเคยเจอพี่เก๋มาเนี่ยนานมากๆแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยก่อน
0: น
2: ู้นไม่ใช่คือ
4: เวลาเขินอะไรแล้วจะหูแดงใช่ไหม
2: ใช่คือเคยเจอพี่เก๋มาเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลยนะฮะยอมรับว่าคือสวยจริงๆและเคยซื้อหนังสือของพี่ที่พี่ขึ้นปก

0: ขายชุดอะไร
1: แหมพี่รู้ๆก็อยู่ซึ่งสวยมากๆและบวกกับคือดูเสร็จปั๊บมันฟังอยู่ในหัวแล้วได้พอเจอตัวจริงไปเจอกันที่งานที่พี่เก๋โทรมาหาหนูใช่ป่ะฮะที่ให้ผมไปช่วยงานพี่ฮะ
0: อ๋อตอนนี้เป็นงาน
1: จำได้ไหมครับผม
0: จำได้ค่ะ
1: โอเคนะฮะนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องการ
0: ตอนเราเปิดมูลนิธิใหม่ๆ
1: ใช่ฮะใช่ครับพ
0: ี่เก๋เราหาในแบบที่น่าเหมือน
2: เริ่มสนิท
1: ครับผมใช่ฮะ
2: เริ่มตีสนิท
1: ก็เลยได้ไปเจอตัวจริงของเขาและเขามาจับไมค
2: ์พูด
1: พิธีกรพูด
2: เสียงเป็นไง
1: สามารถจะคุมงานได้ทั้งหมด
2: สะกดคนทั้งงานได้
1: ใช่
3: สมมติว่ามือก็เป็นไมค์ลอง
1: อ่ะฮะอ่ะฮะ
3: พูดได้พูดถือไมค์ด้วย
1: จะเล่นตลกพี่ถ้าเกิดเขาส่งมาแล้วต้องเล่นนะพี่นะโอเคนะฮะ
2: โอ้โหจับไมค์นี่แขนเขาจะหักอยู่แล้วจับดีๆ
1: เด
2: ี
1: ๋ยวไมค์หอนอย่าไปคุมหัวไมค
3: ์จับลงมาหน่อย
1: โอเคฮะ
3: โอเค
1: ท่านแขกผู้มีเกียรติครับ
3: ใกล้ๆปากนี่เสียงไม่เข้า
1: เก๋รู้สึกดีใจนะฮะที่ทุกคนนั้นเสียสละเวลานะฮะมาร่วมงานกันในวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไปดูฮะเดี๋ยวไม่เลยไปดูฮัลโหลโท
2: เทสเห็นนิ้วเข้ามาเห็นนิ้วเข้ามาเนี่ย
1: โทเทสฮัลโหลฮัลโหล
2: ยังไม่หยุดอีกเหรอยังไม่หยุดอีกเหรอล้วนลามไปได้ไม่ได้
1: หยอก
2: เขาปลื้มอยู่แล้ว
1: โอเคใช่
2: ดูตาพี่เก๋สวย
1: ใช่ค่ะคือเจอในวันนั้นนะฮะก็เลยชอบโดยตลอด
2: เอ๊ะคุณเก๋กับคุณตั๊กนี่ใครเข้าวงการก่อนกัน
1: เดี๋ยวนะ
2: ใครเข้าวงการ
1: ตั้งแต่ประมาณ10ขวบ
2: 10ขวบ
3: เดี๋ยวมีเนื้อก่อนพี่เก๋นะ
0: เขาเข้าก่อน
2: อ้าวแล้วพี่เก๋
0: ถ้าจริงๆเลยเข้าตอน19
4: 19เข้ามาในการเป็นแบบไหน
2: จุดเริ่มต้น
0: ถ่ายโฆษณาก่อนคือไปดูคอนเสิร์ตตอนนั้นนะคะเรียนม.6แล้วพอดีก็ไปดูคอนเสิร์ตพี่เจเจตริน
4: ครับพี่เจ
0: ใช่แล้วยุคนั้นยังมีแมวมองอยู่เลยค่ะ
4: ตอนนั้นพี่เจกำลัง
0: เขาเล่นคอนเสิร์ตใช่เขาเล่นคอนเสิร์ตอยู
4: ่ก็ยังแพ้ใจจนถึงทุกวันนี้ชีวิต
2: ดังหลายเพลง
0: จะไม่ได้เนื้อละเข้าวงการถ่ายโฆษณาก่อนค่ะถ่ายโฆษณาก่อนเป็นนางแบบโฆษณา
4: ชิ้นแรกจำได้ไหมอะไรนี่
0: จำได้เลยค่ะเป็นธนาคารค่ะ
2: จำได้ไหมนอกจากพี่เจเจตลินแล้วปีนั้นใครดังอีกไหมมีเพลงใครดังอีก
0: ไหมพี่ใหม่
2: เจริญบุระ
4: กับดึกอยู่กันเลือดที่ซอยเปียวต้องระวังนะพอโตจะเป็นผู้หญิงเวลากับดึกคือในซอยเปียวเนี่ยอันตรายทุกวันเนี่ย
0: แล้วก็มีพิกล็อก
4: พิกล็อกกันหน้าดูแต่ละปีนั้นเนี่ยพี่คิสิน่าดับมาก
2: เบียดกันมาเลยอ่ะ
4: โอ้โหที่มันก็มีผลิตนักร้องเยอะมาก
0: ใช่ค่ะใช่
2: มาชาก็มี
0: มาชาถามดาว
2: มาชาอีกอ่ะ
4: เกิดมาเป็นดาวพลางพราวนภา
0: อย่าเลยพี่จังหวะ
2: เพลงช้าก็เต้น
4: ยุคนี้ดังจริงเพลงที่ดังจริงตอนนี้ชั่วโมงนี้ไม่มีใครเกิน
2: อะไรอ่ะ
4: ผู้ควาย
5: เธอกลับจำไม่ได้เคยช่วยพี่จุงควายช่วยพี่อาบน้ำควายช่วยพี่ล้างขี้ควายช่วยพี่ขัดตัวควายช่วยพี่ขัดหางควาย
0: เพลงแจ๊สเหรอคะฟังได้ที่ไหนคะพี่แจ๊ส
4: นี่ไงนี่ให้เลยเนี่ย
2: นี่ก็ปล่อยเลยนะ
3: ยูทูบให้อยู่ในยูทูบ
0: เก่งแล้วที่เต้นเต้นที่ท่าที่เอ็กซ์อ่ะ
3: ใช่ฮะใช่ฮะครับผมใช่ฮะ
4: เอาเอ็มวีขึ้นให้น้องไปหน่อย
1: เอ็มวี
0: เอ็มวีขึ้นให้เขาหน่อย
1: แล้วไงแล้วคือตัดครึ่งเลยป่ะหรือยังไง
0: ตัด
2: ปร
0: ึ
2: กษาให้ปรึกษาที่บริษัทนะเขาก็แค่ปรึกษานิดๆหน่อยๆมึงก็จริงๆจังๆเลย

0: าวว่ากินมังสวิรัตินี่6ปีเต็มเลยฮะ
1: เฮ้ยโหนี่เขาจะถามอยู่เนี่ย
2: โอเคได้จะถาม
1: เขาจะถามอยู่เนี่ย
3: ป้ายมาไง
2: เดินพูดเลย
1: เขาจะถามอยู่ว่าตอน
3: ถามเอาไงเขา
1: ได้ข่าวว่ากินข้าวเป็นกะละมัง6ปีเลยเหรอนี่เขากินอยู่
4: เขาเรียกมังสวิรัติไม่ใช่กินกะละมัง
3: เออนั่นแหละ
4: เขากินผักวุ้นสัตว
5: ์คือตอนมันก็อย่างที่บอกว่าคนเรามันจะมีเหมือนช่วงชีวิตอะค่ะว่าอยากทำอะไรอิ่ม
6: อิ่ม
5: คือตอนนั้นเก๋แค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราคือเก๋คิดว่านะคะคือเราโตเต็มที่แล้วคือร่างกายเราไม่ได้ต้องการสารอาหารแบบมากมายขนาดนั้นอะไรเงี้ยเก๋รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เบียดเบียนชีวิตมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะตัดใจ
4: กินแต่ผักใช่ไหม
5: ทานมังสวิรัติกินอยู่6ปี
4: คุณกินมังเหรอฮ
5: ะ
4: คุณกินมังไหม
1: ผมเองก็กินมัง
4: มังสวิรัติ
1: มังกร
4: กินมังกรมากี่ปี
1: อะไร6ปีครับผมใช่
4: แล้วคุณกินมังป่ะ
3: อะไร
4: คุณกินมังป่ะฮะ
3: ผมกินฮะ
4: คุณกินมังอะไรฮะ
3: พวกมังคุดอะไรอย่างเงี้ย
4: ตอนนี้จะถาม
3: ว่าว้ายดูสิเนี่ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
4: กินเพื่อสุขภาพหรือเปล่าเนี่ยกินเพื่อสุขภาพ
5: ไม่ค่ะคือตอนนั้นต้องบุพูดจริงๆว่าเป็นเรื่องใจล้วน
4: ๆเขาบอกกินมังมาก็คือไม่อยากทำร้ายสัตว
6: ์ถูกต้อง
4: ไม่อยากกินเนื้อสัตว์ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการรักสัตว์
5: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเก๋ก็เลี้ยงสุน

0: เหมือนคนอื่นนะคะ
1: มีสัตว์เลี้ยงตัวจ้ะตอนนี้พี่เจ
0: ตอนนี้ที่บ้านนี่มี4ตัว4ตัว
1: 4ตัว
0: ก็คือจะมีทั้งพุดเดิ้ลนะคะมีพุดเดิ้ลแล้วก็มีมอลทีสยักษ์แล้วก็มีมอลทีสแท้1ตัวแล้วก็มียอร์คเชียร์2กิโลทั้ง4ตัวชีวิตเนี้ยเกดว่าช่วยมาจากมูลนิธิของเกดเองคือเกดมีมูลนิธิ

0: ้องสั่งเมนูเพรสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
1: ตีตาย
0: รูปภาพนี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
2: จริงเหรอ
0: โอ้โห
2: ดีไหม
0: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอลาดูเบอร์กันครับผม
2: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
3: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
4: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
3: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
4: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
3: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันหนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
5: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
3: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล
7: แล้วไปให้ถึงผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
8: ข้าวเกรียบกุ้งฟูชิกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเหอเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์กลับเข้าสู่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ของดนเพลงชิงทุนกับช่วงที่จะได้พบกับบทเพลงพร้อมๆแบบเต็มอิ่มพร้อมเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันที่ขอเดิมพันโชคชะตากับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตเริ่มกันที่เรื่องราวของน้องน้ำพันธ์เด็กวัดบางเพ่งใต้ที่ตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่โดยเธอมาเพื่อขอใช้เสียงแลกทุนเพื่อส่งตัวเองและน้องได้เรียนหนังสือ
9: ปัจจุบันนะคะตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1การสอบเข้านะคะหนูยื่นเป็นโควต้าค่ะเพราะที่โรงเรียนเก่าหนูเป็นเด็กกิจกรรมค่ะอย่างเช่นเด็กนาฏศิลป์แล้วก็เป็นนักร้องของโรงเรียนค่ะครอบครัวของหนูนะคะมาอาศัยอยู่สวัสดิการที่วัดค่ะชื่อวัดบำเพ็ญใต้ค่ะตากับยายนะคะเขาย้ายมาจากกำแพงเพชรค่ะเป็นคนก่อสร้างทั้งสองคนเลยค่ะเป็นคนก่อสร้างที่นี่อีกค่ะแล้วก็ทางวัดนะคะท่านเจ้าอาวาสก็จะปลูกบ้านให้อยู่นะคะเป็นบ้านทางสวัสดิการของวัดบำเพ็ญใต้ค่ะไม่ต้องเสียค่าเช่านะคะแต่ว่าเสียค่าน้ำค่าไฟค่ะครอบครัวของหนูนะคะอยู่กัน6คนค่ะก็มีตากับยายแล้วก็พ่อกับแม่แล้วก็หนูกับน้องค่ะหนูมีเปิดหมวกร้องเพลงทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะหนูไปร้องที่ตลาดค่ะแล้วก็ตรงหน้าวิหารวัดบำเพ็ญใต้ค่ะไปร้องประจำเลยค่ะ
10: ส่วนมากคุณพ่อน้องเขาจะทำงานคนเดียวแล้วคันนี้มันจะหาไม่ทันนะคะแล้วลูกก็เลยบอกว่าหนูอยากช่วยแม่ได้ไหมบอกว่าหนูร้องเพลงได้ไหมเปิดหมวกได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปลองปรึกษากับคุณยายดูคุณยายเขาก็เลยพาน้องไป
9: เป้าหมายที่หนูมารายการดวลเพลงชิงทุนนะคะหนูอยากได้ทุนการศึกษาค่ะค่าเทอมค่ะแล้วก็ของน้องก็ค่าเทอมเหมือนกันค่ะแล้วก็ค่ากินค่าใช้ค่ะก็ของพ่อกับแม่ตากับยายแล้วก็ของครอบครัวหนูก็จะช่วยบางส่วนค่ะ
11: วัดไม่เก็บค่าเช่า
10: ไม่เก็บค่ะก็เสียค่าน้ำค่าไฟปกติ
11: มันมาโป๊ะตรงนี้แหละวันหนึ่งปรากฏที่บ้านเกิดไฟดับขึ้นมาถามแม่ไหมว่าทำไมไฟดับ
9: ค
11: ่
9: ะ
11: แม่บอกว่า
9: แม่บอกว่าเราไม่ได้จ่ายค่าไฟมาหลายเดือนแล้ว
11: นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เด็กคนนี้เปิดหมวกเขารู้แล้วว่าบ้านเจอปัญหาแล้วจริงไหม
9: จริงค่ะ
11: ขอแม่วันนั้นเลยไหมว่าหนูอยากไปเปิดหมวก
9: ใช่ค่ะ
11: ลูกยิงสวนถามสวนมาเลยว่าแม่ให้หนูช่วยอะไรไหมให้หนูเปิดหมวกไหม
10: เขาก็ถามค่ะว่าหนูพอจะช่วยได้ไหมไอ้เราก็บอกว่างั้นเดี๋ยวลองไปปรึกษายายดูว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะยายเขาก็ช่วยไปเช่าลำโพงไม้ตอนแรกเช่าลำโพงกับเช่าไม้เงี้ยค่ะก็เลยลองพาน้องไปเปิดในตลาดน้ำขวัญเลียมดูตอนแรก
11: แม่รู้สึกยังไงบ้าง
10: ก็ภูมิใจค่ะ
11: ภูมิใจอยากชื่นชมอะไรลูกให้ลูกฟังต่อหน้าบ้างไหม
10: ก็แม่ภูมิใจในตัวหนูมากลูก
11: เก่งมาก
10: ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแม่ก็ยังรักหนูเสมอนะ
11: ไปก่อนไปเอากำลังใจจากแม่หน่อยเร็วไปไป

0: ช่วงหน้ายังมีบทเพลงเพราะๆพร้อมเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันบนเวทีแห่งชีวิตอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ
1: เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและยังมีโชคทองให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องเปิดกล้องสแกน QR code กดลิงก์แล้วกดส่งรหัส14หลักได้เลยสำหรับร้านค้าที่ขายส่งคูปองในร้านหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองแจกโชครายวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสการเป็นเศรษฐีคนต่อไปเพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งรหัสลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
0: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะลิศโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: ถกไม่เถียงถกจริง

0: ็ดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: พบกับการกลับมาของเวทมนต์ที่ต้องคำสาปและการต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวเพื่อความอยู่รอด
2: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
3: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
4: นี่ไงซันเป็นไงบ้างอะ
5: ซัน
6: ครับ
7: มึงว่าพ่อจะรู้ยังวะ
5: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
8: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
9: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: รายการต่อไปชมลูกทุ่งหวานหวาน
11: ต่างมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวันขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
12: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยว
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
14: ่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
15: ช่วงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของเด็กวัดยอดนักสู้อย่างน้องน้ำพันธ์ที่ขอทำทุกทางเพื่อให้ตัวเองได้มีเงินทุนมาเรียนหนังสือเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆครับในช่วงนี้ประเดิมกันด้วยบทเพลงหมอลำสุดม่วนจากแชมป์น้ำเสียงเอกลักษณ์จากร้อยเอ็ดอย่างโอนกับเพลงหมอลำสุดม่วนฝากฟ้าไปลาน้อง

0: และผู้ท้าดวลคนแรกของสัปดาห์นี้ที่อ้นต้องเจอก็คือเฟยหนุ่มดอยเต่าที่ขอมาหาทุนซ่อมแซมห้องน้ำใหม่เพื่อความปลอดภัยของตากับยาย
1: เฮ้พี่เฟยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฟยรู้ไหมเฟยพี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะที่ได้เจอเฟยเพราะพี่เป็นแฟนเพลงนกแร่ไอ้หนุ่มดอยเต่านี่ของแท้ป่ะ
2: ครับ
1: ไอ้หนุ่มดอยเต่าม
2: ันเศร้าหัวใจ

0: โอ้ยกึดมากึดปล่อยมันน้อยจ่อยแต่เราแต่ก่อนบ้านเฮาได้เต่ามันมาลำบากนักหนา
1: ตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่แผนการเรียนวิทย์คณิตครับเพราะว่าผมอยากเป็นครูชีวะในอนาคตครับกิจกรรมในช่วงปิดเทอมของผมนะครับก็คือการขับซอครับการขับซอคือการร้องเพลงพื้นบ้านล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นครับการขับซอนะครับคือเล่นได้หมดเลยครับเล่นได้งานวัดงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอะไรได้หมดเลยครับหรือประกอบพิธีกรรมก็ได้ครับผมเริ่มสนใจในการขับซอนะครับตอนอายุ10ปีครับเพราะว่าการขับซอนะครับได้สืบสานวัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ของล้านนาไว้ครับการขับซอนะครับตอนเช้ากับตอนบ่ายต่างกันครับตอนเช้าจะเป็นการแต่งกลอนสดๆตามรายการที่ให้มาครับแล้วก็ตอนบ่ายมันจะเป็นบทแบบตลกซอเกี้ยวพาราสีอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ผมอยู่กับตายาย2คนครับแม่อยู่กรุงเทพครับและแม่จะส่งเงินมาให้ทุกเดือนครับทุกวันนี้นะครับรายได้ที่บ้านไม่ค่อยมั่นคงครับและส่วนลำไยก็ผลผลิตยังไม่ออกครับต้องรอไปเรื่อยๆครับผมก็เลยอยากรับงานเยอะๆครับเพื่อจะได้ส่งตัวเองเรียนแล้วก็แบ่งเบาภาระจากที่บ้านครับที่มารายการดนตรีเพลงชิงทุนวันนี้นะครับเพราะว่าอยากได้ทุนการศึกษาครับไปไว้เรียนในอนาคตครับแล้วก็ทำห้องน้ำใหม่ครับพอห้องน้ำค่อนข้างเก่าและโทรมมากครับมีช่องว่างครับสามารถเห็นได้ง่ายหรือว่าแมลงเข้ามาหรือฝนตกอะไรก็สาดเข้ามาได้ง่ายครับตั้งแต่รุ่นแม่นะครับก็เลยอยากทำใหม่ครับ
2: เพิ่งจะมีรายได้จากการขับซอก็ปี2ปีนี้ถูกต้องไหมแต่ว่าตอนเริ่มแรกเลยที่สนใจมันเนี่ยสนใจมันได้ยังไง
0: ตอนเด็กตาชอบเปิดฟังครับแล้วผมก็เลย
2: เปิดจะเป็นวิทยุหรือว่าเป็นเทป
0: เป็นเทปครับแล้วก็ตาเปิดฟังแล้วผมก็ได้ยินประมาณนี
2: ้
0: แล้วผมก็เลยโตมาก็เลยแบบ
2: เราก็จำจังหวะมันได้
0: ใช่ครับ
2: จำว่ารู้ว่าสัมผัสมันอยู่ตรงไหนอะไรได้
0: ใช่คร
2: ับ เริ่มคุ้นชินกับมันอยากลองทำดู
0: ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วไปหาเรียนที่ไหนฮะหาเรียนง่ายไหม
0: พี่สาวครับเป็นใกล้ๆกันครับ
2: ใกล้บ้าน
0: ญาติกันแบบนี้ครับเป็นช่างแกเป็นช่างซอครับแล้วก็ผมก็เลยอยากเรียนก็เลยไปขอเรียนด้วยแบบนี้ครับ
2: เอาละวันนี้อยากได้เงินไปทำอะไรครับ
0: อยากได้เงินไปสร้างห้องน้ำให้ตากับยายครับ
2: เอาเป็นขับซอเนี่ยบอกว่าวันนี้จะเอาเงินไปทำอะไรได้ไหมเฮ้ยลองนี้เ
3: ดินสัน
0: ขอทุนไปสร้างห้องน้ำสัก 2-3 แสนและขอแฟนๆต่อยกันวันนี้เปิ้นว่าจ้องบักกวางไปมันตึงบักกี้มาวันนี้ม่วนงานเหมือนกันจะเอาไปสร้างห้องน้ำบ่ใจถึงล้านอยู่ที่สันป่าดำนายเจ้าแม่นายถ้าบนป่อใจไอ้ได้มาบอกกล่าวประมาณนี้คร
2: ับได้เลยอ่ะเลิศอ่ะ
0: ต้องมีสักวันต้องมีสักวันเ

อีกหนึ่งผู้ท้าดวลสุดหินที่ทำให้อ้นถึงกับปาดเหงื่อเมื่อต้องดวลกับมาร์ทอดีตนักร้องสายประกวดที่ขอหวนขึ้นเวทีอีกครั้งเพื่อหวังหาทุนส่งหลานทั้ง6คนได้

0: ียน
1: ปัจจุบันทำอาชีพเป็นพนักงานโรงงานค่ะแผนกบรรจุค่ะนำกาแฟลงกล่องค่ะทำงานมาทั้งหมดจะเข้า4ปีแล้วค่ะนอกเหนือจากงานที่โรงงานแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทำนาค่ะทำนาปังค่ะปีนึงทำ2รอบช่วยแบบหว่านข้าวบ้างแล้วก็ช่วยแบกข้าวบ้างค่ะค่าแรงของการทำนาของพ่อแม่ก็ส่วนมากก็ขาดทุนค่ะเพราะว่าราคาข้าวได้ตกต่ำส่วนค่าปุ๋ยค่ายาก็แพงขึ้นค่ะค่าปุ๋ยตอนนี้ก็ตกประมาณลูกละ1,000 กว่าบาทค่ะผลผลิตจากการทำนาของพ่อกับแม่ก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่ค่ะถ้าเกี่ยวข้าวมาได้ก็ข้าวที่เราเก็บไปกินเองก็ประมาณเกียร์นึงก็เท่ากับ100 ถังค่ะที่เหลือก็คือขายทั้งหมดปัจจุบันครอบครัวของหนูก็อาศัยกันทั้งหมด11 คนค่ะมีพ่อมีแม่แล้วก็สามีแล้วก็มีหลานอีก4 คนแล้วก็ลูกของหนูเองก็อีก2 คนค่ะเด็กๆบางทีก็มีช่วยแบบแบกข้าวบ้างอะไรบ้างค่ะแล้วก็ไปทุ่งไปท่าก็ปั่นจักรยานไปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมายที่มาในการดวลเพลงชิงทุนก็อยากได้เงินไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆแล้วก็ลูกๆค่ะเด็กๆได้มีการศึกษาที่ดีค่ะแล้วก็มีการงานที่ดีหลานหนูก็อีก4คนแล้วก็ลูกอีก2คนก็อยากจะช่วยๆกันกับพี่สาวไปด้วยค่ะลูกของพี่สาวที่เราจะต้องช่วยกันเลี้ยงเพราะว่าพี่สาวเขาเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะค่าใช้จ่ายของเด็กก็ส่วนมากเด็กก็จะได้เรียนฟรีค่ะเป็นโรงเรียนรัฐแล้วก็แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารถไปโรงเรียนแล้วก็ค่าเงินไปโรงเรียนค่ะก็อยากจะช่วยพี่สาวด้วย
2: พอมีลูกมีหลานกันถึง6คนในบ้านเดียวอ่ะคนโตสุดอายุเท่าไหร่ครับ
1: 17ค่ะ
2: 17เล็กสุดอายุเท่าไหร
1: ่4ขวบค่ะ
2: โอ้โหมันเป็นยังไงเขาดูแลกันเองหรือว่าเราต้องคอยจับปูใส่กระด้ง
1: ส่วนมากจะเป็นแม่มากกว่าป่ะเพราะว่าหนูไปทำงานโรงงานค่ะ
2: หนูไปทำงานโรงงาน
1: ใช่ค่ะ
2: คุณ
1: ก็จะชุลมุนกันช่วงวันอาทิตย์วันหยุดก็จะวุ่นวายกันนิดนึง
2: ร้องเพลงให้ลูกๆหลานๆฟังบ้างไหม
1: ร้องค่ะร้องทุกวันหยุดเลยค่ะ
2: อ๋อล่ะ
1: จ้า
2: ร้องแค่ไหนร้องแบบเสียงเป่าๆหรือว่าร้องแบบมีดนตรงดนตรีด้วย
1: มีดนตรีด้วยค่ะอย่างน้อยๆก็ 2-3 ชั่วโมงอะค่ะ
2: โดยเราเป็นนักร้อง
1: ค่ะ
2: ขับกล่อมไป
1: ใช่
2: ข
1: ับ
2: กล่อมบรรยากาศไปเสาร์อาทิตย์ 2-3 ชั่วโมง
1: ค่ะ
2: เฮ้ยเลิศว่ะเอาคุยกับลูกเลยละกันเออชอบๆจริงอ่ะจริงอ่ะเสาร์อาทิตย์แม่ร้องทีละ 2-3 ชั่วโมง
3: มากกว่านั้นนี่ครับ
2: มากกว่านั้นนะเขาจะร้องแนวไหนเขาจะร้องแนวไหน
3: เป็นแนวลูกทุ่งครับ
2: ลูกทุ่งเต้นบ้างไหมเต้นบ้างไหม
3: เต้นไม่ค่อยครับเขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกกับแม
2: ่อ๋อตั้งใจร้องไป
3: ใช่ครับ
2: เอาถามจริงเลยที่เราฟังแล้วว่าเพราะไหม
3: ก็ได้อยู่ครับ
4: ได้อยู่ได้อยู่แปลว่า
2: แม่ก็คนนี้ก็ไม่กล้าคุยไอ้นี่ก็ขี้คุยแล้วเกินวันนี้แม่มาทำเพื่อเราทั้ง6คนอยากบอกอะไรแม่บ้าง
3: อยากให้แม่ทำให้เต็มที่ครับรอเชียร์อยู่ตรงนี้ครับสู้ๆครับ
2: หาทุนจะเอาเงินทุนไปทำอะไรครับ
1: ก็ไปเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกๆหลานๆเนี่ยแหละค่ะ
2: 6คน
1: ใช่ค่ะ
2: เอาให้มั่นใจว่าเรียนได้ยาว
1: ๆค
2: ่
1: ะ
2: ให้มันถึงปริญญากันไปเลย
1: ใช่ค่ะให้มากกว่าหนูเลยค่ะ
2: อ้อทำไมถึงอยากให้มากกว่าหนู
1: เพราะว่าอยากแบบถ้าเราเรียนสูงๆเงี้ยค่ะมันก็จะได้มีการมีงานที่ดีค่ะ
2: อื

0: และผู้ท้าดวลคนต่อมาที่เรียกได้ว่าทำให้บัลลังก์แชมป์ถึงกับสั่นคลอนยังโยดาวรุ่งเสียงอีสานที่ขอหาทุนปิดหนี้ก้อนใหญ่เพื่อหวังเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่อีกครั้ง
1: เฮ้ยโยนี่ครับตรงนี้เลยบ้าบ้าไอ้หนุ่มบ้า
2: ตอนนี้ทำอาชีพนักร้องหมอลำครับอยู่คณะเสียงอีสานครับผมหน้าที่ของนักร้องหมอลำนะครับนอกจากการร้องแล้วนะครับผมเราก็ต้องศึกษาเรื่องการเต้นให้เข้ากับแดนเซอร์ด้วยแล้วก็ครีเอทตัวเองออกมายังไงให้ผู้ชมข้างหน้าสนใจแล้วก็ได้เสพการแสดงของเราได้มากที่สุดครับอาชีพหมอลำผมทำมานี่เข้าปีที่3ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทำอาชีพหมอลำนะครับก็กรีดยางช่วยกันกับพ่อแล้วก็ทำไร่ทำสวนตั้งแต่ช่วยพ่อมานะครับมันมีรายได้แค่ทางเดียวค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นมันไม่พอใช้ครับก็เลยต้องออกไปหาอาชีพเพิ่มขึ้นให้มันรายได้มันมากขึ้นก็เลยเลือกอาชีพหมอลำครับตอนนี้ก็ปัญหาที่บ้านก็เป็นหนี้สะสมครับเพราะว่าพ่อกู้ธ.ก.ส.มาส่งลูกเรียนบ้างครับลงทุนการเกษตรบ้างทำให้ตอนนี้ก็เป็นหนี้ก้อนใหญ่เป้าหมายที่มาสมัครรายการนี้นะครับก็อยากได้เงินสักก้อนหนึ่งก้อนใหญ่เพื่อที่มาปิดหนี้ให้ครอบครัวครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้พ่อกับแม่ต้องห่างกันครับการเป็นหนี้มันก็ทำให้ปัญหาครอบครัวมันเยอะมากขึ้นนะครับความสุขมันก็หายไปครับจากแต่ก่อนเคยมีความสุขทุกวันนี้ก็แทบไม่มีเลยถ้าปิดหนี้ก้อนนี้ได้นะครับก็คิดว่าทุกคนก็จะกลับมายิ้มแล้วก็มีความสุขกันอีกครั้งครับ
1: โลกของหมอลำมันพาเราเข้าไปอยู่ในโลกของเขา
3: ใช่ครับ
1: รู้สึกจินตนาการเหมือนอยู่ในโลกใบนั้น
3: ใช่ครับคิดว่าตัวเองก็อยากเป็นหมอลำสักครั้งหนึ่งเหมือนกันครับ
1: แล้วก็เพิ่งเริ่มเป็นได้เพียงแค่ 3-4 ปีเท่านั้น
3: ใช่ครับ
1: ก็แสดงว่าเริ่มตอนอายุประมาณ28
3: ใช่ครับ28 29เอง
1: มันช้ามากนะถ้าที่ใช่ไหมครับครูครับถ้าที่ของหมอลำต่อไปมันช้ามากนะแล้วรายได้ล่ะเป็นยังไงพอจะรู้อยู่ครอบคร
3: ั
1: ว
3: ไหมพออยู่ได้ครับแล้วแต่ว่าเรียกว่าดีขึ้นครับครับเพราะว่าแต่ละวันเราก็ไม่มีต้นทุนอะไรครับข้าวเราก็กินกับวง
1: ตอนนี้อยากได้เงินทุนไปปิดหนี้ที่บ้าน
3: ใช่ครับตอนนี้อยากได้เงินทุนไปปิดหนี้ธนาคารให้พ่อครับเราก็เครียดเครียดทวน
1: พอมีหนี้อยู่ในบ้าน
3: ใช่ครับ
1: มันก็มองหน้ากันไม่เหมือนเดิม
3: ใช่ครับ
1: ไม่ได้มีรอยยิ้มให้กันเหมือนเดิมยังจำวันนี้เขามีรอยยิ้มให้กันได้ไหม
3: จำได้ครับ
1: มันดียังไงมันดีแค่ไหน
3: ก็มันเวลาเข้าบ้านเนี่ยเราจะซื้ออะไรแล้วก็คุยกันตลอดแต่หลังๆนี้ไม่มีแล้วผมแทบไม่เข้าบ้านเลยเพราะมีแต่ทะเลาะกัน
1: มันเป็นความหนักใจเรื่องนี้ที่นำมาสู่บรรยากาศในบ้านซึ่งไม่สู้ดีนะ
3: ใช่
1: อยากเห็นทุกคน
3: ครับ
1: ตัวโยเองก็เชื่อว่าทุกคนรักกันเหมือนเดิม
3: ใช่ครับแค่ปัญหานี้ครับ
1: เขายังเชื่อว่าทุกคนรักกันเหมือนเดิมทุกคนยังมีความรักให้กันเหมือนเดิมหนี้สินก็เกิดมาจากความรักแล้วก็ห่วงใยในครอบครัว
3: ใช่ครับ
1: ทั้งนั้นถ้าไม่เป็นปัญหามันควรจะหมดไป
3: คร
1: ับ วันนี้โยก็เลยมาทำหน้าที่นั้น
3: ครับ

0: และด้วยเสียงร้องและลีลาของโย
1: โยครับผมจำไว้จ้า
0: ก็ทำให้เขาคว้าใจคณะกรรมการจนอยู่หมัดและกลายเป็นแชมป์คนใหม่ได้สำเร็จและผู้ท้าดวลคนแรกที่โยต้องเจอก็คือนกนักแต่งเพลงดังในตำนานที่ขอสู้หาทุนเริ่มต้นใหม่ในต่างจังหวัดกับลูกสาว
1: แต่งเพลงด้วย
2: ค่ะ
1: มีเพลงดังในตำนานเพลงนั้นคือเพลง
2: ชินเมโจไดอะค่ะ
1: คาถาขอใจ
2: ใช่ค่ะ
1: ว้าว
2: ชินเมโจได
1: มีโจไดชินเม
2: ปัจจุบันก็ทำอาชีพมาดูแลร้านผ้าม่านช่วยญาติอยู่ที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีค่ะชื่อร้านผ้าม่านประทานพรค่ะที่ร้านนะคะก็มีทั้งผ้าม่านที่เป็นแบบสั่งตัดแล้วก็แบบที่สำเร็จรูปนะคะก็มีหลายรูปแบบให้เลือกมีหลากสีมีหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่ลูกค้ามีบริการติดตั้งแล้วก็ราคาเป็นกันเองค่ะนอกจากงานดูแลร้านผ้าม่านก็มีงานที่ตัวเองรักนะคะเป็นงานเสริมก็คืองานแต่งเพลงค่ะที่ทำมา20กว่าปีแล้วค่ะผลงานที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จก็เป็นที่รู้จักก็จะมีเพลงคาถาขอใจนะคะชิเมโจไดซึ่งก็เป็นเพลงที่ทำให้มีงานเพลงเข้ามาทำให้เรามีรายได้ในการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูตัวเองได้ส่วนลูกสาวก็ทำงานไลฟ์สดขายของใน TikTok ค่ะลูกสาวก็อายุ25ปีแล้วค่ะตั้งแต่แรกก็อยู่ด้วยกันมาตลอด25ปีไม่เคยห่างกันเลยก็มีช่วงนี้แหละที่แม่ไม่สบายเนี่ยก็ต้องแยกกันเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้นะคะก็คืออยากได้ทุนไปทำคาเฟ่เล็กๆร้านอาหารเล็กๆอะค่ะก็กะว่าถ้ามันไปได้ดีนะคะก็ลูกสาวก็จะย้ายมาอยู่ด้วยกันเขาก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะ

0: ายมาอยู่กับแม่มาช่วยกันขายของ
1: นักแต่งเพลงเรียกว่านักแต่งเพลงคู่บุญกับหลิวจริยาก็ว่าได้นะทุกวันนี้หลิวก็ยังใช้เพลงเหล่านี้โชว์อยู่
0: ใช้อยู่ค่ะก็ได้ยินบ่อยๆ
1: ซึ่งหนูถือว่าคาถาขอใจเป็นจุดเปลี่ยนในการเป็นนักแต่งเพลงมืออาชีพของพี่เลยก็ว่าได้
0: ใช่ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนเลยค่ะ
1: ตอนไหนที่เริ่มเฮ้ยลองหัดแต่งเพลงดูสิ
0: ตอนที่มีลูกแล้วก็เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
1: จนมาเปลี่ยนที่คาถาขอใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เล่าให้ฟังหน่อยจังหวะเพลงอมตะแบบนี้มันมายังไงขอฟังบนจังหวะนั้นหน่อย
0: ก็ทำงานบ้านอยู่ก็เห็นทีวีมันจะมีหนอนชาเขียวมันก็โผล่มาชินเมโจไดชิเมโจไดมันร้องอะไรอ่ะมันร้องขอชาก็เลยเอามาแต่งเป็นว่าชิเมโจไดคำนี้นะฉันขอเอามาขอใจแล้วกันขอความรักแบบนี้

0: และโดยเสียงร้องทรงเสน่ห์ก็ทำให้โยคว้าแชมป์สมัยที่2มาครอบครองได้สำเร็จ
1: โยครับผมแชมป์2สมัยจ้าจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์2สมัยไปเท่าไรดี
2: 5,000
1: สัก 4-5 ทีได้หมดนะเอาจนกว่าจะรู้สึกว่าดีอ่ะ
2: 50,000
1: เออ 50,000
2: ไ
1: หม 50,000 Lucky Fame สีแดงๆออกช่องแดงๆเอาสีแดงเหมือนกันนั่งไงนี่นะเมื่อกี้อย่างนี้แล้ว
3: โอ้โห
1: ไม่ไปเลยขาลงเลยชีวิต
3: มันเด้งอีกหนึ่งเดียวเองอะ
1: สะสมเพิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิมมันมีอยู่ 5,000 บาทวันนี้รับขึ้นมาอีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจาก Lucky Flame อยู่ที่ 15,000 บาทส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์มานักสู้ทุกคนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีชิงทุน
4: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย
0: เรียกได้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ฟังบทเพลงเพราะๆและได้พบกับเรื่องราวสุดซึ้งของเหล่านักสู้ฝันมากมายสัปดาห์หน้าโยจะสามารถฝ่าฟันเหล่าผู้ท้าด่วนเพื่อรักษาบัลลังก์แชมป์ไว้ได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับ
5: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสฉโลมล่าพาสดชื่น

0: รื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ฟังเด็กโคราชครับร้องเพลงลูกทุ่งของสายันสัญญา
1: โอ้ยอดกันละยาเจ้าเกิดมาจากไหน
0: ใครจะไป
2: ที่เซอร์ไพรส์กันนะพ่อกับผมเซอร์ไพรส์เนี่ย
0: อู้ยอมรับเลยว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้
2: ไม่เคยเห็นเวอร์ชันนี
0: ้ไม่เคยเห็น
2: ครับ
1: เดือนหน้าหน้าแล้งลมแรงพัดช่อมะม่วง
3: สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุขกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

0: สวัสดีครับคุณผู้ชม
1: ครับรักน้อยน้อยแต่ขอให้รักนาน
2: ๆโอ้ยนี่ประโยคนี้คุ้นมาก
1: ต้องสายันสัญญาแหบมหาเสน่ห์เท่านั้นที่ทำให้คุณไม่ลืมเขา
2: โอ้โห
1: วันนี้รายการของเราจึงดำลึกนึกถึงพี่เป้า
2: ครับขุนพลเพลงหวาน
1: โอ้ยิ่งใหญ่มาก
2: โอ้โหที่สุดแล้วครับ
1: เขาเรียกว่าเป็นราชันเพลงลูกทุ่งยุคกลาง
2: ยุคกลาง
1: ครับต้องสายันสัญญา
2: อ่าฮะ
1: คือหลังจากยุคสองคีรีศรีประจวบยุครพินภูไทยผ่านไปแล้วก็ถึงเวลาของสายันสัญญา
2: ของพี่เป้านี่แหละครับ
1: มาเลยครับพี่เป้ามาเลย
2: ทำอะไรนึกถึงพี่เป้ากันตลอดจะให้ประสบความสำเร็จ
1: ใช่
2: เพราะว่าทะลุเป้าตลอดครับ
1: มันก็ต้องสายันสัญญานี่แหละครับ
2: ทะลุสายันนี่แหละครับ
1: แล้วสายันสัญญานั้นผลงานเพลงนี้นับไม่ถ้วนนะ
2: โอ้ยพ
1: ่
2: อ
1: เยอะมากลูกนะ
2: มันโตมากับเพลง
1: อย่างของ
2: แอล
1: อย่างของหนูนี่ใช่เลยแหละ
2: ใช่เลยครับ
1: เกรดห้องเบอร์5หน่อยสิเอา
2: พอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหัก
1: น
2: ี่ความช้ำหนักโอ้ท่อนแยกพ่อ
1: ใช่ไหม
2: พีคใหญ่เลย
1: ยกขึ้นไป
2: ปีนลงกลับมาผ้าไม่ได้ใส่เนี
1: ่
2: ย
1: แสดงว่าตอนปีนไม่ได้นุ่งผ้าเออจริงๆเลย
2: โอ้เดี๋ยวเขาว่าไปแปลงเนื้อขาว
1: ป่าวป่าวป่าว
2: ครับ
1: อันนี้เป็นฝีมือของบรมครูศิลปินแห่งชาติเลยนะครับน
2: ั่
1: นคือคุณครูลบบุรีรัตน์แต่ง
2: ครูลบบุรีรัตน์นะ
1: แต่งเพลงนี้ครับพี่เป้าร้องไว้ซาบซึ้งตรึงใจเหลือเกินแต่วันนี้เรามาทำตอนพิเศษคิดถึงพี่เป้ากัน
2: ครับ
1: จากเสียงร้องของศิลปินรุ่นน้องน้องรุ่นลูกลูกหลานๆมาช่วยกันร้อง
2: รุ่นครูก็มี
1: มีครูก็มาร
2: ุ่นครูก็มา
1: ไม่น่าเชื่อเลย
2: มา
1: ครับ
2: ร้องเพลงพี่เป้า
1: เอาเพลงแรกก่อนนะครับ
2: ครับ
1: เกลียดห้องเบอร์5หนูมิเตอร
2: ์ครับ

นับสนุนโดยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official

0: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
0: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
2: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย0846605461
5: การันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
6: ใช่
5: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
6: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
7: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: Express Studio Studio ขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
9: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย

0: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยทาคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
1: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
2: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
1: กูสัญญา
3: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณKN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้น
8: คุณผู้ชมที่เป็น FC นะครับของรายการนี้ผมมั่นใจว่าส่วนมากก็เป็น FC ของพี่ก๊อตจักรพันธ์เหมือนกัน
9: โอ้โหนี่ไม่ต้องพูดถึงพ
8: ่อโอ้โห
9: ฉายาที่บอกว่าเจ้าชายลูกทุ่ง
8: นั่น
9: คนเดียวเท่านั้น
8: ใช่แล้ว
9: บางทีเรียกผิดเรียกถูก
8: เรียกเป็น
9: บางทีเรียกรุ่งว่าเจ้าชายลูกทุ่งน้องเอชายาน้องกุ้งอย่างเงี้ยจริงๆพี่ก๊อตครับ
8: พี่ก๊อต
9: น้องเอกับน้องกุ้งพระเอกลูกทุ่งรุ่งเนี่ยสุภาพบุรุษลูกทุ่ง
8: แต่ถ้าเจ้าชายลูกทุ่งต้องก๊อต
9: พี่ก๊อตเท่านั้น
8: แล้วทุกคนก็จะคิดถึงยิ่งคนรุ่นสวเนี่ยจะคิดถึงผลงานของพี่ก๊อตอัลบั้มหัวแก้วหัวแหวน
9: โอ้หัวแก้วหัวแหวน
8: แกนำเอาเพลง
9: อมตะ
8: เอาเพลงอมตะเก่าๆเยอะแยะมากมายมาร้อง
9: หัวแก้วหัวแหวนกำลังดังตอนนั้นกำลังไปแจกเขาเรียกว่าแจกแผ
8: ่
9: นผมอะกับบริษัทบุษบาเกตไปแจกแผ่นวันพ่อตักสิน
8: จะไปจ้ะหัวแก้วครับ
9: ตามสถานีเนี่ยโอ้โหเปิดหัวแก้วหัวแหวนนั่นนะ
8: ครับผมวันพ่อตักสินไม่เปิดเลย
9: แม่ก็บอกว่าเปิดช่วยเปิดหน่อยคะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเพลงพี่ก๊อตกำลังแบบหัวแก้วหัวแหวนกำลังดัง
8: ก็คือคือกล้องพอพูดถึงหัวแก้วหัวแหวนปั๊บพี่ก๊อตต้องมาง ั้นเราให้คนที่คิดถึงพี่ก๊อตได้ดูพี่ก๊อตเลยกับเพลงพี่เป้าก
9: ับเพลงพี่เป้า
8: ดีไหม
9: แล้วให้ชมแบบคอนเสิร์ต
8: คอนเสิร์ต
9: พลังการเลย
8: โอ้ย
9: ตอนนี้พี่ก๊อตไม่ได้รับคอนเสิร์ตด้วย
8: ใช่แกเป็นระดับผู้บริหารไปแล้ว
9: ผู้บริหารแล้ว
8: เออแกปั้นเด็กแล้ว
9: คุ้มครับคุ้มครับ
8: ฉะนั้นวันนี้คนที่คิดถึงก๊อตจักรพันธ์ตกลงเขาชื่ออะไรกันแน
9: ่นะฮะ
8: เขาหลายชื่อนะพี่เนี่ยพี่เขาเนี่ย
9: พี่ก๊อต
8: ตอนเริ่มต้นมาก๊อต
9: จักรพันธ์
8: จักรพันธ์อาบคอนบุรี
9: ครับ
8: ตอนหลังนี่เปลี่ยนไปเป็นอะไรนะก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชติ
9: โอ้ย
8: เขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื
9: ่
8: อ
9: เออใช่ใช
8: ่ใช่ใช่พี่ก๊อตเขาได้แหละนะ
9: คนเดียวกัน
8: คนเดียวกันนะครับ
9: ครับ
8: ฟังเด็กโคราชครับร้องเพลงลูกทุ่งของสายันสัญญาไม่ว่าจะเป็นแหม่มปราร้า
9: ทำไมไม่ไปอยู่อเมริกา
8: อเมริกา
9: ผู้หญิงแต่ก็นางฟ้าย
8: ังอาย
9: ครับ
8: โอ้โหก๊อตจักรพันธ์
9: ครับ

0: อย่าลืมปรบมือตอนจังหวะทำหน้านางฟ้าเนี่ย
1: สนับสนุนโดยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
2: เดือนหน้าหน้าแล้งลมแรงพัดช่อมะม่วง
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
6: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
5: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัย
7: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
8: Express Studio Studio ขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชั่นรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ024397195ถึง6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
15: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย0846605461
5: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
6: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
5: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัย
7: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
16: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
17: ลองชิมดูครับ
18: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
19: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ผมเลิฟเลย
9: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
6: กูพูดท้ายมึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
1: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
9: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
1: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่หรอมาให้จีบได้ไง

0: เราดีใจนะเราได้รู้จักกัน
1: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
2: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
3: โอ้ยยากนะยากนะ
2: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนแอโรบิก
3: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเลยดอยติดเต่าติดขึ้นมา
2: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
3: พี่บอกเขาเลย
4: ไปหมดเลย
3: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
2: ติดตามได้ในดาราล็อกกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
4: ไปเลย
5: ดาราล็อกกันเล่น
2: อะไรครับนี่
6: สนับสนุนโดย Air Asia ใครใครก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
7: คุณผู้ชมที่กำลังเคลิบเคลิ้มกับผลงานเพลงของพี่เป้าสายันสัญญานะครับคุณจะต้องยิ่งประทับใจกับเพลงสุดท้ายของเราในวันนี
8: ้
7: เพราะว่าคุณรู้จักเพลงนี้อยู่แล้ว
8: ครับ
7: เป็นเพลงจำปาลืมต้น
8: จำปาลืมต้น
7: ใช่ไหม
8: แล้วที่พิเศษสุดอ่ะ
7: ใครจะ
8: ไปที่เซอร์ไพรส์กันอ่ะพ่อกับผมเซอร์ไพรส์เนี่ย
7: ยอมรับเลยว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้
8: ไม่เคยเห็นเวอร์ชันนี
7: ้ไม่เคยเห็น
8: ครับ
7: แต่เรามีให้คุณได้เห็นเพราะว่านี่จะเป็นเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติครูชัยชนะบุญโชติ
8: จำปาลืมต้น
7: ไปร้องได้ยังไง
8: สมัยก่อนนะแววเข้ามา
7: เดือนห้าเนี่ย
8: ยังเข้าเดือนห้า
7: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคนละเพลงอันนั้นสองคีย์ดี
8: อะไรครับ
7: จำปาลืมต้นมันต้องเดือนห้าหน้าแล้ง
8: อ๋อเดือนห้าหน้าแล้ง
7: เออ
8: เดือนห้าหน้าแล้งลมแรงพัดช่อมะม่วงเก็บกันเก็บมะม่วงมีช่อด้วยลูกหล่นมาด้วย
7: ครับไปชมไปฟังครูใจจระบุญช่วยเขาร้องเพลงนี้ดีกว่า
8: ครับ
7: จำปาลืมต้นจบเพลงแล้วเราทั้งสองคนก็หมดเวลา
8: โอ้โหร่ำลากันไปอีกแล้วครับพ่อครับ
7: จากลากันนะครับ
8: กำลังสนุกเลย
7: ใช่ครับอย่าลืมนะครับที่พยาประกันภัยดูแลคุณนะครับที่เป็นแฟนๆของรายการของเรานะ
8: ครับผม
7: นะครับมีอะไรก็ชมแล้วก็ติดต่อเขาได้เลย
8: ติดต่อได้เลยตอนนี้มีผลิตภัณฑ์หรือว่าเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์นั่นแหละ
7: เขาเรียกอย่างน
8: ั้
7: น
8: ถือว่าจะคุ้มครองพวกเรา
7: ให
8: ้เลือกกันได้หลากหลาย
7: ใช่
8: ครับ
7: ครับวันนี้หมดเวลาครับผมเจนพบจบกระบวนวันและลูกชายนะครับ
8: ครับ
7: รุ่งสุริยาครับจากลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีพ่อครับ

0: ัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จ๊อบชอบมากเลยนะครับกับช็อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าแล้วผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช้จริง
0: มีปัญหาเหมือนกัน
1: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจิ้งจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมเล่าอะไรเผอแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเผอเป็นปิดประตูท
0: ั้
1: งแต่แล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีไปบ้านไหนอ่ะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีได้ยินเสียงตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่า1เดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกทีนี้ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
1: ซาเจนตัวนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้น2แฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโค้งแบบตรงจุดเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านเขาใช้กันแล้วได้ผล
0: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดหนึ่งนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้มคลั่งนี่มันไม่คลั่งไม่พอแม่อ่
1: ะมันต้องคลั่งกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยว่
0: า
1: โปรใหม่วันนี้เอาบ้อนไปเลยมั
0: ้ย
1: 3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราเนี่ยเอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง1,000
0: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ตกกระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แคปหน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แต่เดี๋ยวก่อนแม
1: ่จ้า
0: ไอ้กระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
1: กระป๋องนึงสลับแม่นกเฉลี่ย1เดือน
0: Oh.
1: นะจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
0: ตายแล้วสวรรค
1: ์ไป
0: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
1: ควรไง
0: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดเนี่ยตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะหกเซตแล้วนะ
1: ขายดี
0: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
1: ่
0: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู
1: ่วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
0: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
1: ่สมมติคุณแม่ฉีดอ่ะค
0: ุ
1: ณแม
0: ่
1: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาด
0: อ่
1: ะปุ๊บเห็นปะเอ้า
0: วิ่งหนี
1: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
0: จิ้งจกหนีไป
1: แต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจ้ะวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม่ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาเนี่ยมันสกปรกไง
0: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองไงเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปปเปอร์มินต
1: ์ถูกต้อง
0: แต่ว่า
1: สมุนไพรไง
0: แม่ผมสูดเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี้
1: พี่จอบรู
0: ้ป่ะ
1: ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
0: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะ
1: อาทิตย์
0: แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็ 3-4 วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเอง ไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
1: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
0: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
1: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องหนึ่งมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีนกว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษและก็ไม่เคยสำเร็จ
0: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอ่ะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
1: โอ้สมัยก่อนเขาใช้แบบน
0: ั้
1: น
0: แล้วก็อันนั้นน่ะมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
1: พี่จ๊อบ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
1: ต้องถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
0: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
1: คนหยุดไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมั้ยใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
0: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจกแก่
1: ตุ๊กแกจ้ะ
0: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
1: ไล่หนูนกพ่อนะแม่พ่อหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
0: บอกก่อนนะว่า
1: ไง
0: ณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพูดจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
1: พี่จ๊อบอย่าขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเรา
0: แต่
1: พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
0: มันมาอีกแล้วอ่ะ
1: โดดมาจะแถวหมอนทำไงก็ฉีดแบบนี้
0: จริงจบอะไรนะลูกอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
1: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงเนาะเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอ่ะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้และฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
0: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
1: ่
0: ที
1: ่
0: เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
1: ไอ้จริงว่า
0: เคยได้ยินไหม
1: อันนี้
0: แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู่อ่ะ
1: พี่จอบไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงเม้งอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
0: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
1: ว้าว
0: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเขาเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอดไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
1: ตรงจุด
0: หมายถึงว่าไงแม
1: ่บันเลงตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบปื๊ดๆตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3เนี่ยฉีดกำลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
0: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
1: ่
0: น
1: หอมด้วยเธอ
0: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะ
1: พี่จ๊อบ
0: จิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
1: อันนี้นึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
0: ฉีดไล่ทางนั้น
1: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบไม่ไป
0: การันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้ได้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
1: ต้องรีบโทรมา02-817-9925ยามว่าโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆ
0: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผ
1: ู้
0: ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02-817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจอบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอน

เสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสารศิลปะไทยขอพระองค์ทรงคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
2: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: งานนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยแหละครับจะไปดักตบเมียน้อยหัวทองแต่ดันตบผิดคนดันไปตบหัวหน้าผัวที่เพิ่งย้อมผมใหม่มาซะงั้นบอกเลยนะครับว่างานนี้เนี่ยเคลียร์กันยาวข่าวนี้อย่างว่าจริงๆครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะมีข่าวแปลกข่าวฮาอะไรให้ได้ติดตามกันอีกนะครับกับข่าวนี้อย่างว่าสวัสดีครับ
1: สนุกอ่ะรายการของน้องซันอ่ะสนุกจริงๆเลยนะสรรหาข่าวแปลกๆมาได้ด้วยอุ้ยนะดู3วันก็สนุก3วันเลย
0: ทำอะไร
2: นี่น้องซันถ้าวันไหนหาข่าวไม่ได้นะคะมาหาที่บ้านเราก็ได้ค่ะผู้กำกับอักษรย่อวอเมาหลับแก้ผ้าอยู่หน้าบ้านจนหมามาฉี่ใส่หน
3: ้
2: า
3: ใครวะพี่ไม่รู้จักเลยใครวะไม่รู้จัก
2: พี่คลิปนะคะดูไป
3: เฮ้ยพอหยุดหยุดหยุดข้ามปีมาแล้วจะได้ข่าวนี้ทำไม
2: ทุกคนยังหาอยู่เลยอ่ะ
4: กูจะเก็บไว้กูจะไม่ลบเลยแล้วกูจะแฮ็กมือถือทุกคนเลยเดี๋ยวไอ้อะไรไว้ซานเห็นไหมคนอื่นเขาหัวล้อชอบใจรายการเกมมันโอเคฮะซีเครียดยังกระดอกกันเนี่ย
0: จะไม่เครียดได้ไงพี่รายการผมออนไป 3-4 วันแล้วเนี่ยมีแต่คนชมแต่ไม่มีคนดูเลยคนดูก็จึงหนึ่งเรตติ้งก็ไม่มี
3: รายการใหม่มันก็เป็นแบบนี้แหละเว้ยมันต้องให้เวลากับคนดูเนี่ยได้ทำความรู้จักกับรายการก่อน
2: น้องซันถ้าอยากให้คนรู้จักรายการนี้เร็วๆนะคะต้องสร้างจุดขายกันหน่อย
0: จุดขายยังไง
2: น้องซันก็แค่โชว์เป้าอีกสักทีเรตติ้งดีแน่ๆค่ะคราวนี้ต้องยัง
1: เฮ้ยนี่เลยพี่แนะนำดีจังเลยเธอเนี่ย
0: ผมขอความเห็นอะไรที่มันสามารถทำได้จริงหน่อยได้ไหม
1: เออ
0: คือถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผมว่ารายการผมโดนปิดแน่นอน
1: ไม่ค่อยคิดลูก
2: คุณฉันรู้แล้ววิธีที่จะทำให้รายการเรตติ้งดีแถมคุณไม่ต้องโชว์เป้าด้วยน้องดาวจะโชว์เองเหรอคะดาวอ่ะจะคืนกำไรให้กับคนดูข่าวนี้อย่าง
1: เหมือนกันเลย
2: ไม่ใช่พอดีว่าดาวอ่ะไปเจอข่าวมาใหม่ค่ะ
1: เ
2: ป็นข่าวเกี่ยวกับว่ามีชาวบ้านคนนึงอะนะเขาสร้างรูปปั้นกระสือเอาไว้บูชา
1: จริงเหรอคะ
2: จะให้ดู
1: น่าสนใจนะ
3: อุ้ยอุ้ยโอ้ยรูปแย้งมาบ้างเดี๋ยวนี
4: ้ดูดูดู
2: ว่าพี่วินไม่ดูเพราะกลัวผีหรือเปล่า
3: สมาเนี่ยบ่ย่านดอก
4: คุณน่ะปากดีเด้อปากดีเด
3: ้
4: ออ
3: ะไร
4: ผีมหาคมอีลีเด้อเ
0: นาะนี่คุณข่าวนี้มันจะใช้ได้จริงเหรอ
2: ยังไงนะเรื่องผีเรื่องวิญญาณพูดผีปีศาจอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยอยู่แล้วแถมรายการไหนนะที่ทำเรื่องพวกนี้เนี่ยเรตติ้งดีทุกรายการแล้วยังไม่มีรายการไหนที่ได้สัมภาษณ์ชาวบ้านคนนี้นะแล้วถ้ารายการเราได้สัมภาษณ์เขานะมีหวังเรตติ้งกระชูดแน่นอน
3: นี่ดาวเนี่ยเขาขยันมากนะตอนอยู่มหาลัยเนี่ยแกนี่โชคดีมากนะเว้ยที่ได้ดาวเป็นโปรดิวเซอร
0: ์โอ้นี่พี่เบนเพิ่งมาขยันวันนี้เนี่ยแหละวันก่อนเนี่ยนั่งหาแต่เลขหวย
5: นี่คุณพูดมากจะเอาไหมข่าวเนี
0: ้
5: ย
0: เนี่ยมาเอาข่าวนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับขอให้ข่าวนี้ได้ทำให้รายการลูกปังๆเถอะนะครับไม่งั้นรายการลูกตายอย่างเขียนแน่เลยครับ
2: ของใครเนี่ยกำลังอยากกินอยู่พอดีเลยกินได้ป่าวะกินได้กินได้กินเลย
1: ดังพอละโอ้โหฉันวางทิ้งไว้แป๊บเดียวเนี่ยเลยนะแกเอาของฉันไปกินได้ยังไงเนี่ย
6: อันนี้ของน้า
1: เหรอเออน้าเ
6: ซแล้วซื้อมาทำไมตั้ง 2-3 ถ้วยซื้อมาเผื่อผัวเหรอผัวไม่ทำมาง่ายๆหรอก
1: กินของฟรียังปากดีอีกนะเอ๊พูดแบบนี้ใช่ไหมได้เลยสาธุขอให้จืดไปเป็นทหารไม่ต้องกลับมาเลย
6: น้าไม่กลัว
1: สาธุขอให้ท้องผูกท้องเฟ้อเลอเป็นเปรี้ยวเคี้ยวอะไรก็ไม่ย่อยเป็นง่อยอ้วนลงพุงเย
6: ้แช่งได้แช่งไปพอล่าไม่กลัวหรอกนี่เขาก็บอกอยู่ว่ามีใยอาหารที่ดีมีประโยชน์กินเข้าไปแล้วกินสุด
1: ๆพูดดีๆก็ได้จะเก๊กท่าให้ใครเขาดูฮะฮะโอ๊ยนี่นึกว่าตัวเองน่ะเป็นนางแบบโฆษณาไงฮะ
6: โอ้ยไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วนะช่วงนี้นี่นะพอล่ารู้
2: ู้สึกว่าตัวเองดูดีโดดเด่นแล้วก็ดึงดูดสายตาคนทั่วไป
1: จริงจังเนี่ยจริงจังนะ
6: จะเป็นเพราะว่า
2: ใส่เสื้อสีมงคลก็ได
3: ้โอ้ยนี่พี่ยังไม่เลิกเพ้อเจ้ออีกแล้วเรื่องสีมงคลเนี่ยฮะใส่ว่านั่นน่ะนึกว่าจะเหอได้แค่อาทิตย์เดียวสิ
6: ไม่ใช่แค่เหอนะคะคุณวินพอลล่าจริงจังนะจะบอกให้นี่ปีนี้นี่นะพอลล่าตั้งใจว่าจะใส่เสื้อตามตารางสีมงคลให้ได้ทุกวันเลย
1: โอ้โห
3: จักสีเสื้อเห็นยังใส่แล้วก็ไม่เห็นได้อะไรสักอย่าง
6: ไม่เชื่อเลยอย่าลบหลู่นะคุณวินอย่างเนี้ยวันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใส่สีม่วงแล้วเนี่ยนะจะมีดวงดึงดูดทรัพย
2: ์
6: พอพอลล่าใส่ปุ๊บพ่ออดตังค์ให้ปั๊บเลย
2: โอนมาให้ใช้เหรอ
6: ให้จ่ายค่าปรับฝ่าไฟแดง
1: โอ้ยพอลล่า
2: พูดยังไงอ่ะเฮ้ยเสียตังค์อยู่ดีมันจะดีตรงไหน
6: ฟังก่อนคือก่อนจะไปจ่ายค่าปรับนี่นะพอลล่าเห็นตังค์ตกอยู่ 200,000 พอลล่าเอาไปคืนเขาเขาเลยให้ 2,000 เนี่ยพ่อเสื้อสีมงคลแท้ๆเลย
3: โอ้ยไม่ใช่หรอกพี่ก็แค่ฟุกเดินไปเห็นคนทำเงินหล่นแค่นั้นเอง
6: โอ้ยตอนแรกพอล่าก็คิดว่าฟุกเหมือนคุณวินนี่แหละค่ะแต่ไม่ใช่นะคะนี่พอล่าลองใส่มาหลายวันแล้วแล้วก็มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างวันนี้นะเขาบอกว่าถ้าใส่เสื้อสีแดงเนี่ยจะเสริมดวงเรื่องความรักพอล่าไปตลาดใช่ไห
3: ม
6: กะไปซื้อพวงมาลัยมาไหว้พระไงใช่ไหมไงปกติเนี่ยพวงมาลัยมัน300แต่พอใส่เสื้อสีมงคลพ่อค้าลดให้เหลือพวงละ20ถ้าไม่ใช่เพราะมีเสน่ห์นะจะหันราคาให้ขนาดนี้ป่ะ
3: โอ้ยพ่อค้ารีบกลับบ้านหรือเปล่าเขาเลยลดให้อ่ะ
6: ไม่ใช่คุณวินพอเสื้อเสริมดวง
3: เหรอ
6: เออไม่งั้นเขาไม่พูดหรอกว่าคนซวยคนซวยสื่อพวงมาลัยมาพี่บ่าวลดให้
3: โอ้ยบ้าบอบ้าบอบ้าบอเอารู้ไปแล้วจะทำงานนะลูกแล้วก็เลิกเชื่อเรื่องพวกนี้เลย

0: ก็บอกว่าบ้านเนี่ยจะอยู่เลยดงกล้วยไป
1: โอ้ยผ่านมากี่กล้วยแล้วเนี่ยกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยตะวันจนฉันจะอุทานเป็นกล้วยทอดแล้วเนี่ย
2: โอ้ยอย่าเพิ่งบ่นเลยน้องดาวคนที่จะต้องบ่นนะคือน้าเนี่ย
3: ไม่น่าขอติดรถหนีเมียมาเลยมาเป็นเบย์เขาจะแท
0: ้ก็น้าอาสาเองว่าจะช่วยพวกผมถือของผมก็เลยนำทางมาให้น้าก่อนจะได้ดูทางให้น้าไงครับ
3: ตอนแรกก็อยากจะโชว์น้ำใจแต่พอถือไปแล้วเริ่มเมื่อย
0: ช่วยครับ
3: ช่วยแค่นี้นะ
0: ครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะคุณเลยนะผมบอกแล้วว่าให้คุณเอามาแค่กล้องก็พอไอ้พวกไฟพวกรีเฟกต์นี่ไม่ต้องเอามาแล้วยังไม่รู้เลยว่าป้าจะสัมภาษณ์หรือเปล่าคุณจะเอามาทำไมเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
1: ฉันว่าหลังนี้ได้เลยอะ
0: ไม่ฟังกูเลย
1: โอ้ยเฮ้ยฉันว่านี่แน่เลยอะลูกปั้นกระสือเฮ้ยหลักนี้ชัว
3: ร์โอ้โหตัวโตซะขนาดนี้ถ้าไม่บูชากระสือก็เป็นร้านขายเตือหัวแล้วหนูดาว
0: อยากรู้จริงไอ้หน้าตาคนบูชากระสือเนี่ยจะเป็นยังไง
3: จะเป็นคนยังไงก็คงเป็นป้าแก่ๆเหี่ยวๆที่ชอบทำตัวประหลาดๆนั่นแหละ
4: กันด่าฉันเหรอ
3: ใครเอ๊แต่บางทีอาจจะสวยและสาวเป็นดาวของตำบลก็ได้นะนั่นไงสวยอย่างนี้เลยทันไหม
4: ไม่ทันแล้ว
5: สวัสดีค่ะป้ามนใช่ไหมคะคือพอดีว่าพวกหนูเนี่ยมาจากรายการข่าวนี้อย่างวะอยากจะมาสัมภาษณ์ป้ามนเรื่องที่บูชากระสือหน่อยอะคะ
4: ไม่ฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมายุ่งกับคนแก่ๆเหี่ยวๆอย่างฉันหรอก
3: โอ้คนตั้งเยอะแยะมามองกูคนเดียวยังไงน้องสันดูท่าทางเขาไม่ให้เราสัมภาษณ์แน่ๆเลยอะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยคะเด่นเดี๋ยวผมจะไปเกลี้ยกล่อมป้ามนเขาเองให้เขายอมสัมภาษณ์กับเราให้ได้แบบนี้นะครับเราต้องทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกับเราเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกับเขาให้เขาสบายใจครับคุณเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์เรียนรู้สกิลผมไว้สกิลการเกลี้ยกล่อมคนดูและจำแล้วก็นำไปใช้ซะฝากนะครับ
3: แล้วมันก็กลับมาที่เดิม
4: อีกเหรอ
0: ครับป้ามนครับผมมาจากกรุงเทพตั้งไกลเลยครับแล้วผมพอมาเจอบ้านสวนแบบนี้ผมก็นึกถึงบ้านผมที่ขอนแก่นเหมือนกันนะครับจำได้ว่าแม่เขาก็เล่าว่าที่นั่นก็มีกระสือเหมือนกัน
4: จริงเหรอ
0: ครับแม่ผมเล่าว่ายายผมอ่ะเขาก็บูชากระสือเหมือนป้ามนนี่แหละครับ
4: เขาบูชาทำไม
0: เขาเป็นร่างทรงกระสือครับวันดีคืนดีเนี่ยเขาก็ชอบเรียกกระสือมาคุยด้วยครับ
4: แล้วก็คุยอะไรกัน
3: เอ้าก็คุยภาษากระสือไงครับก็คือแบบคุยแบบคุยประมาณนี้แบบอะไรอะไร
5: พวกมือสมัครเล่นเดี๋ยวดูของจริง
6: โอ้โหทุกวันนี้ผมทำ

0: งานประจำนะครับก็เลยไม่ได้เปิดรับออเดอร์ทุกวันนะครับถ้าวันไหนขายเนี่ยจะแจ้งไปในเพจเจ๊เอิร์ธระเบิดคกนะครับครับครับสวัสดีครับ
1: โอ้ออเดอร์เยอะจังเลย
0: ชายชายบักสันคือบ่เปลี่ยนชื่อเพจจ้าเฮียเจ๊เอิร์ธระเบิดคกนะวะ
1: ดีนะน้องเป็นมงคลดีดูที่งานเยอะเลยเนี่ยลูกค้าสั่งออเดอร์เพียบเลย
0: มันก็ดีนะครับนะแต่ว่าเวลาพูดนะมันขนขิ้งลุกเงียบเงียบ
1: อย่าไปคิดตรงนั้นสิคิดว่าชื่อนี้เฮงแล้วรวยนะ
0: ชื่อมันก็มี
1: แหมลูกค้าเยอะเห็นไหมน่าสั่งเพียบเลย
0: ก็ดีครับนะน้องเชิด
1: เนี่ยหนูน้องเชิดหนูหาอะไรอะลูกฮะ
2: เชิดหาดินสอของเชิดค่ะแท่งสีเขียวๆไม่รู้มันหายไปไหนหรือว่าพี่วินจะยืมไปใช้ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มี
0: โอ้ยน้องเธอขาดินสออะไรจะไปอยู่ในคกคะลูก
2: ก็เผื่อพี่เอิร์ธเบลอเห็นสีเขียวๆก็เลยนึกว่าดินสอเป็นทัวฝักยาว
1: จริงนะ
0: พี่เอิร์ธคงไม่เบลอขนาดนั้นหรอกค่ะลูกเอ๊ะเดี๋ยวก่อนดินสอแท่งเล็กๆเท่านี้สีเขียวๆที่หนูใช้บ่อยใช่ไหมคะ
2: แน่นค่ะที่มีรอยกัดที่ห้างลบอะค่ะพี่เอิร์ธเห็นใช่ไหมคะ
0: ไม่เห็นหรอกค่ะลูกน้องเชอมันหายก็ช่างมันแต่กับลูกซื้อใหม่เธอ
2: ช่างไม่ได้นะคะพี่เอิร์ธเวลาเชอใช้ดินสอนำโชคสอบทีไรเนี่ยเชอได้คะแนนดีตลอดเลยนะคะ
0: แต่คราวก่อนพี่เห็นหนูสอบได้7คะแนนเองนะคะ
1: โอ้ยก็ไม่แย่นะน้อง7เต็ม10ถือว่าเก่งนะ
0: เต็ม20ครับนะตกด้วย
2: คราวนั้นเชอไม่ได้ใช้ดินสอนำโชคไงคะแต่ถ้าเชอใช้ดินสอนำโชคทีไรนะกาม่วงถูกเลยค่ะพี่เอิร์ธแล้วมารูนเนี่ยโชว์มีสอบเก็บคะแนนด้วยค่ะถ้าโชว์ไม่มีดินสอนำโชคจะทำไงดีล่ะคะ
0: ผมไม่ดีหลาย
1: ซื้อเต็ม
2: ในนี้มีไหมคะ
0: ไม่มีหรอก
1: อยู่นี่ยังไง
3: ไหนบอกคุณจะไปคุยกับป้าให้เขายอมสัมภาษณ์ได้ไงนี่เมียนทำอะไรยืนเกาตูดแกะแกะแกะอยู่นั่นอ่ะ
1: ยุ่งไหม
4: ฮัลโหลค่ะพี่เต้คะพอดีว่าใกล้วันหวยออกแล้วว่าพี่พอจะมีเลขเด็ดให้หนูไหมคะโอ้ยพี่ก็รู้นี่ว่าช่วงเนี้ยการเงินมันไม่ค่อยราบรื่นนี่ก็เยอะงานก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีตอนนี้ก็ต้องพึ่งหวยแล้วค่ะแหมพี่เต้พี่ก็รู้ว่าหวยเนี่ยคือชีวิตของหนูนะเสียเท่าไหร่หนูก็สู
5: ้ไอ้เราก็รอดูแผนดูอยู่ดีๆโทรขอหวยเฉย
4: โอเคค่ะถ้ายังไงมีเลขเด็ดอ่ะแอบโทรมาบอกหนูหน่อยนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
6: หนูเราก็ชอบเล่นหวยเหมือนกันนะ
4: โหยอย่าว่าแต่เล่นเลยค่ะคุณป้าหวยเนี่ยคือชีวิตจิตใจของหนูเลยต่อให้หนูเนี่ยจะโดนหวยกินกี่งวดกี่งวดกี่งวดหนูก็สู
6: ้ป้าเข้าใจหนูอยากได้เลขเด็ดใช่ไหม
4: คุณป้าก็เล่นหวยเหมือนกันเหรอคะ
6: เรียกว่าเล่นลูกหวยคือชีวิตของป้าป้าจริงจังทุกงวดเหมือนกัน
4: โอ้ยเ
6: ฮ้ยแต่ก่อนเนี่ยป้าเหมือนหนูเลยลูกถูกหวยกินทุกงวดจนเกือบจะเลิกเล่นแล้วจนป้ามาเจอกับ
4: อย่าบอกนะคุณป้าว่าคุณป้าได้กระสือช่วยบอกเลขเด็ดเหรอโอ้ยมีน้าล่ะถึงได้สร้างรูปปั้นกระสือมาบูชา
6: เห็นเป็นคอหวยเหมือนกันนะป้าถึงยอมบอก
4: โอ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงคะคุณป้าหนูชักจะอยากรู้แล้วละสิ
6: เริ่มมาจากป้าน่ะเห็นกระสือเมื่อเดือนก่อนพูดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวหนูว่าจะไม่เชื่องั้นเดี๋ยวป้าไปเอาหลักฐานแม่หนูดูดีกว่าหนูรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวป้ามา
4: ค่ะ
6: เราถึงนะ
5: อยู่มาคอนทั้งนั้น
4: ดูแล้วจำแล้วนำไปใช้นะอีน้อง
3: เอาจริงนะผมว่าคุณแค่ฟุกป้าเขาดันบ้าหวยเหมือนคุณแค่นั้นเอง
4: โนฟุกเฟิกอะไรของคุณฉันน่ะบังเอิญไปเห็นนั่น
3: ชมพู่
4: ตะ ามดิเห็นเปล่านั่นน่ะเห็นแล้วนะรู้เลยว่าคอหวยเหมือนกันเพราะถ้าไม่ใช่คอหวยนะไม่มีทางซื้อชุดใหญ่ขนาดนั้นพอฉันเห็นปุ๊บนะฉันก็เลยแกล้งทำเป็นโทรขอเลขหวยไงการแสดงรู้จักไหม
6: นี่ไงนี่ไงรูปเนี่ยยืนยันได้ว่าป้าเคยเห็นกระสือเนี่ยมีแสงสีเขียวๆแดงๆป้าก็เลยปั้นกระสือเป็นสีเขียวแดง
5: หิ่งห้อยละมั้งไหนขอดูหน่อยสิไฟดวงขนาดนี้ถ้าไม่ใช่กระสือโคตรหิ่งห้อยแล้วหรอวะ

0: ลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
1: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักซ์
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
4: ้หอมฟิน
3: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
8: อร่อย
9: ฟินเวอร
10: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
11: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
12: ปากสะอาด
13: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
14: ดีต่อเหงือกและฟัน
12: รสดีใช้ง่าย
13: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
14: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
3: เห็นฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
15: รักกูโลกเลย
16: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
3: คู่ต่อสู
17: ้ตลกมาก
18: มึงก็ยิ้มกับกูหน่อยสิครับคุณโปลิส
19: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
3: คู่แค้น
6: มันฆ่าพ่อเรามึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
10: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
3: คู่ตรงข้าม
5: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
1: อยากลองดีกับกูใช่ไห
4: มคุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
3: คู่เพื่อน
8: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
3: คู่ใครกันแน
15: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
0: เฮ้ยฮัลโหล
15: บอกว่า
3: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
13: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอเคเฮอร์เบิล

0: Next Club การ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเฮนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 น.เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
2: หนูไปด้วยสิ
1: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
2: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
1: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
2: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
3: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
4: ระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
2: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
6: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 น.ที่นี่ GMM 25
7: น้องแจมระวัง
8: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
9: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
10: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
9: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
7: 3คุณมาได้
8: มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
7: มือสาม
5: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
11: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
15: แล้วถ้าอยากเสริมดวงเรื่องความรักล่ะ
16: นี่ช่องนี้
15: แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องโชคลาภล่ะ
16: ก็ช่องนี
17: ้ถ้าอยากกินหัวปลา
16: ก็ช่องนนทรี
17: ถ้าอยากดูละครดี
16: ๆก็ช่องวันไม่เชื่อก็อยากก่อกวนได้ป่ะคะ
17: ก็ผมอยากกินหัวปลาจริงๆนี่เฉลี่ยครับทำหัวปลาให้กินหน่อยสิครับ
16: ได้ค่ะ
17: ไม่ต้องเสียเวลาของพี่บอลล่าหรอก
16: เฉลี่ยครับ
17: นี่หยุดเลยพี่อ่ะถ้าจะบ้าก็บ้าคนเดียวไม่ต้องชวนคนอื่นมางมงายด้วยเข้าใจป่ะ
16: ขอบคุณนะคะที่กล้าสั่งสอนพี่
17: อ
16: ่ะคุณวีน่ะตัวงมงายเลยอุ้ยหมาหอนแค่นิดเดียวกลัวผีจนฉี่ราด
17: พี่
18: เสียงไม่ขึ้น
17: อะไร
19: พี่พล่าคะ
16: ค่ะ
19: พี่พล่ารู้ไหมอะคะว่าโชว์เนี่ยควรที่จะต้องใส่เสื้อสีไหนที่ทำให้โชคดีแล้วก็หาดีสอที่หายไปเจอค่ะ
16: ขอดูแป๊บนึงนะคะสีไหนดีนี่ไงสีดำเขาบอกว่าสีดำนำโชคค่ะของที่หายไปจะได้กลับมาถ้าของที่เสียไปแล้วได้กลับมาแน่นอน
17: เอ๊ะนี่ๆถ้าสมมติว่าคนไปงานศพแล้วใส่สีดำเนี่ยศพจะไม่รู้ขึ้นมาเซฮัลโหลกับญาติโยมหรอครับฮัลโหล
16: ปากเสียแบบนี้สาธุขอให้มาเซฮัลโหลคุณวินเป็นคนแรกเลย
20: น้องเอิร์ธ
21: ครับ
20: ดินสอที่ฝากน้าซื้อนะจ๊ะ
21: อุ้ยขอบคุณมากครับเท่าไหร่ครับเนี่ย
20: อุ้ยไม่ต้องจ่ายเลยจ้ะขอไปกินข้าวฟรีที่บ้านทุกวันก็พอแล้วจ้า
21: ถ้างั้นคนซื้อแม่ผมสัก10โลนะครับผมยังขาดทุนอยู่เลย
20: โอ้งั้นรอแป๊บนึงเดี๋ยวนะ
21: ผมพูดเล่น
20: น้าก็หยอก
21: ขอบคุณครับ
20: จ้า
21: โอเคค่ะพี่ก็ซื้อดินสอแท่งใหม่มาให้หนูแล้วค่ะ
19: เชิญไม่เอาแท่งใหม่หรอกค่ะพี่โอ๊ตเชิญจะเอาดินสอนำโชค
21: โอ้ยผู้เชิดคะดูนี่นะคะเนี่ยนำโชคของจริงเลยมีคำว่าลัคกี้ที่แปลว่าโชคดีด้วยเห็นไหมคะ
19: เชิญไม่เอาแท่งใหม่หรอกค่ะพี่โอ๊ตถึงจะมีคำว่าลัคกี้คำว่าโชคดีหรือเหรอเชิญก็ไม่เอาค่ะเชิญจะเอาดินสอแท่งเดิมค่ะ
21: โอ้โหเชิญค่ะ
19: หรือว่ามันตกแล้วก็กลิ้งไปในครัวคะ
21: โอ้ยต้องเชิญ
17: ก็ปวดโพดอีลานี
16: ่ไปใส่สีดำไปใส่สีดำ
15: แล้วหลังจากที่คุณป้าเห็นแสงไฟแดงๆเขียวๆวาบๆอยู่ในดงกล้วยเนี่ยกลับไปเนี่ยพอคุณป้านอนปุ๊บก็ฝันว่าเห็นกระสือมาให้เลขเหรอคะ
22: ใช่จ้าถูกตรงๆเลยนะ
12: ป้าก็เอาเงินตรงนั้นอะมาปั้นหุ่นกระสือตัวนี้นี่แหละตามแบบในฝันเป๊ะเลย
10: แล้วในฝันเนี่ยคุณป้าเห็นกระสือเป็นสีเขียวแดงแบบนี้เลยครับ
18: กระสือหรือไฟจราจรมีทั้งเขียวทั้งแดงเลย
15: เอาเป็นว่ายังไงก็ขอบคุณคุณป้ามากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราถ้ายังไงรายการออนแอร์เมื่อไหร่เนี่ยจะรีบแจ้งทันทีนะคะ
12: เออก่อนกลับอ่ะหนูอย่าลืมไปไหว้กระสือนะคืนนี้ไปเข้าฝันหนูได้เลขเด็ดแน่ๆ เอองั้นป้าขอตัวกลับบ้านก่อนนะนั่งคุยกันจนมืดค่ำเลยยังไม่ได้ทำกับข้าวเลยป้าไปก่อนนะ
15: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
10: สว
12: ั
10: สดีครับ
12: สวัสดีครับ
18: สว
12: ั
18: สดีครับ
12: กองไว้ตรงนั้นแหละ
18: แหมแกว่าเหี่ยวหนูเดี๋ยวงอนไม่เลิกเลยนะได้ข่าวกันสมใจแล้วใช่ไหม
10: ครับ
18: งั้นน้าขอตัวไปไหว้กระสือบ้างนะ
15: น้าจะขอเลขหวยเหรอคะ
18: ขอให้ไปหลอกเมียจะให้หลอกแบบว่าเลอะเลือนจนจำหน้าผัวไม่ได้เลยอ่ะ
15: เฮ้ยเฮ้ยคุณ
10: อะไร
22: ตั้งใจที่จะมาบุกอยู่ที่นี่พอดีโดนของผมอ่ะมันมาตกแถวนี
18: ้ใช่จะวายคิดว่าผีกระสือ
10: เดี๋ยวนะครับท่านนะครับพี่เล่นโดนแถวนี้บ่อยไหมครับ
22: ก็ไม่บ่อยนะครับนานๆผมจะออกมาเล่นทีนี่เพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้ว
10: เมื่อเดือนที่แล้วน่าจะเป็นช่วงเดียวกับที่ป้ามนเขาเห็นผีกระสือเลยนะพี่ครับเดี๋ยวพี่ช่วยบังคับโดนขึ้นให้ลอยประมาณนี้หน่อยได้ไหมครับแบบนี้ครับ
22: ได้ครับ
10: ผมกดนะครับ
21: เออว่ะแยกบ่ออีหลีแสงกระสือกับแสงโดนคือกันเป๊ะเลย
10: แม่นแล้วอ้ายพี่ต้องยกเครดิตให้น้องชายสุดหล่อของพี่คนนี้นะนอกจากเขาจะมีใบหน้าหล่อเหลาสมองก็เฉียบแหลมมากๆความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเพราะเขาคือยอดนักสืบจิ๋วโคซัน
15: อยู่เป็นคนดีๆไม่ชอบแกเป็นวัว
21: โคสัน
20: นี่ก็ว่าไปอ่ะน้าก็เสียดายเนาะถ้าเป็นกระสือจริงๆอ่ะน้าจะได้ตามไปขอหวยกับเขาบ้างอะ
10: ไรครับไม่ต้องเสียดายเลยครับความเชื่องมงายแบบนี้พวกเราต้องเปิดโปงให้หมดครับ
15: หรือว่าเราควรจะเปลี่ยนเนื้อข่าวเป็นคุณป้าเพี้ยนหลงไหว้กระสือแท้ที่จริงคือโดน
10: นี่เป็นครั้งแรกของการทำงานของคุณกับผมเลยนะที่ความเห็นของเราตรงกัน
15: เฉียบไปเลย
20: น่ารัก
21: นะเห็นสองคนนี้รักกันก็ดีแต่ก่อนเถียงกันน่ารำคาญน่ารำคาญ
20: อะไรกันขนาดนั้นน่ะเอ้าร
15: ักอะไรอ่ะพี่เอิร์ธก็พอมีเรื่องอะไรเห็นตรงกันหน่อยก็ต้องปบมือไปงั้นแหละเหมือนเชียร์หมาเชียร์แมวอ่ะเข้าไปเลยดิน
10: ี่หัวหน้าแหกบอกเลยนะข่าวนี้นะจะทำให้รายการของเราคนดูเพิ่มขึ้นเรตติ้งพุ่งกระฉูดพี่เกลือจะต้องโดนซัดพี่จั๊ดจะต้องโดนแซงเพราะคนมาแรงคือซันอุตายันฮ่า

0: นี่แกแต่งตัวตามสีมงคลหรือแต่งตัวตามคนบ้าวะเนี่ย
1: โอ้ยน้าน้าไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะฮะนี่สีแต่ละสีที่เราใส่เนี่ยนะมันเสริมชีวิตให้เราทั้งนั้น อย่างเสื้อสีนี้นะก็เสริมให้แคล้วคลาดกางเกงสีเขียวเนี่ยก็เสริมให้โชคลาภใช่ไหมส่วนโบสีชมพูเสริมในเรื่องของเสน่ห์แล้วผ้าพันคอสีฟ้าก็เสริมเรื่องเงินทอง
2: แล้วไอ้ดอกแดงๆนั้นเสริมเรื่องอะไรอ่ะ
1: เสริมนมคุณเล่นพอดีเสื้อขาดเลยมาแปะปิดไว
3: ้โอ้ยพี่เพ้อเจ้อไปใหญ่แล้วเนี่ยฮะเอาเวลาแต่งตัวเนี่ยไปหาช่องทางทำมาหากินดีกว่าไหมฮะ
1: ก็นี่แหละค่ะช่องทางทำมาหากินนี่คุณวินรู้ไหมตั้งแต่พอล่าใส่ตามสีมงคลนี่นะโอ้โหลูกบ้านเนี่ยโทรมาเต็มเลยให้ไปทำความสะอาดบ้านเรียกได้ว่าสมุดคิวนี่แน่นเอียดนี่พูดถึงก็มีคนโทรมาสวัสดีค่ะคุณพี่ลีพี่ไลวันไหนอะคะอ๋อวันเสาร์ว่างไหมอะคะเดี๋ยวขอเช็คตารางแป๊บนึงนะคะ
3: โอ้ยเกือบไปแล้วแม่พี่บอลล่าไรวะ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรไม่นำบอลล่าโอ้โหสภาพอย่างกับจิ้งจกโดนประตูหนีบนะเฮ้ย
2: หัวใจจะวายเกือบตายแล้วแม่นางพันล่าน
1: ั่นน่ะสินี่คอเคล็ดนิดหน่อยไงต้องขอบคุณ
3: ไม่เป็นไรหรอกพี่บอลล่าเรื่องแค่นี้
1: คุณวินเกี่ยวอะไรคะพี่จะขอบคุณสีเสื้อที่ทำให้พี่แคล้วคลาด
3: ฮะเฮ้ยพี่ผมตั้งหางที่ช่วยพี่ไว้อะ
1: โอ้โหถ้าพี่ไม่ใส่เสื้อสีนี้คุณวินก็ดึงพี่ออกไม่ทันหรอกค่ะโอ้โหตายแล้วค่ะคุณพี่นี่พี่นายต่อค่ะต่อโอ้โหพอดีตะกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อย
3: เธอเชิดมาใหญ่แล้วเนี่ยนั่นเด่นดูดิครับดูดิ
4: ลูกนี้น่าจะผลักให้รถชนไปเลย

0: หอม
1: อะไร
0: ผัวอยาก
1: ขั้ว
2: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
3: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
4: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
5: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
6: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925
7: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
8: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
6: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
13: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: กินเที่ยวอลาโดนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
17: ตีตาย
16: รสชาติที่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
18: จริงเหรอ
16: โอ้โห
18: ดีไหม
16: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอลาโดเบอร์กันครับผม
19: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
1: น้องโ
16: ซเฮ้ยใครให้มึงจับวะ
9: นี่ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
16: ซันครับ
11: งัวพ่อจะรู้ยังวะ
0: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
2: คุณเรียกคุณก็แฟนได้ยัง
7: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25 Give me more

0: โชหาไม่เจอสักทีเนี่ยสงสัยสอบครั้งนี้เชคงไม่มีโชคจริงๆอะค่ะ
1: โถแม่คุณเอามาๆเดี๋ยวช่วยหาอีกรอบนึงลูก
2: ไม่ต้องหาแล้วค่ะน้องเชอ
3: พี่เอิร์ทเจอแล้วมันหล่นบนรถพี
0: ่เฮ้ยขอบคุณนะคะพี่เอิร์ท
3: ค่ะ
0: เฮ้ยนี่มันดินสอน้ำโชคของเชอนี่คะ
3: ใช่แล้วค่ะ
0: มีรอยกัดที่ยางลบของแท้แน่นอน
3: ถูกต้อง
0: สุดท้ายก็หาเจอสักทีของรักของค่ะขอบคุณพี่เอิร์ทมากเลยนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเชอจะต้องสอบได้คะแนนเต็มแน่นอนค่ะ
3: แน่นอนค่ะ
0: เย้
3: อ
0: ่
3: านหนังสือต่อนะคะ
1: น้องเอิร์ทนี่สุดยอดจริงๆเลยหาดินสอนำโชคของน้องเจอยอดเยี่ยม
3: นะ
1: อะไรอะไร
3: ใครว่าหาเจอแล้วครับ
1: เอามา
3: ผมซื้อแท่งไหมมาแล้วก็มาเหลาไว้สั้นเมื่อกี้เอง
1: แล้วไอ้รอยกัดที่ยังลบล่ะ
4: โอ้ไอ้รอยกัดนั่นน่ะพี่เอิร์ทยืนแทะอยู่หน้าบ้านครับโตสมควรนี่เห็นอย่างไม่ตาคิดเดียด
3: ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้แล้วน้องจะเชื่อไหมฮะ
5: พี่เอิร์ทนี่ลงทุนเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: มันก็ต้องยอมนะคะดาวนี่ต่อให้พี่นะจะคิดว่าดินสอนำโชคของน้องเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระแต่ว่ามันคือความสบายใจของน้องเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยนะพี่เห็นน้องเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือเยอะมากเลยถ้าเพิ่มความมั่นใจเข้าไปนิดนึงเนี่ยพี่ว่าน้องต้องทำได้ดี
1: สุดยอดพี่ชายจริงเลยนะเธอเนี่ยยกนิ้วให
3: ้ขอบคุณครับ
4: นี่คุณกำลังเขียนสคริปต์ข่าวกับสื่ออยู่เหรอ
6: มีอะไรบอก
4: ไม่มีอะไรเขียนไปเถอะเฮ้ยวันนี้แค่นั่งเขียนสคริปต์เนี่ยต้องจ้านักเลงมานั่งคุมเลยเหรอดูเลยนั่งคอเอียงหาเรื่องคนอื่นอยู่นั่นน่ะ
7: นักเลงที่ไหนกันนะคะน้องซันที่คอพี่เคสอย่างเงี้ยเพราะพี่ชายน้องซันล่ะค่ะเหวี่ยงพี่ไปโดนข้างฝาคอเลยเป็นงี
8: ้เดี๋ยวไม่ต้องโทษผมเลยนะถ้าผมไม่ช่วยพี่เนี่ยโดนมอเตอร์ไซค์สอยไปแล้ว
7: คุณเวนไม่ต้องมาทวงบุญคุณเลยค่ะต่อให้คุณวินไม่ช่วยนะคะพอล่าก็ปลอดภัยอยู่ดีเพราะว่ามีสีเสื้อคุ้มครอง
8: นั่นไงกล้าแล้วต้องพูดแบบนี้อ่ะถ้าสีเสื้อมันคุ้มครองพี่จริงเนี่ยพี่กล้าพิสูจน์ปะล่ะ
6: พี่วินจะพิสูจน์อะไรอ่ะ
1: ลูกไม่บอกกันก่อนแล้ว
8: เอาง่ายๆเลยเนี่ยในมือของผมเนี่ยมีไข่สด5ฟองนะไข่ต้ม5ฟองผมจะให้พี่เลือกเองเลยแล้วผมจะเอาไข่โปะหน้าพี่ถ้าสีเสื้อพี่มันดีจริงถ้าให้พี่ดวงดีแคล้วคลาดเนี่ยหน้าพี่คงไม่เน้นหรอกมั้งครับ
4: เฮ้ยพี่วินมันไม่โหดไปหน่อยพี
6: ่
4: ผมเอาด้วย2ฟอง
7: ซันน่ะได้ค่ะพอล่าไม่กลัวหรอกลองให้มันจบๆไปเลยคุณวินเนี่ยจะได้เลิกกันแน่กันแน่พอล่าเรื่องสีมงคลจะทิ้ง
8: ถ้ามั่นใจก็เลือกเลย
7: นี่
6: เฮ้ยพี่พอล่าทำไมรีบเลือกจังเลยอ่ะไม่ดูให้ดีๆหน่อยหรอ
7: โอ้โหไม่ต้องดูนานแล้วค่ะคนโชคดีอ่ะยังไงก็รอด
8: ฟองนี้ใช่ไหม
7: นี่ฟองนี้ไงเอาเลย
8: ไหนว่ามั่นใจว่ารอดไงฮะดูดิไม่เอาออกก่อนเดี๋ยวเจ็บ
7: ขอลอกขอเสียงดวงอีกครั้งรอบนึง
8: เอาลืมตาได้ไหมอ่ะฟองไหนฟองไหนเลือกดีๆเลือกดีๆ
6: ด
8: ี
6: ๆนะคะ
7: นี่
4: อันนี้นะอันนี้นะ
7: อ
4: ันนี้นะ
8: ฟองสุดท้าย
7: คุณวินกี่โกงอ่ะนี่นักมีตะไคร้ดิบ
8: เอาไอซานไปพิสูจน์ดิฮะนี่ไข่ต้มนี่
4: เฮ้ยอย่าตอกหมดเก็บไว้กินหน่อยพี่เปลือง
8: ไม่เดี๋ยวว่าโกงไงนี่ก็ต้มนี่เห็นไหมเนี่ยต้มหมดเลยไข่ต้มไหม
7: พอแล้วไข่ต้มเนี่ย
8: รู้ยัง
6: นี่ผลลัพธ์สวยเรื่องแต่ไข่ดิบจริงเหรอคะเนี่ย
8: ทีนี้เชื่อหรือยังไอ้สีมงคลเนี่ยไม่มีจริงหรอกพี่นะเลิกงมงายได้แล้ว
7: ปวดหัวปวดตาก็ตึงไปหมดแล้วเนี่ย
1: ลืมไปหรือเปล่าเนี่ยฮะเนี่ยแกโปรยแบบ

0: เนี่ยเลอะเทอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกก็ต้องเก็บเองช่างมันเอาสาใจไว้ก่อนผ่อนเล่าอุตส่าห์เชื่ออุตส่าห์ศรัทธาทำไมสีมงคลไม่ช่วยอะไรผ่อนล่าเลย
1: โอ้ยพี่ผ่อนล่าอะไรกันพี่ฮะเมื่อก่อนพี่ก็เชื่อไม่ใช่เหรอแล้วมันก็ทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นไม่ใช่เหรอ
2: นั่นสิคะหรือว่าพี่จะกลับไปเชื่อดีอะเท็มเก่าอยู่ไหน
0: ฉีกสะบัดขนาดน
1: ี้พอแล้วพี่พอก็เคล็ด
3: นี่
1: อะไรเนี่ย
3: พี่ผ่อนล่าตกลงพี่เนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อฮะ
2: น้องสันพี่เองก็ไม่รู้อะค่ะสับสนไปหมดแล้วเนี่ย
4: เฮ้ยคอหายเคล็ด
2: หรือจะเป็นเพราะสีเสื้อคะ
5: โอ้ยนี่พิสูจน์ขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่เลิกงมงายเหรอพี่ฮะถ้าไข่ดิบไม่พอเนี่ยเอาไข่เน่าไหมฮะกลิ่นมันจะได้โชยไปถึงเซลล์สมองเนี่ยฮะเอาไหม
1: บักเวน
5: อะไร
1: แกจะไปหาเรื่องพี่พอล่าเลยนักหนาวะฮะ
5: บ่ได้หาเรื่องแต่อยากให้เอื้อยพอล่าเนี่ยตาสว่างจะเถื่อ
1: แล้วสีตาสว่างไปเฮ็ดหยังคันตาสว่างละเพิ่นบ่สบายใจคันตาสว่างละเพิ่นเนี่ยเสียความมั่นใจในเจ้าของ
5: คอยก็แค่อยากให้เอื้อยพอล่าเนี่ยเศร้างมง่ายเสื้อเอียงผิดๆซ้ำนั่นล่ะ
1: เอวินฟังนะเว้ยถ้าเกิดความเชื่อพี่พอล่าเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครเขาเดือดร้อนแล้วแกจะไปยุ่งกับเขาทำไมวะฮะแกไม่เคยได้ยินคำนี้เหรอความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโอเคถ้าเกิดความเชื่อพี่พอล่าเนี่ยทำให้ตัวพี่พอล่าเองเดือดร้อนทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยฉันจะไม่ขัดแกเลยเว้ยฉันจะสนับสนุนแกด้วยซ้ำ
5: โอ้ยแห่งฟังไอ้หัวหวยนี่ก่อนดอก
1: เอา
0: ไม่ฟังต่อหรอ
6: คุณฉันเขียนสคริปต์เสร็จแล้วนะจะดูเลยป่ะ
3: นี่คุณผมขอโทษนะแต่ผมอยากแก้สคริปต์ใหม่ทั้งหมดเลยอะ
6: หมดเลยเหรออ
3: ืม

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
1: ์ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
2: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
2: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
2: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
6: ์แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
7: อร่อย
8: ฟินเวอร์
9: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
10: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
12: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เทพไทย
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
15: น้องแจมระวัง
16: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับบางที
17: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
18: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
17: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
19: สามคุณมาได
17: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
20: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
21: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
19: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
21: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
19: กูสัญญา
20: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
22: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
23: คู่มั่น
24: ที่ว่าคุณชาญและลิ้มคิดถึงเคสองเมียเก่าเขาอยู
23: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
20: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
25: I can't even sense her right now
1: พบกับการกลับมาของเวทมนต์ที่ต้องคำสาปและการต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวเพื่อความอยู่รอด
26: คืนนี้เวลา 23:30 น.ทางช่อง GMM 25ครับ

0: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
1: กูท้ายมึงอยู่หาโอกาสคุยกับหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
2: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
0: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
2: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไง
3: เรามีใจนะที่เราได้รู้จักกันนะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับข่าวนี้อย่างวะหลังจากเป็นที่ฮือฮากันในโลกโซเชียลนะครับกับการแชร์รูปภาพนะครับการบูชากระสือสีเขียวแดงนะครับวันนี้นะครับรายการของเราเป็นทีแรกนะครับที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณป้ามนนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของรูปปั้นกระสือครับที่หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องบูชากระสือแล้วทำไมกระสือต้องเป็นสีเขียวแดงเราไปฟังความจริงจากปากคุณป้ากันเลยครับ
6: ก็ป้าก็เห็นแสงสีเขียวๆแดงๆวับๆตรงปากกล้วยนี่แหละป้าก็สงสัยนะว่ามันแสงอะไรไอ้เราก็กลัวนะเพราะปู่ย่าตายายป้าเคยเล่าให้ฟังว่าแถวนี้มีกระสือพอกลับบ้านไปอ่ะป้าก็ฝันเห็นกระสือเลย
5: อีท่าไหนป้าถึงมาบูชากระสือแบบนี้ครับ
6: ก็ในฝันน่ะกระสือเขามาให้หวยป้าไส้นะขดเป็นเลขเลยป้าก็เลยเอาไปซื้อหวยถูกเลย
5: เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยแหละครับกระสือให้หวยแต่จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวเรานะครับได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะครับว่าเขาจะมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างไปฟังกันเลยครับ
0: ป้าแกน่าจะเข้าใจผิดแสงนี้น่าจะเป็นแสงจากโดรนที่ผมเพิ่งเอามาบินเล่นวันที่แกถ่ายรูปผมก็เพิ่งจะมาเล่นโดรนแถวนี้พอดีด้วย
5: และนี่นะครับก็คือรูปถ่ายกระสือนะครับที่ป้ามนส่งให้ทีมงานครับส่วนนี้นะครับเป็นรูปถ่ายที่ทีมงานเนี่ยทดลองถ่ายโดรนในบริเวณเดียวกันครับเป็นไงล่ะครับเหมือนกันแทบแยกไม่ออกครับชาวบ้านนะครับก็ยืนยันว่าแสงที่แวบออกมาเนี่ยเป็นแสงจากโดรนแน่นอนส่วนทางป้ามนเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าแสงที่ออกมาจะต้องเป็นแสงกระสืออย่างแน่นอนเช่นเดียวกันตกลงมันอีหยังวะผมว่าก็ไม่แน่นะครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นโดรนบางวันเนี่ยก็อาจจะเป็นกระสือนะครับสลับคิวบินกันโชว์วันคู่วันคู่ก็เป็นไปได้ครับของนี้ครับมันอยู่ที่ความเชื่อแล้วก็วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับใครมีความเชื่อแบบไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลครับถ้าความเชื่อของเขาเนี่ยไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนก็ปล่อยให้เขามีอิสระทางความเชื่อของเขาเถอะครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่เวลาเดิมนะครับกับข่าวนี้อย่างวะ
7: เก่งมากนี่ตอนแรกนะน้องสันนะคิดว่าน้องน่ะจะทำข่าวแฉป้ามนซะอีกอุ้ยทำออกมาน่ารักขนาดนี้สุดยอดจริงๆเลยน้องดีแล้วให้คนดูเขาเลือกเองคิดเองว่าจะเชื่อใคร
5: ทำอะไรผมรู้นะครับว่าทำแบบนั้นเนี่ยรายการผมจะได้กระแสแต่มันเหมือนเป็นการทำลายความเชื่อป้ามนเขาอะครับผมอยากเห็นป้ามนเขามีความสุขไม่อยากเห็นมานั่งหงอยเหมือนพี่พอลล่าเนี่ย

0: คิดดีทำดีมากเลยค่ะดีกว่าพี่ชายอีกอะ
1: เดี๋ยวก่อนพี่ชายคนไหน
0: พี่คนรองค่ะไม่ใช่คุณเอิร์ธแน่นอนเพราะว่าคุณเอิร์ธเป็นพี่สาว
1: แล้วไปเดี๋ยวมันตกแตกเลยพอใจหรือยังคะทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ยอมไม่ได้ชมไม่ได้เลย
2: น้องมาแล้ว
1: ว่าไงคะอารมณ์ดีแบบนี้แสดงว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะ
3: คือวันนี้โชว์สอบนะคะโชว์ทำได้ทุกข้อเลยค่ะพี่เอิร์ธ
1: จริงหรือเปล่า
3: จริงค่ะเธอคิดว่าต้องเป็นเพราะดีสอนนำโชคของเธอแน่ๆเลยค่ะ
1: นั่นละอีหลาน
4: ี่เชอร์พี่จะบอกให้นะที่เชอร์ทำข้อสอบได้เนี่ยความจริงก็เพราะว่า
5: เฮ
4: ้ยทำไมผมกำลังจะพูดอยู่เลยเนี่ยความจริงเนี่ยก็คือเป็นเพราะดินสอแท่งนั้นนั่นแหละ
3: อะไรของพี่วินเนี่ยวันก่อนยังบอกว่าเชิงงมงายอยู่เลยทำไมวันนี้เชื่อเฉย
4: ทำไมอ่ะความเชื่อใครความเชื่อมันไงโอ้แค่นั้นแหละอ่ะพี่วราผมปริ้นตารางสีเสื้อมงคลประจำวันให้แล้ว
0: อะไรคุณวินครั้งก่อนบอกว่างมงายแล้วนี่อะไรอ่ะปริ้นมาให้เฉยเลย
4: ก็อันเก่าของพี่มันขาดแล้วพี่จะดูอะไรอ่ะก็เลยปริ้นมาให้ใหม่แล้วก็พรุ่งนี้ผมจะไปคุยกับลูกค้าผมใส่เสื้อสีอะไรดีพี
0: ่เดี๋ยวนี่ใครปลอมมาเป็นคุณวินหรือเปล่าเนี่ยฮะถอดหน้ากาก
4: โอ้โหอะไรเนี่ยฮะปิ้นมาให้แล้วเนี่ยจะกวนหาที่แตกแดกด่ากันหนึ่ง
0: สำนึกผิดใช่ไหมคะอยากงอก็บอกมาพูดมาตรงๆเลย
4: โอ้ยงอเงืออะไรกันมันเนื้อมันแน่อย่างอีกวะอะไรเนี่ยฮะแซวอะไรกันนักหนา
6: แต่ถ้าเกิดว่าพี่พอล่าเนี่ยอยากเอาคืนพี่วินนะดาวมีไข่ดิบมาให้ค่ะ
0: สมวิน
4: สมวินอะไร
7: จะช่วยในห้องน้ำหมดอ่ะนะยังไงไปเปลี่ยนให้หน่อย
8: ไปหยิบน้ำเร็วสมวินไปนวดเลยเมื่อยต้นขามาเลยเนี่ยไม่ใช่นวดต้นครัว
7: คนแบบพี่จะไปได้ของกิจการได้ยังไง
9: จะลงสมัครเชียร์ลีดเดอร์กันเหรอจ๊ะ
3: คนที่เขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ค่ะเขาได้กินขนมฟรีทุกวันเลยนะคะ
8: โอ้โหแค่นี้เองเหรอคะสุก
10: สองคนนั้นสนิทกันนะถ้าให้คนนึงผ่านอีกคนนึงไม่ผ่านจะไม่เป็นไรหรอ

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสาน

ศิลปะไทยขอพระองค์ทรงคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนพ้องไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: กำบังฟ้ากำบังดินกำลังจะสลายไปเท่ากำจันจะต้องเห็นเราเป็นแน่ทุกคำหา
1: โอมฮิริโอตับปังพุทโธคงสีโอมฮิริโอตับปังพุทโธคงสีธัมโมคงสีสังโฆคงสีมาบังกั้มหน้าและกั้มหลังแห่งกูธัมโมคงสีสังโฆคงสีสิ่งใดที่กำบังหูกูกำบังตากูกำบังจมูกกูกำบังปากกูกำบังวิญญาณกูจงมาสำแดงให้กูประจักษ์แจ้งทั้งกั้มหน้าและกั้มหลังแห่งกู
2: กั้มหน้ากูเอาหนังมาห่อ
1: กั้มหน้ากูจงทำลายพื้นหนังออกไป
2: กั้มหลังกูเอาแผ่นทองมาพาด
1: กั้มหลังกูจงเอาไฟมาละลายแผ่นทอง
2: สองตาข้างกูเอาฟ้ามามุง
1: สองตาข้างกูจงเปิดฟ้าเปิดดินเปิดข้อกูให้เป็นไม
2: ้บังข้อกูให้เป็นไม้บังไส้กูให้เป็นพระนารายณ์22คิงกูเป็นชนอด
1: เปิดไส้กูให้เป็นพระนารายณ์เปิดทั้ง22คิงกูเป็นชนอด
2: ยะ
1: ประสิทธิเม
2: จะวาหายะ
1: งะ
2: วาหายะ
1: กะอุทธังภูอาคัจฉาหิจะวาหายะ
2: จะ
1: สวาหายะ
2: ยะสิทธิเม
3: มีอะไร
4: พระจันทร์สี่กายสอนเรียกพบท้าวคำจันทร์กับเจ้าดิ้งเนี่ยดาวขอรับ
0: คำผาท่านไหวไหม
3: เราต้องรีบไปเอากระถาวุธในห้องนอนนั้นพ่อกันไป
5: คำผากับเจ้านางนารินปลอดภัยแล้วเจ้าเข้ม
0: เข้มค่อยโล่งใจหน่อย
5: เข้มพี่ดากล้วยไม้เข้มพี่ดากล้วยไม้หมดแรงไปแล้วเจ้าเข้ม
6: นายเพ็งนางดวงรีบทำน้ำมนต์ให้เทพธิดากล้วยไม้เถิดนางจะได้มีพละกำลังกลับมาดังเดิมแล้วจะได้ร่ายมนต์กล้วยไม้ให้เจ้าเข้มเฝ้าดูเท้าคำผากับเจ้านางนาริน
0: ไม่ต้องรอจ่าทิพย์ยืนถึงเข้มจะเป็นห่วงท่านพ่อกับท่านแม่แต่เข็มก็เป็นห่วงเทพธิดากล้วยไม้เหมือนกันอย่าให้นางต้องเสียพลังไปมากกว่านี้เลยนะ

0: เข็มเป็นห่วงท่านพ่อกับท่านแม่อยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณพนาก็เห็นใช่ไหมคะว่าพวกอินทรีย์โหดร้ายและป่าเถื่อนขนาดไหนนี่ขนาดท่านพ่อคำผาเป็นสายเลือดแท้ๆของพญาอินทรีย์ไกรสรและยังเป็นน้องชายแท้ๆของท้าวคำจันทร์พวกมันยังกล้าสาปท่านพ่อให้กลายเป็นหินได้เลยและนี่ถ้าพวกมันรู้ว่าท่านพ่อกับท่านแม่กำลังไปขโมยกระทาวุธมาพวกมันต้องไม่ปล่อยไว้แน่
0: เข็มอย่าเพิ่งคิดไปในแง่ร้ายแบบนั้นสิท่านพ่อก็มีวิชาแก่งกล้าผมเชื่อนะว่าท่านพ่อกับท่านแม่เอาตัวรอดได้แน่นอนไปนอนพักซะพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้า
1: เข็มนอนไม่หลับหรอกค่ะ

0: ายังไม่แน่ใจว่าท่านพ่อกับท่านแม่ปลอดภัยดี
1: ถ้าเข็มไม่นอนผมก็ไม่นอนเนี่ยแหละผมจะรอฟังข่าวอยู่ตรงนี้จนกว่าจะมั่นใจว่าท่านทั้งสองจะปลอดภัย
0: ขอบคุณคุณพนานะคะขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างเข็มเสมอ
1: ผมสัญญาแล้วไงว่าผมจะอยู่ข้างๆเข็มในทุกช่วงเวลา

0: ามหาป่องสกุณาที่ท่านพ่อเคยสอนเก็บกระทาวุธเอาไว้เราจะได้รีบออกจากปักสินนครเสียที
1: ข้าก่อนข้าเห็นพญาอินทรีย์ไกรสอนเก็บกระทาวุธไว้ตรงนั้น
0: เดี๋ยวดารินในที่สุดเรากำลังจะได้กระทาวุธแล้วแต่ข้าคิดว่าท่านพ่อไกรสอนจะต้องไล่มนต์ปิดกล่องสกุณาใบนี้เอาไว้แน่โอ้มิหกวิหงปักศรีปักษาสกุณีสกุณาทวีติชากรด้วยมนต์อำนาจแห่งปักศรีนิทาพยาอินทรีย์เจ้าเวหาจงเผยกล่องสกุณาเปิดมนตราแห่งทิชากรณบัดนี้
1: ว่างเปล่าทาวุธถูกนำไปซ่อนไว้ที่อื่น
0: ข่าวว่าเราโดนหลอกแล้วนาริน
1: มนต์กำมังฟ้ากำมังดินสลายไปแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้กำผา
0: แสงสว่างเมื่อครู่คือมนต์ถอดถอนที่ท่านพ่อได้ลายเอาไว้ในกล่องสกุณาใบนี้ข่าวว่าเรารีบหนีกันก่อนไปไปไปไปข้าพ
2: ่อตาสงสัยตั้งแต่คราวก่อนตาได้กินอายของงูพานในห้องนอนแล้วสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างผิดแปลกแปลกประหลาดกับกรองสกุณาข้าจึงได้ย้ายคาถาวุธไปเก็บไว้ที่อื่นเดี๋ยวไร้มนต์ดอดถอนเอาไว้ในกรองสกุณาเพื่อจับพิษพวกเจ้า
3: ข้าสาปให้เจ้ากลายเป็นหินตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนสิ่งเดียวที่จะคลายคำสาปข้าได้ก็คือพลังแห่งคาถานพรัตน์เท่านั้นแล้วทำไมเจ้าถึงหลุดจากร่างหินได้ตอบเข้ามาดูนี
0: ่ข้าไม่ตอบเด็ดดาวอย่าทำอะไรเมียข้าอย่า
2: แต่มียาข้ามีแล้วของเจ้าต้องตายเจ้าก็จงตอบคำถามมาเด็ดแล้วเจ้าถึงหลุดจากร่างหินแล้วกลับคืนสู่กายเนื้อได้เช่นนี
1: ้ข้าพะอย่า
0: เด็ดอย่าทำอะไรเมียข้า
2: ข้าไม่ให้โอกาสใครเป็นครั้งที่สองแล้วนะกำผารีบพูดมาซะ
0: ข้ายอมนะข้ายอมบอกแล้วองค์พระช้างคุรีมอบน้ำทิพย์จากมหานาทีศรีธนดรมาให้กับพวกข้าน้ำทิพย์สามารถทำให้ข้ากลับคืนสู่กายเนื้อได้ชั่วคราว
2: เนตรดาวรีบค้นหาน้ำทิพย์จากมหานาทีศรีธนดรให้พบ
0: อย่าปล่อยยาเล่นเดี๋ยวนี
4: ้ข้าจะละทั้งตู
2: ่น้ำทิพย์จากมหาเทวีศรีสันดรที่พระช้างคุรีมอบให้พวกเจ้าช่วยให้คำผามันกลับคืนสู่กายเนื้อได้ชั่วครั้งถิ่นนั้นแล้วถ้าหากพวกเจ้าไม่มีน้ำทิพย์ในโถนี้ไอ้คำผามก็คงกลับคืนสู่กายเนื้อไม่ได้
1: ท่านจะทำอะไรพญาอินทรีย์ไกรสอน
2: กอดผัวของเจ้าซะนาลินดื่มดำกับกายเนื้อของไอ้คำผาให้เต็มที่ผลนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เจ้าจะได้กอดกายเนื้อของผัวเจ้าหลังจากวันนี้ไอ้คำผามันต้องกลับไปอยู่ในร่างหินตลอดกาล
1: ยายอินทรีย์ไกรสอนข้าขอร้องอย่าทำลายน้ำทิพย์จากมหานาทีศรีธนดรเลยข้าต้องทนเห็นคำผาอยู่ในร่างหินมานานถึง20ปีน้ำทิพย์ทำให้คำผากลับสู่กายเนื้อได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นขอข้าได้อยู่กับผัวของข้ากอดผัวของข้าอีกสักหน่อยเถอะ
2: ลาข้าสินาลิน
0: ไม่ไม่นะนาลินอย่านะนาลินอย่า
2: เจ้านางนาลินพี่ดางพญางูชลธรยอมกราบเท้าข้าข้าก็อาจจะยอมมอบน้ำทิพย์จากมหาเทวีศรีสันดรเอาไว
0: ้พ
2: ่
0: อ
2: ให้เจ้ากับยมผาได้มีความสุขด้วยกันในช่วงเวลาสั้นๆ
0: นาลินอย่านาลินนาลิน
4: พ่ออินทรีย์ชั่วกลับกลับอาจารย์กระตุ้น
2: ถ้าจงเป็นนางพญาที่แสนดีและโง่เช่นจังถ้าขอเป็นอินทรีย์ชั่วไปตลอดกาลก็มีโง่หรอกนะนาลินที่จะยอมให้พวกเจ้าเก็บน้ำทิพย์จากมหานาทีศรีสันดอนเอาไว้ในพากันกลับมาขโมยกระถาวุธของข้าทั้งจันเนตรดาวลากตัวไม่มีที่หาหนักขลังข้าจะลงโทษคนให้สาสมกับความผิดในครั้งนี
5: ้พ่อถึงพ่ออย่าทำร้ายนาลินเลยข้าขอร้อง
4: ไม่ต้องไปขอร้องพวกมันหรอกคำผาพวกอินทรีย์ชั่วหาได้มีหัวใจไหมขนาดท่านเป็นสายเลือดของมันแท้มันยังกล้าสาปให้ท่านกลายเป็นหินได้นานถึง20ปีต้องทุกข์ทรมานเรียอินทรีย์ไกรสอนจิตใจของท่านฉันอยากใช้ยิ่งกว่าฝ่าเท้าข้าซะอีกขอก่อนอีกนะ
5: นาลิน
4: กล้าดูมาหมิ่นเกียรติท่านปู่ของข้าถ้าไม่อยากให้ข้าหมิ่นเกียรติก็สังหารข้าซะสิเจ้าการหรือเปล่าเนตรดาหรือว่าเจ้าเป็นแค่ลูกนกอินทรีย์ที่ขี้ขลาดมุดอยู่ใต้ปีกพ่อกับปู่อีงูชั้น
2: ซ้ำไปได้แล้วเนี่ยจ้ะเรายังสังหารนาลินไม่ได้เราต้องเก็บนาลินไว้ต่อรองกับเข็มอับสอน
4: ช่างน่าสมเพชซะจิยกตัวขึ้นเป็นอินทรีย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับเอาชนะรุ่นหลานอย่างเข็มอับสอนไม่ได้จนต้องเอาเพศแม่อย่างข้ามาต่อรองเสียชาติก่อน
5: พ่อเป็นเพศผู้เหตุใดถึงได้ทำร้ายเพศเมียได้ขนาดนี้พ่อที่ข้าเคยเคารพได้ตายไปแล้วเหรอท่านพ
2: ่อใช่พ่อที่เจอเคยเคารพตายไปแต่ตอนเจ้าทรยศหักหลังข้านั่นแหละคำผาตอนนี้เหลือเพียงพญาอินทรีย์ไกรสอนผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองบางหมด
3: สั่งสอนให้พวกมันได้รู้สำนึกเสียท่านพ่อ
5: ท่านพี
3: ่ว่าการที่มันกล้าเหิมเกิมกับพญาอินทรีย์ผู้ยิ่งใหญ่จุดจบของพวกมันจะต้องเป็นยังไง
2: เด็ดดาบตลกหนังนาลินออกมา
5: ท่านพ่ออย่า
6: โอมไม่หกไปหกปักสีปักษาสกุมีสกุลาทวิทธิชาก่อน
4: โอ๊ยโอ๊ย
7: เข็มเป็นไรหรือเปล่า
4: เข็มเป็นยังไงไม่รู้ค่ะอยู่ดีเข็มก็รู้สึกแสบอ่ะโอ๊ย
8: ทำไมต้องเข็มถึงมีอาการเช่นนี
4: ้เข็มไปกินยาพิษแปลกมาบ่ลูกเข็มไม่ได้กินอะไรเลยนะจ๊ะเข็มก็กินปกติเหมือนทุกคนอ่ะโอ้ย
9: ความเจ็บปวดนี้ไม่ได้เกิดจากการกินพืชหรือกินอะไรเข้าไปในร่างกายช่างผิดแผกแปลกประหลาดมากราวกับว่าความเจ็บปวดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในร่างกายที่ผิดปกติน
10: ี่จะบอกว่าอีกความเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุอย่างนั้นมันต้องมีสาเหตุสิ
7: เจ้าเข็มมีสายเลือดงูของชนารินอยู่ภายในกายครึ่งนึงหรือว่า
4: แม่ของเธอตายแล้วอะเข็ม
11: แพททำไมพูดแบบนี้
4: แพทขอโทษค่ะแพทก็แค่เดาอะที่คุณแพทพูดมาก็มีเหตุผลเข็มสังหรณ์ใจไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่รู้ค่ะ
9: เช่นนั้นข้าจะรวบรวมพลังร่ายมนต์กล้วยไม้เพื่อให้เจ้าได้เห็นพ่อกับแม่อีกครั้งด้วยมนตาแห่งข้าด้วยฤทธาแห่งกล้วยไม้โปรดจงสำแดงวิญญาณและร่างกายผู้ที่อยู่ในมโนแห่งความคิด

0: ไอ้คำผาตอนนี้คงใกล้หมดเวลาของน้ำทิพย์มหานาทีสีพันดอนแล้วเจ้ากำลังจะกลับร่างกายเป็นหินเจ้าช่วยเมียของเจ้าไม่ได้ต่อไปแล
1: ้
0: ว
1: อดทนนะนารินข้ารักเจ้ากับลูกมากนะข้าสัญญาว่าข้าจะหาทางกลับสู่กายเนื้อให้จงได้เพื่อช่วยเจ้ากับลูกมาต่อสู้กับพวกอิสติชั่วอดทนนะนารินเขียนมาสอนพ่อรักลูกมากนะ
2: ข้ารักท่านกับพ่อ
0: ขอแห่งมูลคานครทุกผู้ทุกตนจงดูเอาไว้เจ้านางนารินบุตรธิดาแห่งพญางูชลธรได้ทำผิดคิดชั่วก่อการร้ายลักลอบเข้าไปในดินแดนปักศิลนครเพื่อขโมยคาถาวุธของพญาอินทรีไกรสอนพ่อค่ะ
3: ความผิดของเจ้านางนารินในครั้งนี้ใหญ่ยิ่งกว่าพื้นฟ้าหนักยิ่งกว่าพื้นดินเพื่อเป็นการลงโทษให้นางหลับจำข้าจึงได้ถอดเกล็ดของนางออกมานางจะได้สำนึกได้ว่าเมื่อเกิดมาเป็นเพียงแค่งูชั้นต่ำอย่าได้รีอาจมาต่อกรกับเผ่าพวกอินทรี
4: พวกงูเลี้ยงเกี่ยวขอแห่งอุลคานครทุกผู้ทุกตนต้องดูไว้เต็มตาและจดจำเอาไว้ดีมาเป็นแค่เพียงเผ่าพงงูอย่าได้คิดกำเริบเสิร์ฟสารแข่งข้อกับพญาอินทรีเพราะถ้าผู้ใดมันฆ่าแข่งข้อกับข้ามันผู้นั้นก็จะถูกตลกหนังเช่นเจ้านางนาริน
5: ทำกับเจ้านางนารินแบบนี้มันเท่ากันกับย่ำยีหัวใจของชาวรักษานครมากเกินไปแล้วเฮ้ย
2: อย่าฆ่าชาวรักษานครข้ายอมแล้วข้ายอมทุกอย่าง
4: จงดูเอาไว้ใครที่มันแข่งข้อกับข้าจงกระหึ่มความตายเดี๋ยวนั้น
2: หัวข้าทำไมข้าทำไม
3: ร้ายเหลือเกินพวกอินทรีชั่วเกียรติและศักดิ์ศรีของท่านแม่ที่ถูกย่ำยีในครั้งนี้เข็มจะจำตะลวนตาย
6: เข็มจะไปไหน
3: เข็มจะทอดเข็มเหนียวแล้วบินไปช่วยท่านแม่เข็มฟ้อนเห็นพวกอินทรีย่ำยีเกียรติของท่านแม่ไม่ได้ต่อไปแล้ว
6: เข็มหยุดก่อนเข็มใจเย็นทำอะไรค่อยๆคิด
7: เจ้าเข็มต้องอย่าลืมนะจ๊ะว่าองค์พระชาคุลีท่านทรงเตือนเอาไว้ว่าเจ้าเข็มต้องถอดเข็มเงี้ยวเมื่อยามที่จำเป็นเท่านั้น
8: คิดให้ดีๆเถอะเจ้าเข็มถ้าหากว่าเข็มเงี้ยวมันแตกสลายไปเจ้าเข็มจะตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9ไม่ได้เลยนะ
9: ถ้าเจ้าเข็มตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9ไม่พบเจ้าเข็มก็ไม่สามารถปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาได้เมื่อไม่มีคาถานพรัตน์เจ้าเข็มก็หมดโอกาสถอนคำสาปให้เท้าคำผาหมดโอกาสปราบพวกอินทรีชั่วและทวงดินแดนอุกราคานครให้เจ้านางนารินเจ้าเข็มตรองดูให้ดี

จดจำความเจ็บปวดจดจำการถูกย่ำยีเกียรติในครั้งนี้ไว้ให้ดีนะนาลินหากพระเจ้าไม่อยากตกในสภาพเช่นนี้อีกก็อย่าเหิมเกริมกับข้าอย่าคิดมาแย่งชิงกระทาวุฒิไปจากข้าเพราะเจ้าจะไม่มีวันทำสำเร็จ

0: ช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกโปรและวันนี้บอกเลยว่าโปรเด็ดและโปรราคาพิเศษที่จัดมาไว้เพื่อคุณเฉพาะวันนี้เท่านั้นพอดร.ป๋อจัดมาให้แล้วอย่างนึงค่ะเรามาชวนกันเช็คอาการเช็คลิสต์กันหน่อยว่ามีใครเป็นบ้างมือเท้าชาคิดอะไรก็ช้าเวลาหาของแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาคิดนานๆเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานเป็นปกติของระบบประสาทและสมองค่ะใช่ไหมคะดร.ปอ๋
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เคยเป็นไหมครับสับสนมึนงงหลงลืมอ้องๆคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับ
0: อ
1: ันนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะอายุอย่างเดียวนะครับ
0: อ
1: าจจะเป็นที่การทานอาหารไม่สมบูรณ
0: ์หรอคะ
1: ปวดเปลือกแข็งเครื่องในผักใบเขียวผลไม้หลากสีสันมีวิตามินดีเยอะครับโดยเฉพาะข้าวกล้องแต่คนไทยเนี่ยปัจจุบันไม่ทานข้าวกล้องทานอาหารแปรรูป
0: เนาะมันง่าย
1: ทำให้ขาดวิตามิน B ครับโดยเฉพาะ B2 และ B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองบางคนบอกว่าฉันไม่เป็นนะจำแม่นแต่ว่ารู้สึกเหน็บชาตามไปมือไปเท้า
0: แปลป่ะตื่นมาตอนเช้าจะรู้สึกว่ามันเดินไม่ค่อยมั่น
1: รู้สึกว่าอ่อนล้าไม่ค่อยสดชื่นนอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับ
0: เริ่มเลยเนี่ย
1: ซึ่งพอพูดถึงการขาดวิตามิน B แล้วพูดถึง B complex B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 และ B12 รวมกันซึ่งกว่าจะรวมทุกอย่างมาทานเนี่ยครับอาจจะทานไม่ค่อยไหวว ิตามิน B นะครับมีมากในข้าวกล้องแล้วก็ในงาดำอยู่แล้วเราก็เลยเอาวิตามิน B ทั้ง8ตัวใส่ในน้ำมันงาดำลำข้าวครับซึ่งเป็นสูตรที่ดีสุดของสุภาพบุรุษดีไม่พอเราเติมวิตามิน B มาให้ด้วยซึ่งสูตรนี้นะครับเราขายมาเป็น10ปีแล้วนะครับงาดำลำข้าวแล้ววันนี้เราเติมวิตามิน B ให้ถึง8ตัวที่สำคัญคือโปรโมชั่นคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษทุกที่เลยไป BTS รถเมย์บิลบอร์ดเจอหมดเลยครับ
0: ได้ไงสำหรับวันนี้ย้ำเลยนะดร.ป๋อบอกว่าจัดโปรให้คุ้มมากๆมาดูโปรเก่ากันก่อนโปรเก่าที่เราเคยจัดกันมาดูตรงนี้คือเท่ากับ7กระปุกเล็ก 1,399 บาทแต่ว่าวันนี้จัดไป8กระปุกคือ250แคปซูล 1,399 แต่ว่าวันนี้คุณป๋อว่าขอเพิ่มให้อีก1กระปุกเท่ากับเท่าคือกระปุกใหญ่ๆคือ8กระปุกเพราะกระปุกเดิมคือ7กระปุกใช่ไหมแล้วก็ลดไปอีก200
1: ถูกต้องคร
0: ับผมเหลือแค่ 1,199 บาทเท่านั้นและที่สำคัญส่งฟรีด้วยใช่ไหมคะ
1: แต่จำกัดให้60เซตเท่านั้นนะครับซึ่งชุดใหญ่ขวดใหญ่ปกติเนี่ยซื้อ4แถม3ชุด1ขวดละ590ชุดนึงเกือบ 3,000 ได้7ขวดเท่านั้นนะครับแต่โปรโมชั่น7ขวดคือ210แคปซูล
0: พี่นุ๊กจำได้
1: แต่ขวดใหญ่1ขวดนี้เทียบเท่ากับ250แคปซูลถ้าทานวัน1แคปซูลทานได้250แคปซูลนี่เยอะขนาดนี้เป็นขวดใหญ่เป็นมินิแพ็คเลยเพราะขวดเนี่ยวางไว้กลางบ้านทานให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยเรียนวัยไหนวัยผู้ใหญ่ก็ทานได้รีบโทรนะครับ02-817-9925ครับ
0: น้องถามก่อนวันนี้วันเดียวหรือเปล่าสำหรับโปรนี้ที่60เซต
1: เฉพาะตอนนี้เวลานี้นะครับต้องรีบโทรนะครับ60เซตเท่านั้นเพราะปกติชุดนี้จะหมดกลางรายการตลอดนะคร
0: ับ รีบโทรมาก่อน02-817-9925 02-817-9925 ย้ำว่ากระปุกใหญ่เทียบเท่ากับ8กระปุกรับประทานได้8เดือนเต็มๆเลยและตรงนี้ค่ะมีคุณประโยชน์ยังไงในส่วนของตัว BSRB ค่ะ
1: สูตรอันแรกเลยนะครับก็คือตัวน้ำมันงาดำลำข้าวที่อยู่ในตำรางานวิจัยตัวนี้นะครับที่รวบรวมกันสูตร5:1เป็นสูตรอนุสิทธิบัตรของสุภาพบุรุษที่มีงาดำ5ส่วนและน้ำมันลำข้าว1ส่วนซึ่งตัวงาดำลำข้าวมีสารเซซามินเซซามอลและแกมมาโรชานอลแต่สูตรวันนี้ผมเพิ่มเติมให้ครับเพิ่มวิตามิน B ให้ถึง8ตัว
0: หมายความว่าน้องไม่ต้องไปกินแยกอย่างที่ผ่านมาต้องกินหลายๆเม็ด
1: ถ้าดูตามแคปซูลนะครับปกติน้ำมันงาดำลำข้าวจะเม็ดใสๆตัวนี้เราเพิ่มวิตามิน B เข้มข้นจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองตัวนี้นะครับประกอบด้วยวิตามิน8ตัวเลยนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมองเลย
0: ดร.นิดนึงหนูจะบอกว่าถ้าน้องไปซื้อแยกของปีรวมแล้วมากินกับงาดำลำข้าวโอ้โหจ่ายอีกเพิ่มอีก 2-300 นะต่อเดือน
1: ต่อขวดครับวิตามิน B1 B2 B3 แต่ละตัวเนี่ยตัวละ 2-300 รวมกันน่าจะหลายพันแล้วนะครับที่สำคัญคือทานไม่ไหวด้วยนะครับและ B2 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองรู้สึกเหน็บชายุบยิบยุบยิบหรือคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนะครับบางคนรู้สึกว่าลองเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นตอนจะนอนเนี่ยนอนไม่ค่อยดีตื่นมาแล้วสับสนมึนงงมาที่นั่งนานๆแขนขาชานะครับสามารถทานได้ย้ำนะครับเวลาเรานอนน้อยเวลาเราเครียดวิตามิน B จะหายเพราะนั้นทานได้ทุกวัยเลยไม่ว่าคนนั่งทำงานนานๆบางทีทำงานอยู่หน้าคอมจะลุกไม่ขึ้นบางอาชีพนะครับขับแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์รู้สึกว่าพอจะลงจากรถเนี่ยต้องแงะขาออกม
0: าน
1: ะครับเพราะว่าขาชาอาจจะขาดวิตามิน B ได้ครับ
0: ค่ะยังไงต้องเช็คกันหน่อยว่าคุณเริ่มขาดภาวะวิตามิน12หรือเปล่าตอนนี้

0: นี้คุณหมอดร.ป.จัดโปรสุดคุ้มให้เฉพาะวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะ
1: ครับ1ขวดใหญ่นะครับ250แคปซูลเป็นขวด Family Pack เลยเพราะตัวเนี้ยทานได้ทุกคนในบ้านเลยนะครับอย่างผมเนี่ยทานไป1แคปซูลทานได้250วันซึ่งโปรเดิมนะครับมีแค่210แคปซูลเท่านั้นแต่โปรนี้ได้ถึง250แคปซูลเปรียบเทียบเท่ากับ8ขวดกว่าๆที่สำคัญคือราคาจาก 1,399 บาทลดเพิ่มอีก200จ่ายเพียง 1,199 บาทครับ
0: ราคานี้เน็ตๆแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยเก็บเงินปลายทางและย้ำว่าไม่ต้องไปซื้อแยกไม่ต้องไปกินแยกทั้งงาดำรำข้าวแล้วก็วิตามิน B รวมวันนี้จัดให้แล้วใน1กระปุกนี้เทียบเท่ากับ8กระปุกรับประทานได้8เดือนเต็มจ่าย1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา028179925 028179925ราคาดีและนี่ก็คือไอดอลอีกคนนึง
1: มาม่าผมเองนะครับ
0: ท่านประธานกิติมศักดิ์
1: คุณจินตนาครับท่านประธานสุภาพบุรุษปีนี้อายุ70แล้วนะครับยังทำงานอยู่เพราะว่าพอตอนหม่าม่าอายุ60อยากเกษียณอยู่บ้านนั่งนอนน
0: อ
1: นไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปไหนแกเป็นคนหลงลืมพอเดินไปไหนเนี่ยจำไม่ได้บอกหม่าม่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันจำไม่ได้พอเดินเข้าครัวจะมาหยิบอะไรจำไม่ได้อันนี้ผมรู้สึกว่าหนักละเริ่มมีปัญหาละ
0: ผมเลย
1: หม่าม่าต้องทานวิตามินบีทุกวันนะตอนนี้หม่าม่าอยู่อายุ60ขึ้นมาถึง70เนี่ยยังแข็งแรงยังทำงานอยู่นะครับยังสามารถจำได้ทำงานได้ตอนนี้ความจำดีมากเลยดูรูปเก่าๆนะสมัยก่อนตอนผมเด็กๆไปเที่ยวไหนเจอญาติใครไปไหนจำได้หมดเลยที่สำคัญคือตอนนี้นะครับสวดมนต์เป็นชั่วโมงยังจำได
0: ้
1: จากที่แค่เดินเข้าครัวหยิบอะไรจำไม่ได้นะตอนนี้สวดมนต์เป็นชั่วโมงที่สำคัญคือสมองตอนนี้ดีมากครับยืมอะไรยืมไปเท่าไหร่ดอกเบี้ยคิดแม่นมากใครยืมอะไรจำได้หมด
0: นายเนนหม่าม้าไม่พลาดแสดงว่าหม่าม้าใส่ใจตัวเองด้วยตัวนี้กับ BSRB
1: ทานทุกวันอย่างเงี้ยครับหม่าม้าอายุ70แล้วผมให้ทานวันละ2แคปซูลนะครับผมเพราะนั้นสูตรนี้สามารถทานได้ทุกคนนะครับผมทานได้วัยเรียนวัยทำงานนอนดึกเครียดผู้ใหญ่สามารถทานได้ชุดนี้คุ้มจริงๆครับ
0: สำหรับโปรวันนี้ย้ำว่า1กระปุกใหญ่เทียบเท่ากับ8กระปุกเล็กนะคะที่ผ่านมาเราขาย7กระปุกก็ราคา 1,390 วันนี้ดร.บอกว่าใจดีลดไปก่อน200เหลือ 1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะเก็บเงินไปทางรีบโทรมา028179925ย้ำนะคะ028179925เพราะตอนนี้เหลือแค่32เซตเท่านั้น
1: เดี๋ยวรีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้คิดไม่ออกว่าเอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่หยิบโทรศัพท์มานะครับตอนเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะครับสับสนมึนงงหลงลืมถ้าหยิบโทรศัพท์อยู่เนี่ยคิดอะไรไม่ออกว่าเอ๊ะจะทำอะไรมาต้องรีบโทรเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นเดินลอยไปลอยมาคิดไปเอ๊ะจำไม่ได้บางทีเนี่ยเดินหาแว่นเดินหาโทรศัพท์กุญแจรถกุญแจบ้านเดินหาทั้งวันถ้ามีอาการเนี่ยอยากให้ทานวิตามินบีให้ครบๆนะครับบีของเราเพิ่มเติมถึง8ตัวบวกกับน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวสูตรที่ดีที่สุดของสุภาพบุรุษเลยครับ
0: ดร.น้องมีอีกหนึ่งคำถามช่วงนี้ยุคนี้ทำอะไรก็เร่งรีบแบบเนี้ยนกกินพวกอาหารแปรรูปบ่อยมากอันนี้มันจะมีผลอะไรกับนกไหมเรื่อง
1: ผมบอกแล้ววิตามินบีนะครับจะอยู่ในผักผลไม้นะครับแล้วก็พวกถั่วเปลือกแข็งแต่เวลาผ่าน process
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะอาหารที่ผ่านกระบวนการอาหารที่ผ่านการผัดการทอดวิตามินบีจะหายหมดเลยนะเพราะตัววิตามินบีเนี่ยครับมันกลัวความร้อน
0: เอาหรอคะ
1: ผ่านความร้อนเอาไปต้มเอาไปทอดเอาไปนึ่งเนี่ยหายหมดเลยเพราะนั้นเราสกัดด้วยวิธีสกัดเย็นนะครับใส่น้ำในน้ำมันงาดำซึ่งมีเซซามินเซซามอลและน้ำมันลำข้าวตัวเนี้ยเราได้ประโยชน์แรกก็คือไขมันดีไล่ไขมันเลวสุด5ต่อ1แล้วเราเติมวิตามินบี8ตัว
0: ใส่เข้าไป
1: เพราะนั้นนะครับสับสนมึนงงหลงลืมมือเท้าจิบจับอะไรสู้ยุบยิบยุบยิบนั่งรู้สึกขาชาเท้าชานะครับเอาตัวเนี้ยเข้าไปเสริมนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นก็อาจจะขาดวิตามินบีได้เช่นกันครับ
0: แล้วตัวนี้ควรจะทานตอนไหนทานยังไงดีคะดร.
1: ทานก่อนนอนหม่าม้าผมอายุ70ที่ผมบอกให้ทานทุกวันให้หม่าม้าทาน2แคปซูลอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับเนี่ยอายุเกือบ60แล้วนะแล้วเนี่ยหม่าม้าตอนนี้ทานทั้งแก๊งเลยนะครับคือตอนนี้หม่าม้ากับเพื่อนๆอายุ70กันทั้งหมดเลยนะครับ
0: ยังตัวตรงด้วยนะคุณดูสิ
1: ยังทำงานอยู่ยังหากิจกรรมทำนู่นทำนี่แล้วนอกจากเฝ้าร้านทำงานก็ไปทำกิจกรรมไปท่องเที่ยว
0: นะ
1: ครับท่องเที่ยวพอมาไปเที่ยวไหนก็มีความสุขหม่าม้าก็จำได้ครับ
0: ดร.ตอนนี้สายแน่นสุดๆแล้วแม่ๆจ๋าพ่อๆจ๋าถือสายไว้ก่อน028179925ย้ำว่าวันนี้โปรวันนี้โปรดีที่สุดเราจัดมาวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะดร.
1: วันเดียวเท่านั้นนะครับอยากให้รีบโทรโปรนี้เพราะหมดกลางรายการแน่นอนจากราคา250แคปซูลจากราคา 2,000 กว่าบาทลดแล้วเหลือ 1,399 ผมลดอีก200
0: นั่น
1: ส่งฟรีด้วยเพราะนั้นจ่ายเพียง 1,199 บาทเท่านั้นนะครับรีบโทร028179925เดี๋ยวหมดกลางรายการแน่นอน
0: ดร.ขอโทษที่แทรกนิดนึงเขาบอกว่าของไม่พอขายแน่นอนตอนนี้สายแน่นแล้วขอต่อเวลาได้ไหม
1: จบเล็ก8วินาทีผมต่อให้5นาทีนะครับต่ออีก5นาทีรีบโทรถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วรีบโทรมาได้ราคา1,199250แคปซูลครับ
0: นาทีสุดท้ายยังไงต้องรีบโทรมา028179925ย้ำว่านี่คือโปรที่ดีที่สุดที่เราจัดให้1,190บาท

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์เมียข้าต้องบาดเจ็บขนาดนี้แต่ข้ากับช่วยอะไรไม่ได้เลย
3: เจ็บตัวข้าทนได้แต่ข้าเจ็บใจชาวอุรคานครก็ถูกสังหารต่อหน้าต่อตาโดยที่ข้าก็ไปช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยและที่เจ็บปวดไปมากกว่านั้นพระยาอิศรีไกรสอนทำลายน้ำทิพย์ที่มาจากมหานาทีศรีดานนท์ไปแล้วหมดสิ้นต่อไปคำผาจะกลับคืนสู่ไกรเนได้ยังไง
2: เราสองผัวเมียไม่ได้สิ้นหวังผลทางขนาดนั้นหรอกนาริน
3: ท่านหมายความว่าอย่างไรคำผา
2: หนึ่งแพงเจ้าจงเดินไปดูที่หลังรูปปั้นองค์พระชันคุรีเดี๋ยวนี
3: ้ได้จ้ะเจ้านางโถใส่น้ำทิพย์จากมหานาทีศรีธันดรจ้ะนี่มันเรื่องอะไรกันคำผา
2: เดี๋ยวก่อนนารินข้าขอกอดเจ้าอีกครั้งได้ไหมโอมวิหกวิหงปักศรีปักษาสกุลนีสกุณาทวิททิชชากรด้วยมนต์อำนาจแห่งปักศรีฤทธาพยาอินทรีย์เจ้าเวหาขออัญเชิญมนตราแห่งมายาเสกเป่าพระคาถาณบัดนี้

0: จ้าหลังอย่าเพิ่งจ้าโอ้ทารินเจ้ายังไม่น่าใช้น้ำทิพย์ที่มาจากนาทีสีทันดอนตอนนี้เลย
1: ข้าทนไม่ไหวแล้วกำพาวันนี้ข้าเจ็บปวดเหลือเกินข้าอยากกอดท่านอยากกอดผัวของข้าอยากกอดผู้ชายที่ข้ารักสุดหัวใจ
0: ข้าก็รักเจ้ามากเหมือนกันทารินรักมากจนไม่อาจบรรยายได้ทั้งตัวแล้วก็หัวใจของข้าข้าขอมอบให้กับเจ้าผู้เดียวถึงแม้ว่าครั้งนี้เราจะพลาดไม่อาจเอาคาถาวุธไปให้เข็มอับสอนได้แต่ว่าข้าไม่ยอมแพ้หรอกข้าจะทำทุกอย่างเพื่อเอาคาถาวุธไปให้เข็มอับสอนให้ได้ถึงแม้ว่าข้าจะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม
2: ข้าก็จะไม่ยอมแพ้แต่เรื่องในวันนี้เราจะบอกให้ลูกรู้ไม่ได้ข้าไม่อยากให้ลูกต้องเป็นห่วงพวกเรา
0: ไร
3: สุนางข้าน้อยทำผิดไปแล้วจ้ะ
2: ทำผิดเรื่องอะไรหร
3: ือข้าได้แอบส่งงูบริวารส่งข่าวไปยังเจ้าเข็มว่าสุนางนารินและเท้าคำผาได้บุกเข้าพิชิงคาถาวุธจากพญาอินทรีไกรสอนจ้ะ
2: นางแพงเจ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงข้าไม่อยากให้ลูกของข้ารู้ข้าไม่อยากให้ลูกต้องเป็นห่วงข้าอยากให้เข็มอักษรตั้งมั่นที่จะตามหามณีนพรัตน
3: ์สุนางข้าขอโทษข้าผิดไปแล้ว
0: ที่นางแพงทำไปก็เพราะว่ารักแล้วก็เป็นห่วงพวกเรานางแพงเจ้าจงเรียกบริวารของเจ้าออกมาข้ากับนารินอยากส่งข่าวให้เข็มอักษรรู้เพื่อที่ลูกของเราเนี่ยจะได้สบายใจว่าเราสองคนไม่ได้เป็นอะไร
3: ได้จ้ะเท้าคำผา

0: มณมะณมังอสิระอสิรวิทอสิวิสะข้าขอเรียกบริวารแห่งข้าผู้มีพิษจักเขี้ยวผู้มีพิษร้ายดุจพิษอาสีจงปรากฏกายณบัดนี
1: ้เข็มตัดสินใจแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเข็มก็จะช่วยท่านพ่อกับผากับท่านแม่นรินให้ได้เข็มทนเห็นท่านพ่อกับท่านแม่ถูกย่ำยีเกียรติและศักดิ์ศรีต่อแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วเข็ม
2: ช้าก่อนเข็ม
1: เข็มลูก
2: ช้าก่อนขอรับเจ้านางนารินส่งงูบริวารมาขอรับ
3: โอมนมานะมังอสิระอสิรวิทอสิวิสะ
0: เข็มอักษรลูกหลักของแม่นางแพงคงได้ส่งข่าวให้ลูกได้รู้แล้วว่าพ่อกับแม่ได้หาทางเข้าไปชิงกทาวุธจากพระยาอินทรีย์ไกรสอนแต่อย่างที่ลูกได้เห็นสภาพแม่ณตอนนี้พ่อกับแม่ได้พลาดท่าให้กับอินทรีย์ชั่วพ่อกับแม่ไม่สามารถชิงกทาวุธมาให้ลูกได้
4: เข็มอักษรไม่ต้องกังวลใจไปนะลูกขอให้ลูกตั้งหน้าตั้งตาออกตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9ให้ได้ดั่งใจที่ลูกหวังพ่อเชื่อว่าลูกสาวของพ่อจะต้องทำสำเร็จ
0: พ่อกับแม่ก็จะต้องทำสำเร็จตราบใดที่ยังมีลมหายใจ
4: พ่อกับแม่รักลูกมากนะเข็มอักษรแก้วตาดวงใจของพ่อ
5: เข็มลูกเจ้าฟังแม่ให้ดีๆแม่เสื่อว่าพวกอินทรีย์ชั่วพวกนั้นบ่กล้าฆ่าเจ้านางนารินหรอกลูกเพราะพวกมันสิเก็บเจ้านางนารินไว้เพื่อเป็นขอต่อรองกับเข็ม
6: เข็มคนเฮาทุกคนต่างก็มีหน้าที่เป็นของเจ้าของเด้อลูกเท้าคำผากับเจ้านางนารินได้พยายามทำหน้าที่ของพ่อกับแม่คือการไปขโมยกระเทาอุดแม่เข็มส่วนหน้าที่ของเข็มคือการตามหามณีนพรัตน์ทั้งเก่าให้ครบด้วยลูก

พลงแม่ดวงเข็มจะทำตามที่ท่านพ่อคำผากับท่านแม่นารินบอกไว้ว่าให้ตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9ให้พบเพื่อปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งแล้วนำคาถานพรัตน์ไปถอนคำสาปให้ท่านพ่อคำผาและปราบพวกอินทรีย์ชั่วให้ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้เข็มจะต้องรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนแต่เข็มก็จะทน

0: คุณพ่อแพทย์เบื่อจะยากแล้วนะคะนี่เข็มมันเป็นอะไรของมันนี่ก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเกิดมันไปช่วยพ่อแม่มันแล้วมันตายขึ้นมาจะทำยังไงอะคะตรงนี้นะอีนางกล้วยไม้ก็ไม่ให้นิรการกับเรามันจะมีวิธีอื่นไหมคะคุณพ่อที่จะแย่งนิรการจากอีกล้วยไม้นั่นน่ะแพทย์ว่านะคะเราเอาแค่นิรการเม็ดเดียวพอหรือคะ
1: เม็ดเดียวไม่พอหรอกลูกแพทย์นี่เราอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเข้ามาถึงเมืองบางบทขนาดนี้อย่างน้อยเราต้องได้สัก 4-5 เม็ดมันถึงจะคุ้ม
2: แม่นครับอันน้องเรียนมา4เม็ดนะห้องกับสิแบงกับลุงโตเลยนะครับท่านท่านปีดาคุณแพทย์ผมแล้วก็พ่อ
0: นี่ๆไอ้เมฆใครบอกว่าฉันจะแบ่งแบบนั้นนะฉันกับพ่อจ้างแกมาแกไม่มีสิทธิ์ในมณีนพรัตน์เว้ยอย่าโลภให้มากนะ
3: ไปครับทุกคนเราออกเดินทางกันดีกว่า
0: แล้วนี่เข็มไม่ต้องไปช่วยพ่อกับแม่เราหรอคะพี่พนา
4: เข็มไม่ไปแล้วค่ะหน้าที่ของเข็มคือตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9ให้พบและเข็มก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดท่านพ่อคำผากับท่านแม่นารินเชื่อมั่นในตัวเข็มว่าเข็มจะตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9พบ

0: ินลกาที่ข้าครอบครองอยู่ก็เรืองแสงเรืองรองเหมือนกัน
1: นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่เพราะตอนนี้พวกเราทุกคนใกล้เข้าเมืองคันคากเต็มทีเพราะข้าและสหายของข้าครอบครองนิลการมุสลาคำและเพทายมณีนพรัตน์ทั้ง3ก็เรืองรองแบบนี้อยู่บ่อย
2: ๆถ้าอย่างนั้นก็ชัดแล้วแหละมณีนพรัตน์ทั้ง4มันกำลังดึงดูดเข้าหากันมันถึงเรืองแสงแบบนี
3: ้งั้นเราไปรีบไปกันเถอะค่ะเราจะได้ไปถึงเมืองคันคาก่อนค่ำเข็มจะต้องเอาบุษราคำกับเพทายมาจากพวกคันคาให้ได้
4: เจ้าได้ยินแล้วใช่ไหมเนตดาวพวกมันกำลังเดินทางไปเมืองคันคาเพื่อไปเอาบุษราคำและเพทาย
5: งั้นก็หมายความว่าพวกมันกำลังจะได้มณีนพรัตน์เพิ่มอีก3เม็ดถ้ารวมกับที่อยู่ในร่างของไอ้มนุษย์ครึ่งช้างก็จะเป็น4เม็ด
4: ถ้าเจ้าสังหารมนุษย์ครึ่งช้างสำเร็จเราก็จะได้มณีนพรัตน์ครบทั้ง4เม็ด
5: ไว้ใจข้าได้เลยท่านพ่อข้าจะไม่ทำให้ท่านพ่อผิดหวังข้าจะใช้วิชาแฝงวิญญาณเข้าไปสิงสู่ร่างใครสักคนในขบวนของเข็มอักษร
4: เจ้าต้องหาคนที่อ่อนแอที่สุดโลภมากและหัวใจเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและการสิงสู่ของเจ้าก็จะเรียบเลื่อนและง่ายได
5: ้ได้เลยท่านพ่อข้าจะคอยจับตาดูไว้ว่าใครที่มันเหมาะสมให้ข้าใช้ร่างแล้วเมื่อข้าแฝงวิญญาณได้สำเร็จข้าก็มั่นใจว่าข้าจะสังหารไอ้มนุษย์ครึ่งช้างนั้นได้แน่ๆ

0: เหตุใดบุษราคำและเพทายจึงได้ส่องแสงเรืองรองเช่นนี้
1: เจ้าจำได้หรือไม่เมียรักของข้าคราวก่อนเพชรที่ถูกซ่อนเอาไว้ในเจดีย์ลังกาเผือกก็ส่องแสงเรืองรองแบบนี้เหมือนกัน
0: จริงด้วยข้าจำได้แล้วและในคราวนั้นเราทั้งสองยังได้เห็นแสงเรืองรองส่องออกมาจากบุษราคำเพทายแล้วก็นิลการจึงทำให้เราได้รู้ว่าผู้ที่ได้ครอบครองมณีนพรัตน์ทั้ง3เม็ดคือเทพธิดาดอกไม้แห่งยอดเขาสุคันธชาติ
1: คราวนี้ก็อาจจะเป็นดังเช่นคราวก่อนมณีนพรัตน์ส่องแสงเรืองรองแบบนี้มันต้องมีเหตุอันใดเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
0: ข้าจะหวั่นใจเหลือเกินท่านพี
1: ่มีรักของข้าเจ้าจงไปประกาศให้ทหารคันข้างทุกผู้ทุกตนเตรียมตัวรับมือเอาไว้ให้ดีใครก็ตามที่มันกล้ำกลายบุกเข้ามาเหยียบดินแดนคันข้างของเราต้องสังหารพวกมันเสียให้สิ้น
0: ได้เลยท่านพี่

0: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
1: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
2: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
3: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะ

0: นัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
10: ์ดีลิเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
11: ฮัจิมะ
12: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
13: ไม่มี
14: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
15: นมแม่ช่วยประหยัด
16: ซื้ออะไรมาพี่
17: ซื้อนมมาให้ลูก
16: นมอะไรอีก
17: นมแม
18: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
19: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
20: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
21: หอม
16: อะไร
21: ผัวอยาก
16: ขั่ว
22: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
23: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: เทพไทย
24: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
25: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
26: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
27: น้องแจมระวัง
28: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
29: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
30: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
29: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
28: สามคุณมาได้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง คุณสาม
31: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
32: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
33: โหยากๆนะยากๆนะ
32: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนแอโรบิก
33: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเลยได้อีกได้อีกเล่นมา
32: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
33: พี่บอกเขาเลย
34: ไปหมดเลย
33: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
32: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
34: ไปเลย
35: ดาราล็อกกันเล่น
32: อะไรครับเนี่ย
36: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
37: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
36: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
37: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บพี่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
36: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
37: ระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
31: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
38: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
39: เคบอกเคบอกเคบอกเคบอก
40: จับมือกันยามไปตอน
38: ที่เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
41: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
42: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจ เพื่อคุณและโลกของเราวาโก้

0: ผืนแผ่นดินที่เรายืนอยู่ตรงนี้คืออาณาเขตของพวกคันคากแต่พวกเราคงลุกล้ำเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้หรอกนะเพราะทหารคันคากมันเฝ้าอาณาเขตของพวกมันอยู่ตลอดเวลา
1: ทุกคนฟังเข็มให้ดีนะจ๊ะแผนที่เข็มกับคุณพนาวางไว้ก็คือพวกเราจะเข้าไปช่วยเทพธิดากระดุมเงินกับเทพธิดาชมพูพานก่อนจากนั้นเราถึงจะแย่งชิงบุษราคำและเพทายมา
2: แต่ลุงว่ามันเป็นแผนการที่ยังไม่ค่อยจะฉลาดสักเท่าไหร่นะหนูเข็มเพราะถ้าพวกเราไปช่วยเทพธิดาทั้งสองมาได้ไอ้พวกคังคากมันรู้ตัวก่อนเราจะไม่ได้บุษราคำกับเพทายนะ
1: ใช่ฉันเห็นด้วยกับคุณพ่อนะเธอมาที่เมืองบางบดเพื่อตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9ไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นมณีนพรัตน์ทั้ง9จะต้องสำคัญกว่าแต่เข็มไม่ได้คิดอย่างนั้นจ้ะถึงเข็มจะอยากได้เพทายกับบุษราคำมากแค่ไหนแต่เทพธิดาทั้งสองก็คือผู้ที่มีชีวิตมีจิตใจไม่ว่ายังไงเราก็ต้องช่วยเทพธิดาทั้งสองก่อนจ้ะ
3: แพทตอนนี้เข็มคือผู้นำขบวนนะไม่ว่าเข็มจะคิดหรือว่าทำอะไรพวกเราแค่ทำตามก็พอ
4: นายพนานอ่ะเขาจะบอกให้เธอน่ะหุบปากทำตัวอยู่เฉยๆอย่าเป็นภาระก็พอ
1: นี่อีหมูป้า
3: แพทอย่าเพิ่งเสียงดังสิแพทตรงนี้มันอันตรายความเป็นความตายมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนฟังคำสั่งผมกับเข็มก็พอนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งทำอะไรตามที่เราไม่ได้ตกลงกันเอาไว้

0: อุสลาคำกับเพทายส่งแสงเรืองรองไม่หยุดเช่นนี้ข้ามั่นใจภายในวันนี้มันต้องมีเหตุใดเกิดขึ้นแน่
1: ๆท่านพี่ท่านอย่าได้กังวลใจไปเลยข้าได้สั่งเพิ่มจำนวนทหารให้จัดเฝ้าเวรยามโดยรอบเมืองคันคากทั้งวันทั้งคืนหากมีอ้ายอีตนใดบุกเข้ามาแล้วล่ะก็จะต้องถูกสังหารด้วยพิษของคันคากอย่างแน่นอน
2: อุสราคำและเพทายจะต้องตกเป็นของเมืองคันคาและไม่มีผู้ใดมาแย่งชิงไปจากเราได้ชาวเมืองจะต้องเลื่องลือเล่าขานว่าเผ่าพงคันคาได้ขึ้นเป็นใหญ่ในเมืองบางบด
3: ดีเนี่ยซุ่มคันคากมันล้อมเมืองไปหมดอ่ะมึงยังไปใส่เลย
4: แถมยังมีทหารคันคากเขาเว้นย่ามไปเต็มไปหมดเลยพวกเขาคงสิเขาเว้นเมืองคันคากว่าใดดอกเข็ม
3: พี่พ่านมุนทรงก็บังเมกว่ามันก็ถืออยู่ได้เข็มพอมองมาเห็นทางเลยว่าเขาสิลากรอบเข้าไปในบริเวณเมืองคันคากได้จังใด
5: แต่ฉันพอมองเห็นทางจากในเพลง
6: นางถาวรมีแผนอะไรก็บอกพวกเราได้เลยครับ
5: แผนนี้ฉันคิดได้เพราะฉันเห็นเครื่องดนตรีที่นางดวงนำมาจากเมืองมนุษย์แอน
3: นางถวันปะไล่หมายถึงแค่เต่านี่สิปะ
5: ถูกต้องที่เมืองบางบทมีคาถาโบราณที่ชื่อว่ามนกาดำเป่าแคน
7: ข้าเองก็รู้จักมนคาถากาดำเป่าแคนผนวกกับเสียงแคนจะทำให้ผู้ได้ยินได้ฟังหลับไหลในทันที
8: หมายความว่าถ้าเราใช้มนต์กาดำเป่าแคนพวกทหารที่เฝ้าอยู่รอบเมืองก็จะหลับไหลใช่ไหมจ๊ะ
7: ใช่แล้วพวกเราทุกคนก็สามารถเข้าไปในเมืองคันคากได้แต่ว่าเพียงแค่ข้ากับนางถาวรปลัยคงไม่สามารถได้มนต์คาถากาดำเป่าแคนแล้วทำให้ทหารทั้งเมืองหลับไหลได้หรอกนะ
9: ไม่ได้มีเพียงแค่ข้าและท่านหรอกนะเทพธิดากล้วยไม้ยังมีปีศาจผู้มีฤทธิ์อีกตนที่จะมาช่วยเราผนึกกำลังไล่มนต์คาถากาดำเป่าแคน

0: นางปีศาจของเทาสหายรักของข้า
1: ท่านมีเหตุอันใดถึงได้นำเทาแห้งลงน้ำแล้วเรียกข้าขึ้นมาเช่นนี
0: ้พวกเราต้องการเข้าไปในเมืองคันคากเพื่อช่วยเทพธิดากระดุมเงินและเทพธิดาชมพูพานและชิงบุษราคำกับเพทายมาให้ได้แต่ปัญหาตอนนี้คือมีทหารคันคากเฝ้าอยู่รอบเมืองเต็มไปหมดเราไม่สามารถเข้าไปได้
2: นางถาวรก็เลยเสนอให้ใช้มนต์กาดำเป่าแคนเพื่อทำให้ทหารหลับไหลทั้งหมดเราก็เลยต้องเรียกท่านมาเพื่อช่วยไล่มนต
1: ์มนต์กาดำเป่าแคนเช่นนั้นหรือ
3: เหตุใดนางพิศาจผมเทาถึงได้มีสีหน้ากังวลเช่นนี้

0: หรือว่าเธอใช้มนต์กาดำปอกแขนไม่ได้
1: เจ้าอย่ามาพูดจาดูหมิ่นข้าเพียงแค่มนต์กาดำเป่าแขนเหตุใดข้าถึงใช้ไม่ได้แต่สิ่งที่ข้าเป็นกังวลก็คือหากเราใช้มนต์กาดำเป่าแขนพวกเจ้าทุกคนก็จะต้องหลับไหลไปด้วย
2: การนี้ข้าได้คิดทางแก้ไว้แล้วล่ะนางปีศาจขุนเทา

ันติปักขาอปัตตนาสันติปาทาอวัญจนามาตาปิตาจานิขันตาชาตะเวปติกะกะมะโอมอินทรีย์อีกาดำนกกกนกแสกตัวหนึ่งไข่ดำตัวหนึ่งไข่แดงตัวหนึ่งไข่กล้ากูจักเสกใส่ผืนฟ้าให้ขวัญมันเลื่อนมาให้วิญญาณมันเลื่อนออกให้มันอ่อนดังกบให้มันนกดังเขียดให้มันเหยียดดังงูให้กูใหญ่ดังแผ่นดินโอมสีสีให้หน้ากูมีฤทธิ์แรงดังตะวันให้คิงกูมั่นคงดังแผ่นดินกูจักเอาอาคมแฝงวิญญาณมาปกเกล้าเกศาโอมปักสีปักสาสหะ

0: ภายในค่ำคืนนี้เจ้าจะต้องหาทางสิงสู่ร่างผู้หนึ่งผู้ใดภายในขบวนเข็มอับสอนให้ได้
1: ได้ท่านพ่ออ
0: ย่าลืมนะเนตรดาวเจ้าเกิดมาเพื่อรับใช้บ้านเมืองแม้ชีวิตเจ้าก็ต้องสละเพื่อความยิ่งใหญ่ของปักศรีนครจงอย่าวอกแวกไปกับความรู้สึกที่จะทำให้เจ้าอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นความสงสารเห็นใจหรือว่าความรักเจ้าจะต้องตัดทิ้งให้หมด
2: อย่าคิดจะแต่ต้องเข็มไม่ได้ปลายเลยไม่ว่าจะเป็นท่านพ่อของท่านหรือปู่ของท่านข้าก็จะต่อสู้เพื่อปกป้องเข็มอับสอน
1: รักกันมากเลยสินะ
2: มากพอที่ข้าจะมอบชีวิตให้กับเข็มได
1: ้ท่านพ่ออย่าเป็นกังวลไปเลยค่ะเจ้าหญิงเนตรดาวผู้นี้จะทำให้ปักศรีนครของเรากลับมาเป็นใหญ่ในเมืองบางบดอีกครั้งข้าจะไม่มีความรู้สึกสงสารเห็นใจหรือแม้กระทั่งความรักให้กับผู้ใดทั้งสิ้น
0: ดีมากลูกพ่อถ้าเจ้าสามารถสังหารไอ้มนุษย์ครึ่งช้างได้สำเร็จชื่อของเจ้าก็จะถูกชาวเมืองบางบดเรื่องลือไปตราบนานเท่านั้นเราเดินทางไปเมืองคันคากันเลยดีกว่า
3: มนต์กาดำเป่าแคนจะทำให้ผู้ที่อยู่ภายในรัศมีหลับไหลในทันทีด้วยเหตุนี้ทำให้ข้าต้องร่ายมนต์กล้วยไม้ครอบคลุมพวกเจ้าเอาไว้และคนที่อยู่ภายในมนต์กล้วยไม้ของข้ารับรองว่าจะไม่หลับไหลอย่างแน่นอนด้วยมนตราแห่งข้าด้วยฤทาแห่งกล้วยไม้จงมาเลื่อมมาปิดมาบังทั่ววิญญาณและร่างกายให้รอดให้พ้นให้คลายจากคาถามนตรา

0: นี่ถ้าเกิดว่าพวกเขาอยู่ในมนต์กล้วยไม้ผู้ใดสิเขาเป็นเมืองคันคัก
1: นอกจากมนต์กล้วยไม้แล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถคุ้มครองไม่ให้พวกเราหลับไหลได้นั่นก็คือมณีนพรัตน์และคนแรกที่จะเข้าไปในเมืองคันคักก็คือนายพนาเพราะว่านายพนามีมรกตซุกซ่อนอยู่ภายในกาย
2: เทพธิดากล้วยไม้ก็ต้องอยู่ไล่มนต์กาดามเป่าแคร์สิแล้วนางจะไปได้ยังไงล่ะ
1: ข้าคงต้องมอบนิลการให้แก่ใครสักคนและผู้นั้นจะต้องเป็นในเมืองคันคากับนายพนา
3: เอามาเอามาเอาไม่ข้าเลยเทพธิดากล้วยไม้ข้าจะยอมเสียสละเข้าไปในเมืองคันคากับนายพนาเอง
4: ไม่ได้ข้าไม่ไว้ใจเจ้าข้าคือทหารกล้าแห่งอุรคานครข้าจะเข้าไปกับนายพนาย
5: นี่แกกล้าดียังไงฮะแกถึงมาบอกว่าพ่อฉันไม่น่าไว้ใจอ่ะที่เมืองบางบทแกเป็นใครก็ไม่รู้แต่ที่เมืองมนุษย์พ่อฉันคือส.ส.ปรีดา

0: ็นใหญ่แล้วก็มีอำนาจมากกว่าทหารกระจอกกระจอกอย่างแกแน่นอน
1: หยุดได้แล้วทุกคนเลิกเถียงกันได้แล้วเข็มจะเข้าไปในเมืองคันคากับคุณพนาเองค่ะ
2: เจ้าเข็ม
3: เข็ม
4: แต่ว่ามันอันตรายมากเลยนะเจ้าเข็ม
1: ยิ่งอันตรายเข็มก็ต้องยิ่งไปเองเข็มจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเสี่ยงเพราะเข็มอีกแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วจ้ะเข็มตัดสินใจแล้วและเข็มก็คือผู้นำขบวนทุกอย่างคือจบ
5: ข้าเชื่อว่าความดีจะต้องคุ้มครองคนดีเจ้าหญิงเขียวอับสอนและนายพนาจะต้องปลอดภัยช่วยเทพธิดากระดุมเงินเทพธิดาชมพูพานและแย่งชิงบุตรสลาคำกับเพทายมาจากพวกคันคากได้

0: สภาพอากาศบ้านเรามากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนวันร้อนเนี่ยแอร์ก็ทำงานหนักพอวันฝนตกแอร์อับบ้านไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีผู้หลักผู้ใหญ่ทำกับข้าวอยู่ตลอดโอ้กลิ่นแอร์แบบอับไม่ไหวพ่อมีทางออกไหมอ่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมมีทางออกฮะถ้ามันร้อนถ้ามันมีกลิ่นเหม็นอับต้องล้างแอร์ฮะแล้วก็ล้างแอร์แบบด้วยตัวเองง่ายๆใช้ BCC เดี๋ยวล้างให้ดูตั้งแต่ต้นเลยปิดแอร์ให้เสร็จเปิดหน้ากากแอร์ขึ้นมาฟิลเตอร์แอร์เอาไปล้างพอเย็นแบบนี้คุณใช้ BCC ฮะอันนี้เป็นสูตรน้ำเนาะคุณฉีดเข้าไปได้เลย1ขวดจะล้างแอร์ได้5เครื่องนะฮะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฉีดเข้าไปเยอะๆไม่ต้องกลัวเปลืองหลังจากนั้นแค่นี้ฮะเสร็จแล้วเสร็จเร็วกว่าหาเบอร์จ้างช่างซะอีกและที่สำคัญไม่ต้องรอไม่ต้องล้างน้ำออกเปิดใช้งานแอร์ต่อได้ทันทีเลยนี่
0: คือย้ำนะคะเนี่ย
1: อุ๊ยเย็นแล้ว
0: แล้วเย็นและหอมด้วย
1: ใช่
0: ครั้งนึงตกครั้งละ49.95 บาทเหรอพ่อ
1: 49.95 บาทเท่านั้นและที่สำคัญอยู่กับคุณผู้ชมมาเป็น10ปีแล้วนะฮะรีวิวทุกคนรีวิวให้5ดาวหมดเลยบอกว่าดีงามใช้งานง่ายคุ้มมากขวดใหญ่ล้างปุ๊บแอร์เย็นปั๊บกลิ่นเหม็นอับหายไปแล้วโอ้ยหลายคนชื่นชอบมากๆเลยมะเหมี่ยววันนี้มาโปรโมชั่นพิเศษเลยจ้า
0: อันนี้โปรที่เราเคยขายอันนี้โปรขายดีของเราคือได้แบบ3แถม1เนาะเป็น4ขวดแบบนี้999 บาท
1: ใช่ๆ
0: โปรวันนี้ได้เท่าไหร่จ้ะพ่อ
1: ได้ไป3แถมทดลองใช้ฟรีอีก1และเดี๋ยวแถมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะฮะให้ไปด้วยอีก1ใบ999 บาทส่งฟรีมีแค่100เซตจ้าฉะนั้นใครดูจัดได้เลยแล้วก็เน้นนะฮะเรื่องของขวดทดลองใช้ฟรีขวดเนี้ยขวดขนาดปกติเนี่ยที่ล้างได้5เครื่องเนี่ยคุณเอาไปและใช้ให้หมดเลยถ้ามีปัญหาใดๆแอร์ไม่เย็นขึ้นกลิ่นเหม็นอับเหม็นเปรี้ยวไม่หายโทรกลับมาเดี๋ยวเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขเลยจ้า
0: ทำเองได้ง่ายๆค่ะส่งให้ฟรีด้วย
1: และเซตนี้นะจะเป็นการล้างแอร์ที่ประหยัดที่สุดเพราะว่าเหลือล้างแอร์แค่49.95 บาทใครเคยล้างแอร์1,800-1,600นะฮะเปลี่ยนมาเหลือแค่49 บาทคุ้มสุดๆแล้วล้างได้20เครื่อง
0: แล้วครั้งนึงกว่าจะนัดช่างได้ต้องลางานอีกนะเสาร์อาทิตย์ไม่มาอีกนะ
1: ถูกต้อง
0: มันแบบหลายตอนมากวันนี้แค่โทรแล้วเอาลองไปใช้ขวดแรกอ่ะให้ลองใช้
1: ถูกต้องอยากให้คุณลองสังเกตแอร์ที่บ้านคุณนะฮะถ้าคุณเปิดแล้วเร่งแล้วรู้สึกว่ามันเย็นไม่ทันใจได้เวลาล้างแอร์ฮะถ้าคุณเปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นอาหารที่กินเมื่อวานมันค้างอยู
0: ่
1: ได้เวลาล้างแอร์ฮะรวมทั้งค่าไฟฮะถ้าสิ้นเดือนค่าไฟรู้สึกมันเพิ่มมากกว่าปกติไม่มีอะไรใช้เพิ่มเลยแต่ทำไมมันเพิ่มมันอาจจะมาจากแอร์ก็ได้ฉะนั้นได้เวลาล้างแอร์และล้างเองง่ายๆแบบนี้ผมเชื่อว่าผู้หญิงทำได
0: ้หนูอยากลอง
1: ได้เลย
0: หนูอยากรู้ว่ามันง่ายจริงไหม อย่างแรกเลยก็คือปิดแอร์ก่อน
1: ปิดแอร์ครับหลังจากนั้นก็เปิดหน้ากากขึ้นมาเดี๋ยวฉันจับแอร์ยกฟิลเตอร์ขึ้นตรงนี้คอยเย็นนะคุณผู้ชมฮะอย่าเอาอะไรไปฉีดมั่วซั่วนะจะเป็น BCC ฉีดล้างได้เลยเป็นสูตรน้ำเนาะฉะนั้นมันจะพุ่งเข้าไปข้างใน
0: กลิ่นหอมมากเลยแค่นี้เลยพ่อ
1: เสร็จแล้ว
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
0: ไม่ต้องขั้นตอนอะไรเลยหรอ
1: ไม่มีเสร็จแล้วสิ่งสกปรกทั้งหลายจะไหลออกไปทางคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกอาคารนะฮะฉะนั้นเป็นการล้างแอร์แบบอัตโนมัติและก็ย้ำนะ
0: อุ้ยเย็นแล้ว
1: นอกจากจะเร็วแล้วประหยัดสุดๆ49.95 บาทเย็นเลย
0: ฉะนั้นแอร์มีกี่เครื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเนาะนะคะฉะนั้นอย่าปล่อยให้แอร์เหม็นอับซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า86เซตแล้วนะ
1: ใช่

0: ทรไปด้วย02-817-9925แล้วถ้าไม่ล้างน้ำแล้วทุกอย่างมันหายไปไหนสิ่งสกปรกมันออก
1: สิ่งสกปรกอ่ะมันจะไหลไปทางคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่นอกอาคารเนาะแต่เตือนนิดนึงนะว่าอย่าเอาอะไรมั่วซั่วไปล้างแอร์เนาะเช่นน้ำเปล่ามันอาจจะทำให้ข้างในเกิดสนิมได้แต่ถ้าเป็น BCC ฮะอันนี้เราแช่ไว้นะฮะไม่เป็นสนิมแล้วก็สะอาดด้วยไม่ได้พูดเองอย่างเดียวเนาะเทสแล้วส่งตรวจแล้วได้ใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ให้ทีมงานเทสด้วยนะฮะแช่ BCC ไว้ไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นน็อตไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแช่ไว้1เดือนไม่กัดกร่อนไม่ทำลายไม่ทำให้เกิดสนิมแอร์ของคุณปลอดภัยแน่นอนจ้า
0: แถมยังช่วยถนอมข้างในของแอร์เราด้วยเนาะฉะนั้นวันนี้สแกน QR code ก็ได้โทรก็ได้02-817-9925เพราะเรามี1ขวดให้ทดลองใช้ฟรี
1: เอางี้คุณโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไปก่อนถ้าไม่เชื่อผมนะ02-817-9925
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเอาไปคุณแกะใช้เลย1ขวดถ้าคุณไม่ชอบไม่เป็นอย่างที่แม็กว่าหาว่าแม็กแบบไม่พูดจริงแม็กโกหกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยเดี๋ยวตอนไปรับกลับเนี่ยก็ไปรับกลับแบบคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไว้ก่อน
0: หูใจมาก
1: 01-79925เนาะกระเป๋าก็ให้ด้วยนะ
0: ใจมากช่างแม็กในตำนาน
1: ช่างแม็กช่างแม็กกล้าให้คุณลองขนาดนี้ลองฮะโทรมาฮะไม่มีอะไรจะเสียฮะเอาไปลองใช้ฟรีๆกัน
0: คือตอนนี้นะคะแบบว่าคนโทรเข้ามาเยอะมากๆซึ่งเชื่อว่าโอ้ยเดี๋ยวนะไปแบบนี้เลยเหรออุ้ยเหลือน้อยมากวันนี้ใครที่มีปัญหาแอร์อับแอร์เหม็นแอร์ทำงานหนักแอร์กินไฟแอร์กี่วันนี้โทรได้เลย02-817-9925อย่าปล่อยให้เขาทำงานหนักถนอมเขานิดนึง
1: ผมเชื่อนะว่าหลายๆคนเนี่ยถึงเวลาล้างแอร์ทีไรเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
0: มันสูงจริงพออ
1: ย่างบ้านผมเป็นคอนโดเนาะ อยู่3เครื่องเครื่องละ1,000ฮะ
0: ใช่
1: 3,000 ฮะปีนึงล้าง2หนฮะซัดไป 6,000 บาทบ้านเธอเท่าไหร
0: ่คือบ้านหนูอ่ะบางทีล้างเล็กเนาะล้างเล็กกับล้างใหญ่ล้างใหญ่ก็1,000กว่าอันเนี้ยบ้านเรา4เครื่องถ้าล้างเล็กๆเลย600ละอย่างต่ำ
1: เ
0: นี่ยครั้งนึง 2,500 เงี้ยนะกว่าจะนัดคิวกว่าจะมาต้องรอวันหยุดนู่นนี่นั่นโอ้ยมันหลายอย่างมันทำบ่อยๆไม่ได้
1: ใช่แล้วอันนี้ทำได้เองนะแล้วจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้เด็กน้อยๆก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวเอาทีมงานน้องๆหนูๆหนูๆมาหน่อย
0: ตัวเล็กมานี่ตัวเล็ก
1: อันดับแรกทำยังไงปิดแอร์ก่อนนะหลังจากนั้นเด็กน้อยช่วยพ่อทำหน่อยนะลูก
0: น
1: ี่เปิดขึ้นมาตรงนี้ฟิลเตอร์เนาะคุณก็ถอดไปล้างเนาะคุณก็แกะถอดไปได้เลยอัน
0: นี้ก็ล้างปกติเนาะปัดๆเหมือนพัดลมเนาะ
1: ฉีด
2: เลยนะคะ
1: ใช่ใครใช้ฟอกกี้เป
0: ็
1: นรดน้ำต้นไม้เป็นแค่นี้คุณแค่ฉีดแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผม
0: เก่งมากลูก
1: เก่งมากรอแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวเปิดแอร์นะแล้วเดี๋ยวลูกลองบอกคุณผู้ชมดูนะว่าเย็นไหมกลิ่นเป็นไงลูกชอบไหม
2: เย็นมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมล่ะครั้งละไม่ถึง50บาท
1: มันดีตรงนี้แหละมันดีตรงที่คุณใช้ลูกใช้หลานทำได้หรือว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะคุณก็ทำเองได้เนาะรวมทั้งบ้านไหนไม่อยากให้ผู้ชายเข้าบ้านแล้วเราเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวใช้ล้างเองแบบนี้จะล้าง2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มคุณทำเองได้เลยเออขอบใจนะลูกนะ
0: โอเคย้ำนะคะว่าเราให้ทดลองใช้ฟรี1ขวดเฉพาะคนที่โทรในรายการนี้เท่านั้นใช้ขวดนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่พึงพอใจคืนเงินให้เต็มจำนวนเลย
1: ใช่แล้วถ้าเป็นเครื่องสำอางเขาจะให้ซองทดลองใช้เล็กๆ
0: ใช่
1: แต่เราให้ขวดใหญ่แปลว่าคุณอาจจะล้าง1ครั้งแล้วมันไม่แล้วใจล้าง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งและถ้าครบ5ครั้งแล้วยังไม่แล้วใจอีกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้แน่นอนฉะนั้นจัดเซตนี้ไป3ขวดบวกทดลองใช้ฟรีแล้วก็บวกกระเป๋า999บาทแล้วก็
0: กระเป๋าใหญ่มากนะ
1: 4ขวดนะมันใหญ่มันเยอะมันหนักแต่เราส่งฟรีด้วยนะฮะน้ำมันจะแพงแค่ไหนเราก็ส่งฟรีส่งให้ถึงมือเลย02-817-9925ฮะ02-817-9925ไลน์แอดมี QR code มีเหลือแค่2นาทีสุดท้ายฉะนั้นอยากทดลองใช้ฟรีรีบหน่อยละกัน
0: เพราะว่าขวดทดลองใช้ฟรีเนี่ยเหลือแค่30เซตแล้วนะคะอุ๊ย29แล้วโทรได้เลย02-817-9925เทสให้ขนาดนี
1: ้
0: ปลอดภัยมั่นใจได้
1: เนี่ยมีคนรีวิวไว้เยอะมากนะฮะ อันนี้เป็นอีก1สินค้าของเราที่มีคนรีวิวไว้แทบจะเยอะที่สุดแล้วล่
0: ะ
1: เนี่ยมีแต่คนชอบสินค้าคุณภาพดีคุณภาพเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้ง่ายส่วนใหญ่จะบอกว่าใช้ง่ายขวดใหญ่กว่าที่คิดเนี่ยทุกคนจะคิดอย่างนี้เพราะว่าดูในทีวีมันอาจจะกะระยะไม่ออก
0: แล้วเขาให้หัว
1: นี่มันขวดใหญ่มาก
0: ให้หัวสเปรย์ทุกอันน่ะ
1: ใช่
0: เราชอบมากเลยคือมันแบ่งกันได้หารกันได้
1: ใช่
0: BCC เนี่ยนะมาครั้งแรกนะมะเหมี่ยวยังไม่แต่งงานเลยตอนลูกมะเหมี่ยว10ขวบแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: 10ปีแล้ว
1: ของมันไม่ดีจริงมันอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แล้วก็เป็นของที่คนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะที่ซื้อใช ช้ซ้ำมากที่สุดนะฮะฉะนั้นแปลว่าทุกคนใช้แล้วชื่นชอบพึงพอใจแต่วันนี้เอาทดลองใช้ฟรีมาฝากคืออยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่เคยลองจริงๆเนี่ยเอาเซตนี้ไปคุณก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วถ้ามีปัญหาอะไรโทรกลับมาฮะเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขล้างแอร์เดี๋ยวนี้ล้างเองได้ถ้ามี BCC จ้า
0: โทรได้เลยค่ะ02-817-9925ครั้งหนึ่งไม่ถึงครั้งละ50บาทเนาะเหลือน้อยแล้วนะคะสำหรับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี
1: ใช่
0: เคยไปเจอพ่อหนูเคยไปเจอ2ขวด2ขวดก็900กว่าบาทแล้ว
1: ถูกต้อง
0: นอกนะแต่ที่เนี่ย999บาท4ขวด
1: ใช่คุณซื้อไว้ตุนไว้เลยมันไม่เสียไม่หายมันเก็บไม่ได้นะฮะที่สำคัญเซตนี้มันจะมีกระเป๋าด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ฮะ30วิสุดท้ายเอาน้ำยาล้างแอร์ BCC ไปทดลองใช้กันถือสายรอสักครู่ฮะทั้งหมดนี้999บาทย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีจ้า
0: ล้างง่ายใช้ง่ายประหยัดครั้งหนึ่งไม่ถึง50บาทและใช้งานได้จริงพิสูจน์มาแล้ว10ปีค่ะตอนนี้สายแน่นมากถือสายรอนะคะโทรติดคือได้สิทธิ์นี้ไปเลย02-817-9925พ่อย้ำอีกทีค่ะ
1: ใครอยากได้โทรมาฮะ999บาทส่งฟรีฮะแล้วก็ทดลองใช้ฟรีถ้ามีปัญหาคืนเงินให้แบบไม่มีเงื่อนไขครับ
0: โทรมาค่ะ02-817-9925วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: ยกอ้อยอไกลวิชัยสุดเขตสันตนาตาสุมุมุมะมะมหาสัตโทราวิระโว
1: มนกาดำเป่าแคน
2: จมถึงก
3: ็มันคือมนอะไรหรือ
2: เพื่อค่ะตัวละครับ
1: ผมมนกาดำเป่าแคนคือมนคาถาโบราณเมื่อไรมนร่วมกับการเป่าแคนจะทำให้ผู้คนที่อยู่ในราชสีของเสียงแคนหลับไหลไม่ได้สักทีเราทั้งสองต้องออกห่างจากพวกมันแล้วเนี่ยดาไม่เช่นนั้นเราได้หลับไหลเป็นแน่
0: ใจและร่างกายแผ่กระจายไปทั่วปฐพีองค์สหมติองค์ยกอ้อยอไกล
4: เฮ้ยเสียงอะไรวะ
5: เสียงแคน
3: จึงได้หลับไหลไร้สติเยี่ยงนี
6: ้เสียงแคนหรือว่าจะเป็นวนกาดำเป่าแคน
3: หมายความว่ามีพวกกำลังไร้มนกาดำเป่าแคนทำให้ทหารกล้าของเรานอนหลับไหลทั้งเมืองอย่างนั้นเหรอท่านพี
6: ่แล้วที่เราทั้งสองไม่ได้หลับไหลไปด้วยเพราะเราได้ถือครองบุษราคำกับเพทายวันนี้นพรัตน์สองเม็ดนี้ปกป้องคุ้มครองเราจากมนต์กระดำเป่าแคน
3: ก็แสดงว่ามีผู้บุกรุกมายังเมืองคันคากเพื่อที่จะมาแย่งชิงบุษราคำแล้วก็เพทายไปจากเราเราจะยอมไม่ได้นะท่านพี
6: ่ตามข้ามาเทพธิดาทั้งสองยังอยู่ในกรงของกาผมหมายความว่าพวกบุกรุกมันยังเข้ามาไม่ถึงยังพอมีเวลาเตรียมตัวรับมือกับพวกบุกรุก
3: ท่านพี่มีแผนการอย่างไรก็รีบบอกข้ามาเถิดข้าพร้อมที่จะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับท่านพี
6: ่ข้าขอบใจเจ้ามานางพญาแห่งข้าข้าจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาแย่งชิงบุษราคำกับเพทายไปจากเราว่ามันจะเป็นเผ่าพงใดก็ตามที่มันบุกลุกเข้ามานุษย์สัตว์สุรกายหรือเทพเทวดามันจะต้องตายด้วยน้ำมือของคันคากอย่างข้า
7: Ha ha ha ha ha ha!

0: ยอกลายวิริชัยสุดเขตสันตนาตาสุมุมุมะมะมหาสัตโทราวิระโวขอให้เสียงแคนนี้จงกึกก้องดังไกลทั่วทั้งภวคพรหมขอให้เสียงแคนนี้มีเสียงกลมเหมือนดังเสียงพญาแถนยามเมื่อเป่าแคนผู้คนทั้งหลายสะทกสัตว์น้อยใหญ่สถานเทวดาอารักษ์ก็ง่วงหาวเท้าพญาก็ง่วงงันโอมมหาละรวยหลับไหลหลับทั้งกบหลับทั้งรากหลับทั้งหมากหลับทั้งใบหลับทั้งหัวใจและร่างกายแผ่กระจายไปทั่วปฐพีโอมสหมติ
1: เจ้าหญิงเขียวผสอนนายพนารีบเข้าไปในเมืองคันคากเถิดเดี๋ยวพวกข้าทั้งสามจะร่ายคาถากาดำเป่าแคนไว้ตลอดเวลาเพราะถ้าข้าหยุดร่ายมนต์เมื่อไหร่พวกทหารก็จะฟื้นตื่นขึ้นมาทันที
2: เข็มรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วลูกเข็มของแม่คือนั่งฝ่า
3: เข็มจะสู้ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อทุกคนเองนะจ๊ะ
4: ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม่ผมจะดูแลเข็มให้ดีที่สุดครับ
2: คุณพนามึงยังเจ้าของนะลูก
3: จ้ะ
4: ทุกคนครับนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนฟังคำสั่งผมกับเข็มก็พอนะครับแล้วก็อย่าทำอะไรตามที่เราไม่ได้คุยกันเอาไว้ขอให้ทุกคนมั่นใจในตัวผมกับเข็มว่าเราสองคนจะเอาตัวรอดออกมาให้ได้พร้อมไหมเข็ม
3: พร้อมค่ะ
5: ไอ้มนุษย์ครึ่งช้างกับเข็มอับสอนมันกำลังจะเข้าไปในเมืองคันคากแล้วท่านพ่อ

0: ำอักษรมันได้นิรการไปแล้วท่านพ่อข้าว่าอย่างไรเราไปชิงมาซะตอนนี้เลยดีไหม
1: ไม่ได้เนตรเจ้าไม่เห็นหรือว่ามีอะไรอยู่เบื้องหน้าเราถ้าเราเข้าไปในรัศมีของมวลกาดำเป่าแคนเราทั้งสองก็จะหลับไหลที่สำคัญตอนนี้เจ้าได้ถอดวิญญาณออกจากร่างแล้วถ้าเจ้าบุกเข้าไปและถูกพวกมันทำลายวิญญาณเจ้าจะตายในทันทีเนตรดาวใจเย็นเอาไว้ก่อนคิดจะทำการใหญ่จิตใจของเจ้าต้องมั่นคงเจ้าอย่าลืมสิแผนการของเราคือตามหาร่างมนุษย์ที่เหมาะสมเพื่อเจ้าจะได้แฝงวิญญาณเข้าไปปล่อยให้เข็มอักษรตามหามณีนพรัตน์ไปเถิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าสังหารมนุษย์ครึ่งช้างสำเร็จเข็มอับสองก็จะเพียงพ้ำแก่เราเอง
2: ยิ่งเราเข้าใกล้ปราสาทคันคากเท่าไหร่นิรการกับมรกตที่อยู่ในตัวผมยิ่งสว่างขึ้นเรื่อย
3: ๆมณีนพรัตน์กำลังดึงดูดซึ่งกันและกันนั่นแปลว่าบุษราคำกับเพทายน่าจะอยู่แถวๆนี้ค่ะเข็มว่าเราต้องวางตัวให้มากขึ้นนะคะ

0: มเงินกับพี่ดาราชมพูพานค่ะ
1: ถูกพังตาเอาไว้ยังมองไม่เห็นบ่อพิษคันฆ่าแล้วนั่นก็คือพิษแห่งข้าพญาคันฆ่าผู้ยิ่งใหญ
2: ่ท่านทั้งสองผัวเมียคันฆ่าผู้ชั่วร้าย
3: ถูกแล้วจดจำใบหน้าของพวกข้าไว้ให้ดีเพราะว่าในวันนี้พวกเจ้าจักต้องตายด้วยน้ำมือคันฆ่าอย่างข้า แต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเจ้าควรจักต้องตายตั้งแต่ตกลงไปในบ่อพิษนี้ละแต่ว่ายังโชคดีที่มีมรกตกับนิลการคุ้มครองอยู่ไม่เช่นนั้นล่ะก็พวกเจ้าคงถูกพิษกัดกร่อนร่างกายจนเหลือแต่กระดูกไปแล้ว
1: แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะอีกไม่นานพวกเจ้าก็จะต้องตายแล้วมรกตกับนิลการมันต้องตกเป็นของข้า

0: ็กำลังรอดูอยู่เชียร์ว่าจะเก่งกาจกันได้สักเท่าไหร่สุดท้ายก็พ่ายแพ้แก่เล่กลของพวกพญาคันคากเผ่าพงชั้นต่ำยังไงมันก็ยังเป็นเผ่าพงชั้นต่ำอยู่วันยังค่ำนั่นล่ะ
1: เจ้าอย่าเพิ่งประมาทพวกมันยังไงซะเข็มอับสอนก็เป็นอินทรีย์ครึ่งงูส่วนนี้นภดามันก็เป็นมนุษย์ครึ่งช้างพวกมันคงไม่พ่ายแพ้ง่ายๆนี่หรอก
0: แล้วถ้าหากว่ามันสองคนพ่ายแพ้กับพวกพญาคันคากนะท่านพ่อถ้าเกิดพญาคันคากมันได้มรกตกับนิลการไปล่ะ
1: เราก็จะเข้าไปชิงมรกตนิลการกุศลาคำและเพจทายจากไอ้พวกคันคากทันที
2: ข้าขอถามได้เถอะว่าท่านสองคนต้องการนิลการกับมรกตไปทำไม ถ้าท่านได้แค่สองเม็ดนี้ท่านก็จะมีเพียงแค่สี่เม็ดท่านก็ต้องหาเม็ดอื่นๆเช่นกัน
3: ถ้าได้ขอบของ4เม็ดนี้แล้วข้าก็จะส่องหาเพชรทับทิมมุกดาหารโกเมนและไพฑูรย์ให้พบเพื่อที่จะปลุกพลังแห่งคาถาลบพลัดขึ้นมาอีกครั้ง
4: และเมื่อใดที่เผ่าพงคันคากได้ครอบครองคาถาลบพลัดเมื่อนั้นคันคากก็จะเป็นหนึ่งเหนือผู้ใดในเมืองบังบด
5: โมโหอัตถังนชานาติโมโหธรรมังนปัสสติอัฏฐธรรมังตถาหนติยังโมโหสหเตนะรังผู้หลงไม่รู้อัตผู้หลงไม่เห็นธรรมความหลงครอบงำผู้ใดเมื่อใดความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้นพวกท่านรู้หรือไม่ว่าตอนนี้พวกท่านกำลังหลงให้กับอำนาจจนจิตใจของพวกท่านมืดบอดถ้าเปรียบการตระหนักรู้คือแสงสว่างความหลงก็คือความมืดในจิตใจของพวกเราทุกคนล้วนมีแสงสว่างและความมืดกันทั้งนั้นแต่การกระจัดความหลงไม่ได้เป็นการถดถอยความมืดแต่เป็นการเพิ่มแสงสว่างในใจและฝึกจิตให้พอใจกับสิ่งที่ตนเองมีต่างหาก
3: หุบปากสักทีเราไม่ต้องมาสั่งสอนข้ารู้ดีหัวใจของข้าต้องการสิ่งใดข้าต้องการนำพาเผ่าพงคันข้าของข้าให้ได้ขึ้นเป็นใหญ่ในเมืองบางบดมันผู้ใดที่เข้ามาขัดเข้ามาขวางข้ามันต้องตาย
2: พวกท่านทำอะไรเราสองคนไม่ได้เพราะเรามีลินการกับมรกตอยู
3: ่ใช่ฤทธิ์ของข้าจะทำอะไรพวกเจ้าไม่ได้แต่ถ้าหากว่าข้าเสกไว้บันไลกันโหไม่เข้าใส่พวกเจ้าคิดหรือว่าพวกเจ้าจะรอดเมื่อใดที่ไฟบันไลกันประสานเข้ากับฤทธิ์แห่งคันข้าเมื่อนั้นเท่าก็จะต้องกลายเป็นผุยพง
6: คิดเยอะสิครับบอกว่าสิเยอะยุ่งเสียคอยเมืองเห็นคุณปานาก็เข็มถึงพวกให้ข้าขาดตายเสมอ
7: ไม่ถ้าจะไม่ทนอยู่เฉยแบบนี้กังดวงเป็นไงเป็นกันถ้าจะช่วยเจ้าเข็มพวกท่านทั้งสามจงหยุดท่องมนต์การดำเป่าแคลริส
8: เจ้าอย่าวู่วามได้ไหมสิครับพวกข้าเองก็เป็นห่วงเจ้าเข็มไม่แพ้กับเจ้าหรอก
7: ห่วงแต่ไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นหรือ
9: ที่พวกข้าไม่ทำอะไรก็เพราะว่าพวกข้ามั่นใจในตัวเจ้าเข็มกับนายพนาไงล่ะว่าพวกเขาทั้งสองไม่มีทางแพ้ให้กับพวกคันข้างอย่างแน่นอน
10: นี่เองลืมแล้วเหรอคำสั่งของนายพนาว่ายังไงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ไร่มนต์ต่ออย่าหยุดเด็ดขาด
7: ข้าไม่ได้ลืมแต่เจ้าเข็มมันจะตายด้วยไฟอะไรกัน
11: สิครับนายต้องหัดเชื่อใจคนอื่นบ้างนะพี่พนาก็เป็นพี่ชายของฉันฉันก็เป็นห่วงพี่พนาไม่ต่างจากที่นายเป็นห่วงเข็มหรอกแต่ฉันเชื่อว่ายังไงพี่พนาต้องเอาชนะพวกคันคากได้ใจเย็น
12: ๆทุกคนพูดก็ถูกนะสีครามเราควรอยู่ในมนกล้วยไม้ตามที่นายพนากับเจ้าเข็มสั่งไว
7: ้ก็ได้พ่อข้าจะเชื่อมั่นในตัวเจ้าเข็มและนายพนาแต่ข้าคงทนอยู่เฉยแบบนี้ไม่ได้หรอกโอมนามะนะมังอาศีระอาศีระวิอาศีวิสาข้าขอเชิญบริวารแห่งข้าผู้มีพิษจากเขี้ยวผู้มีพิษร้ายดุจพิษอาศีจงมาปรากฏกายณบัดนี้

0: งูบริวารของสีขามทำไมสีขามถึงส่งงูบริวารมานะ
1: วันนี้น่าจะเป็นวันที่เข็มอับสอนเดินทางไปถึงเมืองคันคาหรือว่าจะเกิดอันตรายกับลูกของเราน
2: างแพงรีบสื่อสารกับงูบริวารเถิด
0: จ้ะ
3: เจ้านางนารินข้าน้อยมีข่าวมาแจ้งขอรับตอนนี้เจ้าเข็มและพวกของข้าน้อยได้เดินทางมาถึงเมืองคันคากเรียบร้อยแล้วแต่พวกคันคากมันร้ายกว่าที่เราคิดเอาไว้มากมันใช้เล่ห์กลจนทำให้เจ้าเข็มและนายพนาตกลงไปในบ่อพิษคันคากขอรับแต่ยังโชคดีที่ทั้งสองมีนิลการและมรกตคุ้มครองเอาไว้ทำให้พิษของคันคากทำอะไรไม่ได้แต่พญาคันคากไม่ยอมแพ้มันตั้งใจจะเสกไฟบรรลัยการขึ้นเพื่อสังหารทั้งสองขอรับ
0: เข็มอักษรลูกแม่คำผาเราจะทำยังไงกันดีข้าสงสารลูกเข็มอักษรเหลือเกิน
1: นารินเจ้าจงนำน้ำทิพย์จากผานาทีสีธันดรมาลดล้างหินของข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะกลับสู่กายเนื้อเพื่อช่วยเข็มอักษรก่อนที่พวกคันข้ามันจะปลุกเสกไฟบรรลัยการได้สำเร็จเร็ว

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
8: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
9: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
10: ไม่ทันแล้วค่ะ
8: ต้องกินตั้งแต่เกิด
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
12: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
13: วันดี2026
14: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
13: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
15: ฉันจัดการเอง
13: หงสาวดีจอดจ้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
17: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
18: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
19: ลองชิมดูครับ
20: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
21: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
22: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
20: ผมเลิฟเลย
23: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
24: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
25: ฟันโอ
26: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
25: ฟันโออ
26: ร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
27: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
24: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
27: เทพไทย
28: กิมมี่มอร์

0: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยแพรคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
1: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพรอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
2: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
1: กูสัญญา
3: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
1: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
4: นี่นี่ไก่สันเป็นไงบ้างอะ
1: สัน
5: ครับ
6: มึงกับพ่อเราจะรู้ยังวะ
5: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
1: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
3: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: กินเที่ยวอาราโดนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเมสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
8: ตีตาย
7: รสชาตินี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
1: เอาจริงเหรอ
7: โอ้โห
1: ดีไหม
7: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนันจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดกันครับผม
9: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
10: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

โรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา

0: โอมปราภคอัคคีอัคคีสว่างโอมด้วยพลังแห่งอัคคีกูจะแสกแปลวเพลิงด้วยเดชแห่งพระเพลิงกูจะแสกไฟบรรลัยกัน
1: พวกขันข้างเราจะปลุกแสกไฟบรรลัยกันเหรอคะ
2: เราต้องหาทางถอดแหวนทางช้างกับเข็มย่อออกให้ได้เราจะได้มีพละกำลังขึ้นออกจากบ่อพิษนี
1: ้สีครับหมูบริวัตรที่เจ้าไอ้ส้มไปส้มคราวเท่าครับผากับโซนางนาลินในเรื่องมาจากไหนนะที่มีผู้ใดมาซอยเข็มกับคุณพนาบอก
3: ทำใจดีๆไว้เถอะนางดวงอย่าร้องไห้ไปเลยเดี๋ยวก็เป็นอะไรไปอีกคนอีก
1: พยานเข็มตาย
4: คุณพระราก็มีเข็มมาตายแน่นอนล่ะคันซุ่มคันขามันเสียไฟบันไล่กันสำเร็จนะ
5: ไอ้แม
2: ่ข้าจะทำการถอดจิตออกจากร่างเพื่อพานาลินไปช่วยเข็มอักษรที่เมืองคันข้านางแพงเจ้าอยู่ทางนี้เฝ้าร่างของข้ากับนาลินเอาไว้ด้วย
6: ได้จ้ะแล้วเข็มอักษรกับทุกคนในเมืองคันคากจะมองเห็นเราหรือไม
2: ่ไม่จะไม่มีใครมองเห็นพวกเราส่วนเราทั้งสองก็จะไม่สามารถทำอะไรได้หรือแม้กระทั่งต่อสู้ทำได้แค่เพียงไร้มนต์คาถาเท่านั้นได้โปรดหลับตาเถอะนาลินตั้งจิตใจให้แน่วแน่นึกถึงเข็มอักษรลูกสาวของเราไว้พุทธังมหากัมปิยังธัมมังมหากัมปิยังสังฆังมหากัมปิยังจิตติจิตตังสัพพเมโทสังมหาจิตติวิญญาวิญญังสัพพเมโทสังมหาวัญญาณอัปปนาสมาธิเข้ารูปฌานเข้าอรูปฌานถอดจิตกูจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณถอดวิญญาณทั้ง6ประการของกูไปสู่จิตวิญญาณธิดาแห่งกูณบัดนี้

0: คำผานั่นไงนายพนากับเขมอักษรอยู่ภายในบ่อพิษคันคาก
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่งงู่วามไปนาลินข้าบอกเจ้าแล้วไงว่าการที่เราสองคนถอดจิตออกจากร่างเช่นนี้เราจะไม่สามารถเข้าไปช่วยเขมอักษรได้เราทำได้เพียงแค่ร่วมกันไล่มนต์คาถาเพื่อช่วยลูกของเรา
0: แล้วมนต์คาถาอะไรที่จะช่วยลูกเขมอักษรได้
2: โอ้ปลาพกอัคคีอัคคณีสว่างโหมด้วยพลังแห่งอัคคีกูจะเสกเปลวเพลิง
3: ฤทธิ์เดชแห่งพระเพลิง
2: กูจะเสกไฟบรรลัยกัน
1: มนต์คาถาที่จะสามารถต่อกรกับไฟบรรลัยกันได้มีเพียงแค่คาถาพระมาลัยดับไฟนรกเจ้าจงไร้มนต์ตามข้านะนาลิน
4: อัคคีปาปาปลายันติ
0: อัคคีปาปาปลายันติ
2: กูจะเอาเพลิงปลายเข้าสุมกูจะเอาไฟนรกแปดถุงเข้าหล่น
4: มาลัยยะเทวะเถระ
0: มาลัยยะเทวะเถระ
3: ไม่ว่าคนหรือผี
2: มึงจะต้องวายชีวี
3: ด้วย
2: ไฟแห่งกู
4: สหนะอะมะระตังปิดปัด
0: สหนะอะมะระตังปิดปัด
5: เข้ม
6: เจ้าเข้ม
0: เข้มพี่มานา

0: จบสิ้นแล้วท่านพ่อเข็มอับสอนก็เป็นมนุษย์ครึ่งช้างนั่นมันกำลังจะกลายเป็นผุยผงด้วยไฟบรรลัยกันของพวกคันข้า
1: ไฟบรรลัยกันโหมไหม้จนเจ้าทั้งสองกลายเป็นผุยผงมรกตกับนิลการที่พวกเจ้าครอบครองอยู่ก็ต้องตกเป็นของพวกข้า
2: และเผ่าพงคันข้าก็จะยิ่งใหญ
3: ่อัคคีปาปา
4: ปาลายันติ
3: มาลายะ
4: เทวะเทระ
3: สหนะอะมะระตังปิดปัดอัคคีปาปาปาลายันติมาลายะเทวะเทระสหนะอะมะระตังปิดปัด
5: เข็มรู้สึกเหมือนผมไหมทางนึงพี่ไฟบรรลัยการกำลังเผาเราอยู่แต่ผมไม่รู้สึกร้อนเลยสักนิด
0: เข็มก็ไม่รู้สึกร้อนเหมือนกันค่ะเข็มยังรู้สึกเย็นด้วยซ้ำอ่ะ
5: ผมก็รู้สึกเหมือนกันรู้ว่ามีใครกำลังช่วยเราอยู
2: ่ท่านพี่ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไฟบรรลัยการเผาไหม้พวกมันแต่พวกมันทั้งสองกลับไม่เป็นอะไรเลยไม่ปวดแสบไม่ปวดร้อนไม่ทุรนทุรายเลยสักนิด
3: คาถาพระมาลัยดับไฟนรก

0: นี่หน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้อย่าทะเลาะกันเลย
1: แสดงว่าคุณพนักกับเข็มรอตายเราเหมือนบ
2: ่ยังหลอกนางดวงข้าเชื่อว่าพญาคันคากมันคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
3: นางพญาแห่งข้าจงใช้ไฟบรรลัยกันจัดการพวกมันอีกครั้ง
4: โอมปราบรกอัคคีอัคคณีสว่างโหม
5: อัคคีปาปาปาลายันติมาลายะเทวะเถระตะหะนะอะมะระตังปิดปัด
4: ด้วยพลังแห่งอัคคีกูจะแสกแปลวเพิงด้วยเดชแห่งพระเพิงกูจะแสกไฟบรรลัยกันกูจะเอาเพิงบรรลัยเข้าสุมกูจะเอาไฟนรกแปดขุมเข้าหล่นไม่ว่าคนหรือผีมึงจะต้องวายชีวีด้วยไฟแห่งกู
5: อักชีปาปาปะลายันติมาลายะเทวะเทระสหนะอะมะระตังปิดปัด
1: คุณพระคะเข็มดีนเสียงท่านพ่อคำผากับท่านแม่นารินกำลังสวดมนต์คาถาอยู่ค่ะ
6: หรือว่าท่านทั้งสองกำลังช่วยเราอยู่
7: งานเสร็จแล้ว
8: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
9: ได้ไหมครับ
8: Formos Omega 369
10: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
11: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
10: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
12: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
17: ์ลูกใหม่ปะเนี่ย
18: เหมือนเดิม
19: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
3: หมดแก้ว
8: หมดค่ะ
11: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
20: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
21: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
22: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
23: ้มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
24: กูท้ามึงอยู่เขากะคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
23: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
25: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
23: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบเลยไง
25: เรามีใจนะเราได้รู้จักกันนะ
26: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
27: เราเลยวันนี้
28: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาหยุดที่โอเล
29: ให้พากันจืดจังคอยอย่าทำความสัวอย่าลงมา
30: วัวมันเกิดอะไรขึ้นน่ะท่านพ่อทำไมไอ้มนุษย์เครื่องช้ากับเข็มอับสอนมันไม่เป็นอะไรเลยดูเหมือนว่ามันจะไหม้แม้แต่รู้สึกร้อนด้วยซ้ำ
31: สิ่งเดียวที่จะต้านทานไฟบรรลัยกันได้นั่นก็คือคาถาพระมลัยดับไฟนรกมีเพียงไม่กี่คนในเมืองบางบัดที่จะใช้คาถาพระมลัยดับไฟนรกได้และหนึ่งในนั้นก็คือไอ้คำผาน้องชายชั่วของข้า
30: หน้าคำผาอย่างนั้นก็มันจะเป็นไปได้ยังไงกันท่านพ่อหรือถึงแม้ว่าท่านหน้าคำผามาที่นี่จริงทำไมเราถึงมองไม่เห็นอีกอย่างตอนนี้ธนาคำผาก็ถูกสาบกลายเป็นหินน้ำทิพย์จากมหานาทีสีทันดอนเราก็ทำลายไปจนหมดสิ้นแล้วแล้วธนาคำผาจะมาที่นี่ได้อย่างไรกัน

ื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำบางอย่างแน่ๆโอมวิหกวิหงปักศรีปักษาสกุณีสกุณาสวิทธิชากรด้วยมวลอำนาจแห่งปักศรีฤทธาพญาอินทรีย์เจ้าเวหาข้าจะขอเรียกอินทรีก้าบริวารแห่งข้าจงมาปรากฏกายณบัดนี้ฐานอินทรีย์แห่งข้าจงรีบไปรายงานท่านพ่อไกรสอนว่าที่เมืองคันคากแห่งนี้ได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดยิ่งนัก

0: ว่าไงนะเข็มหมวกสองถูกไฟบรรลัยการแผดเผาแต่ไม่รู้สึกร้อนอย่างนั้นเหรอผู้มีฤทธิ์ที่ใช้คาถาพระมลัยดับไฟนรกได้มีเพียงไม่กี่คนรู้ว่าจะเป็นคำผาไอ้ลูกชั่วกลับไปบอกคำจันทร์ว่าเขาจะรีบไปที่วิหารนาคราชถ้าผู้ที่มาช่วยเข็มอักษรคือคำผาจริงๆข้าจะสังหารมันในทันทีคำผาคราวนี้ถ้าข้ารู้ว่าเจ้าหลุดออกจากร่างหินกลับคืนสู่กายเนื้อเดี๋ยวลักล่อออกไปยังวิหารนาคราชข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้ากับนาลินมีชีวิตอยู่ในน้ำยอกใจของข้าอีกต่อไปพวกเจ้าจะต้องตาย
1: เมื่อไหร่เจ้านางนารินกับเท้าคำผาจะกลับมาสักทีข้ารู้สึกใจคอไม่ดีเลย

0: พี่ไฟเป็นไรกันดับบอดพี่แคนค่าก็สลายหายไป
1: ไฟเป็นไรกันทำอะไรเราสองคนไม่ได้แต่ในทางกลับกันกับแผดเผาพิษคันคาให้สลายหายไปด้วย
2: ใช่ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย้อนกลับถึงตัว
3: นี่เจ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเลยนี
2: ่ใช่ข้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่ข้าเป็นมนุษย์ครึ่งช้างผู้ที่จะมาปราบคันคาช่วยพวกเจ้า
3: จะเป็นมนุษย์ครึ่งช้างหรือผีหาซาตานจากที่ไหนวันนี้พวกเจ้าจะต้องตายที่เมืองคันคากแห่งนี้แล้วหลังจากนั้นข้าก็จะแล่นึ่งลกนังของพวกเจ้าแจกจ่ายให้แก่ชาวเมืองคันคากทุกผู้ทุกตนได้ลิ้มรส
1: โอมตุตตะสวาหะริติตุติโอมจันทิจันทีโอมทวนแตกจันทะสวาหะทวนวงเดือนที่จะใช้ปราบคันคากชั่วเช่นพวกท่าน
4: ท่านว่านายพนากับเขตบางสอนจะเอาชนะพญาคันคากกับนางพญาคันคากได้หรือไม่
5: เจ้าบอกข้าเองไม่ใช่เหรอนาลินว่าความชั่วจะไม่มีวันเอาชนะความดีได้

0: อินทรีย์ไกรสอนจุนางนารินเท้าคำผารีบกลับเข้าร่างกันเถอะจ้าบัดนี้พญาอินทรีย์ไกรสอนกำลังมายังวิหารนาคราชแล้ว
1: เราจะทำยังไงดีข้าเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
2: ข้าก็ห่วงเขมาสอนเหมือนกับเจ้านั่นแหละแต่เขาว่าเราควรรีบกลับวิหารนาคราชกันก่อนถ้าท่านพ่อไกรสอนรู้ว่าเราสองคนออกมาจากวิหารนาคราชเพื่อช่วยลูกเราได้เดือดร้อนกันแน่

0: ถึงได้มองพวกข้าเช่นนั้น
1: ข้ามองก็จะจับผิดเจ้าอย่างไรเล่าคำผา
2: พวกข้าทำอะไรให้ท่านขุ่นเคืองใจท่านถึงได้จับผิดพวกข้าเช่นนี
1: ้ข้าเข้ามาดูพระบุญเจ้าขัดคำสั่งข้าหลุมนี้ไปจับไปหาหน้าเขาได้หรือไม
2: ่นามทิพย์จากมหานาทีสีทันดอนก็ได้ถูกทำลายไปแล้วแล้วข้ากับคำผาจะออกไปจากวิหารนาคราชได้อย่างไรหรือถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็สอบถามทหารอินทรีย์ของท่านก็ได้ว่าข้าสองคนได้ก้าวออกจากวิหารบ้างหรือเปล่า
1: จะสอบถามแล้วทหารอินทรีย์ทุกตนยืนยันว่าไม่มีใครออกจากวิหารนาคราชแต่ข้าก็ไม่ไว้ใจพวกเจ้าอยู่ดีจดจำคำพูดข้าไว้ดีนะนะถ้าข้าจับได้ว่าเจ้าโกหกข้าจะทำลายร่างหินและวิญญาณของไอ้คำผาทันที

0: ไม่เป็นไรนะเข็มผมจะปกป้องคุณเอง
1: เข็มได้สู้เคียงข้างคุณพนาเข็มไม่กลัวแล้วค่ะ
2: ท่านเชื่อข้าเถอะพญาคันคาอย่าให้ความหลงเพาะพันและตับตอนในใจของท่านเลยจงเอาชนะความหลงไหลในอำนาจด้วยความเฉียบแหลมแห่งปัญญาเถิด
3: เขาไม่เชื่อเจ้าหรอกใครๆก็ต้องการอำนาจทั้งนั้นเป็นตายร้ายดียังไงข้าก็ไม่มีวันยอมมอบบุษราคำกับเพทายให้พวกเจ้า
0: ถ้าพูดดีๆกันไม่ได้ก็คงต้องใช้กำลังไง
4: มหาสิงโทราวิระวงขอให้เสียแค้น
5: ข้าอยากมาช่วยเจ้าเข็มกับนายพนาสู้รบเหลือเกินนั้นพ่อ
6: เจ้าจะออกไปช่วยสู้รบได้อย่างไรสีคำถ้าเจ้าออกไปจากมนกล้วยไม้เจ้าก็จะต้องหลับไหลด้วยฤทธาแห่งมนกาดำเป่าแคน
7: สิเป็นอย่างยังคำว่าอยากหลับไหลก็เศร้าไล่มนกาดำเป่าแคนที่ล่ะ
8: อีเมกอีโง่ถ้าหยุดไล่มนกาดำเป่าแคนอ่ะพวกทหารคันฆ่ามันก็ตื่นขึ้นมากันหมดสิทีนี้แหละชิบหายกันหมดแน่พวกมันมีกันตั้งเยอะพวกเรามีกันไม่กี่คนจะเอาอะไรไปสู
9: ้แผนของนายพนากับเจ้าเข็มถูกคิดและไต่ตรองมาอย่างดีแล้วการที่เจ้าเข็มกับนายพนาต่อสู้กับพญาคันฆ่ากับนางพญาคันฆ่ากัน2ต่อ2เช่นนี้โอกาสชนะย่อมมีมากกว่า
10: แม่ขอภาวนาให้เข็มกับคุณพนาชนะขอให้คุณความดีที่มีในจิตใจของคุณพนากับเข็มซอยปกป้องคุ้มครองเข็มในเด้อสาธุ

0: ขึ้นน่ะ
1: มณีนพรัตน์กำลังถ่ายเทพลังสู่สรรพวุธจึงทำให้อาวุธของเจ้าเข็มนายพนาพญาคันคากและนางพญาคันคากเรืองแสงตามสีของมณีนพรัตน์ที่ได้ถือครอง
2: เข็มผมรู้สึกถึงพลังของมรกต
3: เข็มก็รู้สึกถึงพลังของนิรการเหมือนกันค่ะ
0: ท่านพี่ขวาศึกเรากำลังได้รับพลังจากบุษราคำและเพทาย
4: มันกูได้ที่กล่าวว่าขันข้างชั้นต่ำยังพวกข้าไม่คู่ควรกับมณีนพรัตน์มันกูนั้นพูดผิดเจ้าเห็นกับตาแล้วใช่ไหมว่าบุษราคำกับเพทายกำลังถ่ายเทพลังมาที่ขวานศึกอาวุธของพวกข้า

0: ซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
1: ดาวนี่ลัก
2: ซ์ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาปอรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วัวปรับออยเมนต์
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
11: ์น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
15: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
16: ลุกค่ะเทวดา
17: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมลุกค่ะลุกค่ะ
18: เทวดามาแล้ว
15: อย่าลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
19: Give me more

0: าดินครับ
1: เปิดซะดีมั้ย
0: มาดิ
2: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
6: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่7-Eleven
7: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
8: ไม่มี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
10: Can't even sense her right now
11: พบกับการกลับมาของเวทมนต์ที่ต้องคำสาปและการต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวเพื่อความอยู่รอด
12: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
13: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
14: คู่มั่น
15: ที่ว่าคุณชาญแล้วยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
16: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
17: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: นั่นเป็นอะไรนะท่านพ่อ
19: ปรากฏการณ์นี้เรียกว่ามณีนพรัตน์กำลังถ่ายเทพลังให้สัพพาวุธทำให้อาวุธที่เข็มอับสอนไอ้มนุษย์ครึ่งช้างพญาคันคากและนางพญาคันคากถืออยู่มีอนุภาพร้ายแรงมากยิ่งขึ้น
18: ร้ายแรงขนาดไหน
19: ไม่ว่าผู้ใดเผ่าพงใดเทพเทวดาหรือผีอสุรกายที่เมื่อถูกสัพพาวุธที่ได้รับพลังจากมณีนพรัตน์แทงเข้าที่หัวใจวิญญาณของผู้นั้นก็จะแตกสลายในทันที
18: ถ้างั้นก็หมายความว่าคราวนี้ถ้าหากว่าใครพลาดมันผู้นั้นก็จะต้องตาย
16: แล้วแบบนี้เนี่ยฝ่ายไหนจะเป็นคนชนะล่ะเนี่ย
20: ผู้ที่ชนะก็คือผู้ที่เก่งกาจในการใช้อาวุธนั้นเพราะว่าถ้าหากผู้ใดถูกสัพพวุธที่ได้รับพลังจากมณีนพรัตน์แทงเข้าที่หัวใจผู้นั้นก็จะสิ้นใจตายในทันที
16: ในเมื่อข้างข้างขอพี่ซอยเข็มกับคุณพนากันไปไปเร็ว
18: อีแม็ก
16: ซ์อย่าง
18: เอา
16: ลูกแพท
18: ย์
0: พอได้แล้วลูกเลิกทะเลาะกันได้แล้วหน้าสิวหน้าขวานเราจะตายกันหมดอยู่แล้วเนี่ยจะมีกระติกกระชังทะเลาะกันอยู่ได
1: ้เอาอย่างไรดีครับท่านปีระ
0: ตามเข้าไปสิ
8: คุณพ่อตามเข้าไปได้ยังไงคะมีข้างหลังนั้นมันมีอันตรายอะไรบ้างก็ไม่รู้คุณพ่อไม่กลัวหรอกนะ
0: กลัว
8: กลัวงั้นก็ไม่ต้องไปสิคะคุณพ่อ
0: ไม่ได้ถึงจะกลัวขนาดไหนแต่พ่อก็อยากได้มณีนพรัตน์มากกว่าเนี่ยหลังกลุ่มควันนะนายบรรณากับเหม็นเข็มสองอาจจะตายแล้วก็ได้ฉะนั้นนะมรกตเพทายสลาคำนิลการน่าจะตกอยู่แถวนั้นสายพานบุญทรงต้องรีบเข้าไปกันเถิดต้องจัดการมณีนพรัตน์กันแล้ว ไป
1: ไปลูก

0: กินเงินคันคากเป็นยังไงบ้างคำจันเขมักสอนทั้งหลานชั่วมันถูกพญาคันคากสังหารแล้วหรือยัง
1: กลับกันเลยท่านพ่อไอ้มนุษย์ครึ่งช้างมาใช้หมัดโคชสารชกเข้าที่นิลการทำให้นิลการพุ่งเข้าประทาร่างของพญาคันคากที่ถือคองบุษราคำอยู
0: ่ไม่มีผู้ใดหรือเผ่าพงใดในเมืองบางที่ถือคองวันนี้นพรัตหรือมือปลามากกว่าหนึ่งเม็ดได
1: ้แต่ข้าได้เห็นแจ้งกระจ่างตามาแล้วนะท่านพ่อทันทีที่นิลการพุ่งเข้าประทาร่างพญาคันคากก็ทำให้พลังของนิลการกับบุษราคำหลอมรวมกันภายในร่างของพญาคันคากจนทำให้พญาคันคากสิ้นใจตาย
2: ภาพที่พญาคันคากสิ้นใจยังติดตาข้าอยู่เลยท่านปู่พลังแห่งมณีนพรัตน์มันร้ายแรงเหลือเกิน
0: จะอย่าหวั่นใจไปเลยเนตรดาพวกเรามีคาถาวุฒิพลังแห่งคาถานพรัตน์ทำมันได้พวกเราไม่ได้
2: แต่เข็มมับสอนเองก็มีร่างของไอ้มนุษย์ครึ่งช้างนั่นไว้คอยเก็บมณีนพรัตน์เหมือนกันนะท่านปู่
0: ข้าถึงได้สั่งให้พวกเจ้ารีบสังหารมนุษย์ครึ่งช้างให้ได้สักทีเจ้าสองพ่อลูกไม่เคยทำอะไรแดงใจข้าเลยนี่แต่คำพามันไม่โง่ที่ทรยศหักล้างบ้านเมืองข้าเชื่อว่าคำพากับเข็มอักษรจะต้องเป็นมีเป็นเท้าให้แทนข้าอย่างนี้กับพวกเจ้ายังแน่นอน
1: ท่านพ่อเมื่อไหร่ท่านพ่อจะเลิกยกย่องไอ้ลูกชายช่วยอย่างไอ้คำพาสักทีข้ากับเนตรดาวสู้ทำทุกอย่างเพื่อปักศิลนครด้วยความมุ่งมั่นทำไมท่านพ่อถึงได้ดูแคลนพวกข้านัก
0: มีเพียงความมุ่งมั่นมันไม่ใช่งานสำเร็จหรอกคำจันพวกเจ้าต้องมีสมองด้วยไปรีบกลับไปยังเมืองคันคากแล้วเขาสิงสู่ในกายมนุษย์พวกนั้นให้ได้แต่พวกเจ้ายังทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับให้ข้าเห็นหน้า

0: รีบถอดวิญญาณเร็วเนตรดาวไปในค่ำคืนนี้เจ้าจะต้องหาทางแฝงวิญญาณเข้าไปในกายของมนุษย์ภายในขบวนของเข็มอับสอนให้เร็วที่สุดเราจะต้องทำให้ท่านพ่อได้เห็นว่าเราสองคนเก่งกาจยิ่งกว่าไอ้คำผาแล้วก็เข็มอับสอน
1: ได้เลยท่านพ่อเราสองคนไม่ได้ด้อยไปกว่าท่านอาคำผาหรือเข็มอับสอนเลยสักนิดวันใดที่ข้าสังหารไอ้มนุษย์ครึ่งช้างนั้นได้สำเร็จข้าจะทำให้ท่านปู่ถอดคำพูดที่เคยดูถูกเราสองคนสันติปักขาอัปปัตนาสันติปาทาอะวันจนามาตาปิตาจานิขันตาชาตเวทปฏิกะกะมาโอมอินทรีอีกาดำนกกบนกแสกตัวหนึ่งไข่ดำตัวหนึ่งไข่แดงตัวหนึ่งไข่กล้ากู้จากเสกใส่แผ่นฟ้าให้ขวัญมันเลื่อนมาให้วิญญาณมันเลื่อนออกให้มันอ่อนดังกบให้มันนบดังเขียดให้มันเหยียดดังงูให้กูใหญ่ดังผืนฟ้าโอมสีสีให้หน้ากูมีฤทธิ์แรงดังตะวันให้คิงกูมั่นคงดังแผ่นดินกูจักเอาอาคมแฝงวิญญาณมาปกกล้าวเกศาโอมปักสีปักษาสหมติตะ

0: ॐ นมัสสะ นาคามหาเทวา นาคินมหาเทวี สันติ สันติ
1: ข้าสวดมนต์ต่อไปไม่ได้แล้วนางแพงข้าเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
2: ถ้าอย่างนั้นให้ข้าน้อยช่วยส่งงูบริวารไปถามข่าวคราวที่เมืองคันคากให้มิซะ
1: ไม่ข้าต้องการไปเห็นด้วยในตาของข้าเองคำผาได้โปรดเถิดช่วยข้าถอดจิตออกจากร่างแล้วพาข้าไปยังเมืองคันคากทีข้าอยากรู้ว่าลูกสาวของเราเป็นตายร้ายดีอย่างไร
3: เจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือนาลินว่าท่านพ่อไกรสอนจับตาดูพวกเราอยู่ข้ากังวลว่าท่านพ่อจะต้องจับได้ว่าเราสองคนลักลอบออกจากวิหารนคราชไปที่เมืองคันคาก
1: ข้าไม่กลัวพญาอินทรีไกรสอนหรอกคำผาสิ่งเดียวที่ข้ากลัวก็คือข้ากลัวจะไม่ได้พบไม่ได้เจอลูกสาวของข้าอีกถ้าท่านไม่ช่วยข้าถอดจิตข้าจะไปยังเมืองคันคากด้วยตัวเอง
3: นาลิน
1: นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมที่เมืองคันคากถึงเต็มไปด้วยหมอกควันสีน้ำเงินสีเหลืองฉันมองอะไรไม่เห็นเลย
4: อามา
1: แคมนั่นเสียงใครกันดังมาจากทางโน้น
4: เร็ว
1: แคมพี่พนาแคมแคมแคมไหนน้องมาดิไอ้แคมเข้าไปซอยหนูได้บ้าง
5: ถึงแม้ว่าจะอันตรายมากแค่ไหนข้าก็จะไปช่วยเจ้าเข็มกับนายพนา
6: ใช่ฉันก็จะไปกับสีขามคนอย่างนินตาไม่เคยกลัวตายอยู่แล้ว
1: ไปพนา
4: ไปเลย

0: ไปกัน
1: เรารีบไปดูกันเถอะคำผา
2: เดี๋ยวนะพุ่งไป
3: ขอให้ข้าได้ไล่มนต์คาถาเพื่อสลายหมอกควันพวกนี้เสียก่อนเพื่อที่เราสองคนจะได้มองทุกอย่างให้ชัดเจนขึ้นโอมวิหกวิหงปักศรีปักษาสกุณีสกุณาทวิทิชากรด้วยมนต์อำนาจแห่งปักศรีฤทธาพยาอินทรีเจ้าเวหาขอจักเป่าเสกพระคาถาให้เมฆหมอกที่บังตาจงอันตรธานสลายและหายไป
0: เป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนไหม
1: แค่ไม่เป็นอะไรค่ะแล้วคุณพนาบาดเจ็บตรงไหนไหมคะ
0: ไม่เป็นไรผมไม่เจ็บ
4: เข้ม
1: เข
4: ้
1: ม
4: คุณพนา
1: เข้ม
0: นั่นมันเสียงของคนในขบวนแล้วนี่เรารีบไปหาทุกคนดีกว่าเข้มไป
1: คำหานั่นไงเข้มอักษรอยู่ตรงนอน
4: เข้ม
1: ใครดีล่ะ
5: พ่อกับแม่ดีใจที่ลูกปลอดภัย
1: มินว่าแล้วพี่พนาต้องชนะพวกคันคากได
6: ้กอดกันซาบซึ้งอยู่นั่นแหละเรานี่นิรการเพทายแล้วก็มุสลาคำหายไปไหนอะไม่ใช่ว่าแตกสลายไปแล้วหรอ
7: เพทายและมุสลาคำอยู่กับพวกข้าแล้ว
6: เทพทายกับบุษราคำอยู่ที่เทพเดนทั้งสองแล้วอะแล้วนิรการที่เข็มได้ไปล่ะคะอยู่ที่ไหน
1: คุณพนาใช้หมัดคอสสารชกนิรการใส่แผลคันคากจนทำให้เกิดแรงระเบิดเข็มเลยไม่รู้ว่าตอนนี้นิรการอยู่ที่ไหนอะค่ะ
4: นี่ไม่ใช่ว่านิรการเนี่ยแตกสลายไปเพราะแรงระเบิดแล้วนะ
8: เป็นไปไม่ได้มณีนพรัตน์ทั้ง9คือของวิเศษแห่งเมืองบางบดไม่มีพลังอันใดที่จะทำให้มณีนพรัตน์ทั้ง9แตกสลายหรือดับสูญได
9: ้ขจังสันนิรการไปตรงที่ไ
10: หนรู้ว่าอีนางพญาคันคากนี่ลอยนิรการอันนี้ไปแล้ว
0: ไม่ต้องสงสัยหรอกครับมณีนพรัตน์ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถดึงดูดเข้าหาซึ่งกันและกันได้เพียงแค่ใช้มรกตที่อยู่ในตัวผมเพทายแล้วก็บุษราคำของเทพธิดาทั้งสองแค่นี้ก็ดึงดูดนิรการได้แล้วครับ

0: ท่านพี่อย่าทิ้งข้าไปหัวรักของข้าน
1: ั่นไงมีรายการอยู่ที่นางพญาคันคาก
2: พวกเราทุกคนช่วยกันฆ่านางพญาคันคากให้มันตายตามผัวมันไปนี่ตระการจะได้เป็นของพวกเรา
1: อย่านะ
3: อีเข็มเมื่อกี้นี่กูเห็นอีนางพญาคันคากในสีขามึงกับคุณพนาอยู่แล้วแล้วมึงที่มาปกป้องมันเห็นยังวะทุกคนขามันเลย
1: ไม่ได้เข็มจะไม่ยอมให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นอีกแล้วแค่นางพญาคันคากจะต้องสูญเสียผัวเป็นที่รักของนางแค่นี้ก็เป็นผลกรรมที่เจ็บปวดมากพอสำนางแล้วนะจ๊ะ
3: บ่พ่อหรอกเข็มอีพญาคันคากนี่มันต้องตายเจตสาสมความส่วนที่มันเหตุไว้
1: แล้วทุกคนเคยคิดไหมว่าการที่พวกคันคากทำชั่วและคิดอยากขึ้นเป็นใหญ่มันเป็นเพราะอะไรบางทีพวกเราทุกคนอาจจะมีส่วนที่ทำให้นางเป็นแบบนี้ก็ได
2: ้ไอ้พวกคันคากชาติกำเนิดมันชั้นต่ำมันก็เลวด้วยสันดานนั่นแหละหนูเข็ม
1: อีพวกคันคากมันน่าขยะแขยงเป็นแค่สัตว์ชั้นต่ำแต่อยากครอบครองมณีนพรัตน์สุดท้ายก็ต้องตายเพราะหลงไหลในอำนาจตัวเองนี่ไงคือเหตุผลทุกคนต่างมองว่าเผ่าพงคันคากคือสายเลือดชั้นต่ำแล้วก็ตัดสินว่าต่ำเท่ากับชั่วทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครต่ำหรือสูงไปกว่าใครทุกคนต่างเท่าเทียมกันทั้งนั้น
4: ใช่

0: พราะทุกคนตราหน้าแล้วก็ดูถูกพวกคันคาวก็เป็นเผ่าพวงชั้นต่ำเลยทำให้พวกเขาอยากเอาชนะคำดูถูกและเนี่ยแหละมันคือแรงผลักดันที่ทำให้พวกเขาทำชั่ว
1: ความดีความชั่วต่างหากที่ตัดสินว่าใครสูงหรือต่ำไม่ใช่ชาติกำเนิดและเข็มเชื่อว่านางพญาคันคาที่เคยทำชั่วจะสามารถกลับใจเป็นนางพญาคันคาที่ดีได้ถ้าพวกเราทุกคนให้โอกาสนาง
2: เจ้าหญิงเข็มอับสอนข้าเชื่อแล้วว่าท่านคือหญิงสาวในคำทำนายผู้ที่เกิดมาทำให้เมืองบังบดสงบสุขมูลโหอัดถังณชานาติมูลโหธรรมังณปัสสติอันทัตตะมังตถาโหติยังโมโหสหเตนารังผู้หลงไม่รู้อัดผู้หลงย่อมไม่เห็นธรรมความหลงครอบงำผู้ใดเมื่อใดความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้นทุกอย่างเป็นจริงดังที่เจ้าหญิงเข็มอับสอนได้บอกเอาไว้ถ้าหากข้าไม่หลงไหลในอำนาจผัวข้าก็คงไม่ตายต่อไปนี้ข้าจะทำตามที่เจ้าหญิงเข็มอับสอนได้บอกกับข้าข้าจักสังหารความหลงด้วยความแหลมคมแห่งปัญญาข้าจักฝึกจิตให้พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีนี่นิรการจ้ะข้าขอมอบให้เจ้าหญิงเข็มอับสอน

0: ตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหัตรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีค่ะข่าวแหกโค้งมาแล้วนะคะวันนี้เจอกับเรา3คนนะค่ำๆเย็นวันเสาร์แบบนี้รู้สึกฝนจะชุ่มฉ่ำหลาย
4: ตกแล้วเรียบร้อย
5: ที่ตื่นเราหนักมาก
3: ใช่ไหมคะเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยติดฝนหรือว่าชมข่าวของเราไปนะคะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าพูดถึงเรื่องของสุขภาพคนนี้ต้องตรวจด่วนเลยค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.
4: ค่ะ
3: เมื่อวานนี้ไปถูกผลักล้มตกจากจักรยานที่หน้าสน.ทองหล่อเลยนะคะแล้วก็คู่กรณีเนี่ยก็เป็นประเด็นกันอยู่เดิมด้วยนะคะล่าสุดวันนี้เนี่ยอาจารย์สมชัยก็เดินทางไปโรงพยาบาลตำรวจนะเพื่อไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมแล้วประกาศจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยนะคะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็ไปตรวจอาการบาดเจ็บนะคะหลังจากที่ถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมเนี่ยผลักจนตกจากจักรยานแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายก็ตามนะคะเดี๋ยวเราขอย้อนกลับไปดูภาพนี้กันก่อนค่ะ
6: ทำร้ายอะไร
7: มึงทำร้ายอะไร

0: ตำรวจจัดการ
1: พี่ฮะ
2: ไม่เป็นไร
1: ผู้ใหญ่เกินมึง
3: พี่
1: ไม
3: ่
1: เอา
3: ไม่เอา
1: ไม่เอาผู้ใหญ่
4: ไม่เอาโอ้โหเนี่ยให้ดูกันอีกรอบนึงแล้วนักข่าวตรงนั้นน่ะเยอะมากมีภาพหลายกล้องหลายมุม
5: ชัดเจนค่ะตำรวจก็อยู่นักข่าวก็อยู
3: ่โหอยู่กันเพียบเลยอ่ะ
4: แล้วตอนแรกอาจารย์น่ะยิ้มเข้ามาก่อนนะแต่อีกฝ่ายอ่ะเนี่ยค่ะผลักอาจารย์ล้มลงไปเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยยังมีการต่อว่าแล้วน้องนักข่าวผู้หญิงเนี่ยจากพีทีวีเนี่ยเข้าไปห้ามก็หันไปด่านักข่าวต
5: ่
4: อแล้วสุดท้ายเมื่อสักครู่ถ้าดูทันเนี่ยนะคะจะมีจังหวะที่พออาจารย์ลุกขึ้นมาตำรวจเข้ามาห้ามยังไปกระชากหมวกออกจากศีรษะของอาจารย์สมชัยด้วยเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วก็ขอโทษนะใช้คำว่าตุ๊ดด้วยเนี่ยสุดท้ายเลยนะคะอาจารย์สมชัยวันนี้ออกมาเล่าว่าเดิมเนี่ยวันที่ไปเมื่อวานจะไปแจ้งความดำเนินคดีในณัฐวุฒิที่กล่าวหาว่าตัวเองเงินบริจาคไปใช้กับผู้หญิงแต่ถูกอีกฝ่ายเข้ามาก่อเหตุจนได้รับบาดเจ็บวันนี้มาหาคุณหมอก็ทำแผลได้รับยาเรียบร้อยต้องสังเกตอาการอีก 2-3 วันอาจารย์บอกว่าแม้บาดแผลภายนอกจะไม่รุนแรงนะคะแต่การล้มในวัย68ปีเนี่ยมันไม่ควรถูกมองข้ามวันนี้ก็ยังมีการแบบติดผ้าพันแผลอยู่บางจุดนะคะส่วนคดีความแจ้งไป3ข้อหาเลยค่ะทั้งเรื่องทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์ก็คือจักรยานของอาจารย์และดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งปรากฏเมื่อวานเนี่ยนายณัฐวุฒิก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวใช้หลักทรัพย์ 45,000 บาทยื่นประกันตัวออกไปแต่อาจารย์บอกเลยนะตอนนี้ติดรูปอีกฝ่ายเนี่ยบอกทางคอนโดไว้แล้วถ้าโผล่มาป้วนเปี้ยนเท่ากับมาคุกคามอีกเนี่ยจะไปแจ้งตำรวจขอให้ถอนประกันค่ะ
6: คือถ้าไม่มีกล้องนะฮะไม่มีผู้สื่อข่าวไม่อยู่หน้าโรงพักเนี่ยผมว่าอาจจะกระทืบเลยก็ได้ถ้าเขาใช้อาวุธจัดการอะไรกับผมเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่ผมจะหลบอะไรได้เลยถ้าว่ามายุ่งอะไรกับผมอีกนะครับผมคิดว่าเพียงแค่เดินผ่านคอนโดผมก็มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความว่าให้ถอนประกันตัวมันคือการคุกคามนะครับคืออันนี้ต้องเรียนไว้ก่อนนะครับว่าผมเอาจริง
4: อาจารย์เอาจริงนะแล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทัวร์คนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะคะหันหัวไปหานายณัฐวุฒิเพราะภาพมันชัดแต่เจ้าตัวเนี่ยออกมายืดอกแบบแมนๆว่าไม่ได้ทำแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยจังหวะนี้เลยนะคะบอกว่าไม่ได้ผลักนะแต่อาจารย์เนี่ยสำออยล้มเองแล้วที่เหมือนกับเห็นเหมือนตัวเองขยับเนี่ยแฮนรถจักรยานอาจารย์เนี่ยมากระทุ้งที่ท้อง
5: ค่ะ
4: เลยสะดุ้งค่ะ
5: ค่ะแต่ขอดูอีกรอบ
4: จังหวะสะดุ้งหน่อยพี่ผู้น้องยศช่วยกันดูเนี่ย
5: ไม่ได้ผลัก
4: มุมนี้
3: มุมนี้มันไม่เห็นแฮนไง
4: เออ
3: ใช่ไหมล่ะ
4: ไม่เห็นแฮนรถแต่เห็นแฮนของคุณณัฐวุฒิอะค่ะว่าแฮนคุณณัฐวุฒ
3: ิแขนอยู
4: ่ที่แขนอาจารย์ค่ะ
5: มันชัดเจนเน
4: า
5: ะ
4: มันชัดเจนอะโอ้แล้วก็บอกไม่ได้ทำถูกไหมคะก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมให้ตรวจสอบคลิปนี้ทั้งหมดแล้วก็อ้างว่าที่ไม่พอใจอาจารย์สมชัยเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ไปเอารูปลูกสาวตัวเองเนี่ยไปลงในเฟซบุ๊กก็เลยอยากจะมาเอาเรื่องแต่ว่าไม่ได้ไปดักรอนะอ้าวก็ยืนยันแบบนี้ว่าไม่ได้ทำแล้วก
3: ็
4: เรื่องตุ๊ดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการเหยียดแต่เป็นการเปรียบเปรยที่เห็นอาจารย์ล้มเองแล้วสำออย
5: นะคะแต่เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นคดีแล้วด้วยมาดูในเรื่องนี้กันหน่อยนะคะทางด้านพลตำรวจตรีวิทวัฒน์นะคะบอกว่ากรณีที่ทางฝ่ายคุณณัฐวุฒิเนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาค่ะจะพูดอะไรก็ได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกเราเห็นกันทั่วทั้งประเทศเลยภาพหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วคาดว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็น่าจะตั้งใจมาดักรอคู่กรณีอยู่แล้วด้วยนะคะทางนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะทำคดีโดยละเอียดรอบคอบค่ะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายน่าจะใช้เวลาไม่นานตอนนี้เหลือแค่รอใบรับรองแพทย์แค่นั้นเองนะคะ
4: แล้วก็ในมุมที่พวกเราทำข่าวเนี่ยเราก็ขอชื่นชมน้องผู้สื่อข่าวหญิงของทาง PPTV ที่สีเสื้อน้ำตาล
5: ค่ะ
4: คนเนี่ยชื่นชมเยอะว่าเมื่อวานน้องเนี่ยแมนมากเป็นผู้หญิงแต่แมนแล้วห้ามแล้วบอกอย่าทำแบบนี้แต่กลายเป็นถูกคุณณัฐวุฒิเนี่ยหันไปบอกว่าคุณเป็นกลางหรือเปล่านะคะเนี่ยม
3: ีการ
4: ชี้หน้าด้วยแต่สุดท้ายก็ขอโทษนะคะแล้วทางต้นสังกัดเนี่ยเขาต้องออกแถลงการปกป้องน้องผู้สื่อข่าวเลยนะคะเพราะการทำหน้าที่ของสื่อแล้วไปห้ามการใช้ความรุนแรงไม่ได้ถือว่าเขาไม่เป็นกลางนะคะ
3: ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบด้วยไม่ว่าจะกับใครหรือว่าเคสไหนก็ตามนะคุณผู้ชมนะฮะส่วนอีกหนึ่งคดีเป็นคดีใหญ่ที่เราตามกันแบบต่อเนื่องแบบเกาะไม่ปล่อยก็คือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นคุณผู้ชมครับเริ่มมีการออกมาแฉข้อมูลเยอะแยะมากมายแล้วน่าจะมีการต่อเนื่องไปตั้งแต่การสอบก่อนหน้านี้ปี64ด้วยเพราะว่าเพจดังออกมาบอกเลยบอกว่ามีข้อมูลของการโกงสอบคือข่ายใหญ่ด้วยอ่ะมาดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยนะฮะเขาเปิดหลักฐานครับเขาอ้างว่าเป็นบัญชีรายชื่อค้าตำแหน่งเมื่อปี64 207คนซึ่งทั้งหมด เข้าวินหมดทุกคนเลยนะฮ
5: ะ
3: แสดงว่าถ้าเกิดว่าเข้าวินหมดแสดงว่าณปัจจุบันตอนนี้เป็นข้าราชการหมดแล้วบรรจุไปหมดเรียบร้อยแล้วและเห็นบอกว่าเป็นสายของนายกอไก่หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งที่สระบุรีครับโดยเพจเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะฮะถึงพฤติกรรมความร่ำรวยผิดปกติด้วยและทางเพจก็ยังมาบอกว่าตอนปี66เนี่ยสายของนายกอไก่คนนี้เนี่ยมีขบวนการเรียกรับก่อนที่กรมสทประกาศยกเลิกการสอบเมื่อปี68โดยในโพสต์เนี่ยถ้าเราเห็นนะฮะเป็นลักษณะของเอกสารครับจะมีบางส่วนเนี่ยที่มีการระบุเป็นรายชื่อเลยนะฮะของการสอบปี66แล้วก็มีช่องที่เขียนว่านี่มัดจำครั้งที่1จำนวนเงิน 100,000 บาท4ลำดับแรกมีการเขียนกำกับมีเบอร์ธงเบอร์โทรเนี่ยเขียนเอาไว้ทุกอย่างชัดเจนในขณะที่ด้านล่างครับบรรทัดแรกนะฮะก็จะมีการระบุว่าเนี่ยเบิกวันที่6มกราคมปี66 100,000 บาทบรรทัดต่อมาเบิก2กุมภาพันธ์66 50,000 บาทรอส่งเงินอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็ยังมีค้างเก็บอีกเงินเนี่ยคนนี้ชื่อนามสกุลแล้วก็ระบุว่า 250,000 บาทแล้วก็มีการเบิกเพิ่มเติมวันที่1มีนาคมปี66อีกประมาณ 100,000 บาทด้วยซึ่งข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนทั้งชื่อนามสกุลแต่ก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้เห็นเอกสารนี้น่าจะมีการนำไปตรวจสอบในเบื้องต้นกันแล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับมีการเขียนนะฮะเป็นลักษณะของผู้ส่งงานมีชื่อมีนามสกุลกำกับเอาไว้เห็นบอกว่าเป็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งที่สระบุรีและไม่ได้มีแค่ชื่อนามสกุลอย่างเดียวมีพร้อมลายเซ็นด้วยเหมือนกับเป็นการตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าเอกสารแผ่นนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหลักฐานของการทุจริตการสอบปี66หรือไม่ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นข้อกล่าวหาที่เชื่อว่าหน่วยงานน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็น่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลกันอยู่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางการเงินของนายกอไก่คนนี้กับบุคคลอื่นๆว่าจะมีความเชื่อมโยงไปถึงใครอีกบ้างหรือเปล่าและจะมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นปี64ปี66แล้วก็ล่าสุดคือปี68หรือไม่ด้วยนะฮะ
5: ใช่ค่ะต้องตามกันต่อต้องบอกเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะและหลายคนก็หวังว่าจะสืบสาวไปถึงตัวใหญ่ให้ได้ด้วยมีอีกประเด็นคุณผู้ชมเมื่อวานนี้4กันยายนค่ะนายกเฮงคนนี้จำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ก็คือถูกจับกุมในคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการไปแล้วเนี่ยนะคะเขามาบอกกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมคุณผู้ชมแบบนี้แชทไลน์ที่ถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานนะคะเขาบอกว่าเป็นแชทปลอม
4: ค่ะ
5: ไม่ใช่ของจริงใครทำอดีตลูกน้องสร้างขึ้นมาค่ะทำเพื่อที่จะโยนความผิดให้นอกจากนี้นายกเฮงยังเปิดข้อมูลสำคัญนะคะจุดนี้เขาบอกว่าอาจจะพลิกคดีได้เลยอ้างว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเป็นเกมการเมืองเขาถูกดิสเครดิตจากคู่แข่งกับคนระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคนในระดับปปช.ค่ะเพราะว่าอะไรหลังจากที่นำรายชื่อ 5,900 คนที่แก้ไขคะแนนเนี่ยมาตรวจสอบเทียบเคียงกับคนในพื้นที่ของตัวเองพบว่ามีรายชื่อต้องสงสัย3คนค่ะเขาบอกว่าเป็นเด็กนายแหมคำนี้เด็กนายหรือคนของผู้มีอำนาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของขบวนการทุจริตตัวจริงค่ะ
0: ก็คือวันที่จับวันนั้นไม่ใช่ผมเป็นผู้ต้องหาแต่มันลูกน้องเก่าเป็นแชทไลน์ปลอมแล้วกับโยนใส่ผมไงวันนี้ก็ข้อเท็จจริงแล้วผมไม่ได้ถูกดำเนินคดีแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองใส่ไลน์ส่วนตัวดิสเครดิตส่วนตัวผมไงผมคู่แข่งเขา
5: สำหรับอีกกระแสข่าวคุณผู้ชมที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI ยศพันตำรวจโทไปเกี่ยวข้องกับคดีโกงสอบนะคะเขาบอกว่าจริงๆเป็นเพียงแค่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเท่านั้นเองส่วนตัวการใหญ่นี่ที่หลายคนลุ้นกันอยู่ตัวการใหญ่หรือคนในรัฐบาลระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนายกเฮงบอกว่ามีนะแต่ขอเป็นความลับเพราะว่าตอนนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตนะคะแต่ทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าหากสาวไปถึงตัวการใหญ่สุดจริงๆตำรวจจะกล้าจับกุมหรือไม่ทีนี้พอเอานักข่าวเอาข้อมูลนี้ไปถามท่านนายกกันบ้างนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่ว่าตัวการใหญ่กระบวนการโกงสอบเนี่ยจะอยู่ระดับไหนก็ตามเอาผิดได้หมดค่ะหากมีหลักฐานก็ส่งให้ปปช.ได้เลยรัฐบาลไม่สามารถไปแทรกแซงได้อยู่แล้ว
2: มีทางด้านของผู้ที่เขาได้โดนจับไปก่อนหน้านี้เหมือนยื่นหลักฐานนะคะในลักษณะว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันด้วยอย่างเง
7: ี้
2: ยนายก
7: ก็ถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆอดีนะแล้วตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.นะครับเพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาล
5: ชัดเจนบอกว่าเอาผิดได้แน่นอนไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอันนี้ไปยื่นเรื่องที่ปปช.ได้เลยนะคะก็หวังว่าจะถึงตัวใหญ่
4: ถูกเพราะว่าคือพอมันโยงมานายกเฮงเขาบอกว่าเป็นรัฐมนตรีไม่พอนะคะแต่ว่าอยู่ในรัฐบาลนี้นายกก็เลยต้องออกมาประกาศเลยว่าตรวจสอบให้ชัดเจนแต่ถ้าไปฟ

0: างตำรวจปปปที่ทำคดีเนี่ยเขาพูดเลยเขาบอกว่ารัฐมนตรีที่ว่าเนี่ยไม่น่าจะมีอยู่จริงเพราะว่าฟังดูนายกเพลงเนี่ยเป็นการกล่าวอ้างลอยๆเหมือนกับไปฟังคนอื่นฟังต่อๆกันมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบกันด้วยสำหรับเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะคุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ก็ตรวจสอบหน่อยตกลงมีโกงกันหรือเปล่าต้องให้คนที่ตรวจสอบแล้วค่ะทนายตั้มนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอเรียกตั้มจอมพลังนะคะเพราะว่ามาในลุคของแบบ cover คุณกันจอมพลังเลย
1: ติดหนวดด้วย
0: ติดหนวดแล้วขึ้นรถแห
2: ่ทุกอย่างเลยเหมือนเป๊ะ
0: บอดี้การ์ดก็ต้องมีนะประกบเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดภาพต่อภาพที่ cover นะแต่ประเด็นสำคัญก็ต้องตามว่าทนายตั้มออกมาแฉมีคนระดับเอาอีกแล้วระดับบิ๊กๆระดับรัฐมนตรีระดับอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปเอี่ยวโกงโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของคนพิการเขาเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
5: รับชุดไหนดีครับ
6: เอาชุด
7: ออสตางค์
8: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
9: ้เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
10: เทวดา

0: ลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
4: Breeze สูตรซักด่วน
5: Give me more

0: ม็นแน
1: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
2: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
3: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
4: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
5: ไม่ทันแล้วค่ะ
3: ต้องกินตั้งแต่เกิด
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
9: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
10: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
11: เมื่อไอมีเสมหะ
12: ละลายเสมหะขับออกง่าย
11: บรรเทาไอ
12: ใช้โซงแมก
11: มีคาร์โบซิสเตอีน
12: อันตรายกว่าใช้ยา
13: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป
14: ็นผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร
13: ่ดูแม็กซ์ดูโกรด 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT

0: ยอะ
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
3: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
2: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
3: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
4: คุณผู้ชมคะเราก็ไม่ปล่อยชายแดนไทยกัมพูชาเลยค่ะยิ่งฟ้าฝนตกแบบนี้ดูดีๆนะคะไม่รู้เขาทำอะไรอยู่บ้างแล้วแบบประชิดเข้ามาใกล้ชายแดนเรามากเดี๋ยวจะให้ดูเลยค่ะคุณผู้ชมตรงช่องบกที่อุบลราชธานีมีการตั้งข้อสังเกตว่าคือเขาเนี่ยไปยึดจุดที่เรียกว่าเป็นเนินที่มันสูงข่มเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยยึดพื้นที่โดยรอบเอาไว้ได้และสถานการณ์ตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างขยับเข้ามาเนี่ยดูเหมือนกำลังเขากับกำลังพลของเรามันประชิดใกล้เผชิญหน้ากันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจุดนี้เนี่ยคือเนิน741ช่องบกนะคะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยมันอยู่ใกล้เนิน745เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายกัมพูชาเขาคุมอยู่แต่อย่างที่บอกทหารไทยเราเองก็สามารถคุมพื้นที่โดยรอบเอาไว้ได้เกือบทั้งหมดนะให้ดูเนิน741กับ745เนี่ยอยู่ไม่ห่างกันแต่จะเห็นนะคะว่าฝั่งกัมพูชาทำถนนแล้วนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราเปิดภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นเลยค่ะว่าเขาสร้างเส้นทางพื้นราบจากฝั่งใต้ของเนิน745เป็นถนนไปเนิน384แล้วก็มุ่งไปเรื่อยๆในทิศทางมันใกล้เนิน741ซึ่งเป็นจุดสูงสำคัญที่พื้นที่ฐานไทยเราพยายามจะควบคุมไว้นะคะแล้วมันกลายเป็นว่ายังไงพอตัดถนนแบบนี้เส้นทางกับแนววางกำลังของไทยกับกัมพูชามันก็เลยเข้าหากันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาสร้างมาถึงพื้นที่ระดับความสูง650ถึง700เมต
5: ร
4: เราเองเนี่ยวางกำลังอยู่ในพื้นที่สูงกว่าแต่ก็อยู่ที่700เมตรคือเขาเนี่ยขึ้นมาหาเราแล้วนะคะก่อนหน้าที่จะปะทะกันรอบแรกมีกระแสข่าวว่ากัมพูชาพยายามจะยึดเนิน741แต่ตอนนั้นกองทัพภาคที่2ของเราต้องถือว่าแก้เกมได้ทันเราก็เร่งขยายเส้นทางของเราไปที่เนิน741แล้วเราก็สถาปนาความมั่นคงในพื้นที่ได้ก่อนนะคะดังนั้นณจุดนี้เขาหมายตาเราได้มาก็วางใจไม่ได้ฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยถึงแม้พยายามจะเข้าไปแต่ว่าการทำถนนนะคะมันก็ทำเข้ามาประชิดเรื่อยๆเนี่ยเราจะป้องกันกันยังไงทหารสองฝ่ายเสี่ยงเผชิญหน้าจะไม่ให้กระทบกระทั่งกันได้ไหมก่อนหน้านี้พอเจอกันเนี่ยมีมาผลักอกมีมาย
5: ั่วยุต่างๆนานา
6: ใช่
4: ไหมคะอ้าวตอนนี้มีการตั้งคำถามว่าพฤติกรรมของกัมพูชาแบบนี้จงใจไหมคะว่าจะมาหาเรื่องเราแล้วถ้าต้องการสันติภาพจริงๆเนี่ยอยู่ห่างกันเว้นระยะ อยู่ในเขตแดนใครเขตแดนมันก็น่าจะจบ
6: ใช่ค่ะแ
5: ต่ไม่จบไง
6: ไม่จบ
4: นะไม่จบนะเอาแล้วที่สำคัญมีอะไรอีกดูภาพถ่ายทางอากาศนะคะที่ทำให้เราไปเห็นขอใช้คำนี้นะเรียกว่าเป็นหลุมลับของกัมพูชาอยู่ในฝั่งชายแดนจังหวัดตราดแล้วเพจบ้านสีฟ้าเขาเอามาชี้ให้เห็นอ่ะหลุมที่ว่านี้คือหลุมจอดรถถังค่ะขอใช้คำว่าอย่าเรียกว่าจอดธรรมดาเรียกว่าซ่อนแล้วกันซ่อนรถถังแล้วก็มีปืนใหญ่ล้อยางทำล่วงหน้าไว้6จุดนะคะบริเวณบ้าน3หลังซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของเราถึงแม้จะอยู่ในฝั่งเขาแต่พื้นที่นั้นสูงกว่าฝั่งไทยและยังอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่บ้านชำรากของจังหวัดตราดที่สภาพภูมิประเทศเราต่ำกว่าแล้วมันมีระยะห่างกันเพียงแค่5กิโลเมตรเอง
6: ใกล้มากนะ
4: ใกล้มากๆนะแล้วมีฐานกัมพูชาขุดคูเลตด้วยนะคะก็คือคูดินสำหรับเป็นแนวป้องกันต่อเนื่องตามแนวชายแดนซึ่งพอเราไปดูภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นเลยว่าไอ้คูเลตที่เขาทำอะค่ะมันอยู่ตรงข้ามแนวตู้คอนเทนเนอร์ธรรมดาแบบเราทำคอนเทนเนอร์ตรงไหนเขาขุดคูเลตขนาด
5: ตรงนั้นเลย
4: แนวคอนเทนเนอร์ตรงนั้นของเราเลยอะคุณผู้ชมคูเลตของกัมพูชาตามแนวเส้นสีเหลืองอะค่ะเนี่ยมันตีคู่มากับสีแดงด้านล่างที่เป็นแนวตู้คอนเทนเนอร์ของเราแล้วยังขุดเปิดเส้นทางใหม่ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเหมือนกับขนานกับถนน K5 เดิมแล้วไปใกล้อะไรใกล้กาสิโนธรรมดาอยู่หน้าหมู่บ้านคนจีนเหมือนขุดโคเลตเนี่ยล้อมกาสิโนธรรมดาเอาไว้ถึงเกือบกิโลเลยค่ะแล้วก็อีกหลายจุดเขาขุดเนี่ยเป็นช่วงๆคุณผู้ชมกระจายไปตามลักษณะภูมิประเทศเขากลัวเราจะไปถล่มกาสิโนเขาหรือเปล่า
5: ครับเพราะฉะนั้นกาสิโนธรรมดานี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจน่าจะต้องจับตามองด้วยน
6: ะ
5: ว่าเขาต้องการปกป้องอะไรบางอย่างอยู่หรือไม่เดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้พอไปดูความเคลื่อนไหวของกัมพูชาเนี่ยเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายเหมือนกำลังเตรียมการอะไรบางอย่างอยู่หรือไม
6: ่
5: พร้อมกับมีการยั่วยุนะฮะแน่นอนครับว่าฝั่งไทยเราเองก็ไม่ประมาทครับก็มีการเตรียมการทุกอย่างเอาไว้พร้อมเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด เพราะกลัวเดี๋ยวฝั่งคนนั้นจะรู
0: ้เราไม่ค่อยสร้างคอนเทนต์
5: ใช่และที่สำคัญคือเรามีระเบียบวินัยไงอันไหนที่เราห้ามเราก็ไม่ทำนะฮะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยตามแนวชายแดนอันนี้ถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมเหมือนกันพร้อมดูแลปกป้องประชาชนทุกๆคนนะฮะโดยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ครับทางพลเอกสราวุธจันทร์พุ่ม

0: ทีนี้ฝั่งของกัมพูชาเองชาวบงชาวบ้านลุกฮือเลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปกันใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีการโพสต์คลิปคุณผู้ชมครับไปต่างๆนานาและกล่าวอ้างกล่าวหาว่าฮอของไทยลุกล้ำน่านฟ้าของกัมพูชา
1: คือเวลาเขาถ่ายอย่างเงี้ยมองขึ้นไปเราพูดบนความเป็นจริงอ่ะมันก็ดูเหมือนแหละด
0: ู
1: เหมือนคือแต่เราอยู่ข้างล่างเนี่ยองศาในความเป็นจริงเรา
2: ไม่เหมือนกัน
0: คือจุดที่เราถ่ายอ่ะเราถ่ายเฉียงขึ้นไปแบบนี้ถูกไหมเราไม่ได้ถ่ายบนหัวอย่างนี้นี่ถ้าถ่ายบนหัวแสดงว่าเราบินเข้าไปในฝั่งเขาแต่นี่เปล่าเลยแต่เขาก็เอาคลิปนี้ไปปลุกปั่นกันต่อว่าทหารไทยเราเนี่ยมีการขับฮอเข้ามาลุกล้ำและไม่ใช่เพียงแค่ชาวบ้านนะสิเพราะกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเอาด้วยครับ
1: รับลูกต่อเลย
0: รับลูกแถลงทันทีประท้วงเลยบอกว่าเนี่ยไทยเรานะมีการไปลุกล้ำดินแดนของกัมพูชาพอกระแสข่าวออกมาแบบนี้กองทัพเรือก็เลยต้องตอบโต้กันหน่อยต
2: ้
0: องมีการชี้แจงยืนยันกันหน่อยนะว่าฮอไทยเนี่ยไม่ได้มีการลุกล้ำไปยังฝั่งของกัมพูชาแน่นอนเพราะว่าเรามีการตรวจสอบเส้นทางการบินอย่างละเอียดแล้วตรวจสอบ GPS แล้วนะฮะว่าอากาศยานเนี่ยยังบินอยู่ในเขตของประเทศไทยตลอดภารกิจแน่นอนและฮอลำดังกล่าวเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการสนับสนุนครับการเดินทางของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็คณะนะฮะเพื่อไปตรวจความคืบหน้าครับการก่อสร้างรั้วความมั่นคงตรงหลักเขตแดนถาวรที่52ถึง59ขณะที่ภาพของฝ่ายกัมพูชาที่เอาไปโพสต์กันเยอะแยะมากมายเนี่ยกองทัพเรือขอชี้แจงครับว่าฮอของไทยเราเป็นลักษณะของการตีวงเลี้ยวเพื่อเตรียมลงจอดจากมุมมองของภาคพื้นเนี่ยมันอาจจะดูว่ามันใกล้เขาแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ข้ามไปยังเขตแดนเลยเพราะว่า GPS เองมันก็ระบุพื้นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราอยู่ในเขตแดนของประเทศไทยนะฮะและฐานไทยครับก็ได้มีการประสานไปยังกองกำลังของกัมพูชาในพื้นที่เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ทำความเข้าใจกันแต่รัฐบาลของกัมพูชาสิกับเล่นเกมกล่าวหาไทยกองทัพเรือเลยก็ต้องออกมาเตือนกันหน่อยนะครับบอกว่าขอให้ทางกัมพูชาสื่อสารเนี่ยด้วยความเป็นจริงยึดตามข้อเท็จจริงเป็นหลักแล้วก็สื่อสารโดยตรงนะฮะเพื่อที่จะป้องกันความเข้าใจที่มันอาจจะคลาดเคลื่อนครับแล้วก็อาจจะพัฒนาสู่ความตึงเครียดระหว่างประเทศได้และย้ำว่าที่ผ่านมาไทยเราพร้อมปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาอย่างเคร่งครัดเราไม่เสียวินัยแน่นอนนะฮะ
2: จริงค่ะหลักฐานมีชัด GPS ก็ยืนยันได้อยู่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเขาตั้งใจจะทำอะไรอยู่สำหรับฝั่งกัมพูชาทางเสนงนะคะอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงก็มีการวิเคราะห์ค่ะบอกว่าตรงนี้กัมพูชากำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการปะทะรอบที่3เขาน่าจะรอสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านเนี่ยคลี่คลายลงเหตุผลหลักๆที่เขาจะทำก็คือเขาจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าเลยจำเป็นจะต้องสร้างเรื่องขึ้นมาค่ะเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ในการหาเสียงแล้วก็เป็นการปลุกระดมคนในประเทศด้วยนะคะแต่ว่าเป้าหมายสำคัญกว่านั้นคืออะไรคือการสร้างสถานการณ์ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ
1: ่
2: จะหยิบเรื่องที่แบบปะทะเล็กๆน้อยๆตลอดชายแดนเนี่ยนะคะแต่มาสร้างภาพให้เหมือนว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเรื่องใหญ่สงครามใหญ่ระหว่าง2ประเทศเพื่อใช้เป็นข้ออ้างค่ะในการนำเรื่องนี้ขึ้นสู่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะหวังที่จะเปิดการเจรจาและขอทวงคืนดินแดนเนี่ยวิเคราะห์แบบนี้นะคะส่วนที่ชายแดนจังหวัดตราดที่เรามองกันว่าเอ้ยฝั่งไทยน่าจะอยู่จุดที่ต่ำกว่าจะดูเสียเปรียบไหมเพราะว่าถ้าเกิดมีการยิงเข้ามาไทยเนี่ยจะโต้กลับไปได้ยากต้องใช้กระสุนวิถีโค้งเข้าไปแต่ถ้ามองในภาพรวมทางทหารไทยไม่ได้เสียเปรียบมากนะคะกำลังรบของไทยเนี่ยมีความเหนือกว่าอย่างแน่นอนค่ะ
3: แต่เรื่องมันจะไม่ยาวมากหรอกผมคิดว่าคงจะพยายามตีตลอดแนวอีกสักรอบนึงให้เหมือนว่าเป็นสงครามสองประเทศไม่ใช่สงครามเฉพาะจุดเราก็จะได้นำเรื่องขึ้นสหประชาชาติให้ได้ก็มีแค่นั้นเองซึ่งคงจะไม่นานเพราะว่าเขาลบได้ลบนานเขาเสียหายเยอะเขาไม่เอาวิธีการก็คืออย่าให้มันเกิดไปกดดันเขาให้เขาไปสหประชาชาติไม่ได้ผู้ใหญ่มีแค่นั้นประเด็นมีแค่นั้นเองทำไงก็ได้ให้ไปสหประชาชาติไม่ได้หรือไปแล้วก็โดนวีโต้ไปต่อไม่ได้
2: และทางท่านเสนงนะคะยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมด้วยบอกว่าไทยเนี่ยนะต้องไม่เดินตามเกมของกัมพูชาค่ะไม่ให้ฐานคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะทางสหรัฐนะคะไทยเนี่ยต้องเจรจากับสหรัฐต้องยกปฏิญญากัวลาลัมเปอร์นะคะมากดดันกัมพูชาให้ทำตามข้อตกลงให้ได
0: ้
2: พร้อมกันนี้นะคะต้องเร่งกระบวนการปักปันเขตแดนผ่านเทคโนโลยีไรด้าภายใต้กลไก JBC ด้วยเดินหน้าการลงพื้นที่เพื่อรับรองแนวเขตผลักดันให้ข้อพิพาทกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาทวิภาคีค่ะรวมถึงเสนอให้รัฐมนตรีกลาโหมไทยเนี่ยเปิดการเจรจาตรงอยากให้เจรจาตรงกับทางฝ่ายกัมพูชาเลยนะคะเพื่อให้กระบวนการปักปันเขตแดนเดินหน้าอย่างจริงจังค่ะ
1: ค่ะ

0: พราะฉะนั้นเราก็ต้องตามไม่ทันแหละเกมที่เรียกว่าเป็นสงครามไฮบริดใช่ไหมคะคือไม่ใช่แค่เกมรบในสนามแล้วตอนนี้ยังไงเขาก็สู้เราไม่ได
1: ้
0: ข่าวสารด้วยสำคัญนะคะอ้าวส่วนข่าวต่อไปเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวของคนนี้ค่ะตอนนี้ต้องเรียกว่าอย่างที่บอกนะตั้มจอมพลัง
1: ต้องมีฉายาใหม
0: ่นี่เราสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี่เขาออกแถลงการนะคะขออนุญาตแล้วกันเขาบอกเป็นแถลงการฉบับที่888
1: โอ้โห
0: เรียนชื่อเรียนเขาเรียนมาที่เรานะเขาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเนื่องจากปัจจุบันผมประเมินสถานการณ์แล้วเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นในระดับหนึ่งเพื่อความคล่องตัวนะคะขอเปิดตัวทนายตั้มบ้าพลังช่วยด้วย
1: เป็นบ้าพลัง
0: ไม่ใช่จอมพลัง
1: ไม่ใช่จอมพลังเป็นบ้าพลัง
0: บ้าพลังช่วยด้วยค่ะเอาใครจะทวงอะไรยังไงก็ฝากได้เดี๋ยวจะทวงความยุติธรรมให้แล้ววันนี้เจ้าตัวก็แต่งตัวมาเหมือนเดิมและที่เพิ่มเติมคือต้องมีหนวดค่ะขึ้นรถแห่ไปที่สมาคมคนตาบอดค่ะเพราะว่าวันนี้ทนายตั้มเนี่ยมาทวงโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ระบุว่ามีอินฟลูดังใครก็ได้มีนักการเมืองนะคะที่มาเบียดบังเอาโควต้าของคนพิการเขาไปแล้วสร้างเม็ดเงินปีละกว่า200ล้านค่ะ
2: เอาสื่ออย่าเพิ่งถ่ายนะครับเดี๋ยวรอผมไลฟ์สดก่อนนะสื่ออย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวรอผมไลฟ์สดเสร็จก่อนแล้วสื่อค่อยถ่ายนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปช่วยเคสนะครับเอามาถึงแล้วนะครับใครเข้ามาดูแล้วใจเลยนะครับเอาใจเข้ามาก่อนเลยขอใจก่อนใครมาถึงแล้วนะครับใครเข้ามาดูไลฟ์สดแล้วขอใจก่อนเลย
1: เป๊ะนะ
3: เก็บรายละเอียด
1: นี่ต้องว่างไปดูนะต้องไปเก็บรายละเอียดตอนพี่กันเวลาเขาช่วยเคสเขาจะไลฟ์ไงเวลาไลฟ์ก็จะมีการขอจงขอใจอะไรก็ว่ากันไป
3: แล้วเหงื่อออกเพื่อก็จะซับ
1: ต้องซับเหงื่อ
3: ซับ
1: แต่จริงอันนี้ไม่เหมือนมากต้องเก่งจริงต้องทำตอนฝนตก
3: ต้องมีน้ำท่วมด้วย
1: ต้องมีลุยน้ำ
0: เดี๋ยวเราค่อยๆเทียบภาพนะอย่างซับเหงื่
1: อ
0: ซับเหงื่อใช่ไหมฝนตกมีไหมล่ะ
1: ตกยังไม่มี
0: อันนี้ซับเหงื่อของคุณกันเนี่ยเขาจะมีแบบลุยสายฝนนะแล้วเมื่อวานเนี่ยคือวันที่เริ่มแต่งเป็นคุณกันวันแรกเนี่ยก็มีทนายเดชาก็ออกมาแซวนะคะว่าไอ้ตั้มมันร้ายเพื่อนอดีตทนายอเวนเจอร
3: ์
0: แล้วปรากฏชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์ว่ายังขาดบอดี้การ์ดปกติต้องมีบอดี้การ์ดข้างหลังก็เมื่อวานไม่มีวันนี้มีให้แล้วนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้ cover เฉยๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ใส่ชุดแหมเป็นหน่วยสวาทเลยก็ว่าได้นะคะเดินทางไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มาทวงถามเรื่องของโควต้าสลากกินแบ่งว่ามันหายไปไหนยังไง
3: ใช่แล้วนะฮะซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่ามาแบบจัดเต็มคือหลักๆเลยเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเขามีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบหน่อยเรื่องของการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนพิการในสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหลังจากที่ทนายตั้มเขาอ้างแบบนี้ว่าเขาเนี่ยมีการไปพบหลักฐานบางอย่างที่มันเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองแล้วก็กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ไปเบียดเบียนโควต้าของกลุ่มคนพิการเหล่านี้เขาอ้างว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีพฤติกรรมคือวางแผนเลยนะนำชื่อของบุคคลทั่วไปที่ร่างกายปกตินี่แหละสวมรอยเป็นผู้พิการครับเพื่อที่จะนำรายชื่อเหล่านี้ยื่นขอรับการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจากองค์กรหรือว่าสมาคมกีฬาคนพิการก่อนที่กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะนำโควต้าสลากเนี่ยตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นเล่มเนี่ยไปตัดขายต่อให้กับยี่ปั๊วรายใหญ
1: ่
3: เพื่อที่จะกินส่วนต่างเห็นบอกว่าสร้างรายได้หลัก200ล้านบาทต่อปีแสดงว่าไม่ใช่น้อยๆนะฮะใหญ่โตมากๆนะคุณผู้ชมทนายตั้มยังบอกด้วยครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปี67เคยยื่นเรื่องนี้ต่อกระทรวงยุติธรรมแล้วนะฮะเพื่อส่งต่อให้ DSI ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวแต่สุดท้ายเรื่องมันเงียบไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เลยเดินทางมาอีกรอบนึงนะฮะอยากจะเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเหลือหน่อยกลุ่มคนพิการตัวจริงเพราะว่าการกระทำที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพกับกลุ่มคนพิการและที่สำคัญคือเร่งเอาผิดกลุ่มนักการเมืองและอินฟลูเอนเซอร์ที่ร่วมกันวางแผนในการก่อเหตุด้วยครับ
4: ไอ้เรื่องโควต้าสลากอ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นผลประโยชน์มหาศาลเลยนะหลายๆเดือนที่เขาได้กันไปอ่ะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันถึงใครอะไรยังไงบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็อยากจะให้เนี่ยคนที่ดีๆนะร่างกายสมบูรณ์นะอย่าไปแย่งเขาเลยครับนะอย่าไปแย่งกับคนที่เขาพิการตาบอดหรือว่าแขนขาขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เนี่ยวันนี้บอดี้การ์ดก็มีหนวดด้วยนะบอดี้การ์ดก็ติดหนวดมาด้วย
0: หลายคนบอกว่าถ้ามีบอดี้การ์ดขอไม่ตีเก๊แล้วกันแท้เลย
3: ใช่เหมือนแท้เลย
1: ชอบความขยันในการไปส่องเก็บรายละเอียดของพี่การจอมพลังมากๆเลยแล้วทำบางอันอะบางภาพเหมือนมากนะ
3: จริง
1: พรุ่งนี้คุณติดหนวดบ้างไหมคุณยศ
3: เดี๋ยวต้องลองบ้างนะ
1: ลองไป

0: เป็นยศอะไรเดีย
1: วนี้ดีกว่าพี่แจ็คนั่งกลางเราเป็นบริการ
0: ได้หรอพี่ติดหนวด
2: นี่เนี่ยดูภาพนี้
0: ต้องสูดต้องแดง
3: แล้วก็ต้องเป็นรถเฟอร์รารี่สีแดง
1: อันไหนมีภาพเทียบไหนอีกภาพไหนอีกนี่นี่ชุดแบบตอนที่ลงพื้นที่อันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเหมือนต้องแจ็คเก็ตขาวต้องติดชื่อด้วยติดชื่อด้วย
0: เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ดีกว่า
3: อาจจะมีการเปลี่ยนนะเพราะว่าจริงๆอ่ะทนายตั้มก็บอกวันแรกเขากะจะติดแบบหนวดแบบนิดๆนะแต่พอไปที่ร้านเขาบอกพี่เอาเล็กๆทำไมพี่ติดใหญ่ๆเลยมันจะเห็นชัดๆ
1: น
3: ี่
1: ไงต้องขาดชุดนี่ใส่ชุดเสื้อชูชีพนั่งเจ็ตสกีอะไรอย่างเงี้ยต้องมีหน่อย
0: แล้วเจ้าตัวก็บอกนะว่าแบบไม่ต้องมากระแนะกระแหนนะคือตอนนี้มาแข่งกันทำความดีดีกว่าแล้วก็ไม่รู้ฝากบอกไปถึงใครหรือเปล่านะคะบอกว่าขอทำความดีด้วยเงินตัวเองด้วยนะคะไม่เอาเงินคนอื่นเนี่ยมาทำความดีเพื่อเอาหน้าทนายตั้มไว้อย่าง
3: น
0: ี
3: ้นะคะอ่ะแล้วส่วนเรื่องของสลากเนี่ยนะคะทนายตั้มบอกว่าที่ออกมาพูดเนี่ยเขาไม่ได้กล่าวหาลอยๆด้วยนะมีหลักฐานครบถ้วนเลยมีอะไรบ้างมีเอกสารธนาคารค่ะและเดี๋ยวจะต้องไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กับทาง DSI ด้วยนะคะรวมถึงเดี๋ยวจะขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและมีการประสานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยเพื่อให้โควต้าเนี่ยถูกจัดสรรไปถึงคนพิการตัวจริงเพราะก็จะมีกลุ่มคนที่หารายได้จากตรงนี้อยู่จริงๆนะคะซึ่งเรื่องนี้ฝั่งประธานที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะมาระบุแบบนี้เคยเล่าให้ฟังบอกว่าทนายตั้มอ่ะมาช่วยจริงๆนะเคยเข้ามาช่วยเรื่องนี้ตั้งแต่2ปีก่อนแล้วพาไปยื่นหนังสือที่หน่วยงานต่างๆแต่ผ่านมา2ปีเขาบอกว่าไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเงียบหายไปเลยนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงค่ะจึงนำหลักฐานอ้างว่าเป็นข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะระบุถึงการจัดสรรสลากเพราะว่าเวลาเขาจำหน่ายสลากเนาะจะมีการระบุว่าให้กลุ่มนี้เท่าไหร่โควต้าใครมีเท่าไหร่เนาะต้องมีการลงทะเบียนนะก็มาดูว่าแบ่งให้กับสมาคมต่างๆเนี่ยชัดเจนไหมดีหรือเปล่าโดยบางสมาคมเขาบอกว่าไม่เท่าเทียมนะบางสมาคมได้รับสลากเยอะมากเป็นจำนวนมากผิดปกตินะคะแต่อีกมุมหนึ่งไม่ได้จัดสรรให้กับนักกีฬาหรือว่าคนตาบอดเลย อ้างว่ามีการนำบุคคลที่ไม่ได้พิการอย่างที่คุณยศเล่าไปคนที่ปกติอ่ะเอามาสวมสิทธิ์เป็นคนพิการเป็นคนตาบอดแล้วมาเอาโควต้าเพิ่ม
0: เงินมันล่อตาถ้าอย่างที่ทนายตั้มแฉปีละ200ล้านแต่ว่าไม่กลัวบาปใช่ไหมล่ะแล้วทนายตั้มเนี่ยคือถ้าปี67ที่พี่ผู้เล่าอ่ะ2ปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นถ้าจำกันได้นะคะคนพิการคนตาบอดมาเยอะมากมีนักกีฬาคนตาบอดมีอาจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์เป็นอาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ท่านเป็นผู้พิการตาบอดทุกคนพิการน่ะรวมตัวกันแล้ววันนั้นน่ะทนายตั้มบอกว่าไปร้องแล้ว DSI ก็ตีแล้วว่าเออเรื่องนี้มันผิดจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ดึงคนที่มาสวมสิทธิ์อ่ะแล้วคุณไม่พิการน่ะเอาออกไปแล้วแต่มาถึงวันนี้ทนายตั้มอ้างว่าก็ยังมีคนตาบอดมาบอกกับตัวเองว่าตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ที่บอกผิดเอาคนที่ไม่มีชื่อออกไปแล้วแต่โควต้ายังมาไม่ถึงคนตาบอดนะคะ
3: แล้วไปอยู่ตรงไหน
0: 2ปีที่ผ่านมาไปอยู่ตรงไหน
3: นั่นน่ะสิไปอยู่ตรงจุดไหน
0: เพราะนั้นวันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้แล้ววันนี้ทนายตั้มขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะแกแช่งเลยนะแกบอกใครไปเอาโควต้าคนพิการเนี่ยจะเป็นนักการเมืองจะเป็นอินฟลูดังไม่รู้แหละขอให้พิการแขนขาด้วนไปเลยเพียงเพียงเพียงตั้มแรงเลยไปเน
3: ี่ยมีการแช่งด้วยคือถ้าตามเรื่องนี้ได้อาจจะเป็นประโยชน์ได้ในเรื่องของราคาด้วยนะเพราะบางทีมีการแบ่งโควต้าจัดสรรไม่ถูกต้องแบบนี้ไปแบ่งตรงนั้นไปตัด
1: รา
3: คาก
1: ิน
3: หัวคิวคนรับไปก็ไปรับราคาสูงแล้ว80บาทจะอยู่ตรงไหน
1: ก็ไม่มีไงก็
3: เ
1: คยไหมนึงอยู่ดีอ่ะ
3: เคยได้ใบละ80ไหม
1: 80บาทมีแค่ในแอปอย่างเดียวของจริงไม่เคยที่จะมี80บาทเลย
0: นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามต่อเลยเนาะเรื่องนี
1: ้ใช่แล้วนะฮะแต่อีกเรื่องนึงเรื่องนี้ต้องเอามาเตือนกันคุณผู้ชมครับเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างรถกระบะกับรถมอเตอร์ไซค์ชนกันแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแต่ภาพที่เกิดชุลมุนวุ่นวายนี้นี่คือบรรดาญาติเกิดความไม่พอใจปรีเข้าไปทำร้ายเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
4: พอใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็น
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายใต้ดัชไชมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าว
8: เชี่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: เนสกาแฟริชอโรมา
10: สูตรใหม่
9: เพิ่มกาแฟ
10: เติมนม
9: อร่อยไปอีก
10: เพิ่มกาแฟ
9: สูตรใหม
11: ่ร้องหน่อยนะ
12: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคม

0: นี้
1: เครมิล
2: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกิดเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
3: อ
2: าจารย์ใช้ยา
4: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
5: หมดแก้ว
6: หมดค่ะ
4: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: บีบนิดเดียว
10: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
11: ต้องบีบเต็มแปรง
12: เพื่อโฟลไลที่มากกว่าด้วยโฟเกต
13: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
14: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
15: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
16: ผิวดูใสฉ่ำ
17: ต้องโดน
18: ใหม่ซิตรา
19: เมื่อไอมีเสมหะ
14: ละลายเสมหะขับออกง่าย
19: บรรเทาไอ
14: ใช้โซแมค
19: มีคาร์โบซิสเตอีน
8: อัจฉริยะก่อนใช้ยา
7: Too hot to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
6: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
5: ์วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
12: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด
20: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
21: ดีต่อเหงือกและฟัน
15: รสดีใช้ง่าย
20: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
21: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
23: ์ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
24: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
25: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ

0: ี้หลายปีแล้วเชื่อไหมผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
1: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวในหนึ่งเดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalize Serum จาก L'Oreal Paris
0: ก็เราคู่ควร
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: คุณผู้ชมครับเรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะฮะล่าสุดเกิดขึ้นที่นนทบุรีครับเป็นรถกระบะพุ่งชนไปที่รถมอเตอร์ไซค์อย่างแรงทำให้ผู้หญิงคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตและทันทีที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะฮะเดินทางมาถึงยังจุดเกิดเหตุและเจอหน้ากับผู้ที่ขับรถกระบะก็เลยมีภาพความวุ่นวายนี้เกิดขึ้นครับ
5: เฮ้ยพี่พอแล้วเฮ้ยพี่พอใจเย็น
4: คือต้องบอกว่าเป็นนาทีที่ญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะปรีเข้าไปทำร้ายร่างกายชายที่ขับรถกระบะนะฮะชื่อว่านายอดิศักดิ์ครับด้วยความโกรธแค้นนะฮะจนตำรวจแล้วก็ชาวบ้านรวมไปถึงกู้ภัยในพื้นที่ต้องรีบเข้าไปแยกทุกคนเนี่ยออกไปก่อนเลยไปสงบสติอารมณ์กันก่อนเลยคุณผู้ชมครับแต่อย่างที่บอกนะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้ตัวของนางสาววันนิพาวัย53ปีเสียชีวิตครับและครอบครัวที่เดินทางมาถึงก็ร้องไห้กันแทบขาดใจเลยนะฮะโดยตัวของผู้เสียชีวิตครับก็มีอาชีพนะฮะขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ว่าถูกรถกระบะพุ่งชนอย่างเต็มแรงจนทำให้เธอเนี่ยเสียชีวิตขณะที่กำลังขี่รถกลับบ้านบนถนนบางกรวยไซน้อยที่บางบัวทองนะฮะตำรวจครับและกู้ภัยก็เดินทางไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุโดยไปเจอกับนายอดิศักดิ์วัย47ปีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะนะฮะนี่คือสภาพรถนะคุณผู้ชมคือมันพลิกตะแคงอยู่กลางถนนเลยเนี่ยต้องขับมาเร็วแค่ไหนหรือว่าอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงมีการชนรุนแรงขนาดนี้
6: กระจกหน้าคือไปหมดเลยอ่ะ
4: ยับ
6: หม
4: ดเลยแตกยับกระจังหน้ากันชนหน้ารถพลิกตะแคงเลยนะคุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในขณะเดียวกันเนี่ยมีผู้บาดเจ็บอีก1รายครับชื่อว่านางรำพึงวัย68ปีซึ่งเป็นแม่ของนายอดิศักดิ์นะฮะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาทันทีทีนี้จากการสอบปากคำตัวของคนขับรถกระบะครับเขาอ้างว่าก่อนเกิดเหตุรถเนี่ยติดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงครับพอจังหวะที่ไฟเขียวนะฮะเขาก็รีบเหยียบคันเร่งครับเพื่อที่จะรีบเดินทางไปทำธุระที่อำเภอไซน้อยแต่ว่าจู่ๆรถของผู้เสียชีวิตที่อยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาอ้างว่าขี่ไฟแดงคือขี่ฝ่าไฟแดงออกมาแบบกระทันหันทำให้รถของเขาเบรกไม่ทันนะฮะอุบัติเหตุมันก็เลยเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากนี้ครับตัวของคนขับกระบะนะฮะก็ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดและขอโทษไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นก็ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปบางส่วนแล้วครับ
7: คือพี่ได้เยียวยาเข้าไปอะไร
8: ครับ20,000แล้วก็ค่ามูลนิธินำศพไปอุโบหรืออะไรเงี้ยครับ35,000
7: ดูแลให้ทั้งหมด
8: ครับ
4: ซึ่งทางผู้กำกับสภ.บางบัวทองนะฮะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งชุดสืบเนี่ยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในละแวกจุดเกิดเหตุแล้วนะฮะเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงตามคำกล่าวอ้างของเขาหรือไม่ที่บอกว่าอีกฝ่ายนึงขี่ฝ่าไฟแดงมานะคุณผู้ชมนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคนขับรถกระบะทำผิดแน่นอนครับว่าก็จะดำเนินคดีในข้อหาขับรถประมาทนะฮะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็เดี๋ยวรอตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอีกครั้งนึงแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ
6: ค่ะอ้าวส่วนข่าวต่อไปเนี่ยอันนี้ใช้คำว่าวิดสูญเสียเลยละกันนะคะแล้วก็จอดรถที่ไหนต้องสติต้องสมาธิมากๆนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจากรถหรูอาจจะกลายเป็นรถดำน้ำแบบนี้ค่ะ
9: ไหลไปแล้วไหลไปแล้วโอ้ยดีไม่ไหลทับ
10: โอ้แม่ไม่รู้แม่ลงไปแล้วแม่ก็เป็นสะบัด
6: ไปแล้วค่ะนี่คือรถหรูมูลค่าหลายล้านบาทแล้วก็เจ้าของตามลูกศรสีแดงก็คือพอจอดเสร็จเนี่ยนะคะลักษณะเหมือนลานจอดด้านหน้าตึกมันเป็นเนินนิดๆแล้วเขาก็เปิดประตูจะเอาขยะลงไปทิ้งค่ะคุณผู้ชมประตูไม่ได้ปิดด้วยซ้ำ
11: เนี่ยแล้วหวาดเสียวจังหวะรถไหลอ่ะเขาเดินตัดหลังรถพอดีเลย
6: เมื่อกี้เสียงที่คนบอกดีนะไม่โดนชนแล้วกว่าจะรู้ว่ารถไหลมันลงคลองไปแล้ว
11: ไม่ทัน
4: โอ้รถกระบะคันที่ด้านหลังจะกำลังขับมาถอยรีบถอยเลย
6: ใช่ค่ะดีว่าไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างที่รถไหลฝ่าไปกลางถนนที่มีรถขวักไขว่นะคะก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหรือเสียชีวิตนะแต่ว่าจุดคลองที่รถมันตกลงไปอ่ะลึกเกือบ5เมตรให้ดูสภาพนี่หาแทบไม่เจอเลยนะคะตอนตกลงไป

0: หารถไม่เจอวงจรปิดหน้าร้านอะไหล่ยนต์จับภาพนะคะเดี๋ยวย้อนอีกทีนะรถหรูสีขาวมูลค่ากว่า6ล้านบาทนะคะอยู่ที่ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยถอยหลังแล้วก็พุ่งตกคลองลงไปช่วงสายของวันนี้ค่ะหลังจากที่เจ้าของรถเพิ่งลงจากรถเอาขยะไปทิ้งได้ไม่นานนะคะหลังจากนั้นก็ประสานตำรวจสภ.บางพลีกู้ภัยบางพลีมาช่วยสรุปแล้วเนี่ยต้องใช้เครนใหญ่ๆเลยเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นี่
1: ขึ้นมา
0: เครนยักษ์เลยแล้วดึงขึ้นมา
1: แล้วจำได้ไหมตอนที่รถไหลไปประตูฝั่งคนขับเปิดอยู
0: ่
1: ตอนลงไปก็น่าจะยังเปิดอยู่ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะสรุปนะคะใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนะคะกว่าจะเอารถคันนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ต้องปิดการจราจรไป1ช่องทางทำรถติดขัดยาวหลายกิโลอ้าวที่มาที่ไปเป็นยังไงคุณผู้ชมเห็นแล้วปวดใจนะคะเพราะว่ารถเนี่ยราคา6ล้านกว่าบาทเนี่ยเท่ากับบ้านเป็นหลังๆอ่ะ
1: แล้วถ้าคนรักรถนะ
2: โอ้โหแล้วดูน้ำ
0: แล้วเพิ่มเติมให้อีกนะรถไฟฟ้าค่ะเป็นรถไฟฟ้าด้วยลูกชายเขาบอกว่าคุณแม่ขับรถมาจอดตามปกตินี่แหละแต่มันไม่ปกติตรงที่แม่คิดว่าเข้าเกียร์ P ก็คือปาร์คคือจอดแล้วที่จริงไม่ใช่เกียร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่ง N เป็นเกียร์ว่างแล้วก็ไม่ได้กดปุ่มเบรกมือไว้รถมันก็เลยถอยหลังตกคลองไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะ
3: ตกเกียร์ N ขึ้นแล้วมันก็ไหลเลยตอนแรกกลัวจะชนเขา
4: คือมันฮะเราเห็นว่ามันไหลต่อหน้าต่อตา
3: ไหลเลยแต่ว่ารถเขามีคันนึงเบี่ยงหลบทันแต่ว่ารถใหญ่เขาเบรกไว้ให้ตั้งแต่นู่นเลยเขาเห็นมาแต่ไกลมั้งใช่ครับเลยไม่ได้โดนใครไหลข้ามาลงคลองไปเลย
0: โอ้โหก็เนี่ยค่ะดีว่าเขามีทุนประกันอยู่ประมาณ5ล้าน2แสนบาทเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้ประกันรับผิดชอบสิ่งที่เขาขอก็คือจะขอเปลี่ยนรถคันใหม่เลยนะคะ
2: ก็อาจจะต้องคืนทุนประกันหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ไปจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมต่ออะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แล้วอย่างที่รู้กันคนเดี๋ยวนี้ก็ใช้รถไฟฟ้ากันเยอะแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำแค่ขับผ่านน้ำขังเนี่ย
2: ก็ลุ้นกันแล้วตุ้มตุ้มตอม
0: เพราะมันจะมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะกันน้ำแหละแต่มันจะได้ระดับหนึ่งทีเนี้ยชาวเน็ตก็แซวนะแซวกันฉ่ำเลยบอกว่าปกติถ้าเป็นเราก็จะล้างรถแค่แบบล้างพรมหรือว่าล้างโดยรอบคันนี้คือล้างข้างในด้วยเลย
2: ระบบ
0: ไปหมดเลยนะคะหรือว่าบางคนก็แซวหรือทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยเหมือนเห็นตัวเองในเหตุการณ์นี้ว่ามีเหมือนกันยุ่งโฟกัสกับอย่างอื่นหรือคุยโทรศัพท
2: ์
0: ลงรถแล้วลืมล็อกลงรถแล้วลืมปิดประตูหรือลืมเข้าเกียร์พีลืมกดเบรกมือ
2: คือจริงๆอ่ะอย่างนึงรถในยุคใหม่ๆเนี่ยมันจะมีระบบที่คิดว่าออโต้โฮออโต้โฮเนี่ยมันจะไม่ถึงขั้นกับเป็นเบรกมือก็ตามแต่ถ้าเราเหยียบเบรกลึกเข้าไปหน่อยออโต้โฮจะทำงานมันก็จะทำลักษณะคล้ายๆกับการเข้าเกียร์ P ไปโดยตรงซ
1: ึ่
2: งไม่แน่ใจว่าเขาได้เปิดระบบนี้หรือเปล่าถูกต้องไหมแล้วถามว่าที่เขาบอกว่าเข้าเกียร์ N แล้วเป็นเกียร์ P เนี่ยจากที่ผมหาข้อมูลมานะเขาบอกว่ารถรุ่นนี้น่าจะเป็นระบบเป็นแบบเกียร์ก้าน
0: อยู่ที่ตรงพวงมาลัย
2: อยู่ตรงก้านอยู่ตรงพวงมาลัยซึ่งถ้าเข้าเกียร์ N หรือว่าเข้าเกียร์เดินหน้าเนี่ยก็คือดันลงใช่ไหมแล้วถ้าเข้าเกียร์ N คือระหว่างกลางแต่ถ้าจะเข้าเกียร์ P คือมันต้องกดตรงหัวก้านซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาได้กดตรงหัวก้านหรือเปล่าหรือกดไปแล้วแต่ระบบอาจจะยังไม่ได้ทำงานณตอนนั้นและเข้าใจคิดว่าเรียบร้อยแล้วเข้าเกียร์ P หรือเปล่า
1: เมื่อก่อนจะมีคำว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทแต่ตอนนี้ก็คือตอนจอดก็ต้องตั้
2: งสติ
1: เหม
2: ือ
1: นก
2: ัน
0: ตั้งสติหลังสต็อป
1: เรียบร้อยโดยเฉพาะเนี่ยรถไฟฟ้ามันจะมีระบบที่ซับซ้อนยุ่งยากซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ย
2: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันด้วยนะ
2: ก็ไม่เหมือนกัน
1: นี่มาแชร์ประสบการณ์ล่าสุดเพิ่งโดนเหมือนกันรถไฟฟ้าตัวเอง
2: ค
1: ือรถเนี่ยเขาจะมีระบบเบรกอัตโนมัติใช่ไหมมันจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ที่เวลามีอะไร
2: เบรกฉุกเฉิน
1: มาใกล้ๆมันจะเบรกฉุกเฉินซึ่งวันนี้ดิฉันอาจจะพูดไม่ค่อยชัดบ้างเพราะว่าตรงเนี้ยปากแตกอยู
2: ่เบรกฉุกเฉินทำพิษเหรอ
1: เบรกฉุกเฉินทำพิษอันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมแล้วดิฉันกำลังก้มหาของในรถอยู่แล้วจังหวะพอเบรกมันทำงานเองหน้าตัวนี้ก็เลยกระแทกกับด้านหน้าเงยหน้าขึ้นมาเลือดนี่คือท่วมเลยนะคือปากแตกแล้วตอนนี้เป็นร้อนไหนเป็นแผลเลยก็คือจะบอกว่าถ้าใครคิดว่าระบบนี้ไม่ชินกับการขับรถของตัวเองก็จะมีระบบที่ปิดได
2: ้
1: ก็ปิดไปได้เพราะว่าเราสามารถเบรกได้ด้วยตัวเองได
2: ้แต่พี่ผู้เล่าเนี่ยคือพี่ผู้ไม่ได้ขับเองนะ
1: ไม่ได้ขับ
2: ที่บอกว่าก้มหาของไม่ได้ขับเองนะม
1: ี
2: คนข
1: ับ
2: รถนะ
0: แต่ว่ามันเบรกไม่เตือนเราไงมันเบรกเลย
1: คุณผู้ชมแล้วผู้หญิงจะเป็นเหมือนกันไหมไม่อยากจะคิดเลยจริงๆเป็นคนแต่งหน้าบนรถตลอด
2: จริง
1: ติดขนตากรีดไอเลเนอร์แล้วคิดดูวันนั้นถ้าจังหวะเบรกกระทันหันแล้วทำอุปกรณ์ตรงนี้อยู
2: ่
1: น่ากลัวมากนะคะก็เลยฝากเตือนว่าใครที่ไม่มั่นใจในระบบเบรกอัตโนมัติเนี้ยตั้งค่าปิดได
0: ้คือมันเป็นดาบสองคมแหละความสะดวกสบายความใช้ระบบช่วยตรวจสอบอัตโนมัติแต่ว่าสุดท้ายยังไงเนี่ยตัวเราก็ต้องไม่ประมาทอยู่เสมอเลย
1: ใช่หรือว่าเวลาขับทางไกลบางคนก็ชอบใช้ระบบออโต้อะ
0: ทิ้งระยะ
2: ออโต้ไพลอตอะไรเงี้ยคือก็อย่าเชื่อออโต้มากก็จับเอาไว้เอาจริงๆนะผมไปเห็นในกลุ่มเพิ่งเห็นวันนี้เลยมีคนบอกว่าเราสามารถตั้งออโต้ไพลอตเนี่ยให้มันขับนานขึ้นได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องจับพวงมาลัยผมอ่านแล้วแบบโหตกใจค
0: ุ
2: ณมั่นใจขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
2: ที่จะปล่อยให้รถมันขับไปเองโดยที่คุณไม่ควบคุมหรือว่าจะ
0: ต่างประเทศมีต่างประเทศมีเป็นระบบที่แบบเราต้องซื้อแล้วรถมันขับจากจุดหมายหนึ่งไปจุดหมายหนึ่งหรือมีแท็กซี่ที่แบบไม่มีคนขับมันอาจจะได้ในแบบระบบของการจราจรที่มีเส้นทางที่เป็นบล็อกชัดเจนมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบได้ของเมืองไทยคงยังก่อนเน
1: า
0: ะ
1: จริงนะ
0: จะยังนะ
2: บ้านคนว่าบ้านเราโดยเฉพาะในชุมชนเมืองน
1: ะ
2: รถมอเตอร์ไซค์แทรกก็ค่อนข้างเยอะนะนี่แหละนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ทำให้เซ็นเซอร์มันทำงานได้ง่ายขึ้นด้วย
1: อย่าไว้ใจ อะไรง่ายๆกับเทคโนโลยีนะคะไว้ใจตัวเองดีกว่าเด
2: ี๋
1: ยวจะเหมือนเรื่องต่อไป เจ้าของร้าน
0: ยังไงจ๊ะ
1: ไว้ใจลูกน้องของตัวเองเชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์นะไว้ใจทำงานด้วยกันมานานไม่คิดเลยวันนึงอยู่ดีๆรู้สึกว่าร้านตัวเองคงไปไม่รอดแน่ๆทำไมยอดขายมันไม่ดีขาดคุณตัดสินใจเดี๋ยวจะเซ้งร้านเซ้งกิจการในที่สุดไปตรวจเจอลูกน้องโกง
0: นี่คนที่ไว้ใจจริงๆนะ
1: จริงค่ะนางสาวสุการดานะคะเป็นเจ้าของร้านชานมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะบอกว่าเริ่มตรวจพบการทุจริตเนี่ยตั้งแต่วันที่29สิงหาคมที่ผ่านมายอดขายลดลงต่อเนื่องเลยเธอก็แปลกใจแต่ว่าปริมาณวัตถุดิบที่สั่งเนี่ยมันใกล้เคียงแบบเดิมเลยนะปกติถ้าเกิดว่ายอดขายไม่ดีของจะยังอยู่ใช่ไหมแต่เนี้ยยอดที่สั่งวัตถุดิบก็เหมือนเดิมแต่ทำไมขาดทุนก็เข้าใจว่าสงสัยร้านจะไปไม่รอดอยู่ในภาวะขาดทุนก็ถึงขั้นเตรียมเซ้งกิจการนะคะทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบหลักฐานนู่นนี่ไปเจอกล้องวงจรปิดข้อมูลการเงินย้อนหลังเป็นพฤติกรรมผิดปกติของพนักงานค่ะก็คือมีอะไรบ้างรับเงินจากลูกค้าแล้วไม่นำเข้าระบบ
0: อ้าว
1: ก็คือนี่
0: เข้ากระเป๋าตัวเอง
2: เก็บรับเสร็จปุ๊บ
1: เครื่องคิดเงินมันจะมีเก๊ะเปิดออกมาได้เนา
0: ะ
1: ก็คือรับเงินเสร็จปุ๊บแต่ไม่ได้เก็บในลิ้นชักของร้านเอาใส่กระเป๋าเงินตัวเองอีกส่วนนึงก็คือเมื่อช่วงเย็นก็จะเอาเงินออกจากลิ้นชักไปอีก
2: ครับ
0: อ๋อนี่จังหวะแบบไม่มีคนในร้านไง 6:00 นกว่า
1: ๆอันนี้2จุดนะก็คือจุดแรกรับเงินมาไม่เอาเข้าเก๊ะเอาเข้ากระเป๋าตัวเองสองเลยก็คือไม่มีเงินเข้าเก๊ะแต่เปิดเก๊ะเอาเงินออกมาอีกต่างหาก
2: กล้องวงจรปิดก็มี
0: ใช่
1: ยังไม่หมดนะฟังกันต่อไปพบรายการรับโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว
0: อ๋อหมายถึงแบบเวลาให้เด็ก
1: สแกนจ่าย
0: อ๋อฮะ
1: ใช่ก็คือเวลามีการรับชำระเงินลูกค้าเนี่ยถึงเวลาเขาจะสแกนเนี่ยจะให้สแกนเข้าบัญชีส่วนตัวเอง
2: ครับ
1: รวมถึงการจัดส่งสินค้าและน้ำเนี่ยเขาก็เปลี่ยนบัญชีรับโอนจากบัญชีของร้านเป็นบัญชีส่วนตัวเช่นเดียวกันทำมาอย่างเงี้ยปีนึงละคาดว่าน่าจะร่วม 100,000 บาทที่โดนไปนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปยอดที่แน่ชัดได้คุณผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่าเจ็บใจมากเลยยิ่งไปตรวจก็ยิ่งเจอยิ่งตรวจย้อนหลังก็ยิ่งพบความผิดปกตินะคะแต่สิ่งที่เสียใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมความไว้ใจนี่แหละไม่เคยระแวงเลยเพราะน้องคนนี้เรียบร้อยทำงานดีคุยกันดีมาโดยตลอดเลยแต่หลังเกิดเหตุพยายามจะนัดคุยไกล่เกลี่ยแล้วนะจะให้ชดใช้เขาบอกว่าเขาหยิบแค่วันละ50เองไม่เกิน100บาท
0: ดูจากในคลิปนี่ดู
1: แต่หยิบมาเท่าไหร่ล่ะ
0: ใช่หรือเปล่าแล้วโอนอีก
1: นั่นน่ะสิสรุปวันที่นัดมาเคลียร์กันไม่มาอีกก็เลยต้องรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองนครราชสีมาเพื่อดำเนินคดีค่ะ
5: เขาก็มีเสนอมานะคะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราเสียหายไปเท่าไหร่ยิ่งไปตามหาหลักฐานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาจะเป็นการไปส่งน้ำแล้วก็มีบริการส่งแล้วก็พี่เจ้าของร้านเปลี่ยนบัญชีแล้วนะก็มีการได้นัดไก่เกี่ยแต่ว่าวันนี้เขาน่าจะไม่มาก็เลยคิดว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
1: พี่เขาฝากไปอุทาหรณ์เลยนะอย่าไว้ใจให
2: ้
1: เชื่อใจตัวเองแล้วก็ตรวจสอบยอดขายเงินสดเงินโอนแล้วก็สต็อกสินค้าอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าความผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันก็สร้างความเสียหายใหญ่เหมือนกัน
2: ใช่แล้วนะ
1: นะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยฟ้าฝน
2: จริง
1: โอ้โหน้ำมาเยอะลมมาแรงเหลือเกินไปดูที่เชียงรายเดี๋ยวช่วงหน้าพากลับมาดูกันคุณผู้ชมน้ำมาอีกแล้วฟ้าแลบเลยเห็นไหมฟ้าร้องฟ้าแลบมาเยอะมากรถใหญ่ไปได้รถเล็กไปไม่ได้เลยนะคะน้ำมาอีกแล้วแล้วโดยเฉพาะมาตอนกลางคืนเนี่ยชาวบ้านก็หนีไม่ทันเหมือนกันเดี๋ยวมาดูเรื่องราวนี้กันช่วงหน้าค่ะ
6: ข่าวแขกข
7: อ Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin Cremove stains in 7 days for visibly whiter teeth
8: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่
6: นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง

0: สุขภาพกัน
1: หมดแล้ว
2: หมดค่ะ
0: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: เครมิล
5: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
6: อ
5: ันสลักใช้ยา
7: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
8: แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม
8: ่ใช้นี
10: ่ใหม่สันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
11: ล้างเก่งมาก
10: สันไลท์เลมอนสูตรใหม
12: ่นมแม่ช่วยประหยัด
13: ซื้ออะไรมาพี
14: ่ซื้อนมมาให้ลูก
13: นมอะไรอีก
14: อุ้ยนมแม
15: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
16: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
12: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
17: คอนเทนต์ฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
18: รักกูโลกเลย
19: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
17: คู่ต่อสู
20: ้ตลกมากอ่ะ
21: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับคุณโปลิส
22: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
17: คู่แค้น
23: มันฆ่าพ่อเรามึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
24: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
17: คู่ตรงข้าม
25: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
26: อยากลองดีกับกูใช่ไห
27: มคุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
17: คู่เพื่อน
28: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
17: คู่ใครกันแน
29: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
30: เฮ้ยฮัลโหล
29: ต่อวะ
17: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
31: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
32: New Isuzu D-Max Highlander The One and Onlyขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
33: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
34: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
35: Give me more

0: ่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เล็กค่ะเทวดา

0: ลืมลุกขึ้นทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Be Care พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: Nescafe Rich Aroma
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีก
3: สูตรใหม
4: ่ร้องหน่อยนะ
5: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
6: กูท้ามึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
7: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
5: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
7: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบเลยไง
5: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
8: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
1: วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้หลายพื้นที่เจอกับฝนกระหน่ำคืนนี้วันเสาร์เนี่ยนอนสบายเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะมันจะยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าจนถึงวันจันทร์เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศกันก่อนเลยหลายพื้นที่หนักมากอย่างเชียงใหม่เชียงรายเจอน้ำป่าไหลหลากกันกลางดึกแบบนี้เลยค่ะ

0: หูแล้วขนาดแบบเป็นรถกระบะยกสูงอ่ะยังเกือบไม่ไหวเลยนะคะ
1: น้ำมาแรงมาก
2: น้ำแรงจริง
0: แรงและสูงนะคุณผู้ชมรถเนี่ยคือจมไปเกินครึ่งล้อนะคะนี่คือฝายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยซ่านของอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเจอฝนตกหนักท่ามกลางฟ้าร้องฟ้าแลบไม่ขาดสายเลยแล้วก็มีน้ำป่าจากลำห้วยซ่านหลากฝายน้ำล้นรุนแรงมากๆรถสัญจรกันลำบากมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้อยู่แล้วเอาขึ้นกระบะอย่างเดียวเลยค่ะเจ้าหน้าที่เตือนชาวบ้านนักท่องเที่ยวจะขึ้นดอยช้างดอยแม่มอนหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ไปก่อนเพราะเสี่ยงอันตรายนะคะจนประมาณสัก5 ทุ่มเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่มอเตอร์ไซค์ก็ยังข้ามฝายน้ำล้นไม่ได้นะคะต้องใช้รถกระบะคือเหมือนกับขับกำบังให้แล้วมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างๆเพื่อฝืนเขาเรียกว่าอะไรบังแนวกระแสน้ำไหลเชี่ยวให้อ่ะแล้วมอเตอร์ไซค์ค่อยๆวิ่งไปแต่ก็อันตรายมากอยู่ดีในอำเภอแม่ลาวสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบอันตรายแล้วก็แจ้งเตือนชาวบ้านอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะยังมีคลิปที่ชาวบ้านตลอดแนวลำน้ำกอนที่เชียงรายเขาถ่ายไว้เฝ้าระวังสถานการณ์ช่วงค่ำเมื่อวานคือฝนเนี่ยมันตกหนักผิดปกติที่ดอยปางขอนมวลน้ำก็เลยไหลบ่าลงมาตามลำน้ำกอนต้องเตือนชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างของลำน้ำเตรียมยกของขึ้นที่สูงนะคะนี่คือเชียงรายสลับไปดูเชียงใหม่ตำบลโป่งน้ำร้อนของอำเภอฝางเมื่อคืนก็หนักหนามากฝนถล่มกลางดึกเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาถ่ายคลิปแจ้งเตือนชาวบ้านเตรียมรับมวลน้ำที่จะทะลักเข้าพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันกันกลางดึกเลยค่ะโดยเฉพาะจุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านหัวฝายเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่เซนติเมตรไปวัดตรงนี้นะน้ำมันจะเข้าสู่ระดับวิกฤตแล้วนะคะดูภาพช่วงนี้กันเลยค่ะ
3: ตอนนี้นะครับที่ตามไปยางนะครับตามไปยางนะครับน้ำต้นพึ่งนะครับมาหน้าขนาดครับพลักแล้วนะครับถนนขาดแล้วนะครับน้ำมาหน้าขนาดแล้วครับขอเพื่อทั้งลุ่มนะครับเตรียมความพร้อมด้วยนะครับสะพานบ้านหัวฝายนะครับตอนนี้นะครับอีก40 เซนนะครับจะถึงนะฮะจะถึงที่พิชิตแล้วนะครับแจ้งเตือนทั้งลูกตัวนะครับตอนนี้นะครับน้ำนะครับสะพานบ้านหัวฝายนะครับ
0: แล้วก็นี่แหละจริงๆก็เตือนแล้วนะคะแต่มันไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่าน้ำมันเร็วมากคุณผู้ชมพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำโดนน้ำท่วมเต็มๆชาวบ้านหนีน้ำกลางดึกเลยนะคะบางคนก็พยายามจะเอากระสอบทรายมากั้นแต่บางบ้านน้ำเนี่ยมันทะลักท่วมเข้าไปถึงเตียงผู้ป่วยเลยนะคะต
1: ้
0: องเคลื่อนย้ายกันโกลาหลเลยแม้ล่าสุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนี่ยเห็นเตียงผู้ป่วยแล้วสงสารกางมุ้งกันอยู่กลางน้ำแบบนี้น
1: ี่
2: โอ
1: ้
2: โห
0: ดูสิน
2: ะคะต้องส่งกำลังใจนะคะไปต่อกันที่อำเภอพร้าวค่ะเกิดน้ำป่าไหลเหมือนกันนะคะทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านและพื้นที่การเกษตรใน2 ตำบลที่โดนหนักๆเลยนะตำบลป่าตุ้มและตำบลเขื่อนผักนะคะชาวบ้านเนี่ยต้องเร่งขนย้ายเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยขึ้นที่สูงท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทางด้านกู้ภัยพร้าววังหินระดมกำลังพร้อมเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องค่ะลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองเข้าช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะคะล่าสุดวันนี้ระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายนะคะสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นนะคะขยับกันไปที่จังหวัดน่านค่ะโอ้โหที่นี่นะต้องส่งกำลังใจเยอะๆมากๆผู้ชมดูน้ำความแรงแล้วสีสิ
1: ขุ่นมาก
2: คือต้องส่งกำลังใจเยอะๆเพราะอะไรรู้ไหมคะคือเขาเพิ่งผ่านเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ไม่กี่วันมานี้เองหลายจุดเนี่ยนะคะชาวบ้านยังฟื้นฟูทำความสะอาดกันอยู่เลยแต่เมื่อวานนี้น้ำป่ามาไหลหลากอย่างรุนแรงซ้ำอีกครั้งแล้วนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอปัวหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า2 ชั่วโมงนะคะทำให้น้ำป่าเนี่ยไหลทะลักลงพื้นที่อย่างรุนแรงเลยค่ะและที่น่าเห็นใจคือเนี่ยชาวบ้านบอกว่าครั้งก่อนยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยน้ำรอบใหม่มาอีกแล้วแล้วก็เข้าโกดงโกดังพังไปหมดเลยค่ะ
4: น้ำเริ่มเข้าโกดังอีกรอบนึงแล้วค่ะต้องระบายน้ำไม่ทันต้องเร่งรีบระบายน้ำออกจากโกดังค่ะตอนนี้เร่งทุบกำแพงกันอยู่ค่ะ

0: ต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะคือบ้านคนปกติเนี่ยก็เสียหายเยอะอยู่แล้วแต
1: ่
0: คนที่ใช้โกดังเก็บสินค้าเนี่ยต้องบอกว่าน้ำหนักที่มันยกขึ้นที่สูงได้ไม่เร็วแน่นอน
2: แล้วที่มันปวดใจก็คือว่าเราป้องกันสินค้าใช่ไหมคะแต่ก็ต้องยอมทุบกำแพงโกดังตัวเองเพื่อระบายน้ำจากโกดังเนี่ยออก
1: แล้ว
2: ในคล
1: ิ
2: ปเนี่ยคือพี่เขาก็พยายามจะทุบพังกำแพงของโกดังตัวเองซึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาซ่อมอีกอ่ะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยถ้าสินค้าที่อยู่ในโกดังก็เสียหายเชื่อไหมมีบางที่สินค้าลอยออกไปกับน้ำก็ตามหากันยากลำบากเลยนะคะหลังเกิดเหตุค่ะผู้ว่าจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะมีการระดมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เสริมแนวคันดินสูงประมาณ3เมตรป้องกันน้ำล้นตลิ่งแล้วลดความเสี่ยงน้ำไหลเข้าเขตเมืองเตือนชาวบ้านให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะล
1: ่
0: าสุดในเรื่องของการเยียวยากันบ้างมีมติในที่ประชุมนะคะคณะกรรมการให้ความช่วยเหลืออนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรกค่ะวงเงินรวม136ล้านบาทโดยเงินก้อนนี้จะได้รับครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะคุณผู้ชมขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วนะ 15,217 รายประชาชนที่เดือดร้อนนะคะตอนนี้ยังคงสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ยังทันนะคะจนถึงวันที่2พฤศจิกายน2569ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแจ้งได้ที่อบต.เทศบาลในพื้นที่ได้เลยนะคะ
1: ครับผมนะฮะทีนี้ไปดูที่ขอนแก่นกันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากฝนตกหนักเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นถนนก็กลายเป็นคลองทันทีเลยนะฮะเพราะว่าเต็มไปด้วยน้ำคุณผู้ชมโดยเฉพาะถนนหน้าเมืองแล้วก็ถนนบ้านกอกครับรถเล็กก็สัญจรค่อนข้างจะลำบากนะฮะขณะที่รถมอเตอร์ไซค์บางคันเองตอนแรกก็ขี่ไปดีๆแต่สุดท้ายดับก็ต้องเข็นกันเลยคุณผู้ชมนะฮะส่วนร้านค้าริมทางครับไม่ต้องพูดถึงกระแสน้ำขนาดนี้ก็ต้องปิดนะฮะขายของกันไม่ได้ครับปัญหาสำคัญเลยที่ตอนนี้เนี่ยเขาสะท้อนมาและเจอเยอะที่สุดคือขยะถุงพลาสติกเศษกระดาษเศษไม้ที่ถูกกระแสน้ำพัดมาแล้วก็ไปอุดตรงฝาตะแกรงท่อระบายน้ำทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันก็ช้าลงไปอีกด้วยนะฮะขณะที่ปภ.เขต6ครับก็ต้องรีบนำเครื่องสูบน้ำนะฮะมาเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจทันทีและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครครับก็ช่วยนะฮะในการอำนวยความสะดวกเรื่องของการสัญจรด้วยเพราะว่ารถบางคันก็กลัวว่าจะดับนะฮะบางคันก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะไปต่อได้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ส่วนที่นครพนมครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่เจอฝนตกหนักหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะที่อำเภอศรีสงครามครับมวลน้ำก็ไหลทะลักเข้าบ้านประชาชนอย่างรวดเร็วนะฮะนี่ขนาดลานตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเต็มไปด้วยน้ำหมดแล้วนะฮะคือชาวบ้านบอกว่าอยู่ในพื้นที่มานานกว่า30ปีไม่เคยเจอสถานการณ์หนักขนาดนี้เลยนะเพราะว่าฝนตกไม่ถึง1ชั่วโมงน้ำมาเลยครับแล้วมันมาเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวยกของกันแทบไม่ทันเลยเขาบอกว่ายกทันได้เพียงแค่อย่างเดียวคือเครื่องซักผ้านอกนั้นยกไม่ทันจริงๆของในบ้านเสียหายแทบทั้งหมดเลยครับ
3: เต็มบ้านเลยไปเอาทันเครื่องซักผ้าเครื่องเดียวเอากินไว้ท่วมเลยเอาไปอยู่เลยเพื่อนรวมบ้านเลยคุณนะรวมหมดเลย30 40ปีแต่ก็เคยเจอแบบนี
1: ้ขณะที่ภาพรวมนะคุณผู้ชมครับฝนทั่วไทยนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาบอกเลยครับว่าจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันจันทร์นี้และจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะฮะเนี่ยดูไปพร้อมกันตามหน้าจอคุณผู้ชมทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะฮะเพราะว่าร่องมรสุมพาดผ่าน13จังหวัดด้วยกันตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่เลยส่วนวันพรุ่งนี้ครับเน้นย้ำไปที่2พื้นที่2จังหวัดนะฮะก็คืออุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดตราดเพราะว่าจะเจอฝนตกหนักมากเป็นพิเศษเลยนะฮะ
0: ฝนยังมาต่อเนื่องเลยนะคะไม่ใช่แค่ไทยนะคะฝากถามคุณผู้ชมหน่อยมีใครเตรียมแพลนไปเที่ยวเมืองจีนหรือเปล่า
1: จริง
0: หนักมากๆแล้วช่วงนี้จะไปเนี่ยต้องเช็คสภาพอากาศให้ดีเลยนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ค่ะคุณผู้ชมต่อหน้าต่อตาชาวบ้านนี่คือถล่มลงมาทั้งหลังทั้งตึกเลยนะคะหลายคนถามนี่ AI หรือเปล่า
2: โอ้ใช
0: ่ AI หรือเรื่องจริง
1: ของจริง
0: ย้ำตรงนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมรุนแรงมากๆเลยค่ะนี่คือคลิปภาพนาทีระทึกขณะที่ตึก3ชั้นถูกน้ำซัดแล้วพังยับต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเลยนี่คือจมลงไปนะคะไม่เหลือซากอะไรเลยอย่างที่บอกนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะที่มณฑลฝูเจี้ยนหลังถูกพายุไต้ฝุ่นโซเดลพัดถล่มสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างเลยนะคะในประเทศจีนค่ะซึ่งตอนนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักๆเลยก็คือมณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุ้งค่ะเผชิญฝนตกหนัก และน้ำท่วมฉับพลันบ้านเรือนและถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมทำลายดูสินี่ภาพมุมไกลน่ากลัวมากๆรถยนต์ก็จมเสียหายนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ประเมินค่าไม่ได้สาหัสมากจริงๆนี่มีดินสไลด์ดินถล่มลงมา
2: ถล่มลงมาหมด
0: ใช่ค่ะหลายจุดเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะมณฑลฝูเจี้ยนสั่งอพยพประชาชนแล้วนะกว่า 83,000 คนค่ะพร้อมปิดโรงเรียนและระงับระบบขนส่งในหลายพื้นที่เลยขณะที่เมืองหวนโจและมณฑลเจ้อเจียงต้องอพยพครูและนักเรียนกว่า 2,500 คนค่ะหลังถูกน้ำท่วมฉับพลันแม้ตอนนี้พายุจะอ่อนกำลังลงนะคะแต่ว่ายังคงทิ้งฝนตกหนักและความเสี่ยงน้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยค่ะขณะที่อิทธิพลของระบบพายุยังส่งผลต่อสภาพอากาศบริเวณทะเลจีนใต้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้วยค่ะทำให้ตอนนี้หลายพื้นที่นะคุณผู้ชมต้องจับตาดูฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดเลยนี่โลกเรามันเกิดอะไรขึ้นเราได้เห็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปลกหลายประเทศเลย
2: แผ่นดินไหวโคลนถล่มแล้วเนี่ยใครจะไปจีนที่พี่ชมพู่บอกนะคะว่าต้องระวังแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งคือญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยไปกันเยอะก็ช่วงนี้จะมีฝนหนักไปถึงวันที่7ด้วยนะคะแล้วก็บ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าฝนแบบนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยค่ะเอาอีกเรื่องนึงถ้าฝนไม่ตกนะคะค่ำๆมืดๆมีอะไรมาให้ดูคุณผู้ชมที่ปราจีนบุรีเนี่ยมีชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันมีแสงไฟปริศนาลอยไปลอยมาเป็นสิ่งลี้ลับหรือไม่เดี๋ยวกลับมาไขคำตอบกันแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้พลาดไม่ได้มีเคล็ดลับดีๆในการดูแลใส่ใจตัวเองมาฝากกันเดี๋ยวเจอกับคุณอู๋ต่อเลยนะคะ
4: สวัสดีครับวันนี้อยากมาแชร์ว่าไม่มีใครอยากจากคนที่เรารักไปแต่บางครั้งเรากำลังเดินเข้าไปสู่วันนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะอย่างผมครับเป็นเสาหลักของบ้านครับต้องทำงานหาเงินทุกวันฮะเลยแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับเวลานี่เหนื่อยก็มักจะหาของหวานของมันของทอดมาทานนะฮะเพราะมันรู้สึกว่ากินง่ายมันทำให้มีแรง
5: ครับ
4: แต่ผมใช้ชีวิตแบบนี้มาหลาย10ปีครับจนวันนึงผมเริ่มมีอาการปากแห้งอยู่ตลอดเวลาครับเข้าห้องน้ำบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนครับเหนื่อยง่ายทั้งที่ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยครับเป็นแผลทีนึงก็หายช้าชาตามนิ้วมือนิ้วเท้ารู้สึกแน่นๆจุกๆด้านขวาใต้ชายโครงนะฮะน้ำหนักก็ขึ้นง่ายท้องก็อืดตัวก็บวมฮะจนวันนึงเนี่ยผมไปตรวจร่างกายนะครับพบว่าเป็นทั้งน้ำตาลสูงไขมันสูงและที่ผมช็อกเลยนะคุณยศมีภาวะไขมันพอกที่ตับ
5: อันตรายเลยนะ
4: ใช่ครับคือถ้าปล่อยไว้มันจะลุกลามได้ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นอะไรไปครอบครัวผมจะอยู่ยังไงนะครับเพราะเราเป็นเสาหลักของบ้านนะฮะผู้เชี่ยวชาญแนะนำวิธีดูแลมาหลายวิธีฮะแต่ละวิธีมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากซึ่งผมเองมีโรงงานเป็นของตัวเองนะเลยตัดสินใจค้นคว้าวิจัยหาวิธีแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะนะผมลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยนี่เป็นโรงงานผมเองนะฮะลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะฮะอันนี้โรงงานผมเนี่ยมีมาตรฐานนะผมใช้เครื่องมือที่ทันสมัยทดลองกับตัวเองจนเห็นผลได้มาเป็นตัวนี้ฮะมะละคินกพลัสนะฮะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆตัวนี้นะฮะซึ่งผมใช้สารสกัดธรรมชาติมากถึง6ชนิดนะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินฮะมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับครับมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญนะฮะหลังจากที่ผมได้ลองมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าปากไม่แห้งเหมือนก่อนนะฮะไม่ตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนและรู้สึกว่าสดชื่นกระปี้กระเป๋าเลยกินต่อเนื่องมาเรื่อยๆ
5: ครับผม
4: ทุกวันนี้กลับมามีแรงนะครับท้องไม่อืดและอาการชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าก็ไม่มีแล้วนะฮะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นอย่างชัดเจนตัวก็ไม่บวมและล่าสุดผมกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญอีกรอบผู้เชี่ยวชาญชมเลยนะพอค่าต่างๆทั้งน้ำตาลไขมันที่ตับนะฮะมันก็ดีขึ้นหมดเลยนะครับผมได้ยินแบบนี้ผมก็ดีใจมากนะเพราะจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปอีกนานๆนะครับดังนั้นวันนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องน้ำตาลไขมันที่ตับนะฮะลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลผมอยากให้ลองมะละคินกพลัสตัวนี้ดูนะฮะวันนี้ผมเป็นเจ้าของโรงงานมาเองผมมาแนะนำโปรโมชั่นพิเศษจริงๆให้นะฮะมันละคินกพลัส2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทฮะ
5: ครับผม
4: เฉพาะ99ท่านแรกผมจะขอแถมฟรีให้เพิ่มเติมอีก1กล่องครับ
5: ครับผม
4: 2กล่องครับ
5: 2แล้ว
4: 3กล่องครับ
5: ครับ
4: 4กล่องครับ
5: โอ้
4: ยด2แถม4นะครับแต่ ช่วงนี้ผมเข้าใจดีว่าจะซื้ออะไรต้องเลือกที่คุ้มและดีที่สุดนะฮะถ้างั้นเอาแบบนี้เฉพาะวันนี้นะผมรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยนะเพราะผมจะขอแถมเพิ่มให้เองอีก2กล่องฮะผมรบกวนทีมงานช่วยเอาของแถมมาให้ผมทีนะขอบคุณครับ
1: ถ้ามี2กล่อง
4: ใช่ครับผมจะแถมให้ดูกันสดๆในรายการนี้ให้ชัดๆเลยว่าไม่มีที่ไหนมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะฮะคุณยศเดี๋ยวผมขยับกล่องนิดนึงเพราะว่าจะแถมเพิ่มเติมให้อีกที่วางไม่พอจะแถมเพิ่มให้เป็นกล่องที่5และกล่องที่6ครับวันนี้2แถม6ทั้งหมดนี้8กล่องไปเลย999บาท8กล่อง999บาทโทรมาที่021130168ครับ021130168 LINE @au68 นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะ
1: ครับ
4: ทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นรีบโทรนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะฮะมาขออีกก็ไม่ให้แล้วนะฮะตัวมะระขี้นกสกัดตัวนี้เป
1: ็
4: นมะระขี้นกพลัสที่ผมใช้สารสกัดจากธรรมชาติมากถึง6ชนิดนะฮะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินนะฮะมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับครับมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญเป็นอย่างดีเลยครับวันนี้ปกตินะครับมะระขี้นกพลัส2กล่องนะราคาเกือบ 2,000 บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทเท่านั้นคุณยศ
1: พิเศษมาก
4: ๆตอนนี้ทีมงานแจ้งเหลือไม่ถึง9สายสุดท้ายแล้วครับรีบโทรนะครับถ้าโทรทันแถมให้ฟรีอีก6กล่องเป็น2แถม6วันนี้8กล่อง999บาทฮะ8กล่อง999บาทรีบโทรมาที่เบอร์021130168ครับ021130168นะฮะ LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องน้ำตาลนะครับไขมันที่ต่ำลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลนะฮะอยากให้ลองมะระขี้นกพลัสตัวนี้ดูนะฮะวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลย2แถม6นะฮะ
1: โอ้คุ้มมากๆนะ
4: ทั้งหมดเนี่ย8กล่อง999บาทรีบโทรมาที่เบอร์021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะโปรโมชั่นวันนี้คุ้มมากๆ2แถม6ทั้งหมดนี้8กล่อง999บาทนะฮะ021130168ครับ021130168ตัวนี้บอกได้เลยนะผมทานเองนะเพราะตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตมาแบบ
1: ก็เต็มที่
4: เต็มที
1: ่
4: ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายต้องบอกก่อนน้ำตาลไขมันเนี่ยสะสมสูงมากๆแล้วที่ช็อกเลยอย่างที่บอกผมมีภาวะไขมันพอกที่ตับนะครับเราก็กลัวว่าเราจะเป็นอะไรหนักเราก็เลยทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะฮะตัวนี้บอกได้เลยผมใช้กับตัวเองนะใช้กับครอบครัวเลยวันนี้โปรโมชั่นทั้งลดทั้งแถมผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นรีบโทรนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรแล้วนะฮะไม่มีโปรนี้ให้อีกแล้วนะมาขอก็ไม่ให้แล้วนะและเอาสายหมดแล้วนะฮะสายหมดแล้วโอ้โหเอางี้ผมให้ไม่จำกัดจำนวนสายแต่คุณต้องโทรให้ทันก่อนหมดเวลาของรายการนี้เท่านั้นนะ
1: ครับ
4: ก่อนหมดเวลาของรายการนี้เท่านั้น2แถม6 8กล่อง999บาทรีบโทรมาก่อนหมดเวลานี้นะครับ021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมะระขี้นกพลัสตัวนี้มีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินนะฮะมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับนะฮะมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญนะคุณยศ
1: ครับ
4: โปรโมชั่นวันนี้พิเศษ
1: อ
4: ย่างที่บอกคุ้มมากๆโซเอาไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้คุณมีโอกาสเฉพาะ1นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลานี้เท่านั้น2แถม6 8กล่อง999บาท021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ2แถม6 8กล่อง999บาทนะฮะ8กล่อง999บาทราคานี้ถ้าไม่ซื้อตรงจากโรงงานอย่างผมนะไม่มีทางได้เนี่ยไม่มีทางได
1: ้ไม่ได้แน่นอน
4: รีบโทรมา021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ2แถม6 8กล่อง999บาทเท่านั้นรีบโทรตอนนี้เลยครับ021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะโปรนี้ย้ำว่าให้แค่รายการนี้วันนี้วันเดียวนะฮะ8กล่อง999บาทโทรมาเลย ครับ02-1130-168ครับ02-1130-168ไลน์ SIAU 68ครับคุณยศครับ
1: ครับผมอย่างที่บอกนะว่าพิเศษราคานี้เฉพาะรายการข่าวแหกโค้งเท่านั้น
4: ต้องครับ
1: รีบโทรกันเข้ามาเยอะๆเลยนะฮะแล้วมีตัวช่วยดีๆแบบนี้อย่าลืมพักผ่อนด้วยให้เพียงพอกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับโปรดีๆวันนี้มากครับขอบคุณครับ
0: คุณอูขอบคุณมากๆนะคะโอ้โหเจ้าของโรงงานมาเองให้เยอะจนฝั่งนี้ตกใจเลย
1: ต้องรีบโทรเลย
2: ต้องดูแลตัวเองกันแล้วล่ะ
0: ใช่ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องน่าตกใจเหมือนกันคุณผู้ชมขามาช่วยกันดูหน่อยมันคืออะไรกันแน่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะชาวบ้านในขนลุกเลยเห็นแสงประหลาดลอยอยู่หน้าบ้าน2วันติดเลยคุณผู้ชม
2: นี
0: ่แสงแบบนี้

0: แต่ภาพอีกมุมอุ๊ยอันนี้พูดแล้วขนลุกเขาบอกว่าเห็นลักษณะคล้ายคนรูปร่างสูงใหญ
1: ่
0: ยืนอยู่หน้าบ้านตรงไหนอ่ะ
1: ที่ตรงกลางๆที่เป็นจุดเล็กๆไหมคะ
2: คือจุดเล็กๆอันเป็นแสงไฟ
1: หรือแมลง
2: แต่เขาบอกว่ามีเป็นร่างเหรอฮะ
0: เหมือนเห็น
2: เป็นร่าง
0: รูปร่างคนสูงใหญ่ยืนอยู่หน้าบ้านแต่ตอนนี้พยายามมองอยู่ว่าอยู่จุดไหนคุณผู้ชมเห็น
2: ไม่เห็น
0: บอกด้วยนะคะ
1: อ
0: ันนี้คืนแรก
1: ค
0: ืนที่สองตีสี่ค่ะแสงประหลาดเนี้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาอยู่หน้าบ้านแต่เขาบอกว่าครั้งเนี้ยไม่สามารถเข้ามาได้แล้วแสงเนี้ยก็ลอยหายวับไปหายไปทางไหนหายไปทางวัด
1: อุ้ยแต่นี้ต้องย้ำว่าเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลที่ต้องใช้วิจารณญาณแล้วกันเนาะ
0: ใช่ค่ะแต่เจ้าของก็ยอมรับนะบอกว่าเอ๊ะแต่ที่ผ่านมาไม่เคยพบเห็นลักษณะแบบนี้มาก่อนไม่รู้ว่าแสงที่เห็นเนี้ยแท้จริงคืออะไรกันแน่ค่ะ
3: เขาบอกว่าเหมือนเป็นปอบครับหลายคนเขาบอกเป็นปอบบางคนก็เป็นผีโพงบ้างอะไรครับผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตแล้วผมก็เลยลงเฟซให้พวกเพื่อนดูให้พวกเขากันดูครับ
4: ว่ามันคืออะไรกันแน่
3: ใช่ครับ
0: เจ้าของบ้านกลัวนะคะเอาคลิปมาโพสต์มีแต่คนบอกว่าอาจจะเป็นแบบผีปอหรือว่าผีโพรงหรือเปล่
2: า
0: ตอนนี้เขาเอาใบหนาเอาหนามเนี่ยมาติดไว้ตามรั้วแล้วหลังจากเอามาติดอุ้ยอันนี้แหละบ้านนี้ดีรวยสุขรวยทรัพย์แหมคำพูดดีซะด้วย
2: สีสุ
0: ขมั่งมีสีสุข
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ก็ว่ากันไป
0: วิเคราะห์กันไป
1: เลขที่นัมเบอร์ด้วยนะ
0: อ
1: ่
0: ะใช่ที่
1: 3เลยนะ
0: อืมก็ว่ากันไปเขาบอกว่าตั้งแต่เอาใบหนาดกับหนามมาติด
1: แล้ว
0: ไม่มาละ
2: ไม่เจอแล้ว
0: คิดว่าน่าจะกลัวความเชื่อไงแต่มาดูฝั่ง
2: วิทยาศาสตร์หน่อย
0: หลักวิชาการกันบ้างนะคะทางฝั่งอาจารย์ออสนะคะนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นแบบนี้อาจจะเกิดจากการสะท้อนของแสงอินฟราเรดค่ะ
2: ค
0: เพราะว่ากล้องวงจรปิดตอนกลางคืนเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีการเปิดระบบอินฟราเรดเพื่อช่วยให้มองเห็นเนาะเวลามีแมลงวิ่งผ่านหรือบินตัดหน้าเลนในระยะประชิดตัวของแมลงเนี่ยค่ะจะสะท้อนแสงอินฟราเรดกลับเข้ากล้องอย่างรุนแรงภาพที่ปรากฏออกมาบนหน้าจอเนี่ยก็อาจจะเป็นผลจากเหมือนมองเป็นดวงไฟปริศนาเขาบอกเป็นเรื่องปกติของการทำงานกล้องตอนกลางคืนค่ะเวลามีแมลงบินผ่านไปกระทบกับแสงปุ๊บผ่านกล้องอินฟราเรดแบบนี้ค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นดวงไฟสว่างสว่างนวลๆขาวๆลอยไปลอยมาได้
1: น
0: ี่
1: คือว่าถ้าสมมติแมลงใช่ไหมแล้วหมาเห่าแมลงทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเจ้า
1: ตอนแรกหมาเห่า
0: หมาเห่าเหมือนมีอะไรผิดปกติ
1: คือถ้าเป็นแมลงบินน่ะกล้องอ่ะจับดูเป็นแสงมันฟุ้งแต่หรือว่าหมาก็อาจจะเห่าอย่างอื่นนะ
2: อาจจะเป็นไปได้
1: แบบไม่ได้อยู่ในมุมกล้องไหมคะ
0: ความเชื่อก็ความเชื่อก็คิดว่าแหมมันมีแหละบนโลกใบนี
1: ้
0: มุมนึงก็น่าจะเป็นแสงจากกล้องเอาจริงๆเพราะที่บ้านเราเคยเปิดตอนกลางคืนเหมือนกันแล้วหุ่นยนต์ออกมาทำงาน
1: โอ้โห
0: หุ่นยนต์ถูพื้นอ่ะแล้วแสงจากหุ่นยนต์มันมีเล็กๆใช่ไหมคุณผู้ชมก็สะท้อนไปสะท้อนมาใจหายเว
1: ้
0: ยแล้วก็ไม่ใช่เหมือนกันก็คือแสงจาก
2: คืนบ้านผมก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันคือตอนกลางคืนอยู่ดีๆมันก็เด้งตื่นขึ้นมาว่าลักษณะคือจับความเคลื่อนไหวได
0: ้
2: เราก็งงเราก็รีบเปิดดูเลย
1: พอ
2: เปิดดูเสร็จปุ๊บเป็นเหมือนแบบแสงไฟเหมือนกันแบบผ่านหน้ากล้องไปแต่เป็นแมลงที่มันบินผ่านหน้ากล้องแล้วมันกล้องมันก็ดีเทคได
1: ้แต่นี่เคยเจอในป่าเคย
0: เจออะไรคะ
1: เจอกับเพื่อนแต่ว่าเป็นแสงไฟแล้ววิ่งอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: แต่เพื่อนเห็นแล้วเพื่อนถามว่าแจ็คเห็นแสงไฟหรือเปล่าแสงไฟอะไรอ่ะ
2: ไม่เห็น
0: เดินไปว่าไม่เห็นขับรถ
1: เดินไปด้วยกันในป่าแล้วปรากฏว่าสักพักเพื่อนวิ่ง
2: ครับอ้าว
1: เราก็เลยต้องวิ่งตามแล้วเพื่อนบอกว่าจังหวะที่วิ่งคือแสงไฟอยู่ตรงหน้าเขาแล้วแต่เราซึ่งอยู่ข้างๆ
2: ไม่เห็น
1: อันนี้แหละอันนี้ประสบการณ์ตรงอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเชื่อไม่เชื่อนะก็เลยแบบมันมีหลักวิทยาศาสตร์ที่บางเรื่องมันอาจจะหาคำตอบไม่ได
0: ้แล้วแต่มุม
1: แล้วแต่มุมละกัน
2: แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลละกัน
0: ใช่
1: วันนี้ก็แหกโค้งไปไกลเลยนะ
0: บ้านทับอะไรนะ5ทับ13
2: คุณผู้ชมครับเราสลับอารมณ์มาที่แฟนๆซีรีส์จาก JMMTV กันหน่อยดีกว่าบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเพราะว่ามี3ซีรีส์ที่กำลังมาแรงครับรวมความสนุกให้ดูย้อนหลังกันแบบจัดเต็มบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะเรามาเริ่มต้นกันที่เงาใต้พระจันทร์ครับกับซีรีส์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับความสัมพันธ์และก็เรื่องราวที่ยิ่งดูยิ่งอยากรู้นะฮะว่าใต้เงาที่มองเห็นมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่และก็ต่อด้วย Match Point ครับรักนี้ต้องเสิร์ฟนะฮะเมื่อคู่กัดในสนามต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นจากคู่แข่งจะเปลี่ยนเป็นคู่ซ้อมหรือสุดท้ายจะกลายเป็นคู่รักก็ต้องมาตามลุ้นกันนะฮะและอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเรื่องใหม่นะฮะที่กำลังชวนติดตามอย่างมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายกับเกมการตามหาความจริงครับว่าใครคือฆาตกรตัวจริงนะฮะ3เรื่อง3อารมณ์ครับสามารถรับชมกันได้เงาใต้พระจันทร์แมชพอยต์รักนี้ต้องเสิร์ฟและมิสเตอร์คิวบังอะสั่งตายสามารถติดตามได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับและที่พิเศษเลยนะสำหรับลูกค้า AIS บอกเลยครับว่าห้ามพลาดโปรพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะฮะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149 บาทหรือเพียง99

0: 9บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยาสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
1: กดเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยคืนวันเสาร์พอดีมีเวลาดูซีรีส์ดูคอนเทนต์ในวันเราแบบเต็มที่
2: จะบอกว่ามิสเตอร์คิวสนุกมาก
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรีบโหลดกันนะคะส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะมีความสุขในค่ำคืนวันเสาร์กันนะคะข่าวแหกโค้งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพเวลา5:30 นถึงเวลา7 นาฬิกาในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100 วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามในเวลา6 นาฬิกา9 นาฬิกา12 นาฬิกา15 นาฬิกา18 นาฬิกาและ21 นาฬิกามีกำหนด100 วันเวลา17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสพระอภิธรรมแปลว่าธรรมะอันประเสริฐธรรมะอันยิ่งธรรมะที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8 รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3 ช่องทางดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทณทรงรัตน์จำกัดพระครูโกศลประยัตยาธรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพจังหวัดราชบุรีวันนี้ณมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
ัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่นี้เกิดขึ้นจากแผนการขยายพื้นที่โรงพยาบาลมีการจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อรองรับการก่อสร้างและการขยายบริการทางการแพทย์มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุอาคารนี้เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวราชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกรองรับการส่งต่อและดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานนามอาคารทั้งสองหลังประกอบด้วยอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประธานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาส่วนอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประธานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระหรือชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่ประชาชนมาตั้งแต่ปี2503ต่อมาได้รับพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอดจนบริการเฉพาะทางอาทิหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบลประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆรวมจำนวน12คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 5,020 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาที่คุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทางนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดบางสามและวัดไผ่ลูกนกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทณทรงรัตน์จำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงและคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมและกลุ่มบริษัทหัวเส้งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครูนอจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกัญญาหทัยพรสุวรรณโสและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดธาตุทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านดู่วัดไตรราชสามัคคีและวัดกันตรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษวัดศาลาแดงเหนือและวัดเทพสารณธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิรพยาบาลครอบครัวพรพรหมกุลและบริษัทฟาโก้อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสากลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดชุมชนปัตถวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรัง
จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: ประเด็นคือ2คนนี้เขาเป็นเพื่อนกันหมอปันเขาแอบชอบเพื่อนตัวเองคนนี้อยู
3: ่กูจะเริ่มจีบหมอปันแต่มึงต้องช่วยกูจีบไอ้มอส
4: ตัวหอมอ่ะมันจะท่าได้จริงไปจีบนะ
2: ชี้ให้มอคนชื่อดินทำไม
5: ถ้าไม่ดินถามอ่ะชอบเหรอ
2: ฮัลโหลคืนนี้ว่างไหมเจอกันร้านเดิมได้ปะ

0: เป็นแฟนกับผม5นาทีเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปดูดีกว่า
1: คือปกติแบบมีแฟนเนี่ยหนูว่าเดทชอบเรียกแฟนว่าอะไรเรียกที่รักค่ะผมครับแต่มีเกมมาให้เล่นจ้องตาให้ลูกตาก่อนรู้สึกแพ้เอาเลยไหมมา1 2 3
2: ดีเนาะเข้าบ้านคนอื่นเขาไม่ต้องกดกิ่งไม่ต้องอะไรเลย
3: ทำไมมึงพาใครมาบ้านหรือไง
2: กูไม่เคยพาใครมาบ้านกูแต่มึงกับลูกมึงเนี่ยเอาตัวเองเข้ามาทั้งที่กูไม่ได้เชิญเลยเออลูกค้าครูคลิปแล้วนะกูปล่อยไปเมื่อวานเดี๋ยวสิ้นเดือนกูเบิกเงินลูกค้าได้เดี๋ยวกูโอนค่าตัดไปให
3: ้เฮ้ยกูไม่ได้มาคุยกับมึงเรื่องนั้นกูมาคุยกับมึงเรื่องไอ้คนชื่อมอสอะ
2: เป็นไงบ้าง
3: มีอะไรคืบหน้าปะ
2: ไม่มี
3: มึงนัดกินข้าวกันหรือยังมีแนวโน้มว่าเขาจะชอบมึงกลับเปล่า
2: บอกว่าไม่มีไง
3: ทำไมวะมึงได้ไอจีเขาไปได้ทีนึงแล้วไม่ใช่เหรอไม่ขึ้นหน้าเลยเลย
2: ก็เขาไม่ตอบแชทกู
3: มึงส่งบีอัน
2: อันเดียวอ้าวก็กูทักไปครั้งแรกแม่งยังไม่ตอบกูเลยใช่กูทักซ้ำ
3: มึงก็ส่งไปอีกดีส่งไปเรื่อยๆเขาก็ตอบแบบนี้มึงจะจีบใครติดวะ
2: โอ้โหมึงนี่แม่งช่างกล้าจะมาสอนกูเนาะก็พ่อมึงคิดเงี้ยมึงจะจีบใครไม่ติดเลยไงคนอย่างกูอะไม่เปลืองพลังงานไปตื้อใครหรอก
3: เอาแล้วมึงจะออกไปไหน
2: กูก็มีหน้าของกูดิ
3: แล้วเรื่องของกูกับหมอปันน่ะมึงรับปากว่าจะช่วยกูอะ
2: ก็กูช่วยแล้วแต่มันได้แค่นี้กูทำไงวะเฮ้ยฝากรอบ้านด้วยเจอกันมาช่วยถือ
4: ยังไงวันนี้ของในซองหมดเหรอถึงได้ว่างมาเจอเราอ่ะ

0: เวอร์
1: เวอร์อะไรครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันล่าสุดนอกจากผับกับร้านเหล้าเนี่ยมันคือเมื่อไหร่นะ
0: ก็วันนี้ขี้เกียจอยู่คนอื่นอ่ะอยากชิลอยู่เพื่อนมากกว่าดูหนังวะมีเรื่องนี้น่าดู
1: ไม่ว่างอ่ะ
0: เอ้าเนี่ยบอกว่าทั้งวันไง
1: ก็ว่างทั้งวันเลยแต่บางอย่างที่อยากทำอ่ะมาทำกับเพื่อนไม่ได้ต้องแบ่งเวลาไปทำกับคนอื่นบ้างไป

0: เอ้าโอมบูมดูหนังกันเหรอดูเรื่องอะไรกันอ่ะดูด้วยดิ
1: พอดีกูกับโอมจองกุ้ยแบบฮันนีมูนไปแล้วอะ
2: คือกูว่าจะบอกมึงอยู่พอดีเลยอะกูกับบูมคบกันอยู่นะ

0: ฮัลโหล
1: คืนนี้ว่างไหมเจอกันร้านเดิมได้ปะ
0: ได้ดิ
2: งั้นจองโต๊ะให้หน่อยนะ3คนเราเธอแล้วก็ปันเพื่อนเรา
0: ได้งั้นเราเพื่อนเราไปด้วยนะเป็น4คนโอเค

0: มองปลาน้ำเปล่าใช่ไหมครับ
1: ดีนิดเท่แค่คนเก่งยังเลยนะครับ
0: โอ้ย
2: ไม่หรอกครับดูก็รู้ว่าเหมือนชีพ
3: กูให้มึงจีบมอสไม่ใช่หมอปันปิดคนเลย
4: กูพูดทางให้มึงอยู่มึงมีโอกาสมึงก็เสียไปเองดิเอาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างไป
1: เออแล้วมาที่นี่ลองบ้านโมแซอยู่กับใครเหรอครับ
5: อยู่ที่บ้านครับพอดีผมไม่กล้ามาที่นี่หรอฮะเห็นในคลิปหมอบอกว่าน้องไม่ชอบเสียงดังใช่ไหมครับ
1: โอ้นี่ตั้งใจดูคลิปผมด้วยเหรอครับเขินเลย
0: มามามาเล่นดิสโซได้กันดีกว่าจะรู้จักกันมากขึ้นไงครับชอบอะไรก็ยกมือแบบนั้นเลยข้อที่1 นั่งชิลหรือ EDM
5: นั่งชิล
0: EDM
2: EDM
0: โอเคข้อ2 หมาล่าหรือหมูกระทะ
2: หมาล่า
5: หมูกระทะ
0: ผิดคาดเลยหมอปันผมไม่คิดว่าหมอปันจะกินเผ็ดเก่งเลยครับเนี่ย
1: ตอนแรกก็กินไม่ค่อยได้หรอกครับแต่หมอชอบชวนกินอ่ะตอนนี้ได้กินได้ละ
5: สนใจลองหมูกระทะบ้างไหมครับ
1: ลองได้ครับก็ถ้าลองแล้วติดใจก็พอเปลี่ยนได้อยู่แต่หมอไม่ชอบกินที่ยากอ่ะดิ

0: ถามพวกเราบ้างไหมจะได้สนิทกันมากขึ้น
1: ได้ดิชอบคุยเยอะเดี๋ยวคุยทีละคนคุยเยอะยกมือ
0: พอดีไม่ใช่พวกชอบปิดกั้นตัวเองอะคุยเยอะโอกาสได้รู้จักคนอื่นได้เยอะขึ้นคอนเนคชั่นเลยครับ
2: ถามมั่งถามมั่งชอบหมาหรือชอบแมว
3: ไม่ชอบทั้งคู
0: ่หมาน่ารำคาญ
3: ส่วนแมวก็ไม่รู้จะเลี้ยงไว้ทำไม
0: ฉี่ขี้ไม่เคยเป็นที่
3: ทั้งเหม็นทั้งสกปรก
0: ค่าสารไม่ก็แพง
3: ไม่รู้จะสร้างภาระให้ตัวเองทำไม
4: เดี๋ยวกูต้องกลับแล้วนะพรุ่งนี้มีเคสเช้าอ่ะ
0: เอ้า
3: หร
4: อก็มึงไม่ได้บอกอ่ะว่ามาต่อที่เนี่ยนึกว่าให้กินข้าวเฉยๆนี่มึงรู้จักกับไอ้ดีได้ไงวะ
3: ก็เจอที่เนี่ยแหละวันที่มึงไม่ได้มา
4: แล้วมึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
3: เที่ยวคนแบบนี้ก็สนุกดีนะ
4: งั้นมึงกลับพร้อมกูเลยป่ะ
3: ไม่อ่ะกูอยากอยู่ต่ออีกหน่อยแต่มึงกลับก่อนได้เลยนะเดี๋ยวเสียงานไม่ต้องห่วงกูไอ้ดีมันดูแลกูได
4: ้งั้นกูกลับก่อนนะ
3: กูไม่ไปส่งนะ

0: นี่มึงกลับไม่กินเลยหรือไง
1: ไม่กิน
0: กินอยู่คนเดียวแก้วเดียวอยู่ทั้งคืนงี้เหรอ
2: หมอปั้นอ่ะ
3: กลับไปแล้ว
2: ฮะกลับไปตอนไหน
0: เมื่อกี้ไง
4: โอ้เชี่ย
2: งั้นกูกลับก่อนไอ้ดินเป็นห่วงลูก
0: หมอปั้นหมอปั้นหมอปั้นหมอปั้นหมอปั้น

0: ผมเอานี่มาให้ครับหมอปันขอบคุณที่ดูแลม่านโมเซลนะฮะ
1: ขอบคุณครับว่างๆไว้เจอกันนะครับ
0: ครับเจอกันนะครับหมอปัน

0: ทำไมวันนี้ทักมา
1: ทักไม่ได้เหร
0: อต้องเงียบไปตั้งเป็นอาทิตย
1: ์ก็เพิ่งอยากทักอะก็เลยทัก
0: เห็นเป็นของตายว่างั้น
1: อย่ามาเล่นบทนี้ได้ปะโคตรไม่ใช่อะ
0: ไม่ใช่ตรงไหนความจริงทั้งนั้นแหละ
1: เห็นใครนะที่บอกว่าจะทักมาจีบไม่เห็นทักมาเลย
0: ก็แอคชั่นก็ต้องเท่ากับรีแอคชั่นป่ะทักข้อความไปไม่ตอบแจ้งทำไง
1: คุยอยู่หลายคนจนหาแชทไม่เจอก็บอกมาครับ
0: รู้เลยป่ะถ้าใจร้ายน้อยลงกว่านี้สักนิดนึงจะน่ารักขึ้นเยอะเลย
1: นี่

0: โอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอดีนะ
1: มึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
2: ว่างอยู่ปะ

0: ันทุกโมเมนต์
1: เคล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดี

0: Another time, now you do.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
3: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
3: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
4: คำว่า

โฟดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
6: ์
5: ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
7: Canon delighting you always

0: Original 300 milliliters like the soy Original Number 1 brand Thailand like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
2: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
3: กลิ่นหอมสายพันธุ์อาราบิก้าแท้รสชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
4: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
5: ่ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่
6: แค่นี้ก็โฟชนาแล้วครับ

0: capo, no?
1: เฮ้ยผมจะเรียกให้มาก็มาแล้วพอมาเจอกันก็เทกันไปง่ายอย่างนี้เ
0: หรอก็ไม่ตกลงกันปะว่าจุดถึงกี่โมงอ่ะ
1: ไปปะ
0: ถ้าไม่พอใจอ่ะเลิกคุยได้นะ

0: เอาดูล็อกแก้วพี
1: ่ไงวันนี้โดนเทเขาบ้างเหรอ
0: เปล่าซะหน่อยพี
1: ่เห็นเว้ย
0: ผมเรียนแอคติ้งมาเว้ยเรื่องทำซีนอะถนัดอยู่แหละ
1: มึงนี่แม่งสุดจริงๆว่ะ

0: ไป
1: โอเคงั้นรอบหน้าที่มาเนี่ยก็ทักได้
0: เห็นปะอยู่ก็ทักมาได้ที่มา
1: โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมบ๊ายบายนะคะ
0: ตอนวันกี่โมงแล้วครับ
2: คุณปันใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: มาส่งกับไก่ปันครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ที่ผ่านมามาซื้อของเคนนี่กูตลอดกูก็เลยซื้อคืนบ้างจะให้ชันนี่กันไปไง
0: มึงพูดเหมือนมึงกับกูจะตายจากกันเลยนะ
4: เปล่า
0: แล้วนี่ใช้กระเป๋าที่กูซื้อให้ยังอ่ะ
3: ยังอ่ะแต่เดี๋ยวใช
4: ้แล้ววันก่อนเป็นไงอ่ะ
0: อยู่กับดีนสนุกไห
3: มก็สนุกดิ
0: ดีแล้วกูดีใจนะที่เห็นมึงมีความสุขอ่ะ
3: นี่มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ

0: ำไมจะไม่โอเคอ่ะยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
1: แค่นี้นะกูว่างานก่อน

แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะมึงกูรู้ว่ามึงไม่ชอบให้ใครอวยพรวันเกิดในวันจริงแต่กูขอเป็นข้อยกเว้นเถอะนะ

0: อ่ะเป็นไง
1: ไหนบอกไม่ว่าง
0: แพ้ใจมั้ง
1: โอเคกติกาคือเราจะคุยก็แต่เมื่ออยากคุยจะเจอก็แต่เมื่ออยากเจอแต่สัญญาว่าถ้ามาเจอกันแล้วอ่ะจะระบุให้ชัดเจนว่าจะอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไม่เทเธอกลางทางอีก
0: ก็ดีอย่างนี้ก็แฟร์ขึ้นมาหน่อยแล้ววันนี้อยากทำอะไรครับ
1: โอ้อยากจีบไม่ใช่หรอก็จีบดิมาให้จีบเป็นไง
0: อันนี้หมายถึงเดทปะ
1: อืม

0: นี่เราคิดถึงเขาถึงขนาดเพ้อเห็นหน้าเขาเลยเหรอเนี่ย
1: เชี่ยเรื่องจริง
2: หมอตั้น
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเทน
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: เทนบ้านอยู่แถวนี้เหรอครับ
5: เปล่าหรอกครับพอดีแถวนี้ใกล้คลินิกหมอปันนะครับผมก็เลยแวะมาผมหมายถึงถ้าน้องมากมูแซวเป็นอะไรไปผมก็จะได้พาน้องไปหาหมอได้ทันการนี่ครับผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าหมอปันวิ่งอยู่แถวนี้ครับปกติมาที่ไรผมก็ไม่เคยเจอจนผมจะเลิกมานะครับผมหมายถึงว่าหมอปันคงเลิกงานดึกครับคงไม่มีเวลาออกกำลังกายหรอกใช่ไหมครับ
3: ปกติผมจะตีแบดกับมอสนะ

0: ครับ
1: ครับ
0: แต่วันนี้มันเกิดมอสเขาอะเขาเลยอยู่คนเดียวอะไม่ต้องทำหน้าแปลกใจอย่างนั้นก็ได้ครับมอสมันก็ประหลาดแบบนี้แหละวันเกิดในทุกๆปีจะชอบฉลองในการอยู่คนเดียว
1: ไอ้ผมก็นึกว่ามอสอยู่กับไอ้ดีนซะอีก
0: อะไรนะครับ
1: ก็ผมเห็นสตอรี่ไอ้ดีนอยู่กับมอสนะครับ
0: งั้นผมขอตัวไปวิ่งก่อนนะครับ
2: มึงนั่นแหละหัดกล้าทำอะไรบ้าง
3: งั้นผมขอไปวิ่งนะครับเฮ้ยหมอปันหมอปันรอด้วยครับไปนะลูกตัวหนักจังวะหมอปัน
4: เนี่ยนะสิ่งที่อยากทำ

0: ธอทำได้อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
1: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
4: ได้ไหมครับ
3: Formos Omega 369

0: ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
2: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
3: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
4: ทีนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอ่ะ
5: ซัน
6: ครับ
7: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
6: ถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
5: กูเรียกมึงก็แฟนได้ยัง

0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swissair Reju Plus 3 ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จาก

0: ปกติวันนี้ก็ต้องไปออกกำลังกายอยู่แล้วทำไมกลัวเหนื่อยเหรอ
1: ใครกันแน่ที่ต้องกลัวเนี่ย
0: ขอร้องพี่นักกีฬาเก่า
1: ฮะเป็นทั้งนักกีฬาศิลปินด้วย
0: พอดีเป็นคนครบเครื่องอะ
1: แล้วเล่นกีฬาอะไรอะก็มีกระบองเหรอ
2: Game start.

0: ไม่เหนื่อยเลยเหรอสมละเป็นนักกีฬาเก่าย ิ้มหน่อยครับ
1: เห็นไงปะแล้วดูฮาร์เรทยังต้องถามอีกว่าเหนื่อยไหม
0: งั้นก็เก็บอารมณ์เก่งเกินขนาดเหนื่อยดูไม่ค่อยออกเลยแล้วโกหกปะเนี่ยที่บอกเป็นนักกีฬาเก่าอ่ะ
1: ไม่ได้โกหกเป็นนักกีฬาจริงแต่กีฬาเปตอง
2: จะเอาปัญญาไปเล่นกีฬาอะไรได้ตอนเด็กป่วยบ่อยจะตายเป็นหวัดแทบทุกอาทิตย์เจอแดดก็เป็นลมเจอฝนก็ภูมิแพ้กำเริบ
0: แต่ตอนนี้ก็ดูสุขภาพดีขึ้นแล้วนี่เห็นปะมีกล้ามแล้ว
1: ก็โตแล้วปะ
2: อะไรที่มันเป็นจุดอ่อนชีวิตอะก็ต้องแก้ให้มันดีขึ้นไหม
1: ถ่ายไ
0: รนานๆเจนยิ้มสักที
1: เวอร์ก็ยิ้มอยู่ตลอดอะ
0: ยิ้มตลอดเลยวันวันหนึ่งยิ้มไม่เกิน10วิด้วยซ้ำ
1: อะเราเลือกกิจกรรมอย่างแรกแล้วต่อไปตาเธอเลือกอย่าทำเลย

0: เลี้ยงในบอกเดทไงยิ้มหน่อย
1: เดทต้องยิ้มด้วยหรอ
0: จะถ่ายรูปอะต้องยิ้ม

0: เก็บไว้เถอะไม่เอาอ่ะ
1: บินมาคนละใบเอาไปหน่อยนะอยากทำอะไรต่ออ
0: ืมนึกไม่ออกอ่ะกลับเลยไหมอ
1: ะไรนะใครจะมาพึ่งรับปากว่าถ้าอยู่ด้วยกันน่ะก็จะให้เวลากัน
0: ก็อยู่ด้วยกันมาตั้ง6ชั่วโมงแล้วนี่ไงยังไม่เยอะพออีกเหรอ
1: เพื่อนชวนไปร้านเดิมอ่ะ
0: เพื่อนจริงอ่ะ
1: ใช่เพื่อนมันทำไมอ่ะมันหึง
0: ไม่นะถ้าคนอื่นชวนไปต่อแล้วก็ไปเถอะแยกกันตรงนี้แหละบาย
1: วันนี้มันเกิดไม่ใช่หรอ
0: รู้ได้ไง
1: ถ้าใส่ใจไงครับเวลาเธอรู้จักใครใหม่ๆเธอไม่สื่อมันเกิดเลยหรอ
0: ไม่นะ
1: ถ้าตกลงยังไงมันเกิดทั้งทีจะรีบกลับบ้านมาอยู่คนเดียวพ่อผูกไปปะ
0: ทำไมวันเกิดแล้วจะอยากอยู่กับตัวเองไม่ได้หรอรู้ไว้ด้วยนะว่าเราอยู่คนเดียวในวันเกิดมา10กว่าปีแล้วก็ไม่เห็นจะตายเลย
1: หรอแล้วทำไมวันนี้ออกมาอยู่กับเราได้ไม่เหงาใช่ไหมก็แล้วแต่นะวันเกิดทั้งทีอยากจะกลับไปอยู่ในห้องคนเดียวแคบๆเงียบๆก็ตามใจ

0: เรามีใจนะเราได้รู้จักกันชอบเรา
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหาก
1: เพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
2: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
3: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
4: ขอกินด้วยนี
5: ่ไม
6: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: 300 milliliters. Be your original. Lacta Soy Original Number One Brand Thailand 300 milliliters.
1: Lacta Soy อร่อยคุ้มค่า It's real.
2: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free.ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: อาหารแมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี

0: Sky Narni, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลคชั่นจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
3: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
4: หนูไปด้วยสิ
5: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
3: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
5: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
3: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
4: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
3: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นโออิชิกรีนทีเนโกะคอลเลกชัน
8: นี่คือจองกินอาหารบนนี้คนเดียวเนี่ยนะคุณบ้า
9: บ้าตรงไหนวันเกิดทั้งทีก็แค่ทำเป็นสิ่งที่อยากทำ
8: แหมใช่เหรอวะ
9: ยังไม่เลิกจัดกันน่ะก็โดดน้ำแล้วว่ากลับบ้านไปเลย
8: โอเคโอเคยอมแล้วครับแต่นี่ก็ดีเนี่ยที่เราตามหมอไปด้วยอย่างน้อยก็ช่วยไม่ให้มีใครมองว่าเธอบ้า
9: แต่ก็แลกกับการต้องมานั่งกินข้าวกับคนบ้าอย่างเธอ

0: นลองมองกล้องหน่อยดิหันนิดเดียวขอแค่มุมหน้า
1: อะไรเนี่ย
0: นี่แค่หันมุมหน้าซ้ายขวาเนี่ยมันยากขนาดนั้นเลยเดินยังยากกว่าอีกลองชูแก้วสูงนิดนึงนิดนึงจิบดูดิ

0: ปกติไอ้ปันถ่ายให้
1: เหรอทำไมวันนี้ปันไม่มาด้วยอ่ะ
0: ก็ตกลงกับตัวเองไว้ว่าทุกวันเกิดจะอยู่คนเดียว
1: ทำไม
0: ก็วันเกิดมันคือวันสำคัญของเราอ่ะเราก็ต้องอยู่กับคนที่สำคัญที่สุดซึ่งก็คือตัวเองป่ะแบบเราจะได้คุยกับตัวเองได้ยินเสียงตัวเองแล้วก็ตัดสิ่งที่มันไม่จำเป็นในชีวิตออกไป
1: แล้วเป่าเค้กทำไง
0: ก็ไม่ต้องเป่าดิเพิ่งพูดอยู่ว่าตัดสิ่งไม่จำเป็นออกไป
1: ฟังไงก็เหงาอยู่ดิ
0: มันเกิดเธอ
1: มันเกิดเรา
0: หนึ่ง
1: ก็เหมือนเดิมทุกปีแหละ

0: เอาจริงๆเราก็จำอะไรไม่ค่อยได้หรอกว่าแต่ละปีเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: แบบนี้นี่ไม่เหงาหรอถามจริง

0: ก็ยอมรับว่าเราก็มีเหงาบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องปกติป่ะสุดท้ายความเหงามันก็เกิดขึ้นกับทุกคนอ่ะเราแค่ต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันให้ได้
1: ก็จริง

0: ปีนี้ลองทำอะไรที่ไม่จำเป็นสักปีดูบ้างพนักงานสามคนเนี้ยอุตส่าห์เอามาให้ลำบากสุดๆเลยอธิษฐานด้วยนะรู้ไหมเนี่ยทำไง
1: รู้น่ะ
2: สุขสันต์วันเกิดนะครับคุณมอส
1: ขอบคุณครับ

ันเกิดปีนี้อ่ะเราขอให้เธอมีความสุขมากๆแล้วก็เราก็ขอให้เธอเอาจริงเราไม่รู้จะอวยพรอะไรเธอเลยวะคิดไม่ออกอะแต่ว่าเราดีใจนะเราได้รู้จักกัน

0: เหลือปากอ่ะ
1: ฮะ
0: เหลือปากเนาะ
1: อืม
0: ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ
1: นี่หรออ
0: ีกเข้าอีก

0: ครับ
1: ชอบเราโคตรชอบเลยอ่ะ

0: าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
1: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
0: นี่คืออะไรไม่ได้ยินจะสองคนหรอก
1: การเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
2: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
3: ไม่ได้นะเว้ยเรื่องของกูหมอปันจะไปไม่ถึงไหนเลย
4: เราไปนะ
5: รออะไรอ่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: นี่เจ๊ไหนมึงบอกกับอีสตีฟไงคะว่ามึงจะ open relationship เนี่ยกูไม่เห็นมึงจะ open ตรงไหนเลย
2: ทำไมเวลากูสำรวจหินตะหินใหญ่กับใครเนี่ยกูต้องสแกนบอกมึงด้วยหร
1: อต้องควรนะคะเพราะว่ากูจะได้เช็คไงคะว่าคู่ของมึงเนี่ยหินตากับหินยายของมึงเนี่ยเข้ากันหรือเปล่า
2: อุ้ยใส่โถ่ติดรถเสร็จเนี่ยฉันโดนหินตาหินยายนะเว้ยไม่ใช่เป็นแบบละครสัตว์ที่มึงมานั่งดูอ่ะ
3: ดูได้นะจ๊ะ
2: เอางี้ป่ะไหนๆก็พูดละโชว์ซะหน่อย
1: อือ
2: เนี่ยเป็นไงงานดีมั้ยมึงนี่ๆกูเจอกันที่คลินิกกาม่า
1: เดี๋ยวนะอีเจ๊นี่มึงจะคบกับใครได้นะเว้ยช่วยสงสารลูกเนี่ยนะคนเหมือนได้ไหมพออีพ่อก็ทำหน้าอีแม่ก็ยิ่งทำหน้าเยอะๆแบบนี้แล้วลูกเกิดมาถ้าเกิดว่าเขาถามว่าลูกหน้าเหมือนใครลูกงงนะจ๊ะตอบไม่ถูกนะจ๊ะ
2: นี่ไงกูถึงไม่อยากเล่าให้มึงฟังนี่ไงพูดทีไรมึงขัดกูตลอด
1: กูไม่ขัดมึงก็ได้งั้นวันเนี้ยมึงเลี้ยงวายกูหน่อยดีเอาแบบขวดที่แพงที่สุดในร้านเลยอ่ะ
2: อ
1: ่
2: ะอีนี
1: ่
2: พูดแบบว่าเลี้ยงวายกูขวดที่แพงที่สุดแปลว่ามึงจะหันกับกูถูกไหม
1: ฮัลโหลโง่เมื่อกี้กูพูดแล้วไงไม่ฟังหรอคะว่าให้มึงเลี้ยงอ่ะ
2: นี่ไงมึงเนี่ยรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูงนะมึงเนี่ยฮะแหมแม่กูจะถือว่ากรวดน้ำน้องคะเอาวายมาขวดหนึ่งค่ะขอวายที่แพงที่สุดในร้านค่ะน้องคะพี่ขอวายขวดที่แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงที่สุดมาค่ะ
4: ตอนนี้วายที่แพงที่สุดในร้านเหลืออยู่ขวดเดียวอะค่ะ
1: มึงอย่าตียอมนะเว้ยเกย์ครับมันไปเลยให้มันรู้ว่าเราสวยและรวยมาก
2: วายขวดที่แพงที่สุดของร้านเนี่ยราคาเท่าไหร่คะ
4: วายขวดที่แพงที่สุดอยู่ที่10,000 บาทค่ะ
2: เดียว10,000 บาทแล้วพี่ให้อีก5,000เป็น15,000 บาทจบนะ
5: เยี่ยมก็ไผ่บ่เยี่ยมไม่เยี่ยมก็อีเกิ้งน้องบัวลำพูน้องคะพี่ให้20,000จบนะคะ
1: คุณแม่อย่าไปยอมนะมันกำลังจะหยามมึงเกทับไปเลยจ้ะเสียเงินนี่ว่าเสียหน้าไม่ได้เพราะหน้ามันแพงมาก
2: 30,000ไปเลยจบนะ30,000บอกว่าจบแต่ว่าพี่ให้50,000สู้บ่
1: มึงอย่าไปยอมมันนะเว้ยมึงอ่ะไม่ใช่รวยสันเซินนะเว้ยถ้ามึงยอมเนี่ยถ้าบอกว่ามึงเป็นรวยสันเซินนะรวยปลอมๆไม่โอเคปะแล้วมึงก็บอกว่าหนึ่งแค่50,000ครึ่งแสนเองมึงเก็บตำตำพื้นเนี่ยก็ได้แล้วเว้ยมึงบอกเองนะ
2: หกพัน
1: เงียบ60,000สู้ไม่ล่ะ
2: ไม่ล่ะค่ะ
1: คนนั้นมันเลยจะ60,000 บาทไม่สู้ว้า
5: ย ดีใจในความโง่เอางงเลยทำหน้างงงงจนตาเหลือกเลยโอ้โหนี่คิดดูนะคะวายขวดละ10,000 บาทแต่ว่าต้องจ่ายในราคา60,000คนฉลาดที่ไหนเขาทำกันนะคะไม่ได้โง่เลยนะคะแถวบ้านนี่เรียกว่าขี้ปึ๊กนี่ก็น่าจะประมาณ 1,500 งั้นพี่ให้ 2,000 เลยนะคะเขาเรียกใช้เงินอย่างชาญฉลาด
1: คิดปึ๊ก
2: ทำไมต้องมาพิงเสาเป็นผีเสาอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยนี่มันหลอกมันหลอกไอ้กูซื้อไว้คนละ60,000อ่ะเนี่ย
1: มันไม่ได้หลอกหรอกเว้ยวายแค่ราคา60,000อะใครๆเขากินกัน
2: ป้ามันเสกเซอร์เกนคิดยังไงก็อยู่โง่อะวายผลมือแต่ซื้อมาในราคา60,000อะ
1: มึงคิดว่าเราโง่สิคะเราต้องคิดว่าเราไร้เดียมสาเว้ย
2: มึงนี่นะเอาเข่ามาสวมให้กูแทนเลยให้กูทำเรื่องง้อๆแบบนี้อีอะไรทีเฮ้ยมึงอย่าให้กูรู้นะมันชื่ออะไรนะคราวหน้ากูจะตบมันจริงๆด้วยถามแค่ไม่กูดูง้ออะ
1: ไม่เอาอย่าไปอย่าทำงั้นถ้าเราไม่คิดว่าเราโง่เว้ยเราก็จะไม่โง่
2: พอแล้วมึงอ่ะกินน้ำเปล่าไปเลย
4: แล้ววายจบที่60,000นะคะ
1: ค่ะเพื่อนที่รวยเพื่อนที่จ่ายได้ค่ะ
2: เอาน้ำเปล่ามาเพิ่มด้วย
1: ไม่เอานะเรารวยแล้วสวยมาก

0: ไม่เสีย5วันเป็น 60,000 เลยเหรอนี่มึงได้ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับอเมริกา3รอบเลยด้วยเจ
1: ๊จริงเจ๊ออยนี่ถ้าเงินเหลือขนาดนั้นเนี่ยผมว่าเก็บเงินไว้เป็นค่าเทอมลูกของเราดีกว่ามั้ย
2: ฮะนี่หมาดำยังเป็นเมียน้อยผัวฉันเลยเหรอ
3: เฮ้ยเจ้าตัวนี้แหละออกไปเป็นผัวเมียกันนอกร้านเลยป่ะตามกูไม่ได้งอนะเว้ยอีนี่ต่างหากทำให้กูขาดสติทำให้กูดูโง
4: ่นี่แหมอีเจยังไม่เลิกโทษกูอีกเนาะโอเคกูยอมแล้วว่ากูยุ่มึงแต่ถ้าเกิดว่ามึงไม่ฟังตามที่กูพูดเนี่ยมึงก็ไม่ต้องเสียค่าโง่ตั้ง 60,000 บาทไอ้ฝ่ายวาย
3: ไม่รู้แหละกูถือว่าที่กูดูโง่คราวนี้เป็นเพราะมึงเลย
4: กูหรอ
0: เฮ้มึงอะโง่กันทั้งคู่นั่นแหละเป็นไงล่ะแค่อยากเอาชนะเขาเสียไป 60,000 คุ้มไหมล่ะครับ
3: ก
0: ู
3: จะบอกให้นะว่ากูไม่ได้เสียเงิน 60,000 ฟรีๆนะเว้ยเพราะว่าตอนเนี้ยกูจ้างนักสืบไปสืบแล้วว่าอีนั่นมันเป็นใคร
0: ฮะเดี๋ยวมึงเสียเงิน 60,000 ค่าวายไปแล้วมึงยังเสียเงินไม่จ้างนักสืบอีกเหรอวะนี่กูรู้แล้วกูไม่ด่ามึงว่าควายดีกว่ากูด่าว่าไอ้ชาตรี
3: โอ้โหแบบนี้ดิไอ้ชาตรีเลยเหรอวะชาตรีนี่มันเป็นศูนย์รวมความโง่คือโง่ของควายคือควาย
4: นี่จะด่าว่าโง่เนี่ยมึงช่วยเกรงใจกูหน่อยไหมฮะแหม
0: เฮ้ยเป็ดกูว่าไปหาลูกค้าดีกว่าว่ะนั่งอยู่อย่างนี้นานเดี๋ยวจะซึมซับความโง่ใส่สองตัวนี
3: ้
0: ไปดีกว่าใส่ว่าไป 60,000
4: ตามกูจะเบิกเพื่อนชั่ว
3: กูขอให้ไม่เจริญ
4: มึงอีเจ๊กูว่าเนี่ยว่าที่นั่นมันด่าเราว่าโง่เนี่ยเจ็บแล้วนะแต่ว่าอีตั้มมันด่าเราว่าโง่เนี่ยโอ้เจ็บกว่าเยอะเลยอ่ะ
3: ให้กูเจอมันนะมึง
4: เจอมึงทำไง
3: มอบสายสะพายให้มันมั้งขาด้านที่มันทำให้กูดูโง่เนี่ยหูยควาย
4: มึงเกลียดกูก็มึงเกลียดเหมือนกันแม
3: ่งอนโกกูงอนอีกว่า
5: Maria Canoga Hound. Maria Canoga Hound. Americano Gal.
3: Ishita. What's the look? How could he make you cool? What? What?
4: Cool, boy. But you don't know what you're doing. What? What? What? What? What? What? What? What? What?
3: What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What?วายผลละ 60,000 อร่อยไหมคะยังไม่ได้กินเก็บหัวไปฟาดปากคนแถวเนี้ยพี่แตนอีถ้าเป็นซิลเกนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นซิลเกนหนึ่ง
4: พันสักโอ้ครับ
3: เก็บเงินมันด้วยนะแก้วละ 60,000
4: ลอดลอดลอดนี่สมราคาที่เป็นซูสีไทยเฮาของคอนโดนี้ประกาศให้มันรู้ไปเลยค่ะว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของถิ่นนี้นี่เราตกลงเนี่ยอเมริกาโน่ที่เดินสั่งเนี่ยจะจ่ายไหมจ๊ะ 60,000 บาทจะกินไหม
3: แรงร้ายนี่ใครมันจะโง่สักกาแฟก็ละ60,000ฮะเอางี้ดีกว่าร้านนี้ราคาเท่าไหร่พอดีว่าฉันเหลือเศษเงินน่ะฉันก็ซื้อร้านกาแฟเก็บไว้เล่น
4: ๆมันพูดอย่างเงี้ยมันกำลังหยามมึงนะเว้ยสู้สีไทยเฮาอย่างมึงเนี่ยอย่าให้มันหยามนะมันอาจจะคิดว่าหน้ามึงปลอมแล้วมึงอาจจะจนก็ได้มันก็เลยจะเอาเงินมาฟาดหน้ามึงให้ซิลิโคนมันไหลออกมาจากรูหน้าของมึง
3: แบบนี้มันต้องตบ
4: ตบมันเลยค่ะดี
3: ตบมึงนี่แหละ
4: เอ้าตบกูทำไมล่ะ
3: ให้มึงด่าในเกินเบอร์กว่าที่มันด่ากูเยอะเลยขอโทษนะคะเก็บเงินของหล่อนไว้เถอะพวกกาแฟร้านเนี้ยไม่ขายเพราะว่าฉันเปิดเอาไว้ให้แมลงวันบิน
2: เอานี่ตกลงมาดำจ้างพวกเรามาดูแลแมลงวันเหรอแล้วลูกเขาออกดีไหมเดี๋ยวเกะกะแมลงวัน
6: มึงจะบ้าตังเ
5: ฮ้ร้านนี้เปิดให้แมลงวันบินเล่นแสดงว่าลูกค้าที่นั่งอยู่ในนี้ก็กินฟรีหมดเลยสิ
3: of course ใช่สิวันนี้กินฟรีหมดเลยกินฟรีทุกต่อเลย
5: ขี้ปึ๊กขี้ปึ๊กขี้เม้นแม่พ่อขี้ปึ๊กคัก
4: เจ๊นี่มึงง่อยแล้วนะมึงโดนมาหลอกให้มึงเสียเงินฟรีแล้วเนี่ย
3: เอ้ากูทำเป็นหน้าใหญ่ใส่มันลืมไปหมดเลยอ่ะไม่มีสติเลยนี่ลูกค้าทุกคนเกณฑ์เนี่ยไม่ฟรีนะฉันเก็บเงินทุกต่อเหมือนเดิมที่พูดเมื่อกี้ถือว่าโมฆะอีนี่มันเป็นใครวะกล้ามันลบคมกูถึงถิ่นกูนี่ซูสี
6: ง
7: กูไม่รู้นะว่ามันเป็นใครอ่ะแต่เมื่อกี้ที่กูออกไปดูนะเว้ยกูเห็นมันเดินเข้าไปในคอนโดด้วยเราไปถามพี่เอ๋มั้ยว่ามันพักอยู่ห้องไหน
6: เอาสิ
7: เราจะได้ตามไปจิกหัวแล้วก็ตบๆๆๆไปถึงในห้องเลยไปไปโตข
6: อว้ายขอโทษค่ะ
5: ขอบคุณค่ะอุ๊ยตายจริงคอนโดนี้ยังมีคนน่ารักอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
8: นี่เพิ่งย้ายมาอยู่เหรอคะฉันชื่อเอิงเอ๋ยนะคะ
5: นี่ซื้ออีกชื่อลูน่าค่ะก็ไม่เชิงย้ายมาอยู่หรอกนะคะก็มานอนเช็คห้องเฉยๆค่ะงงอะสิพอดีว่าลูน่าเนี่ยเป็นในหน้าขายคอนโดค่ะก็เลยมาหาซื้อคอนโดเก่าๆเพื่อรีโนเวทแล้วก็ขายต่อให้ลูกค้าก็เลยมานอนเช็คว่ากลางวันบรรยากาศเป็นยังไงกลางคืนเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมดีไหม
8: โอเคค่ะงั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรให้ช่วยเนี่ยบอกเอิงได้นะคะ
5: ขอบคุณนะคะเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามน่ารักนิสัยดีแต่เพื่อนร่วมคอนโดไม่โอเคคือชวนคุยนานๆคุณเอิงเอ๋ยเบื่อไหมคะ
8: ไม่เบื่อค่ะ
5: แต่ลูน่าเบื่อค่ะโทษทีค่ะพอดีว่าลูน่าเป็นคนขี้เบื่อค่ะไปไหนแป๊บๆก็เบื่อคบใครแป๊บนึงก็เบื่อ
6: ที่ไข่คุณเจยังเบื่อเลยนะคะเนี่ยโอ้ยง่ามึงบอกออกสักเทือนได้บักบอก
8: ผิดดอกหรือเปล่าคะ
5: ผิดดอกจริงๆด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะได้แล้วค่ะแล้วนี่คุณเอิงเอ๋ยจะไปไหนต่อคะ
8: อ๋อว่าจะ
5: ไม่ต้องตอบแล้วค่ะขอโทษทีนะคะพอดีเป็นคนขี้เบื
8: ่อแบบนี้ด้วยอะ
2: พิสดาลองใช้อันนี้หรือยัง
9: ไหน
2: นี่เขาบอกว่ามีสารสกัดจากน้ำผึ้งมานูก้าใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื่นข้างหน้าและตัวเลยนะ
9: ฉันลองแล้วแหละฟองนุ่มละเอียดมากเลยล่ะ
2: ตอนนี้อยากอาบน้ำเลย
9: ไปเลยไหม
2: ไปสิ
6: พี่แดง
10: คร
6: ับไอพี่เอ๋ไปไหนทำไมโทรไปไม่รับญาติเสียหรือไง
10: ครับยายเขาเสียถ้าลาไปงานศพยายเขาอะครับ
5: พูดนึกว่าพูดเล่นพูดจริงไหม
6: แล้วนี่พูดจะรู้ได้ยังไงวะว่าอีนั่นมันอยู่ห้องไหนอะ
7: อีเจ๋แต่กูว่านะเว้ยมันไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกมันอาจจะมาหาผู้มันก็ได
6: ้ผู้
7: เ
6: หรอเจ๋อย่าให้กูรู้นะว่าผู้เป็นใครกูจะแย่งมันเอาให้มันอกแตกตายไปเลย
7: มึงแต่มันสวยธรรมชาตินะโว้ย
6: มึงกำลังด่ากูว่ากูสวยเป็นปลอมเหรอ
7: เปล่ากูกำลังจะบอกมึงว่ามึงอะสวยแบบประดิษฐ์ไง
8: นิ่มๆจ๊ะ
11: จ๋า
8: เอาลาเต้เย็นแก้วหนึ่งจ้ะ
11: เอ้าแล้วเต้จะไปไหนอะจ๊ะทำไมต้องลาด้วย
6: นี่เต้ฉันไล่แกออก
11: มาดำจะมาไล่นี่รีบบอกทำไมอะจ๊ะ
6: ถ้าจะตลกขนาดนี้ไม่ต้องขายแล้วกาแฟไปทำงานที่คาเฟ่เลยดีกว่า
10: โอ้เดี๋ยวใจเย็นๆสิครับหมาดำหงุดหงิดใครก็อย่ามาลงที่ร้านผมสิครับ
11: อ
10: ีนี่มันก็เป็นยาอ่อนอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วอะ
8: นั่นสิคะคุณพ่อออยนี่คุณพ่อออยไปหงุดหงิดอะไรมาเนี่ย
7: ออยก็อีเจเนี่ยมันโดนชะนีที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะมันลูบคมถึงถิ่นมาเลย

0: ว่าแต่เธอเห็นไหมผู้หญิงที่ใส่หมวกปีกกว้างๆแล้วใส่แว่นดำแล้วเดินบิดๆเหมือนคนแบบกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะเห็นป่ะ
1: คุณรู้หน้าหรือเปล่าคะ
2: รู้ไหนรู้หน้ารู้หลังข้างรู้ไหนรู้ไหนไม่สนนั้นอะฉันสนแค่ว่าฉันจะไปเจอมันได้ตรงไหน
1: เขาย้ายมาอยู่ห้องตรงข้ามเอิงอะค่ะ
2: ฮะ
0: โอ้โหนี่ไอ้เจ๊กูว่านะเว้ยมันไม่ได้แค่หยามมึงถึงถิ่นแต่อันเนี้ยมันเหยียบที่ปลายจมูกซิลิโคนของมึงเลยนะเว้ยมาอยู่ข้างห้องมึงเลยย่ะ
2: พ่อมึงนี่ไม่ต้องขยายความมากได้ไหมยิ่งขยายความมากเหมือนมึงหลอกด่ากูอยู่เนี่ย
3: ย้ายมาข้างห้องกูเลยเดย์กูจะทำให้มึงอยู่คอนโดเนี้ยอย่างไม่มีความสุข
4: สักครู่ติดตามชมเสือชนีเก้ง
5: หลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ชวนมาเช็คหน้านิดนึงแม่เดินไปที่หน้ากระจกตอนเช้าลองเช็คซิว่าเส้นบนนี้มันมาหรือยังตั้งตรงคิ้วจับจีบตรงนี้มาหรือยังหางตามาไหมใต้ตาลึกหรือยังริ้วรอยหน้าแก้มร่องน้ำหมากเนี่ยลากลงมาถึงนี้หรือยังถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเรามาแสดงว่าสัญญาณของเรามาแล้วจริงไหมครับพลอยลี่
1: จริงค่ะพี่ม้าถ้าส่องกระจกแล้วเจออย่างที่บอกไปมันเครียดนะแม่เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ยูสตาร์ค่ะมาในสูตรฟ้าสีม่วงพี่ม้าเวลานึกถึงยูสตาร์จะนึกถึงครีมรกแกะสารสกัดนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคุณผู้ช
0: ม
1: แต่วันนี้ค่ะมาในสูตรใหม่ล่าสุดในรอบ4ปีตัวนี้ของยูสตาร์มีทั้งรกแกะแน่นอนล่ะช่วยในเรื่องของการดูแลปัญหาริ้วรอยของเราให้มันแลดูจางลงไฮโดไลท์คอลลาเจนนี่คือไฮไลท์ของเราในตัวนี้คือคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กมากวันนี้มาในราคาฝากกระปุกละ850บาทคุณผู้ชมคะถ้าโทรทันในรายการวันนี้จะเหลือแค่กระปุกละ111บาทคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องเร็วต้องไวและตัดสินใจโทรออกเดี๋ยวนี้เลย02-817-9925และโทรออกคุณผู้ชมคะจะได้ไปในกระปุกละแค่111บาทและส่งให้ฟรีด้วย
0: คุ้มมากมากฉะนั้นต่อสายไว้นะคะอันนี้คือโปรที่ลูกค้าต้องแย่งกันลองสูตรนี
1: ้ใช่ถ้ามีที่บ้านและยังเจอปัญหาผิวหน้าแบบที่ส่องกระจกไปแล้วเราไล่เรียงกันไปคุณแม
0: ่
1: งั้นเปิดใจกับตัวนี้ไหมเพราะยูสตาร์อยู่คู่คนไทยมาเป็นปีที่25แล้วนะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะคุณแม่80อัพปัญหาแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่เช็คเลยโอ้โห
0: มีอยู่แล้ว
1: นี่ไงปีนการ่องน้ำหมากลากน้ำลึกแต่หลังจากใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงคุณแม
0: ่
1: ให้ภาพเคลื่อนไหวตัวนี้เป็นคำตอบแล้วกันว่าความสดใส
0: โอ้วันนี้ครีมสูตรใหม่ยูสตาร์ฝาสีม่วงกระปุกใหญ่อันนี้ค่ะวันนี้ซื้อ3แถม2 5กระปุกใหญ่ๆแบบนี้ยังไม่พอแถมสบู่ให้อีก2ก้อนพร้อมถุงตีฟองอีก2ชิ้นทั้งหมดนี้จากปกติ 4,000 5,000 จ่ายแค่999บาทตกเฉลี่ยกระปุกนึง111บาทคุ้มมากๆค่ะใครอยากได้แล้วโทรได้เลยที่เบอร์028179925ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
1: ความเข้มข้นของครีมเรามีและเอาเทคนิคไฟลี่ไป
0: ไหนลอง
1: ทำกันนะคะเวลาทาคุณแม่ด้วยเนื้อครีมของเราที่มันรู้สึกว่าละมุนร
0: ู
1: ้สึกว่าเย็นสบายเราทาย้อนแรงโน้มถ่วงขนาดคุณแม่ไฟลี่เองอันนี้68ปีแล้วนะเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอปัญหาริ้วรอยของช่วงวัยเจอมาหมดแล้วคุณผู้ชมขาใช
0: ้
1: เพราะพอใช้
0: นี่หลังจากใช้
1: ถูกต้องคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่านี่ผิวสดๆแล้วไม่ได้มาเป็นภาพนิ่งนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วนี่แม่หน้าสดปะ
1: หน้าสดคุณผู้ชม
0: และวันนี้จากปกติกระปุกหนึ่งเนี่ย850บาทวันนี้ซื้อ3แถม2 5กระปุกใหญ่ๆแบบนี้ยังไม่พอแถมสบู่ให้อีก2ก้อนพร้อมถุงตีฟองอีก2ชิ้นทั้งหมดนี้จากปกติ 4,000 5,000 จ่ายแค่999บาทตกเฉลี่ยกระปุกหนึ่ง111บาทคุ้มมากๆค่ะ
1: ไม่ได้ฟังผิดด้วยนะแม่โทรออกเลย02-817-9925จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเห็นของหน้าบ้านค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้กระปุกละ111บาทแล้วได้ครีมกระปุกละ100กรัม
0: คุ้มมาก
1: คือใหญ่มากเยอะมากคุ้มมากแล้วมันใช้ได้นานมากคุณผู้ชมคะตัวแทนของผู้หญิงวัยเลขาอย่างพี่หยานี่บอกเลยค่ะว่าปัญหาดูสิโซมตลอดเหมือน
0: คนทำงานเยอะแกออกกองตลอดอ
1: ่
0: ะ
1: แต่หลังจากใช้ฝาสีม่วง
0: โอ้แล้วเนี่ยมันดูแลดูกระชับขึ้น
1: จริง
0: แล้วเนี่ยผิวสดสดตอนทาเนี่ยวัย50เอาอย่างเงี้ยไหม
1: เคล็ดลับและเทคนิคพี่หยาเลยนะหน้าร่องแก้มใต้ตาใต
0: ้
1: คางกระชับลากไปที่คอคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมบอกแบบนี้เลยมันต้องเป็นเนื้อครีมที่สัมผัสที่รู้สึกว่าทาไปแล้วเย็นสบายและความเย็นจากสาหร่ายหิมะพี่มะคุณแม่ๆหลายคนบอกว่า

0: ะไรแบบนี้วันที่จัดคุณแม่เพราะอะไรนี่คือการเปิดตัวและยังร็อกราคานี้ให้อยู่กับยูสตาร์ฝาสีม่วงสูตรคอลลาเจนบูสเตอร์เข้มข้นแบบตรงจุดวันนี้ปกติ1กระปุก850บาทวันนี้ซื้อ3แถมฟรีอีก2ได้ไป5แล้วยังไม่พอคุณผู้ชมวันนี้แถมเพิ่มไปเลยนะคะสำหรับสบู่รกแกะทองคำอีก2ก้อนและก็ให้ถุงตีฟองอีก2ชิ้นหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขา9ชิ้นราคารวมราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายค่ะวันนี้จ่ายแค่999บาทและจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยรีบโทรด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์028179925ย้ำค่ะ028179925รีบโทรด่วนๆค่ะ
1: สูตรเนี้ยเหมาะกับใครบ้างพลอยลี
0: ่โอ้โหเหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะแม่ๆที่น่าเริ่มรู้สึกแล้วว่าร่องน้ำหมากลากน้ำลึกนะคุณผู้ชมขาหลายคนบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเหมือนกันวันนี้เติมไปเลยดีกว่าไหมคุณผู้ชมขากับคอลลาเจนฝาสีม่วงเน้นย้ำ
1: แต่ก่อนอ่ะเวลาพี่ซื้อครีมแพงพี่ไม่กล้าทาคอ
0: ไม่กล้าทาหรอกค่ะร้อยทั้งร้อยพลอยลี่ก็อยู่จุดนั้นมาพี่มะตัวเขียวถั่วแดงบางทีไปได้ครึ่งหน้า
1: 40ใช้ได้ไหม
0: 40ใช้ได้ก็ยืนใช้อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
1: 50ล่ะ
0: 50ยิ่งต้องการเลยปัญหามาแน่นแล้วนะ
1: 60
0: ดูเจ๊หมีเลยค่ะคุณแม่พลอยลี
1: ่80อ่ะวัยคุณยาย
0: 80เรามีภาพให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าวัยไหนๆกับยูสตาร์ของเรามีทั้งรกแกะนะนำเข้าจากออสเตรเลียหน้าจอตอนนี้คุณแม่ค่ะ028179925
1: ลด
0: 028179925 9ชิ้นเอาไปเลยได้ไปด้วยนะถ้าโทรทันในรายการสำหรับสบู่รกแกะผสมทองคำให้ไปอีก2ก้อน2ก้อนนี้700แล้วนะคุณแม
1: ่
0: ยังไม่พอให้ถุงตีฟองอีก2หมดหน้าจอ9ชิ้นจ่ายแค่999บาทค่ะ
1: โทรได้เลยค่ะ028179925โทรช้าไม่ได้แน่นอนโปรเนี้ยเพราะว่ามาแล้วหมดแล้วหมดเลยนะ
0: หมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมค่ะอยากให้เปิดใจลองจริงยิ่งถ้าใครมีครีมอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันเห็นผลเลยวันนี้เปิดใจกับยูสตาร์999บาทรีบโทรออกที่เบอร์028179925เน้นย้ำว่าจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: ต่อสายไว้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: นี่คือการเปิดตัวและยังร็อกราคานี้ให้อยู่กับยูสตาร์ฝาสีม่วงสูตรคอลลาเจนบูสเตอร์เข้มข้นแบบตรงจุดวันนี้ปกติ1กระปุก850บาทวันนี้ซื้อ3แถมฟรีอีก2ได้ไป5แล้วยังไม่พอคุณผู้ชมวันนี้แถมเพิ่มไปเลยนะคะสำหรับสบู่รกแกะทองคำอีก2ก้อนและก็ให้ถุงตีฟองอีก2ชิ้นหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขา9ชิ้นราคารวมราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายค่ะวันนี้จ่ายแค่999บาทและจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยรีบโทรด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์028179925ย้ำค่ะ028179925รีบโทรด่วนๆค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้แล้วอีกอย่างอ่ะเรื่องวายนั่นอ่ะมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณลูน่าเขานะคะก็คุณเบิ้ลออยเป็นคนไปตั้งราคาแข่งกับเขาเองนี่คะ
5: อีนี่เข้าข้างคนแปลกหน้าหรอหล่อนนี่มันลูกนกกาหว่าจริงเลยนะเป็นขี้ดีกว่าไส้เชิญจะใส่หัวเอาไปจับตระกูลของฉันเลยนะตระกูลจิระอันนั้นของฉันออกไปเลย
4: อย่านะคะพิชิตาเอิงไม่ได้ฆ่าคุณประเสริฐนะคะ
6: ถ้าแกไม่หยุดพูดเรื่องเลือดคนเดี๋ยวจะเอาเลือดหัวแกออกตรงนี้เอาให้เลือดอาบเลยไม่รู้แหละถ้ามันไม่มาแข่งกับฉันฉันก็ได้ราคาวายแค่หมื่นเดียวแล้วฉันถือว่ามันเป็นความผิดของมันโดนัทโดนัทโดนัทโดนัทโดนัทไปเถอะเอามาแบบนี้เลยนะมาละค่ะอู้สิบ้าไปใส่กันด้วยบักกองดองไปโอ้ยตายจริงคุณวาย60,000แล้วก็ริ้วล้อของคุณเขา
5: ฉันไม่ใช่ริ้วล้อของคุณเขานะฉันเป็นเพื่อนมันยา
4: อุ้ยตายจริงนี่คุณนังเอิญเป็นเพื่อนกับสิ่งนี้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะน่าสงสารสตอกกรรมชีวิตมากเลยที่เป็นเพื่อนกับสองคนนี้ค่ะ
6: เข้าเรื่องเลยละกันถ้าเธออยากอยู่คอนโดนี้อย่างมีความสุขเอาเงินค่าวายฉันคืนมา
5: อ
4: ืมโอ้ยอยากสีหัวให้ฟันรุดเป็นเลือดเลือดทั้งขั้วหัวฟาดพื้นมาเรื่องไงฮะเป็นคนอัพราคาวายเองแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันก็เลยเป็นคนอัพราคาแข่งกับฉันเองนี่ไม่งั้นฉันก็ได้ราคาวายในราคาปกติแล้วอะไม่รู้แหละฉันถือว่าเป็นความรับผิดชอบของหล่อน It's your responsibility ไอ้คำอังกฤษคำไม่ทราบว่าเป็นโรคลิ้นสองแฉกหรือเปล่าคะ
5: อีเจ๊อีนี่มันด่าว่าเป็นตัวเงินตัว ัวทองอ่ะ
4: ไม่ใช่มันมึงนี่แหละแค่หูกระลิ่นสองแฉกเอ้า
5: เดิมอยู่เลยเขาบอกว่าซิลิโคนอเมริกาเนี่ยมันหักยากเว้ยมึง
7: มึงแต่กูว่านะเว้ยคราวนี้เราต้องคิดแผนที่มันดีกว่านี้เพื่อเอาคืนอีนี่มันเราต้องไม่ใช่อารมณ์เราต้องใช้สมองไปตามกูมาใจเย็นๆนะเว้ยเจ๊หายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆใช้สมองคิดว่าจะเอาคืนอีหน้ารูนั่นยังไง
0: เขาชื่อลูน่าค่ะ
5: อีนี่ปกป้องมันอีกแล้วนะทำไมฉันจะเรียกว่าหน้ารูรูหน้ารูหลังหลังรูหลังหน้าก็เรื่องของฉันแล้วจะทำไม
0: คือเอาว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะคะพี่ชิต้าเพราะอีกไม่นานเนี่ยคุณลูน่าเขาก็ย้ายออกแล้วค่ะคือเขาบอกว่าเขาแค่มานอนเทสห้องให้ลูกค้าเฉยๆค่ะ
6: เทสห้องให้ลูกค้านี่มันเป็นเซลล์ขายคอนโดเหรอ
0: ไม่ใช่เซลล์ค่ะคือเป็นเหมือนพวกซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: นี่หล่อนไปสนิทกับมันจนถึงขั้นรู้อาชีพเลยเหรอไอ้เจ๊กูว่านะไว้คราวเนี้ยตอบอีนี่ก่อนไหมโทษฐานที่ไปสนิทกับคนผิดข้าง
6: โอ้ซ่อหยุดเห่าได้แล้วนี่น่าจะมาอยู่ที่นี่เป็นเดือนเป็นปีไงฉันก็ไม่สนใจแต่มันมาอยู่คอนโดเดียวกับคุณเพื่อนออยเนี่ยคุณเพื่อนออยทนไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียว
5: งั้นมึงก็ต้องรีบคิดเลยว่ามึงจะเอาคืนมันยังไงเพราะว่าเนี่ยจะครบวันละ
6: คิด
5: ก็ฉันเห็นยุงฉันไม่ได้ตีเธอจะตียุง
6: ไม่มีการกำจัดยุงเนี่ยนอกจากวิธีตบแล้วมันมีวิธีอะไรบ้าง
5: ก็ต้องหาแหล่งที่มันวางไข่พอเจอปุ๊บก็ต้องเทไข่มันทิ้งไง
6: แล้วมีอะไรอีก
5: กำจัดแหล่งที่มันมีน้ำขังยุงก็จะได้วางไข่ไม่ได้ไงแก
6: กูไม่น่าถามมึงเลยกูพอจะรู้วิธีกำจัดอีรูหน้ารูอะไรนั่นแหละ

0: กูไปขอยืมเครื่องพ่นและยุงมาแล้วนะเว้ยแต่ว่าเขาไม่ให้กูยืมอ่ะแต่กูได้นี่มาจากเครื่องปล่อยสโมกบนเวทีใช้ได้ไหมวะมึง
1: ก็ถ้ามึงได้มาแค่นี้ก็คงต้องได้แล้วแหละ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามึงไม่ชอบนะเว้ยกูนี่นะเว้ยไม้ช็อตยุงจ้า
1: เอามาทำไมล่ะ
0: อีโง่ก็เวลามันออกมาจากห้องใช่ไหมกูก็จะได้ช็อตมันอย่างงี้ไงตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัด
1: ตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดเวลาอัดควันเข้าไปเนี่ยอัดเข้าไปเยอะๆเลยนะพออัดเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาหลบในห้องนี้เข้าใจไหมเอ้าแล้วทำไมต้องไปห้องอึ่งด้วยล่ะคะ
0: ไม่ใช่ห้องเธอจะเป็นห้องไทยนะคะหรือว่าพอพ่นเสร็จแล้วเนี่ยวิ่งไปหลบที่สนามหลวงกันนะฮะ
2: ถ้าเกิดมาหลบในห้องอึ่งเนี่ยเอิงก็กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดสิคะ
1: เนี่ยคุณแม่เอิงอยากจะลงเรือลำเดียวกันหรือว่าอยากให้คุณแม่ออยอัดลมควันคุณแม่เอิงด้วยอีกคน
0: เอง
2: ขู่เอิงขนาดนี้เนี่ยเอิงก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะค่ะ
1: ฉลาดพร้อมไหมจัดเลยเสียบปลั๊กสิเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กได้ยังได้ยัง
0: เสียบแล้วจ้า
1: ติดแล้วติดแล้วหนึ่งสอง
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพร้อม
3: สวยด้วยไวไหมไวไ
4: หมเฮ้ยเป็ด
3: ไวไหมหมดเลย
4: เฮ้ยคุณเป็นไรบ้างคุณ
3: ลูกผู้ใดเนาะหน้าตาเป็นตะสู
4: เฮ้ยคุณ
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
8: เซนฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
9: รักกูโลกเลย
10: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
8: คู่ต่อสู
11: ้ตลกมากอ่ะ
12: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับคุณโพลิส
13: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
8: คู่แค้น
14: มันฆ่าพ่อเราม
15: ึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
16: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
8: คู่ตรงข้าม
17: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
18: อยากลองดีกับกูใช่
19: ไหมคุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
8: คู่เพื่อน
20: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
8: คู่ใครกันแน
21: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
22: เฮ้ยฮัลโหล
23: บอกว่า
8: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
6: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
24: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
25: โอ้ยากนะยากนะ
24: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนอาโรบิก
25: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเนี่ยลอยอีกลอยอีกขึ้นมา
24: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
25: พี่บอกเขาเลย
26: ไปหมดเลย
25: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
24: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
26: ไปเลย
27: ดาราล็อกกันเล่น
24: อะไรครับเนี่ย
26: น้องแจมระวัง
28: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
29: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
30: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
29: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
31: สามคุณมาได
28: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
31: คุณสาม
6: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 Give me more

0: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
1: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
2: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
1: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
3: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
4: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
5: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
3: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: คุณเอาไงต่อเฮีย
13: ว่าพาเข้าห้องเราก่อนดีกว่าวะ
12: ไอ้ยกกะทีนี่เฮียได้ว่ะตัวเขาเก่งเขาเก่งสู้อาจจะเขาตื่นเต้นมั้ง
13: ชุบเยอะหน่อย
12: ได้ได้ไป
13: ไปไป
12: โอเคเห็นไหมบอกแล้วเขาเก่งเขาตื่นเต้น
14: อีตั้มอีตั้มได้อีตั้มมึงจะไปช่วยมันทำไมวะเนี่ยเฮ้ยจะไปไหนเนี่ย
9: ก็จะไปบอกอีตั้มไงว่าอย่าไปช่วยมัน
14: โหอีโง่มึงเป็นคนแกล้งมันนะเว้ยได้กับว่ามึงไปบอกให้อีตั้มไม่ต้องช่วยมันอ่ะมึงจะได้โดนอีตั้มด่าสิคะแหมแล้วก็โดนด่าต่อหน้าอีย่ารู้หน้านั่นด้วยอ่ะจริงเหรอคะทุกครั้งเวลามึงโมโหเนี่ยนะมึงจะโง่ตลอดเลยนะ
9: ซึ่งมึงอยู่วะเนี่ย
14: อีโง่อีตั้มนะก็เข้าไปหลบแล้วก็คิดในห้องสิคะจะไปยืนโดนไม่ปลอดภัยทำไมเรา

0: คุณเป็นอะไรป่ะครับ
1: เป็นค่ะเป็นตะหอกคอ
0: แปลว่าอะไรล่ะครับ
1: เป็นตะหอกภาษาอีสานแปลว่าคุณน่ารักค่ะ
2: เสน่ห์ร้ายเหลือเกินนะครับผู้เสือตั้มเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าน่ารักแล้ว
0: ผมให้น้องไปดูที่ห้องคุณแล้วนะครับแต่ว่าห้องคุณก็ไม่ได้ไฟไหม้นะครับตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
1: ลูน่าก็ไม่แน่ใจอะค่ะหันมาในห้องอีกทีนึงก็ควันขโมงลูน่าก็เลยวิ่งออกมาหาคนช่วยแล้วก็มาเจอเทพบุตรอย่างคุณเนี่ยค่ะ
0: คุณไม่เป็นไรก็ดีแล้วล่ะครับแล้วนี่คุณลูน่าเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ล่ะครับ
1: คือเปล่าหรอกค่ะตอนแรกเนี่ยลูน่าก็กะว่าจะมาอยู่ชั่วคราวแต่ว่าพอเจอเทพบุตรอย่างคุณก็คงต้องอยู่ถาวร
2: มาไปสเต็ปแล้วนะเฮียช่องทางกันเสร็จก็บอกว่าน่ารักพอคุยกันปั๊บก็บอกว่าอยากอยู่ที่นี่ถาวรรออีกนิดนะชวนไปเข้าห้องนอนนี่
3: ๆข้ามสิ
2: โอ้ยทั้งคู
0: ่โอ้ยผู้หญิงพูดอะไรเกรงใจเขาหน่อย
1: เราก็คุยกันมาสักพักแล้วลูน่ายังไม่ทราบชื่อเทพบุตรของลูน่าเลยอะค่ะ
0: ตั้มครับ
1: ไปค่ะ
0: ตั้มตั้มนี่คือชื่อผมครับไม่ใช่คำชวนครับ
1: รู้ค่ะแต่ว่าเผื่อฟลุ๊ก
0: ว่าไงเจ๊โอเคแป๊บเดียวเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวผมขอตัวไปหาเพื่อนก่อนนะครับเฮ้ยเป็ดกูฝากดูคุณลูน่าเขาด้วยนะเว้ย
4: ได้ครับเฮีย
0: ทำมานะครับ
5: หน้าตาเป็นตาฮักจิตใจจะง่ามปานใดเนาะพ่อของลูกอินดี้
2: เพิ่มขนาดนี้บักดำน้อยมีหน้าเลิศนี่

0: จหน้าน้องจีทุกทีเลยวะไม่ได้ move on move on
1: เอ้ยเจ๊มึงโทรตามกูมาเนี่ยมีอะไรปะวะหรือว่าคุณเปลี่ยนใจจะกลับมาคบกับผมแล้วอ่ะ
2: กูว่าไม่น่าใช่นะกูว่าที่เจ๊โทรตามมึงมาเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าอินันชนีเนาะมันมีผัวใหม่แล้วเว้ย
0: จริงเหรอคุณ
3: เฮ้ยไอ้จะบ้าเหรอพี่ชิตาเขาแกล้งเล่น
0: ใจหายหมดเลยอ่ะ
2: มึงจะมาใจหายทำไมวะก็ในเมื่อมึงมูฟออนไปแล้วไม่ใช่หรอ
0: เอ้ามึงไม่เคยได้ยินเหรอวะตัดโบยังเหลือใหญ่แต่ตัดใจจากคนที่เรารักหมดหัวใจเนี่ยใหญ่มันเหลือมากกว่าโบยนะมึง
2: นี่
4: เพิ่มจ้องใหญ่จ้องนานกว่านี้ท้องแล้วนะ
2: เข้าเรื่องไหมคะ
3: นายมาก็ดีละคือฉันอยากจะให้นายช่วยพูดกับคุณเพื่อนออยกับพี่ชิต้าหน่อยอ่ะว่าอย่าไปแกล้งคุณลูน่าเขาเลย
0: เฮ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้ควันที่อยู่ในห้องคุณลูน่าเขาเนี่ย

0: คือฝีมือพวกมึงเหรอ
1: ฝีมือลูกน้องอิชิตะมัน
2: ก็มึงบอกให้กูจ้างเขามาไม่ใช่เหรอ
1: เออใช่แต่ที่กูโทรเรียกมึงมาเนี่ยนะเพื่อที่จะบอกกับมึงว่ามึงห้ามไปช่วยเหลือศัตรูของกูเด็ดขาด
2: ใช่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยหงแม่งอย่างมึงไม่เกี่ยวเว้ยมันเป็นศึกระหว่างซูสีไทยฮาวกับนางพญาผมขาวเด้อห้ามยุ่ง
0: นี่พวกมึงเลิกทำตัวให้สัตว์ร้ายสักทีได้ปะวะ
1: ได้แต่ไม่ใช่กับอีนี่แล้วถ้ามึงไม่อยากให้กูตัดความเป็นเพื่อนกับมึงมึงห้ามยุ่งเพราะงานเนี้ยกูไม่มีทางยอมอีหน้ารูนั้นแน่นอน
2: ใช่
3: ที่ไหนได้เป็นฝีมือของอีน่าปอมกับอีริ้วร้อมันเองอ่ะเรื่องมึงแย้มกับไผ่ป่ะแย้มมึงมาแย้มมึงมาแย้มกับใครป่ะแย้มมึงมาแย้มกับโก้คนหนองบัวลำพูของป่อก็คุณแม่เจอคุณแม่แล้วทำไมวะกูยังนึกไม่ออกเลย
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: Give me more.

0: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยแพลวคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได้อะ
1: ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
2: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงอ่ะจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
1: กูสัญญา
3: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
4: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
5: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
6: คู่มั่น
7: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
8: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
3: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: กินเที่ยวอลาโดนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเมสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายรสชาติที่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลยอ่ะ
10: จริงเหรอ
9: โอ้โห
10: ดีไหม
9: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนันจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราดเวอร์กันครับผม
10: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงปมผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบเพราะมาจากสำนักงานจังหวัดที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันทั่วประเทศยังไม่ใช่หลักฐานที่จะสรุปว่าทุจริตย้ำ

0: ไอ้เป็ดทำไมเวลากูเจอหน้าคุณหนึ่งเอ๋ยกูต้องจีทุกทีเลยวะหรือว่าจริงๆแล้วกูยังไม่พอจะ move on วะ
1: โอ้โหพอเสือตั้มโอ้ยไอออน
0: ไอ้เป็ดมึงพูดงี้กับกูนะจำไว้เลยนะถ้าวันนึงมึงรักใครจริงๆขึ้นมาแล้วมึงต้อง move on กับเขานะเว้ยกูจะขยี้มึงกูจะถมถอยมึงให้ตาย
1: พอแล้วพอเสือ
2: โอ้ยเป็ดขอโทษเป็ดขอโทษได้ไหมอ่ะแหมเป็ดเข้าใจเวลาเรารักใครขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะตัดใจเขายากเข้าใจโอเคอ่ะ
3: เข้าใจกูขึ้นมาเลยนะ
2: เมื่อกี้จอยโทรมาตามเฮียไปทำอะไรอ่ะ
0: มันโทรตามกูไปเพื่อจะบอกว่าห้ามช่วยคุณลูน่าเขาอ้าวแล้วเขาไปไหนแล้วเนี่ย
2: อ๋อสงสัยไปเตรียมขันหมากมาขอเฮียมั้งเห็นตอนที่ออกไปเนี่ยบอกแกด้วยพ่อของลูกไข่พ่อของลูกไข่
0: ตลกนะมึงเนี่ยเอาดี
2: ๆเป็ดไม่รู้เป็ดออกมาจากห้องน้ำก็ไม่เจอเขาแล้วเป็ดว่านะเขาน่าจะดีขึ้นแล้วก็กลับไปที่ห้องอ่ะ
0: หลงวะกูจะหอนใจไม่ดีเลยวะมันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอ่ะ

0: ว่านะเว้ยคนอย่างอีน่ารู้นั่นน่ะแค่ลมควันมันไม่ย้ายออกเว้ยกูว่านะเผาห้องมันเลยไหม
1: เผาศพมึงก็ได้ห้องมันเสร็จจะห้องกูเผาห้องมันไฟได้ลามมาห้องกูเสร็จถ้าจะช่วยเนี่ยช่วยช่วยอย่างมีสมองด้วยค่ะ
0: เอาสิแล้วจะเอาไงอะฮะดูท่านะเว้ยอีน่ารู้นั่นน่ะแสบไม่เบาเลยนะคะเผลอๆนะตอนนี้อีตั้มอะอาจจะบอกเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็ได้ว่าฝีมือของมึงอะ
1: ใจเย็นค่ะลูกสาวคามดาวไว้ก่อนเราต้องทำตามตำราพิชัยสงครามกลยุทธ์ที่6ได้กล่าวไว้ว่าภายนอกทำให้ดูเหมือนว่าเตรียมบุกด้านหนึ่งอย่างจริงจังแต่แท้จริงแล้วกลับบุกอีกด้านหนึ่งทำให้แพ้ศึกหลงผิดและพิชิตเอาชัยจากความหลงผิดนั้นนั้นนั้นนั้นนั้น
0: นี่มึงกำลังสมัยความว่าว่าอะไรอ่ะนึกไม่ออก
1: นี่กูต้องมาแปลให้ควายมึงฟังอยู่เนี่ยหมายถึงว่าครูเนี่ยจะหลอกให้อีหน้าลูลูหน้านั่นน่ะมันตายใจคิดว่ากูเนี่ยจะเล่นงานมันครั้งนี้ครั้งเดียวแต่พอมันตายใจแล้วสุดท้ายกูก็เล่นงานไปด้วยอีกแผนหนึ่งแล้วท้ายที่สุดกูนี่แหละที่จะเป็นผู้ชนะ
0: พูดถึงเรื่องกลยุทธ์พิชัยสงครามบทที่6อะไรของมึงเลยเพื่อ
1: ให้ควายอย่างมึงงงไง
0: ก็งงจริงแหละแล้วที่เอาไปต่ออะ
1: ระเบียงห้องมันกับกูติดกันใช่ไหมกูจะเอาขี้หมาปาเข้าไปห้องมันปาเข้าไปจนกว่ามันจะเหม็นแม้ว่ามันจะทำไม่ได้แล้วมันก็ย้ายออกจากคอนโดนี้ไปเอง
0: ลดมากแต่ว่าคราวนี้กูบอกไว้เลยนะว่ากูจะไม่ช่วยมึงขนขี้หมานะคะ
2: เดี๋ยวนะคะนายตั้มก็บอกว่าให้เลิกยุ่งกับคุณลูน่าแล้วนี่คะทำไมคุณเพิ่งเอาไม่ฟังนายตั้มบ้างล่ะคะ
1: ขนาดพ่อคุณไม่น้อยยังไม่ฟังเลยค่ะอีตั้มมันเป็นแค่ทำไมต้องฟังมัน
0: เฮ้ยพ่อคุณตายไปแล้วไงคุณจะตามไปฟังพ่อคุณได้ยังไงล่ะ
1: เฮ้ยมึงตอดเหรอ
0: หมอกเลยวะ
2: เฮ้ยไม่ใช่หมอกแล้วมั้งคะไปกว่า
3: ไม่สิทธิ์โกรธเขาคุณลูน่าครับคือถือว่าคุณได้แก้ไขเจมาแล้วนะครับผมขอให้เรื่องนี้มันจบนะครับ
4: ในเมื่อคุณตั้มขอให้จบลูน่าก็จะจบเพราะว่าลูน่าไม่อยากดื้อคุณตั้ม
1: หล่อนไม่ต้องมาอ้อยเพื่อนฉันเลยอย่างหล่อนเนี่ยเพื่อนฉันมิเอาเลย
4: ตอนแรกฉันก็อยากจะอ้อยเล่นแต่ว่ามาโดนถูกกันแบบนี้ฉันคงต้องจริงจังซะหน่อยละและอย่างนึงสำคัญมากทีแรกฉันกะว่าจะมานอนเช็คห้องให้ลูกค้าแค่คืนเดียวแต่ฉันเจอเพื่อนบ้านที่บันเทิงเริงใจแบบนี้ฉันคงต้องอยู่ถาวรแล้วล่ะเอาชนิดที่ว่าใครทนได้ก็ทนใครทนไม่ได้ก็ย้ายออกไปในวันนี้เบื่อแล้วค่อยลาก่อย
0: เดี๋ยวลาก่อน
5: ขอบคุณมากที่แก้ให้
0: ไงเลยเจ๊กลยุทธ์พิชัยสงครามบทที่6อะไรของมึงเนี่ยเจอนั่นอีหน้ารูเนี่ยใช้บทที่7ไปเลยจ้ะตีค่ายมึงแตกกระจายเลย
1: กูสาบานเลยนะ I swear กูจะไล่มันกลับลงหลุมลงรูมันให้ได้เลยคอยดู
3: คุณสำลักหรือเปล่าอ่ะ
6: เขาสำลักค่ะ
3: โอ๊ยกูไม่ได้ถามมึง
0: มูฟอ่อนโว้ยมูฟอ่อนไง
3: เอ้าทำไมกูมูฟอ่อนแล้วกูเป็นห่วงเขาไม่ได้เหรอ

0: ีต้า
1: ไปไหน
0: ไปซื้อวิตามินกูต้องฉลาดกว่านี้กูถึงจะมาเอาคืนอีนี่มันได้ไปไป
2: เฮียนี่เฮียนี่ก็แปลกเนอะมีแต่ผู้หญิงแปลกๆมาชอบน้องมะนาวอย่างนี้น้องดาวอย่างนี้นี่คุณลูน่าอีก
3: แต่กูชอบผู้หญิงปกติเว้ย

0: ตลกขนาดนี้ไม่รักได้ไงเรา
1: ใจเย็นพ่อเสือมูฟออนครับมูฟออน
0: เอ้าก็มูฟออนนี่ไงก็มูฟไปหยอดไปไงมึงต้องค่อยไปค่อยไปจ้า

0: ได้เช่าจากคอนโดไม่ได้อีกหรอน้องอีปึ๊บก่อนทำไมยังไม่กลับลงหลุมอีกอะคะ
1: พอดีว่าหลุมไม่ว่างอะค่ะชะโงกลงไปดูเห็นคุณนอนอยู่
0: ใช่ค่ะสบายมากเลยอะ
2: นี่แหละ
3: โอ้เดี๋ยวพอครับพออีเจ๊พอ
4: คุณลุน่าครับผมว่าที่ผ่านมาก็ได้เอาคืนอะไรกันไปหมดแล้วครับผมว่าให้มันจบไปดีกว่านะครับเอ้ยเจ๊ไอชาตี
3: อะไร
4: คือคุณลูน่าเขาทำบูเบอรี่ชีสพายมาเว้ยเดี๋ยวมึงกินด้วยกันเลยนะถือซะว่าเป็นเค้กกระชับมิตรโอเคป่ะ
5: เดี๋ยวมึงคอยดูกูจะทำให้ขนมกระชับมิตรเนี่ยเป็นขนมอาบยาพิษที่ดี

0: ตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ความน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ขององค์พระพุทธรูปวัดเล่งเมยี่เยาวราชตะลึงกระเพาะปลาหลักล้านซื้อบ้านได้ทั้งหลัง
1: พวงที่ผมถืออยู่นี่นะฮะ1,600,000 บาทบ้านหลังนี
0: ้ร้านรวมเครื่องครัวแปลกที่อื่นไม่มีแต่ร้านนี้มีหมดมะม่วงพันธุ์อะไรทำไมสีม่วงม่วงช่างศักดิ์ป.4รุ่นจิ๋วฝีมือแจ๋วขุดซับใต้ดินขุดตรงไหนเจอตรงนั้น
2: เขียวซองไม่ได้เป็นสีเขียวเห็นป่ะ
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สวัสดีครับพบกันทุกวันอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับกับรายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาทึ่งที่วัดจีนที่มีผู้คนศรัทธามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คือวัดเล่งเน่ยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านต้องเคยมาเคารพศรัทธามากราบไหว้แก้ปีชงเสริมดวงชะตากันมามากมายแต่ยังมีความน่าทึ่งอีกมากมายครับที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับ
1: วัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเน่ยี่เป็นวัดสำคัญในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกายฝ่ายมหายานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้สถาปนาสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2414โดยมีเจ้าอาวาสรูปแรกก็คือพระอาจารย์ศกเหงและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระอาจารย์จีนวังสะสมาธิวัดดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรกในประเทศไทยและเป็นปฐมบูรพาจารย์ของวัดเล่งเน่ยี่แห่งนี้อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวชุมชนเยาวราชตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันชื่อของวัดเล่งเน่ยี่มาจากคำสามคำได้แก่คำว่าเล่งในภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่ามังกรเน่ยแปลว่าดอกบัวและยี่แปลว่าวัดนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้วัดเล่งเน่ยี่เคยใช้ชื่อเป็นภาษาไทยมาก่อนว่าวัดมังกรนาถอุบลราชวรารามจนต่อมาในปีพุทธศักราช2454ได้รับพระราชทานนามวัดเป็นภาษาไทยใหม่จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นามว่าวัดมังกรกมลาวาสและใช้ชื่อนี้นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
0: วันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เสี่ยกือนะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆภายในวัดเล่งเน่ยี่กับเราครับนมัสการครับ
2: เจริญพรครับ

0: ับวิหารนี้นะครับก็คือจะเป็นวิหารที่รวมเทพเจ้าไว้หลายองค์ด้วยกันนะครับคือเทพองค์แรกนะครับเทพอวยเล่านะครับคือชาวแท้จิ๋วเรียกว่าอวยเล่านะครับถ้าของไทยนะครับเรียกว่าเทพจันทาเท่าจันทานะครับ
1: เท่าจันทรา
0: ใช่ครับท่านจะเป็นในเรื่องอะไรนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกความรักครับผมคือในสมัยเก่าอะครับจะมีคนเอาได้แดงเนี่ยครับที่เป็นคู่ครองกันนะครับคือชื่อแล้วก็อายุวันเดือนปีเกิดนะครับเขียนลงกระดาษเสร็จแล้วก็คือผูกได้แดงด้วยกันนะครับ2คนครับเสร็จแล้วก็เอามาผูกกับเท้าของท่านนะครับ
1: มีองค์อื่นอีกไหมครับอาจารย์ครับ
0: แม่ซื้อครับคติความเชื่อไทยแล้วก็จีนเนี่ยครับจะคล้ายกันก็คือแม่ซื้อของไทยก็มีครับแล้วก็ของจีนก็มีครับแม่ซื้อเนี่ยครับเป็นเทพในคติความเชื่อชาวพื้นบ้านครับก
1: ็
0: คือว่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยครับเชื่อว่าเวลาเด็กเกิดออกมาเนี่ยครับคือจะมีขวัญอ่อนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือเวลาที่เจอผีเจออะไรพวกนี้ครับหรือว่าสิ่งไม่ดีเขาจะร้องไห้ออกมาใช
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือจะมีเทพองค์นี้นะครับมาดูแลเรื่องขวัญเด็กครับผม

0: แล้วก็องค์ถัดมาเรียกว่าองค์เซียนซือกงนะครับหรือว่าชาวจีนเรียกว่าฮั่วทอเซียนซือครับ
1: ครับ
0: ในพงศาวดารจีนนะครับก็คือเป็นเรียกว่าหมอฮูโต้ครับ
1: หมอฮูโต
0: ้ใช่ครับก็คือชาวจีนเนี่ยครับเชื่อว่าท่านจะเป็นหมอเทวดาครับ ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็มากราบไหว้องค์ท่านครับ
1: ครับ
0: แล้วก็องค์ต่อไปก็คือเรียกว่าเอี่ยวังไต่ตีครับท่านจะเป็นเทพราชาสมุนไพรครับผู้คิดค้นสมุนไพรคนแรกของจีนนะครับ

0: ีกหนึ่งความน่าทึ่งของวัดเล้งเนยี่นะครับก็คือความเชื่อเรื่องการเสี่ยงเซียมซีขอยาที่นี่ครับที่บริจาคยาหัวท้อเซียนซือวัดเล้งเนยี่เองขั้นตอนจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับการเสี่ยงเซียมซีขอยาฮะวิธีการเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยขั้นตอน
1: ก็คือมันเริ่มจากคนที่มาขอเนี่ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะต้องเอาเซียมซีกระบอกนี้ไปเขย่าหน้าองค์เทพหัวท้อนี่แหละครับ
0: หัวท้อนะฮะ
1: ครับ
0: องค์นี
1: ้ครับ
0: หลังจากนั้นไงต่อเนี่ย
1: ก็คือเขย่าหน้าองค์เทพชื่อแซนกุลอาการที่เป็น
0: โรคประจำตัวทั่วไปอย่างเงี้ยได้ไหมเฮียถ้าแบบเป็นโรคภูมิแพ้อย่างผมเนี่ย
1: ได้หมดครับโอเค
0: คือผมไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอ่ะพอเสียงเซียมซีออกมาก็เป็นเบอร์นี้ฮะเป็นเบอร์ของคนที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรถ้างั้นเราขออนุญาตฮะใช้ทีมงานในการเสียงเซียมซีเลยด้วยกันนะฮะว่า

0: จะออกมาเป็นยังไงนะครับผมขอเชิญทีมงานนะฮะจับได้เบอร์40อันนี้ได้ยาไหมครับ
1: ได้ครับ
0: หลังจากนั้นก็คือกลับไปที่ห้องเมื่อกี
1: ้
0: เพื่อไปรับยา
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเราไปรับยากันครับ
1: ครับ
0: เซียมซีหมายเลข40ครับเฮียครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะได้ยาอะไรนะครับ
1: นี่ครับ
0: อ่ะอ๋อนี่คือเป็นมียาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเหรอครับเฮีย
1: ครับผมแกะดูได้เลยครับ
0: อ๋อเป็นผงอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วเป็นผสมน้ำร้อนชงดื่มเลย
1: ก็ชงเหมือนกับโอวัลตินพวกกาแฟงั้นแหละครับชงใส่แก้ว
0: เหมือนโกโก้เหมือนอะไรอย่างนั้นเลย
1: ชงใส่แก้วครับใช้แก้วแล้วก็ใช้เอานี่ใส่ลงไปแล้วก็คน
2: ครับแล้วอย่างนี้ถ้าผมสมมติผมเป็นหวัดแล้วผมจะรู้ไงว่ายานี้เป็นยาแก้หวัดนะครับ
1: อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นอันนี้มันอยู่ที่ท่านเทพให้มาตามที่เราขอครับ
2: ครับ
1: อย่างเราบอกว่าเป็นบัตรก็คืออันนี้แหละแก้วบัตร
0: แล้วอย่างนี้มีจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรไหมฮะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย
1: ที่นี่คือแจกจ่ายเพราะว่าส่วนนี้มันมาจากคนที่ทำบุญ
0: ครับ
1: ครับผมก็เลยเอาเงินที่ทำบุญเนี่ยไปซื้อเป็นแจกเป็นยามาแจกจ่าย
0: อ๋อซื้อเป็นยามาแจกจ่ายถ้าอย่างนั้นก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมแล้วอย่างบริเวณของตรงนี้ฮะในส่วนของห้องนี
1: ้
0: เปิดปิดทุกวันหรือเปล่าครับ
1: เปิด8โมงปิด4โมงครึ่งครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณเยี่ยมมากนะครับผมที่พาเราเยี่ยมชมแล้วก็สอนวิธีการกราบไหว
1: ้
0: ขอบคุณมากครับภายในวัดเล้งในยี่แห่งนี้ยังมีความน่าทึ่งอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามต่อช่วงหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีความน่าทึ่งเกี่ยวกับมะม่วงมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับเป็นมะม่วงที่มีสีม่วงครับคุณผู้ชมหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นอย่างไรวันนี้พี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดนนทบุรีครับ
3: มะม่วงอ่ะทำไมมันไม่เป็นสีม่วงนี่มันต้องเป็นมะเขียวสิเออแล้วทำไมมันเป็นสีเหลืองสีม่วงอ่ะมะม่วงมันต้องสีม่วงสิครับ
4: มีสิครับรับรองไม่ผิดหวังแชมป์มาดูได้เลยที่สวนมีแน่นอนค่ะ
3: เฮ้ยคุณแม่อย่ามาเอา
4: ไม่ยอมไม่ทาสีนี่ค่ะเห็นไหมครับ
3: ไหน
4: แงนนิดนึงนะคะคุณแชมป์นี่ค่ะ
3: อุ้ยมะม่วงสีม่วงจริงๆฮะอยู่ตรงนี้ฮะโอ้โห
5: มะม่วงที่เรากินส่วนมากเปลือกก็จะมีแต่สีเขียวสีเหลืองครับไม่เห็นจะมีสีม่วงเลยสักนิดแต่ที่เรียกว่ามะม่วงนั้นก็มาจากสมัยโบราณมีการนำผลไม้จากประเทศอินเดียมาปลูกในประเทศไทยซึ่งเป็นผลสีม่วงใบอ่อนก็มีสีม่วงคนสมัยนั้นจึงเรียกว่าหมากม่วงครับและถึงแม้ว่าปัจจุบันมะม่วงจะมีหลายสายพันธุ์ทั้งสีเขียวสีเหลืองแต่ก็ยังเรียกว่ามะม่วงและถ้าจะหาสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีสีม่วงพันแต่ดั้งแต่เดิมก็ต้องที่สวนพี่รัตนาเจ้านี้ครับเขานำมะม่วงสีม่วงมาปลูกเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทย
4: ชื่อคือน้ำดอกไม้สีม่วงจากสีเข้มกับเพื่อน
6: ปกตินะน้ำดอกไม้เราก็จะเห็นเป็นแบบสีเหลือง
3: แต่อันนี้เป็นสีม่วงครับคุณผู้ชมครับคือม่วงจริงๆม่วงทั้งลูก
6: สายพันธุ์อื่นอีกไหมที่มันเป็นสีม่วงคล้ายๆแบบนี้ฮะ
4: รูปร่างจะใกล้เคียงกันจะมีตัวหนึ่งเขาชื่อจักรพรรดินะคะตัวจักรพรรดิเนี่ยตูกจะไม่ค่อยแหลมนะคะแล้วก็ตัวจักรพรรดิเนี่ยมันจะแบบอ้วนกว่า
5: วันนี้พี่ตายก็เลยจัดให้นายแชมป์ได้ชมและก็ได้ชิมกันแบบเต็มๆเก็บมะม่วงสีม่วงทุกสายพันธุ์ทั้งสวนมาให้ชิมเลยล่ะครับ
6: อันนี้คือใหญ่มาก
4: ค่ะ
6: นี่คือมะละกอสายพันธุ์อะไรฮะ
4: อันนี้คือมะม่วงค่ะ
6: มะม่วง
4: ค
6: ่
4: ะ
6: ใหญ่ขนาดนี้มะม่วง
5: มะม่วงลูกใหญ่เท่าหน้าในแชมป์ลูกนี้ครับแม่คือพันงาช้างแดงครับแค่ลูกเดียวนี่ก็หนักปลาเข้าไปเกือบ2กิโลครับแม่กินกันทั้งบ้านเลยทีเดียวเห็นสีออกแดงๆนี่ไม่ม่วงมากก็เพราะว่าห่อด้วยฟลอยที่ป้องกันแมลงและก็เพื่อให้ผิวของมันมีความนวลเนียนสวยงามนั่นเองครับ
4: เนี่ยค่ะ
3: ดูสิครับคุณผู้ชมมันเหมือนแอปเปิ้ลเหมือนไหม
6: อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับว่ารสชาตินะครับของงาช้างแดงนั้นจะเป็นยังไงรสชาติเนี่ยสัมผัสแรกเลยคือความมัน แล้วก็จะมีเปรี้ยวอมหวาน
4: ค่ะ
6: ตามมาทีหลังนี่คือยังไม่สุกนะแต่ถ้าสุกนี่คือจะหวานเลยใช่ไหมฮะ
4: หวานแล้วก็สามารถทานกับข้าวเหนียวได้เลยค่ะ
6: มาที่นะครับมะม่วงไข่มุกแดงที่มันสีมันแบบมันสวยมากอะมันม่วงแบบม่วงจริงๆอะคือเหมือนลูกพุนอะ
4: นี่นะคะก็เปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเกิดว่ายังดิบเนี่ยสีมันจะเข้ม
6: คร
4: ับ พอเริ่มอันนี้แค่เริ่มสุกมันจะเริ่มเป็นแดงละถ้าสุกมากกว่านี้มันจะแดงมาก
6: แป๊ดเลย
4: ใช่ค่ะมันจะเปลี่ยนสีเนี่ยมันจะเริ่มสุกเรื่อยๆอันนี้ก็ยังสุกไม่มากเนื้ออันนี้จะค่อนข้างแข็งกว่าตัวนู้นนะคะแต่ถ้าสุกพวกนี้ก็คือสรุปตอนสุกเนี่ยมันจะออกในเนื้อเหลืองละ
6: เฮ้ยอันนี้คือนะครับผมมะม่วงไข่มุกแดงแบบดิบมันจะมีความเหนียวเนาะ
4: ค่ะอันนี้เหนียวกว่าตัวนู้นเหนียวกว่าตัวนู้นสุกเลยมันความแข็งก็จะหายเห็นไหมคะสีก็จะผิดกันแล้วเนี่ยเริ่มแล้ว
6: นี่
4: นะคะเนี่ยมันจะเริ่มสุกเรื่อยๆอันนี้ก็ยังสุกไม่มากยังอมเปรี้ยวอยู่ไหมคะ
6: เฮ้ย
7: ชอบกินเปรี้ยว
6: เฮ้ยคือผมอยากจะบอกว่าคนละเรื่องอันนี้ขนาดคือยังไม่สุกแบบห้ามๆหวานมากแล้วมันมีแบบมันมีกลิ่นฮะมันจะมีกลิ่นหอมๆของมะม่วงนะฮะคือรสชาติดีมากคือรสชาติแบบคือคนละขั้ว
5: มะม่วงไข่พระอาทิตย์หรือมะม่วงไทโยนะทามะโงครับจากประเทศญี่ปุ่นเป็นพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลกก็ว่าได้ลูกนึงนี่หลายหมื่นครับถ้าเป็นแพ็คคู่ก็ขายกันเกือบแสนครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลไม้ชั้นสูงของประเทศญี่ปุ่นครับนิยมให้เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณ
6: นี่ครับเวลาที่มันสุกแล้วสีมันจะเป็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับกล้องของคุณไม่ได้กลิ่นผมบอกมาเลยว่าไข่พระอาทิตย์นะฮะมันมีกลิ่นฮะคุณผู้ชม
4: จุดเด่นเขาก็คือเรื่องกลิ่นนะคะ
6: มันกลิ่นเหมือนอารมณ์เหมือนพีชอะ
5: แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญปากของนายแชมป์ก็แล้วครับที่ได้ชิมของดีๆขนาดนี
6: ้เหมือนลูกพีชเลยแล้วก็คือมันจะมีเฮ้ยมันมีกลิ่นอะ
4: หอมค่ะ
6: หอมมากสดชื่นคือคุณผู้ชมคือมันมีความหอมคือหอมนำมาเลยอะแล้วใครที่ชอบมะม่วงที่น้ำเยอะๆเนี่ยอันเนี้ย
4: น้ำเยอะค่ะ
6: โอ้โหฉ่ำ
4: อันนี้เอาไปปั่นอร่อยมากค
6: ่
4: ะ
6: ใช่คือปั่นเนี่ยคือคุณจะได้แบบความหอมของมันสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากเห็นมะม่วงสีม่วงของจริงตัวจริงนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีทั้งสายพันธุ์ขายมีทั้งมะม่วงสีม่วงแล้วก็มะม่วงสีเขียวมีให้หมดแล้วแต่ลูกค้านะครับที่จะแวะเวียนเข้ามาวันนี้นะครับผมขอกินต่อได้ไหม
4: เชิญค่ะ
5: เรื่องทึ่งช่วงหน้าช่างศักดิ์ป.4รุ่นจิ๋วฝีมือแจ๋วไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
8: ์ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
10: น้องตุ้ม
11: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
12: วันนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
11: ซัน
13: ครับ
14: มึงว่าพ่อจะรู้ยังวะ
13: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
11: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
15: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
16: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 น.ที่นี่ GMM 25
7: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
17: ลองชิมดูครับ
18: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
19: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
18: ผมเลิฟเลย
20: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ที่วัดเล่งนิยี่แห่งนี้จะมีพระพุทธรูปจีนแล้วเรายังมีพระพุทธรูปแบบไทยๆด้วยนะครับ
1: จะเป็นพระพุทธรูปศิลป์นะครับเป็นพระพุทธรูปในสมัยตอนรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับคือถ้าคุณวิเตอร์สังเกตเนี่ยครับก็คือว่าท่านจะเป็นทรงเครื่องแบบดอกพิกุลนะครับ
0: ครับ
1: ดอกพิกุลเนี่ยครับคือในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับ
0: ครับ
1: หรือว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยครับถือว่าเป็นดอกไม้ของชนชั้นสูงครับผมก
0: ็
1: คือว่าเวลาที่แต่งกายหรือว่าทรงเครื่องเนี่ยครับก็จะมีแต่งกายเป็นดอกพิกุล
0: ลายดอกพิกุล
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่สร้างเนี่ยครับก็คือเป็นชนชั้นสูงครับแล้วเขาก็มีการสร้างมาเป็นพุทธรูปแบบนี้ครับแล้วก็นำมาถวายให้กับทางวัดนะครับ

0: พอพูดถึงเรื่องความเชื่อนะครับหากเรามาที่วัดจีนเนี่ยคนก็มักจะมากราบไหว้ขอพรกันแต่จุดนี้ครับที่วัดเล่งเนยี่เยาวราชแห่งนี้เป็นจุดที่ผู้คนมักจะมาขอพรในเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจงมากครับนิมนต์พระอาจารย์ครับช่วยเล่ารายละเอียดให้เราฟังหน่อยว่าจุดนี้เนี่ยผู้คนมักจะมาขอพรในเรื่องอะไรกันครับ
1: องค์นี้ก็คือจะเรียกว่าจีมุ่ยแชกุลนะครับแล้วก็บุญเชียงตีกุลนะครับ
0: ครับ
1: คือท่านจะเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาของประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่มีความต้องการนะครับในการสอบเข้ามัธยมมหาลัยนะครับหรือสอบบรรจุข้าราชการเนี่ยครับก็คือว่าจะมากราบไหว้องค์ท่านนะครับผมชาวจีนมีทิกอย่างหนึ่งครับคือว่าจะเอาดินสอนะครับ
0: ครับ
1: หรือว่าปากกาที่ตัวเองเนี่ยครับมีใช้ในการสอบเนี่ยครับ
0: ครับ
1: มาไหว้ขอพรด้วยครับผมแล้วก็นำมาจุ่มเนี่ยครับปักลงไปตรงกระถางธูปตรงนี้นะครับ
0: ครับผม
1: สักประมาณ5นาทีครับแล้วก็นำไปสอบด้วยครับ
0: ใช้สอบด้วย
1: ใช่ครับก็คือว่าสิ่งนี้ครับคือเหมือนกับเป็นเรียกว่าขวัญกำลังใจครับผม
0: ทำไมองค์นี้ไม่มีเทวรูปล่ะครับ
1: ครับอ๋อต้องบอกก่อนนะครับว่าคือองค์จริงของท่านเนี่ยครับคือจะประดิษฐานอยู่ในอุโบสถนะครับคือของเราเนี่ยครับจะไม่ได้ให้อนุญาตให้ญาติโยมทั่วไปเข้าอุโบสถนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็คือจะมีการทำพิธีแล้วก็อัญเชิญป้ายท่านมาเป็นตัวแทนท่านนะครับ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองก็เลยนำอัญเชิญท่านแล้วก็มาประดิษฐานอยู่ตรงนี้แทนอีกสิ่งหนึ่งนะครับหากเราไปที่วัดจีนเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนนะฮะก็คงจะมีอาการไม่ต่างจากผมนั่นก็คือไม่รู้ว่าจะไหว้อย่างไรดี
1: ครับ
0: ผมนิมนต์พระอาจารย์นะฮะช่วยสอนเราหน่อยว่าเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเราควรจะเริ่มกราบไหว้จากจุดไหนก่อนเป็นจุดแรกครับ
1: ในวัดเล่งเนยี่นะครับให้บูชาธูปก็คือจุดธูป15ดอกครับผม
0: จุดธูป15ดอก
1: ใช่ครับแล้วก็ไหว้3ดอกนะครับตอน1กระถางครับผม
0: 3ดอกตอน1กระถางเลย
1: ใช่ครับก็เป็น9ดอกแล้วใช่มั้ยครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยครับด้านขวามือนะครับก็จะมี2กระถางด้วยกันนะครับก็คือตรงกลางเนี่ยครับจะเป็นกระถางพระพุทธเจ้าครับก็อธิษฐานตามที่ตัวเองต้องการเลยครับ แล้วก็ปัก3ดอกเลยครับที่เรามี5กระถางเนี่ยครับคือว่าสมัยก่อนนะครับจะมีการตั้งกระถางธูปเลยครับตามเทพเจ้าหรือว่าพระพุทธสัตว์ทุกพระองค์ทางวัดก็คือมีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลานี้ครับเอากระถางธูปที่ไม่ได้ใช้นี่ครับลดลงไปครับจนเหลือตอนนี้ครับ5กระถางธูปด้วยกันอย่างที่2นะครับก็คือว่าตอนนี้ครับทางวัดก็คือใช้ธูปนะครับ ในการมีควันน้อยลงครับผมผู้ที่มาไหว้นี่ครับแล้วก็คนที่อยู่รอบวัดนี่ครับก็มีความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพมากขึ้นด้วย
0: วันนี้นะครับก็ต้องขอนมัสการขอบคุณพระอาจารย์เสี่ยกือมากนะครับที่มามอบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับวัดเล่งเนยี่เยาวราชแห่งนี้ให้กับเราครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับตอนนี้ครับเรามีเรื่องทึ่งที่เกี่ยวกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่เก่งและมีความสามารถในเรื่องของศิลปะบนเรือนร่างครับคุณผู้ชมน้องเขามีความสามารถมากๆครับจนหลายคนขนานนามน้องเขาว่าเป็นช่างศักดิ์รุ่นจิ๋วที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยครับคุณผู้ชมฝีมือของน้องเขาจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้ครับพี่นาวจะพาเราไปพิสูจ

0: โอ้เจ็บเลยนักหนาเนี
1: ่
0: ย
1: พี่เจ็บมากเลยอ่ะมันไม่มีคนอื่นที่แบบสักแล้วมันไม่เจ็บขนาดนี้มั้งเหรอ
0: เป็นช่างแล้วเนี่ยช่างกิ๋วได้ไหม
1: ช่างกิ๋วเหรอ
0: ใช่
1: ได้ช่างกิ๋วมือนิ่มไหม
0: นิ่มมากต้องรอกิ๋วหน่อยนะ
1: ครับนี่เหรอ
0: เนี่ยครับ
1: นี่ช่างจิ๋วเหรอ
0: ตัวจิ๋ว
1: คนตัวจิ๋ว
0: ตัวจิ๋ว
1: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: 10ขวบครับ
1: 10ขวบแค่นั้นเอง
2: การสักเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่ถ่ายทอดอยู่บนเรือนร่างของมนุษย์โดยปกติแล้วช่างสักส่วนใหญ่ของเราก็มักจะเห็นแต่เป็นผู้ชายนะครับท่าทางแนวๆมีบุคลิกเฉพาะตัวของคนที่ทำอาชีพนี้แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะช่างสักที่นายนาวจะพามาทึ่งในวันนี้คือน้องเมลนะครับเด็กหญิงพิราชลักษณ์นุชสวัสดิ์อายุ10ขวบน้องเมลนี่เริ่มเข้าสู่วงการสักตั้งแต่อายุ6ขวบโดยมีคุณพ่อเป็นครูคนแรกซึ่งคุณพ่อก็เป็นช่างสักฝีมือดีครับการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศมามากมายโดยหัดให้น้องเมลเริ่มวาดลวดลายและก็ฝึกใช้เครื่องมือสักจนชำนาญคุณพ่อบอกท่านลูกรักทางนี้ก็ต้องสนับสนุนให้มันสุดทางครับแม่เจ๋งทั้งพ่อทั้งลูกจริง
3: ๆสักมาแล้วประมาณกี่คนครับ
4: 10คนคร
3: ับ10คนนะส่วนใหญ่สักลายไหนฮะสักลายอะไรบ้าง
4: พวกตัวการ์ตูนนะคะคิตตี้ปิกาจูเสือดำ
3: พอลูกค้ามาปุ๊บใครเป็นคนเลือกลาย
4: หนู
3: เป็นคนเลือกลายเองแล้วส่วนใหญ่หนูเลือกลายอะไรให้ลูกค้า
4: การ์ตูน
3: ส่วนใหญ่จะเป็นการ์ตูน
2: และผู้กล้าที่ยอมเสียสละขาให้น้องเมลสักรูปชินจังก็คือพี่สมเกียรติครับ
5: ลองดูก็ได้ครับลองดูครับ
1: ลองดูนะ
5: แต่อยากรู้เหมือนกันว่าสักได้ปะ
2: ซึ่งเครื่องมือทุกชิ้นที่น้องเมลใช้ได้ผ่านการฆ่าเชื้อและก็ได้มาตรฐานครับเป็นเครื่องมือระดับมืออาชีพใช้เรียกว่าถ้าพลาดแล้วก็ลบไม่ได้นะครับแต่เครื่องมือจะดีแค่ไหนที่สำคัญกว่าก็คือใจมันต้องนิ่งสมาธิต้องดีสายตาต้องแม่นซึ่งฝีมือของน้องเมลนี่ทั้งเรื่องน้ำหนักการลงสีความคมชัดทำได้ไม่แพ้ระดับมืออาชีพตัวจิ๋วแต่ฝีมือแจ๋วจริงๆครับน้องเมล
6: น้องเก่งมากเลยอะแค่วาดรูปธรรมดาก็ยากแล้วนะหนูว่าแล้ววาดลงไปเป็นเนื้อคนแล้วคือแบบมันสักสิบขวบเองด้วยตอนหนูนี่ไม่รู้ทำอะไรอยู่ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างครับฝีมือของช่างสัก10ขวบคนนี้ฮะ
7: ยอดครับ
1: ลายทรงลายเส้นนี่ได้เลย
7: ได้เลยครับเหมือนผู้ใหญ่ทำเลยครับ
1: อ่า
7: เก่งมากครับ
1: ครับ
7: ยอด
1: คุณพ่อทำไมถึงเริ่มให้น้องเมลสักครับ
0: ตอนแรกเนี่ยเขาจะเด็กๆ เขาจะวิ่งเล่นอยู่ตามโต๊ะทำงาน
1: ครับ
0: แล้วก็ด้วยที่อุปกรณ์ช่างอ่ะผมว่าทุกแขนงมันอันตรายเลยต้องให้วิธีที่เขาจะหยิบจับอะไรแบบ
1: ปลอดภัย
0: ปลอดภัย
1: ครับ
0: ก็เลยให้เขาลองหยิบลองจับดูแล้วก็เขาเป็นเด็กที่ชอบวาดรูปชอบอะไรอยู่แล้วเขาก็เลยขอทำขอลงจริงได้ไหม
1: เขาเป็นคนขอเอง
0: ใช่ครับ
1: ลูกค้ารายแรกครับที่น้องเขาสักครับคือใครฮะ
0: ผมเองนี่แหละครับ
1: คุณพ่อเองนะ
0: ใช่ครับ
1: สักตรงไหนในร่างกายของคุณพ่อฮะ
0: เป็นช่วงต้นขาครับ
1: ช่วงต้นขา
0: ครับจะเป็นรายแรกจะเป็นคิตตี
1: ้คิตตี้ครับผู้ชมกี่ขวบตอนนั้น
0: 7ขวบ
1: หลังจากลายนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไหมฮะ
0: ก็เนี่ยแหละครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหเป็นดงเลย
0: อันนี้เลือกไม่ได้ด้วยครับ
1: เลือกลายไม่ได้
0: ไม่ได้
1: แล้วแต่อารมณ์เขา
0: ใช่ครับ
1: ก็ลูกค้ามาสักด้วยใช่ไหมฮะ
0: อย่าเรียกว่าลูกค้าเลยก็ผู้ใหญ่เขาก็เอ็นดูครับก
1: ็
0: อยากจะได้ลายที่เป็นของของเด็ก
1: คนที่มาสักเขากังวลเขากลัวเขาอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่ทำใจมาแล้วครับ
1: ส่วนใหญ่ทำใจมาอยู่แล้วค่าตัวค่าแรงน้องนี่ยังไงฮะ
0: อ๋ออันนี้แล้วแต่ทางที่ลูกค้าเขาจะเอ็นดูคือทางเราจะไม่ได้เรียกมันเรียกเงินส่วนใหญ่ก็จะหิ้วขนมกันมาแบบว่าเป็นถุงใหญ่ๆห่อใหญ่
1: ๆฝีมือเขาพัฒนาขึ้นไหมฮะ
0: ก็พัฒนาขึ้นครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มทำลายที่มันไม่ใช่เป็นการ์ตูนแล้ว
1: จะเริ่ม
0: เป็นพวกเขาเรียกลายโอสกูลายฝรั่ง
1: คร
0: ับพวกนี้ก็จะพัฒนาการไล่สีได้อะไรประมาณ
2: ผมว่าเผลอๆอีกหน่อยคุณพ่อนี่อาจจะตกงานได้นะครับเนี่ยและในปีนี้ครับน้องเมลยังมีโอกาสได้ไปร่วมงานประกวดช่างสักฝีมือระดับประเทศจนได้ประกาศนียบัตรช่างสักอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย
1: น้องเมลครับโตขึ้นคิดว่าจะเป็นช่างสักไหม
4: ไม่น่าจะเป็น
1: ไม่น่าจะเป็นนะแล้วอยากเป็นอะไรครับโตขึ้น
4: อยากเป็นหมออ
1: ยากเป็นหมอนะทำไมถึงอยากเป็นหมอครับ
4: เวลาพ่อแม่ไม่สบายจะได้รักษา
1: น้องๆนะครับที่ดูอยู่ทางบ้านอันนี้ไม่ควรทำตามเด็ดขาดนะครับต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนะคือเอาไปทำเล่นๆกันเองอย่างนี้ไม่ได้ห้ามเลยนะครับย้ำกันไว้ตรงนี้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งคุณพ่อแล้วก็น้องเมลนะครับขอบคุณมากๆฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่แหละครับนี่คือความทึ่งของเด็ก10ขวบเ
2: ย้เรื่องทึ่งช่วงหน้าตะลึงกระเพาะปลาหลักล้านซื้อบ้านได้ทั้งหลัง
8: ทวงที่ผมถืออยู่นี่นะฮะ1ล้าน6แสนบาทบ้านหลังนึงนะครับ
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: วันดี2026
11: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
2: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
12: ฉันจัดการเอง
2: หงสาวดีสอดจ้อยมาลาแดงใบเล่ yeah. มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
15: คู่มั่น
16: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
17: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
18: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง TMM 25 Give me more

0: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
1: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
2: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
1: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
3: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
4: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
5: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
3: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: I can't even sense her right now
8: พบกับการกลับมาของเวทมนต์ที่ต้องคำสาปและการต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวเพื่อความอยู่รอด
9: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
10: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
13: ์นี่ก็เป็นร้านยาจีนนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านใหญ่เลยขายยาจีนเหมือนกันครับร้านนั้นก็ใช่ร้านนี้ก็ใช่โหอีกหนึ่งเอกลักษณ์โดดเด่นของเยาวราชนะครับก็คือบรรยากาศของร้านรวงต่างๆที่ขายเครื่องยาจีนครับคุณผู้ชมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกระเพาะปลานั่นเองครับแต่ไม่ใช่กระเพาะปลาทั่วไปแบบที่เรากินในถ้วยนะฮะมีไข่นกกระทาหน่อไม้เหยาะพริกไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เป็นกระเพาะปลาโบราณที่มีมูลค่าครับสูงตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านบาทครับคุณผู้ชมจะน่าทึ่งขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับภายในร้านเจี่ยหัวเหงครับและนี่ก็คือเฮียสมศักดิ์เจ้าของร้านนั่นเองครับ
14: ครับ
13: สวัสดีครับเฮียครับ
14: ครับ
13: กระเพาะปลาเหล่านี้ภายในร้านของเราขายยังไงครับ
14: มีหลายราคา

0: อ่าฮะ
1: ครับ
0: มีตั้งแต่ดีมาก
1: เกรดดีมาก
0: เกรดใหญ่ก็คือที่เก่าแล้วมันก็จะกินได้ดีมากกว่า
1: อย่างเกรดที่ดีอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
0: โลละแสน
1: โลละแสนไอ้เหี้ยกระเพาะปลาโลละแสนเฮียครับอันนี้นี่คือ
0: นี่มันตั้งร่วม20ปีแล้วอ่ะ
1: 20ปีแล้ว
0: ครับ
1: แล้วกระเพาะของเขาเนี่ยมันใหญ่ได้ขนาดนี้เลย
0: เดี๋ยวอธิบายให้พวกนี้ไม่ใช่กระเพาะถุงลมของปลา
1: อ้าวแล้วที่เราเรียกกันมาตลอดว่าม
0: ันกระเพาะอาหารของปลากับมันกระเพาะคนใส่อาหารมันเป็นสายพันธุ์ของมันเนี่ยปลาที่มีถุงลมปลาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะต้องขึ้นมาจิบน้ำดึงดับลงไปแล้วใช้ออกซิเจนหมดแล้วก็ขึ้นมาใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าถุงลมปลาไม่ได้มีในทุกสายพันธ
0: ุ์ไม่มีไม่มี
1: มีเฉพาะสายพันธุ์ของปลาที่ต้องขึ้นมาหายใจ
0: ใช่กระพงแดงกระพงขาวทะเลปลาเมียนที่ว่าไปเป็นถุงลมปลาเพราะว่าสมัยโบราณคนจีนนำเข้ามาจะเสียภาษีกับศุลกากร
1: ครับ
0: คุยกันไม่รู้เรื่องอีกคนในจีนแท้อีกคนในไทยแท้คือว่าศุลกากรคนไทยก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเอางี้มาจากปลาก็โมเมเป็นกระเพาะปลาก็แล้วกันก็เลยใส่มาเลยจำเข้ามาเป็นร้อยปีมาแล้วเนี่ย
1: อ๋อมันเกิดจากการเข้าใจผิด
0: เข้าใจผิดตอนนั้น
1: ของคนไทยในสมัยก่อนจึงเรียกกันว่าเป็นกระเพาะปลา
0: ตามมาเรื่อยๆก็เลยเรียกกระเพาะปลาก็เลยติดมาตลอด
1: เนี่ยแล้วทำไมถุงลมปลาเนี่ยมันถึงแพงได้นอกจากความเก่ากับความหนักของเขาแล้ว
0: ถุงลมปลานี่กินก็ไม่มีให้โทษ
1: มัน
0: เด็ก
1: ช่วยอะไรบ้าง
0: ผู้หญิงผู้ชายคนแก่นะ คนคลอดลูกก็คือเขาไปสร้างกินแล้วสร้างเม็ดเลือดหิดแดงให
1: ้อ๋อกินแล้วสร้างเม็ดเลือด
0: เม็ดเลือดให้ผิวสวยถ่ายดีสร้างเม็ดเลือดหิดมาให้ได
1: ้
0: หน้าตาก็จะแดง
1: ซึ่งแน่นอนครับว่าวิธีการทานเนี่ยก็จะแตกต่างจากกระเพาะปลาทั่วไปที่เราทานกันนะฮะก็กระเพาะปลาแบบนี้นะฮะจะทานแบบหลักยาจีนนะฮะก็คือจะต้องนำไปตุ๋นนะครับผมแล้วก็จะใส่พวกเครื่องยาจีนเกาเกี้ยอะไรก็แล้วแต่คนจะชอบนะฮะก็ใส่เข้าไปแล้วก็เป็นการทานทั้งน้ำทั้งเนื้อนะครับนี่ก็จะเป็นการทานแบบยาจีนนั่นเองตอนนี้เราได้เห็นกระเพาะปลาหรือถุงลมปลาโลละแสนหรือโลละ 60,000 ไปแล้วรายการเพจของเราวันนี้ครับพิเศษเฮียครับพิเศษจริงๆผมขออนุญาตอยากเห็นถุงลมปลาราคา8หลักหน่อยครับเฮียโอ้เฮียหัวเราะเฮียหัวเราะ
0: ท่านขายาจะเรียกว่าแมงกะลา
1: แมงกะลาน
0: ี่สายพันธุ์นี้หากินอยู่แถบปากีสถานทั้งอินเอาอินเดียลงไป
1: อ๋อแถบปากีสถาน
0: สายพันธุ์นี้หมดแล้ว
1: ฮะหมายความว่าไงครับหมดแล้ว
0: ปลาหาจับไม่ได้
1: ไม่มีแล้วฮะ
0: ครับมันตั้งแต่1990ก็ไม่มีสายพันธุ์นี้มา
1: อันนี้คือปลาตั้งแต่ปีคศ1990เหรอ
0: น่า1990จาก1990มาถึงเนี่ยพศฝรั่งนะ
1: ครับ
0: สายพันธุ์นี้ไม่มีมาแล้ว
1: ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของราคากันบ้างแล้วเฮีย
0: ราคาตรงนี้โลกา600 6ขีดกว่า
1: อันนี้เอาเฮียขายยังไงก่อนอันนี้เฮียขายยังไง
0: ขายเป็นตำลึงอ่ะ 35,000
1: ตัวบิดฟังแล้วตัวบิด
0: 45ตำลึง
1: 45ตำลึง
0: แล้วก็คูณไป 35,000
1: 1,600,000 บาทคุณผู้ชมถุงเนี้ยบ้านหลังหนึ่งอะครับมีถุงลมปลาชนิดไหนอีกไหมฮะที่ราคาสูงกว่าราคาแพงกว่า2พวงนี
0: ้ก็มีอย่างนี้สองตัวนี
1: ้เอ้ยอันนี้ไม่ได้มาเป็นพวงแล้ว
0: นี่ตัวเมีย
1: อันนี้คือสายพันธุ์อะไรครับ
0: ฮะ
1: เป็นปลาสายพันธุ์อะไร2อันนี
0: ้เขาเรียกกงโต้อันนี้เขาเรียกบอโต้ตัว
1: กงโต้บอโต
0: ้กงก็คือตัวผู
1: ้ครับ
0: บอก็คือตัวเมีย
1: ราคาแหละครับเฮีย2ตัวนี้มันจะเยอะไปกว่าพวงนี้ได้ยังไง
0: ตัวนี้ก็เท่ากับพอกับพวงนี้แล้ว
1: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้1ชิ้น

0: ต่างๆนะฮะสามารถแวะมาได้นะครับ
1: เชิญเลยฮะเชิญ
0: วันนี้ขอบคุณเฮียสมศักดิ์มากนะครับที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราได้เห็นของแปลกๆเหล่านี้ขอบคุณมากครับเฮียขอบคุณครับ
2: เรื่องทึ่งช่วงหน้าขุมทรัพย์ใต้ดินขุดตรงไหนเจอตรงนั้น
3: เขียวซองมันจะเป็นสีเขียวเห็นป่ะ
4: แค่เห็นตรงนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000 บาท
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
5: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทยเท่านั้นค
6: ่
5: ะ
6: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
7: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: Dex Club การ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเฮนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
9: ต้องแจมระวัง
10: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
11: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
12: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
11: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
13: 3คุณมาได
11: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
13: มือสาม
14: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา16:30ทางช่อง GMM 25
15: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
16: โอ้ยยากนะยากนะ
15: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนแอโรบิก
16: จากหัวลงท้องจากท้องลงขา
15: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
16: พี่บอกเลย
17: ไปหมดเลย
16: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
15: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง TFM 25ครับ
17: ไปเลย
18: ดาราล็อกกันเล่น
15: อะไรครับเนี่ย
19: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
20: ไอ้พวกที่กูพาขึ้นไปชกอะเขามีของดีกันนะ
21: รายการต่อไปมูฟวี่กูรู
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

มาถึงอีกหนึ่งร้านนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านที่ดังที่สุดในย่านเยาวราชเลยก็ว่าได้นะครับนั่นคือร้านนี้เลยฮะไทฮงเสงนั่นเองครับเป็นร้านขายเครื่องครัวครับแต่เห็นร้านเล็กๆแบบนี้นะฮะแต่มีให้เลือกเยอะมากครับคุณผู้ชมแต่ทำไมเราถึงต้องมาร้านนี้นั่นก็เพราะว่าเหล่าบรรดาคนดังครับต่างก็มาซื้อเครื่องครัวจากร้านนี้นะฮะแม้แต่เชฟระดับมิชลินสตาร์ก็มาซื้อของที่ร้านนี้ครับ

0: ของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วพอผมเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันทำให้ผมได้เห็นว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยดูแข็งแรงทนทานมีคุณภาพจริงๆนะครับเอ้าสวัสดีครับ
1: คุณวิกเตอร
0: ์สวัสดีครับผมนี่คือเจ๊เตียงนั่นเองนะฮะเป็นเจ้าของร้านนะฮะไทยฮงเสียงร้านนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับผมมองไปด้านหลังเนี่ยเลียดๆเข้าไปเนี่ยผมจะเห็นรูปนะฮะเชฟเชฟระดับมิชลินเลยนะฮะ
1: เชฟชื่อดังใช่ค่ะ
0: นะฮะเหมือนเป็นเชฟเอียนเชฟป้อมต่างก็เคยมาซื้อของจากร้านของเจ๊
1: ใช่
0: เพราะอะไรครับทำไมร้านของเราถึงมีแต่เหล่าบรรดาคนดังโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเนี่ยถึงได้มาซื้อของจากร้านเรา
1: ของที่ร้านเราจะเป็นของที่นำเข้ามาจากฮ่องกงส่วนมากบรรดาเชฟที่ว่าถูกฝึกมาจากฮ่องกงหรือว่ามีเชฟที่ฮ่องกงเคยเป็นลูกน้องอย่างเงี้ยเขาจะมาใช้เขาต้องใช้ของฮ่องกงตัวนี
0: ้มียกตัวอย่างให้ผมเห็นไหมฮะอย่างเช่นอะไรบ้างที่ของคนนิยมซื้อกัน

0: อันนี้คือกระทะฮ่องกงอันนี้คือกระทะแบบไทยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เหตุผลแล้วครับว่าทำไมถึงต้องใช้กระทะฮ่องกงกระทะไทยอย่างเงี้ยทำไม่ได้หรอครับ
1: ทำได้แต่ว่าความทนทานต่างกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ไฟที่เขาใช้เนี่ยตัวนี้จะทนทานมากกว่าแล้วก็หนึ่งก็คือเวลาเขาทำกับข้าวนะคะ
0: ครับ
1: โทษนะคะตัวนี้เขาจะเอาอาหารใส่เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะใช้กระบวยตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ
0: โอ้
1: เสียบคนๆคนแล้วก็จับเขย่าโยกโยกโยกน
0: ะฮะที่อาหารมันก็จะสามารถ
1: ใช่แล้วมันก็จะล่อนทั่วมันจะตีลังกาย้อนกลับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องทำมาให้ลึก
1: ๆบางทีเนี่ยใช้งานนานๆก็บางทีจะมีรอยบุบหรือว่าบางทีพังมือหล่นลงมา
0: ครับผม
1: ก็บุบก็มีค้อนเอาไว้สำหรับทุบกระทะโดยเฉพาะเป็นของฮ่องกงเหมือนกัน
0: ยังไงฮะ
1: ค้อนไม้
0: เป็นค้อนไม้เหรอคะ
1: ค้อนเฉพาะของเขาเลยค่ะตัวนี้ค่ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวเจ๊เดินไปหลังร้านแล้วก็หยิบสิ่งนี้ออกมาให
1: ้ตัวนี้จะเป็นค้อนทุบกระทะแบบโบราณนิดนึง
0: อ๋อก็คือสมมุติว่าเวลาค้อนมันเสียหายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอย
1: ใช่กระทะบุบ
0: กระทะบุบกระทะก็จะเป็นรอยเหมือนกับเป็นบุบลงไปเพราะใช้เนี่ยแหละ
1: ใช่แต่งเพื่อให้เรียบเพราะว่าถ้ามันไม่เรียบปุ๊บแบบเวลาเราเอาตัวนี้คน
0: น่
1: ะมันก็จะสะดุดแล้วก็ติด
0: ครับผม
1: อาหารก็จะแบบไม่
0: ได้ดีเท่าที่ควรอันนี้เหมือนกับเป็นกรวย
1: ไม่ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสูบน้ำมันโบราณ
0: ตัวสูบน้ำมันโบราณเหรอฮะ
1: สมัยก่อนเขาเรียกการลักน้ำ
0: เดี๋ยวจะทำให้ดูการลักน้ำ
1: เดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะเดี๋ยวนะครั้งแรกเราจะต้องให้ลมมันเข้าไปก่อนประมาณสัก 3-4 ครั้งเห็นไหมฮะพอลมเข้าปุ๊บเราดึงครั้งเดียวมันก็น้ำก็จะไหลออกยาวๆเห็นไหมฮะ
0: โอ้
1: นี่ฮะเห็นไหมฮะ
0: อ๋อแสดงว่านี่ก็คล้ายๆกับปั๊มน้ำเวลาแบบ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้มันมีความทนทานมากกว่าพลาสติกเพราะว่าพลาสติกที่เป็นหัวเห็นหัวแดงๆ
0: ใช่ครับที
1: ่พอบีบๆมันจะแตก
0: อ๋อใช่
1: มันจะแตกง่าย
0: มันจะแตกง่าย
1: ตัวนี้มันจะทน
0: นะฮะเจ๊มีของแปลกๆให้ผมดูอีกไหมครับ
1: ตัวนี้ค่ะให้เดาว่าคืออะไรคะ
0: มาอย่างนี้เนี่ยผมจะเดาออกไหมครับว่าคืออะไรอันนี้คืออุปกรณ์อะไรครับ
1: เอาไว้สำหรับทำความสะอาดลิ้นขูดลิ้น
0: เป็นเครื่องขูดลิ้น
1: เป็นเครื่องขูดลิ้นโบราณทำความสะอาดลิ้นสมัยใหม่ตอนนี้เขาให้ใช้แปรงใช่ไหม
0: ใช้แปรง
1: เพราะแปรงแล้วบางทีมันเข้าไปไม่ได้ลึก
0: ครับ
1: แล้วเหมือนกับบางทีมันแบบมันจะ
0: อาเจียน
1: ถูกต้องค่ะไอ้ตัวนี้เวลาใช้ก็คือลิ้นยาวๆมาอย่างนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เอาตัวเนี้ยให้อยู่บนลิ้นแล้วก็ลูดออกมาถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะเหมือนกับเราขูดเอาพวกเศษอาหารที่ว่าเรากินแต่ละมื้อบางทีมันแบบเป็นเหลืองๆเป็นอะไรที่เกาะติดตามลิ้นเราเนี่ยค่อยๆไล่ออกมาอันนี้อาม่าทำให้ดูเลย
0: อาม่าทำให้ดูเลย
1: อาม่านี่แหละเอาของจริงเลยอย่างนี้เลย
0: สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่รักความสะอาดในช่องปากนะครับแปรงสีฟันแพงๆมีแล้วยาสีฟันดีๆมีแล้วแต่คุณมีที่ขูดลิ้นหรือยังถ้ายังไม่มีมาที่ร้านไทยฮงเสงร้านนี้ครับนี่เลยมาซื้อที่ขูดลิ้นกับเจ๊เตียงได้เลยนะฮะเจ๊เตียงรับประกันว่าลิ้นสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นแน่นอน
2: หลังร้านนี่แน่นกว่าหน้าร้านอีกนะครับ
0: นี่ฮะ
2: กระบวยไซยักษ์นะครับ
0: ซึ่งขนาดเนี่ยก็น่าจะเอามาไว้ใช้กับการทำอาหารในโรงเจที่มีคนทานปริมาณเยอะนะครับจึงต้องใช้กระบวยหรือว่าตะหลิวที่มีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับที่แทงหมูกรอบเดี๋ยวดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่นะครับมี2แบบทั้งแบบนี่ฮะเป็นเหล็กกับแบบไม้นะฮะนี่เอาไว้แทงหมูกรอบผมเดินเข้ามาในร้านแห่งนี้ครับยังมีของที่น่าสนใจอีกเพียบครับคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาช้อปปิ้งมาเลือกซื้อด้วยตัวเองดีกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ๊เตียงมากนะครับที่มาโชว์ให้เราดูถึงของที่น่าทึ่งหลายชิ้นเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ

0: อนนี้ครับผมอีกหนึ่งเรื่องซึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวความสวยงามของพลอยเมืองจันทบุรีใช่ไหมล่ะครับแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมล่ะครับว่าพลอยเหล่านั้นเนี่ยเขาหามาจากไหนและที่สำคัญก็คือพวกเขายังคงอนุรักษ์วิธีการหาพลอยแบบโบราณเอาไว้อยู่ครับจะน่าทึ่งขนาดไหนพี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่บ่อพลอยเหล็กเพชรจังหวัดจันทบุรีครับ
1: วันนี้ฮะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาตามล่าหาขุมทรัพย์กันครับและขุมทรัพย์ที่ว่านั้นนะฮะมันอยู่ที่ไหนครับพี่คุกฮะ
2: มันอยู่ในดินครับผม
1: มันอยู่ในดิน
2: ไออุปกรณ์ที่เราซื้อกันมาเนี่ยครับใช้2 อย่างนี้มาหาขุมทรัพย
1: ์แล้วใช้ไอเนี่ยนะ
2: ใช้ไอนี่แหละครับ
1: อุ้ยพี
2: ่มีความลึก4เมตร
3: การขุดพลอยอัญมณีใต้ดินที่จังหวัดจันทบุรีครับมีการขุดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนับร้อยปีมาแล้วโดยถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งในปัจจุบันบ่อพลอยหลายๆแห่งใช้เครื่องจักรในการขุดแต่ที่บ่อพลอยเหล็กเพชรจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ยังอนุรักษ์ด้วยการขุดแบบโบราณอยู่ซึ่งก็ยังได้ผลอยู่ครับเพราะว่าพบพลอยจริงๆครับแหมพื้นที่ออกจากกว้างแล้วจะไปรู้ได้ยังไงครับว่าต้องขุดตรงไหนถึงจะเจอพลอยครับเนี่ย
2: ตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะครับเราแค่ทราบว่าตรงนี้ร้านแร่บางกระจะมันขุดได้ทุกที่เราเวลาเราหาอุโมงค์เราจะหาไปทีละด้านด้านไหนเจอพลอยเยอะเราก็จะตามไปด้านนั้นภาษาชาวบ้านเรียกว่าตามทางพลอย
3: การที่จะได้พลอยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับต้องมีการขุดบ่อแล้วก็ลงไปนำดินจากข้างล่างขึ้นมาเหมือนเป็นการเสี่ยงดวง
4: ลองมาดูนะครับวิธีการขุดยังไงทำยังไงกันบ้าง
5: แล้วก็ตะแคงอย่างเงี้ยแล้วก็บิด
1: ค่อยๆไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะ
5: ใช่ครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอันไหนจะเป็นพลอยพี
3: ่ถ้าโชคร้ายก็จะเจอแต่ดินหินธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าโชคดีก็จะเจอพลอยที่มีมูลค่ามหาศาลล่ะครับ
4: กระทุ้งเข้าไปอย่างเงี้ย
5: ใช่เงี้ยแล้วก็บิดครับใช่ครับ
4: อย่างนี้ได้ไหม
5: ครับ
1: สกัดก็ยากแล้วแล้วก็แบบเราต้องไปล่อนหาอีกว่าเฮ้ยตรงไหนมันคือพลอยเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะ2เมตรนะมีตรงนี้นะเป็นพลอยนินนะครับ
4: เราแค่2เมตรรวยละ
3: เมื่อได้ดินที่ขุดขึ้นมาแล้วก็ต้องนำมาร่อนครับในน้ำดูว่าจะมีพลอยอยู่จริงหรือไม
6: ่เดี๋ยวพี่กุ๊กนะฮะก็จะมาสาธรนะฮะ
7: สาธิต
6: เกี่ยวกับการร่อนนะครับพลอยอ่ะ
7: เฮ้ย
1: เฮ้ย
6: ว่าพี่เล่นๆ
7: จริงๆครับ
1: อันนี้ก็ร่อนอย่างนี้จริงๆเลยเหรอ
7: จริงๆครับร่อนแบบนี้เลย
3: ซึ่งการร่อนแบบนี้ครับเป็นวิธีการดั้งเดิมที่ทำการมาเป็นร้อยปีซึ่งต้องสังเกตดีๆเพราะว่าพลอยที่ยังไม่ได้ผ่านการเจรไนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นอัญมณีแต่พี่กุ๊กเจ้าของบอกแกบอกว่าถ้าเอามาร่อนกับน้ำแล้วหินจะลอยแต่พลอยนี่จะจมและให้สังเกตว่าก้อนไหนมีความมันวาวหรือกระทบกับแสงแดดแล้วมันมีสีสันซึ่งก็ต้องส่องดูดีๆครับงานนี้เรียกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียเหมือนกันครับกับอาชีพนี
6: ้ตอนนี้ครับเราก็ได้มาแล้วนะฮะหลังจากการล่อนไปนะครับ
7: นี่นินครับเพราะนินดำๆนี่ครับพลอยนินเป็นพลอยที่เจอมากที่สุดแต่ว่าไม่ค่อยมีมูลค่าครับ
6: คุณผู้ชมครับมันก็ไม่ได้ง่ายนะโอ้โหแล้วนินที่เราได้มันมากเลยนะ
3: แต่เนื่องจากวิธีการร่อนแบบโบราณนะครับใช้เวลานานได้ครั้งละไม่มากปัจจุบันก็เลยใช้วิธีการร่อนแบบเทดินทั้งหมดลงไปในกระบะแล้วก็ใช้น้ำฉีดให้ดินโคลนออกจนหมดลดเวลาในการร่อนลงไปได้เยอะเลยล่ะครับ
7: อันนี้เป็นพลอยสตาร์ครับ
6: อ๋อสตาร์จะเป็นแบบนี้ครับ
7: อันนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นมาอีก
6: ใช่ครับดีกว่าพลอยนินครับ
1: โอ้นี่เม็ดใหญ่ฮะพลอยสตาร์ครับซึ่งมีมูลค่านะครับมากกว่านิน
6: ถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เนี่ย
8: เราก็มองไม่ออกแล้วว่าเฮ้ยไอ้ที่อยู่ในมือของผมเนี้ยมันจะเป็นหินที่มีมูลค่าสูงนะ
7: อันนี้เขียวส่อง
1: ปั๊บ
8: ดูดิอันนี้เขียวส่องมันจะเป็นสีเขียวเห็นป่ะ
3: พลอยที่ขุดเจอครับก็มีหลากหลายชนิดครับแต่ที่หายากที่สุดก็คือพลอยที่มีสีแดงสดหรือว่าทับทิมเรียกได้ว่าในพลอยแสนเม็ดจะเจอทับทิมเพียงแค่ 1-2 เม็ดเท่านั้นหายากแบบนี้มิน่าล่ะครับถึงแพงมูลค่านี่ก็น้องๆเพชรเชียวนะครับ
4: อันนี้คือที่เจรไนเสร็จแล้วเรียบร้อย
2: ใช่จากที่เราขุดมาเป็นพลอยดิบเหล่านี้เนี่ยเราก็ผ่านเครื่องต่างๆเพื่อที่จะมาเจรไนเป็นพลอยสำเร็จแบบนี
4: ้มันมีไฮไลท์นะฮะนั่นก็คือ เป็นพลอยเม็ดใหญ่
2: ใช่ครับเรียกได้ว่า

0: เป็นแม่พลอยหรือว่าพญาพลอยนะครับซึ่งทางบอกพลอยเพชรเราเพิ่งค้นพบแล้วก็ขุดเจอโดยการขุดแบบโบราณนี่คือสตาร์บุตรนะครับบุษราคำกับพลอยสตาร์อยู่ในเม็ดเดียวกันเรียกว่าสตาร์บุตร
1: ใหญ่มากอันนี
0: ้สองแผ่นนี้นี่ก็คือเนี่ยครับแล้วมันก็ประกบกันได้แบบนี้
1: เฮ้ย
0: นี่ครับ
1: คือเป็นเลโก้เลยอ่ะคือลงล็อกเด็ก
0: ใช่ครับเป็นเลโก้คือเขาแยกจากกันจากเปลือกโลกธรณีวิทยามันก็แต่ละปีมันก็จะขยับจะห่างจากกันนิดหน่อยธรรมชาติของพลอยจะตกผลึกเป็นหกเหลี่ยมเราเจอแค่มุมเดียวแล้วก็ส่วนตรงกลางเนื้อภายในก็จะเป็นแบบนี
1: ้คือเป็นสีน้ำเงินกับสีเหลือง
0: สีเขียวไพลิน
1: สีเขียว
0: ตรงนี้เป็นบุษราคำสีเหลืองครับ
1: อ๋อคืออันนี้คือผสมกัน
0: คือถ้านี่เป็นเนื้อไพลิน
1: คือถ้ามันเจนนายออกมานี่มันจะมีมูลค่าสูงไหมฮะ
0: คืออย่าพูดถึงตอนที่เจนนายเสร็จดีกว่าครับแค่เห็นตรงนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาท
1: ที่เราเห็นด้วยนะ
0: ครับ
1: 2ล้านบาทประมาณนะประมาณ2ล้านบาท
2: สวยงามสมคำร่ำลือจริงๆครับสำหรับพลอยเมืองจันทร์หลากหลายขนาดหลายสีสันซึ่งทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้ครับถูกค้นพบที่บ่อพลอยแห่งนี้ถ้ามีโอกาสคุณผู้ชมอยากจะมาลองขุดร่อนพลอยแบบวิธีดั้งเดิมก็มากันได้ที่นี่นะครับ
0: ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่จะได้ลงไปขุดพลอยแล้วก็จะได้พลอยที่เป็นฝีมือของเราเองเนี่ยกล
1: ับ
0: ไปเป็นที่ระลึก
1: ที่ระลึก
0: ครับผม
1: ให้กับรายการของเรามาเลย
0: ครับผม
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากครับผมพี่ปูครับ
3: ความน่าทึ่งในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไปทึ่ง
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับ
3: พี่เฮนรี่และชายนะครับกลับมาเจอกับคุณผู้ชมทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25ครับเช่นเคยนะครับเข้ามาพูดคุยอัปเดตข่าวสารต่างๆได้นะครับร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการเราได้ทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเราที่ Movie Guru TV Show นะครับ
2: ใช่ครับต้องดีใจนะครับเข้าสู่เดือนใหม่ละ
3: ครับ
2: เดือน September หรือเดือนกันยายนครับแต่แน่นอนกิจวัตรในการชมภาพยนตร์นั้นก็ยังเป็นปกตินะครับเพราะภาพยนตร์ดีๆภาพยนตร์ใหญ่ยักษ์ก็ยังทยอยเข้ากันอยู่ตลอดทั้งเดือนนะครับสำหรับลูกค้าแล้วก็สมาชิกของเครือโรงภาพยนตร์ SF อย่าลืมไปสมัครสมาชิก SF Plus นะครับเพราะว่าคุ้มจริงๆแถมนอกเหนือจากราคาที่คุ้มแล้วยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายโปรโมชั่นดีๆจากทาง SF ที่จัดให้เป็นประจำครับชาย
3: และแน่นอนนะครับรายการ Movie Guru ของเราเนี่ยนะครับก็จะมาแนะนำโปรโมชั่นนะครับที่น่าสนใจทุกสัปดาห์นะครับในช่วง SF News ของเราสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเรามีภาพยนตร์ไทยมาแนะนำกันด้วยนะครับเป็นแนวแฟนตาซีแอคชั่นเลยครับเรื่องอัศจรรย์วันทองนะครับถึงแม้ว่าจะดัดแปลงมาจากวรรณคดีไทยที่เรารู้จักกันดีนะครับแต่ว่าในรูปแบบของภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างแน่นอนไม่เหมือนใครนะครับลองไปชมกันได้นะครับในเครือโรงภาพยนตร์ SF ทุกสาขากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปเช็คโปรโมชั่นดีๆที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องอัศจรรย์วันทองนะครับซึ่งเราจะนำมาฝากกันนะครับในช่วง SF News ของเราช่วงนี้ละครับ
0: ช่วง SF News
3: สัปดาห์นี้มีภาพยนตร์เข้าฉายใหม่นะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องอัศจรรย์วันทองครับเรื่องราวการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมมาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักแสนท็อกซิกของนางวันทองในหน้าวรรณคดีที่สุดท้ายแล้วนะครับต้องรับโทษประหารเพราะว่าขุนแผนและขุนช้างชายที่รักทั้งสองแต่ทำไมต้องเป็นเธอนะครับที่ต้องก้มหน้ารับชะตากรรมพิมมาดาจะขอกำหนดเส้นทางชีวิตใหม่ของวันทองด้วยความคิดและหัวใจของเธอเองเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดและหนีชะตาชีวิตอันน่าอดสูนี้ให้ได้ภาพยนตร์เรื่องอัศจรรย์วันทองนะครับเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขาครับแฟนๆห้ามพลาดนะครับพิเศษเฉพาะสมาชิก SF Plus ซื้อตั๋วภาพยนตร์เรื่องอัศจรรย์วันทองทุกที่นั่งครับรับ collectible ticket 1ชิ้นมีสะสม5แบบครับตั้งแต่วันที่3กันยายน2569เป็นต้นไปที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาครับและแฟนๆภาพยนตร์เรื่องอัศจรรย์วันทองห้ามพลาดกับชุดซุปเปอร์ไจเอนต์อัศจรรย์วันทองนะครับที่ SF ให้คุณได้คุ้มจุใจกับถังป๊อปคอร์นขนาด380ออนซ์ในราคา309บาทไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังสามารถรับน้ำอัดลมขนาด32ออนซ์เพิ่มอีก2แก้วในราคา409บาทอิ่มอร่อยสุดคุ้มทั้งป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มโค้กจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาครับเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบมาอยู่กันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ของเรากันแล้วนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์ให้คุณผู้ชมกันอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับ
2: หากคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้กับเรา2คนนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับ
0: ช่วง Movie Guru Highlight
3: แม้ว่า Ryan Gosling นะครับจะมีภาพยนตร์ที่แสดงไม่มากนักแต่ว่าภาพยนตร์ที่เขาแสดงก็ประสบความสำเร็จอย่างมากครับอย่างเช่นภาพยนตร์แนวไซไฟเรื่อง Project Hail Mary ซึ่งเขาก็รับบทนำนะครับแล้วก็ทำหน้าที่อำนวยการสร้างภาพยนตร์ซึ่งเรื่องนี้นะครับทำรายได้ไปมากกว่า684ล้านเหรียญสหรัฐและตอนนี้นะครับเขาคงจะสนใจงานเบื้องหลังกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยครับกำลังมีโปรเจกต์ใหม่ร่วมกับค่าย Warner Brothers ที่ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นของการพัฒนาภาพยนตร์เรื่อง The FlintStones ครับในฉบับที่จะมี Ryan Gosling แสดงนำในรูปแบบของ Live Action ครับโดยจะมีเรื่องราวที่แตกต่างไปจากฉบับการ์ตูนดั้งเดิมสำหรับซีรีส์แอนิเมชันทางโทรทัศน์เรื่อง The Flintstones นะครับออกฉายครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปี1960ซึ่งในเวอร์ชันดั้งเดิมนั้นนะครับตัวละครแบมแบมบรับเบิลนะครับยังคงเป็นเพียงเด็กชายตัวเล็กๆแต่ว่ารายงานนะครับจาก Deadline ระบุว่าในภาพยนตร์ฉบับคนแสดงนี้แบมแบมบรับเบิลจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวละครหลักและก็ปรากฏตัวในฐานะผู้ใหญ่ครับแต่จะออกมาในรูปแบบไหนก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ
1: What is this place?
3: มาที่ข่าวของทาง Universal Pictures นะครับที่กำลังเดินหน้าต่อกับโปรเจกต์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่คือ Sleepover ครับที่วางเอาไว้ว่าจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปลายปี2027โดยใช้กำหนดการเดิมนะครับที่จองเอาไว้สำหรับภาพยนตร์ที่ยังไม่มีชื่อเรื่องนะครับของทางค่าย Blumhouse Atomic Monster ซึ่งการประกาศนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากภาพยนตร์เรื่อง Insidious Out of the Further เปิดตัวทั่วโลกได้อย่างแข็งแกร่งครับโดยทำรายได้ไปมากกว่า 60.3 ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกแล้วก็ทำให้แฟรนไชส์นี้ทำรายได้รวมทะลุ800ล้านเหรียญสหรัฐไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเจคอบเชสครับผู้กำกับเรื่อง Insidious Out of the Further จะยังคงร่วมงานกับทางค่าย Blumhouse Atomic Monster ในฐานะผู้กำกับและร่วมเขียนบทภาพยนตร์กับ Bryce McGuire ครับผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง Night Swim ซึ่งเรื่องราวก็จะดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นต้นฉบับของ Bryce McGuire นะครับที่อธิบายโปรเจกต์นี้ว่าเป็นฝันร้ายในงานปาร์ตี้ค้างคืนที่สมบูรณ์แบบครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นถ้ามีความคืบหน้าทางรายการ Movie Guru ของเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันต่อไปนะครับสำหรับตัวอย่างใหม่สัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องรามายณะมหากาพย์เทพนิยายอินเดียที่สร้างขึ้น2ภาคด้วยกันนะครับโดยจะเล่าเรื่องราวนะครับถึงเจ้าชายรามผู้ถูกเนรเทศและพระนางสีดาซึ่งการถูกลักพาตัวโดยราชาปีศาจราวันครับเป็นการจุดชนวนสงครามครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างกองกำลังแห่งความถูกต้องและความชั่วร้ายภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีนักแสดงชื่อดังอย่างแรนบีคาปูนะครับรับบทเป็นพระรามยาชรับบทเป็นทศกัณฐ์และไซปัลลวีครับรับบทเป็นสีดาซึ่งการฉายนั้นนะครับจะฉายทั่วโลกประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับThis guy might be a problemปิดท้ายกันกับภาพยนตร์แอคชั่นเรื่อง Ghost Soldier ครับที่กำกับการแสดงโดย William Eubank นำแสดงโดย Jim Caviezel นะครับที่มารับบทเป็น Henry Fitzgerald ครับอดีตทหารหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกสหรัฐนะครับซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่ออกแบบอาวุธให้กับหน่วยงานวิจัยทางการทหารต้องปกป้องเพื่อนบ้านนะครับในรัฐไวโอมิงจากแผนการอันก้าวร้าวของบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์แห่งหนึ่งที่ว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ช่อชนและสายลับต่างชาตินะครับเพื่อเข้ายึดครองพื้นที่ไร่ปศุสัตว์และแหล่งน้ำอันกว้างใหญ่ของชาวบ้านมาเป็นประโยชน์ของตนเองภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเข้าฉายที่สหรัฐอเมริกาช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนส่วนบ้านเรานะครับรอชมกันได้เร็วๆนี้ครับ
0: สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF
4: We're Owen's women. Everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
5: 10 กันยายนนี
6: ้ You have the power to end the curse.
5: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หา10กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: Oh my god you're kidding Get inside now Get inside
7: I just heard a gunshot
5: วันนี้ฤดูร้อนสิ้นสุดลงที่ถนนอกมหาภัยสุดถนนอกวันนี้ในโรงภาพยนตร
10: ์ Our neighborhood has moved
7: We're gonna get out of here.
5: Anne Hathaway, Ewan McGregor, มหาภัยสุดถนนอกวันนี้ในโรงภาพยนตร
11: ์เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทย
13: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
14: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
13: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
14: กูสัญญา
15: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
10: Where Owen's women
4: Everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
5: 10 กันยายนนี
6: ้ You have the power to end the curse.
5: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หา10กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
3: าอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับมูฟี่กูรูของเราในช่วงมูฟี่กูรูโฟกัสกันแล้วนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราจะมาโฟกัสกันกับภาพยนตร์ที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่เหมือนกันนะครับกับ Practical Magic 2ครับเป็นการกลับมาเป็นภาคต่อนะครับจาก Practical Magic นะครับที่ฉายไปเมื่อปี1998กันเลยทีเดียวคราวนี้ครับเป็นการกำกับนะครับการแสดงโดยผู้กำกับหญิงนะครับอย่างซูเซนเบียร์นั่นเองนะครับจากบทภาพยนตร์นะครับโดยอาร์คีวาโกลด์สแมนครับผู้เขียนบทภาคแรกด้วยนะครับร่วมด้วยจอร์เจียพริชเชตนะครับแล้วก็เคลลี่มอร์เซลนะครับโดยอ้างอิงมาจากนวนิยายเรื่อง The Book of Magic ที่ตีพิมพ์ไปในปี2021ครับโดยแอลิสฮอฟแมนนั่นเองครับ
2: การกลับมาของซันดราบุล็อกและนิโคลคิดแมนนะครับก็พาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งเสน่ห์ใต้แสงจันทร์นะครับแล้วบวกกับเรื่องราวของเวทมนต์บรรพบุรุษใครยังจำในภาคแรกได้หรือใครที่ไม่ได้ดูถ้าเห็นในตัวอย่างจะอึ้งไปเลยว่าพี่น้องคู่นี้ตระกูลโอเวนส์นั้นมีเวทมนต์ครับครั้งนี้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับคำสาปอันร้ายแรงที่จะฆ่าชีวิตคนที่พวกเขารักไปจากเขาเขาจึงต้องออกจากบ้านที่แมสซาชูเซตส์เดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อไปค้นหาต้นตอของแหล่งเวทมนต์ที่กำลังจะทำลายคนที่พวกเขารักกันครับ
3: ในภาค2เนี่ยนะครับก็เป็นการกลับมาร่วมงานแสดงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทั้ง2สาวเลยอย่างที่พี่เฮนรี่ได้กล่าวไปนะครับแซนดราบุลล็อกแล้วก็นิโคลคิดแมนนั่นเองนะครับในบทของพี่สาวน้องสาวนะครับที่เก่งในเรื่องของเวทมนต์นั่นเองร่วมด้วยไดแอนวีสนะครับแล้วก็สตอเกอร์ชานนิงนะครับซึ่งกลับมารับบทเดิมจากภาคก่อนด้วยนะครับร่วมด้วยนักแสดงใหม่ครับเป็นโจวี่คิงนะครับลีเพสนะครับเมซี่วิลเลียมส์นะครับรวมไปถึงโชโลมาโรดูเยนยานะครับวันนี้ครับเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Practical Magic 2มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วในช่วง Movie Guru Focus ของเราครับ

0: ช่วง Movie Guru Focus
1: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
2: What is wrong with you? Are you like six? Are you six?
3: Yeah.
4: You need to get out there, Sal. Have a little fun.
5: When was the last time you were touched?
6: I have my family, and I'm not receiving texts with photos that I did not ask for.
4: Oh, let me tell you about Chad.
6: Oh, we know plenty about Chad.
4: Come on.
7: From the moment Mom would tell stories where everyone who fell in love
8: died.
9: You don't believe we're cursed?
8: No.
5: We're Owen's women. Love is our undoing.
9: What if you guys were all just a little bit dramatic?
5: Here's the thing about magic. It won't be silenced.
10: Is this real? Is he gonna die?
1: It's true. We are witches in the fucking curses room.
10: I will never trust you again.
5: Kylie said she's gonna go and fix the curse.
11: This will lead her into the dark path.
5: If you want to find her, you have to work
11: together.
5: My blood, your blood,
10: our blood.
4: Jed said we could trust this guy. He's a scholar of the craft.
12: He's very strange to me.
13: He's under a spell.
5: Hand on unmarked flesh.
4: Go now.
5: Easier said than done, Jillian.
4: With us always.
5: Oh my God! What is
4: Come
5: what
4: on.
5: Is wrong with you?
10: I can't even sense her right now.
14: You're afraid of your power.
1: Well, I've seen what my power can do. The idea that they may have the same power terrifies me.
5: When you have someone who knows who you were and who you will always be, there is no deeper tie, no stronger bond.
10: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You're my person.
15: คุณชมครับชายครับในช่วง Movie Group Focus เรื่องต่อไปเราจะไปโฟกัสกับภาพยนตร์ที่มีชื่อสั้นๆว่า Hope ครับเป็นภาพยนตร์ไซไฟระทึกขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปีจากเกาหลีนะครับแล้วเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นการกลับมาของผู้กำกับเกาหลีนาฮงจินนั่นเองซึ่งหายไปเกือบ10ปีหลังจากภาพยนตร์เรื่อง The Wailing ครับ
16: ซึ่งนอกจากกำกับการแสดงแล้วเนี่ยนะครับนาฮงจินเนี่ยเขายังรับหน้าที่นะครับเขียนบทภาพยนตร์เองด้วยรวมไปถึงร่วมอำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับและก็ยังได้นักแสดงดังๆจากเกาหลีใต้มากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฮวางจองมินครับโซอินซองนะครับรวมไปถึงจองโฮยอนร่วมด้วยนักแสดงดังเลยนะครับจากทางฝั่งฮอลลีวูดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลแฟสเบนเดอร์นะครับอลิเชียวิคแคนเดอร์เทเลอร์รัสเซลแล้วก็แคมรอนบริตันด้วยครับ
15: หนังเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของหัวหน้าตำรวจในหมู่บ้านและผู้ช่วยของเขาที่มีความจำเป็นจะต้องปกป้องลูกบ้านทั้งหลายให้พ้นภัยจากเราต้องบอกว่าอสุรกายจากต่างดาวและน่ะเขาบอกว่าฉากไล่ล่าเหล่านี้เป็นฉากที่เห็นเราจะต้องตะลึงมากเลยครับ
16: ซึ่งตัวอย่างที่จะได้เห็นเนี่ยนะครับมีการไล่ล่าที่มันมากๆเลยทีเดียวเบื้องหลังเนี่ยครับในการทำงานฉากแอคชั่นเนี่ยเขาบอกว่าเต็มไปด้วยความเข้มข้นแล้วก็เริ่มต้นจากการออกแบบทุกการเคลื่อนไหวเลยนะครับอย่างพิถีพิถันของนาฮงจินเลยนะครับทำให้นักวิจารณ์เนี่ยเขายกย่องเลยนะครับว่ามีฉากไล่ล่าที่เข้มข้นดุเดือดแล้วก็ตื่นตาตื่นใจที่สุดที่เคยมีมาเลยทีเดียววันนี้ครับเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องโฮปมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับในช่วง Movie Guru Focus ของเราละครับ
17: 아니 도대체 뭐가 이딴 짓을 한 거야?

0: 예, 예, 여기에 문제가 좀 생겨서 연락드렸어요.
1: 미쳤어.

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: We're Owens Women Everyone we love dies It's not great for the no. Tinder bio
4: 10 กันยายนนี
5: ้ You have the power to end the curse
4: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หา10 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
6: I think that our neighborhood has moved.
4: มหาภัยสุดถนนอกวันนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
6: Our neighborhood has moved. What are we gonna do?
12: We're gonna get out of here.
4: Anne Hathaway, Ewan McGregor, มหาภัยสุดถนนอกวันนี้ในโรงภาพยนตร
3: ์ We're Owens women.
5: Everyone we love dies. It's not great for the no. Tinder bio.
4: 10 กันยายนนี
5: ้ You have the power to end the curse.
4: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หา10 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
18: Dex คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิดเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
19: สนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck
20: Ace Digital Printing
19: ผู้ชมครับชายครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Movie Guru กับเรา2คนแล้วครับและนี่คือช่วง Movie Guru Spotlight ของเรานะครับอย่างที่เราเกริ่นไว้นะครับ Spotlight ของเราจะส่องไปกับภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ครับอัศจรรย์วันทองครับอัศจรรย์วันทองต้องบอกว่าเป็นมหากาพย์แห่งความรักที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่นะครับถึงแม้ว่ามีการดัดแปลงมาจากวรรณคดีไทยแต่ว่าเขาพยายามจะเล่าเรื่องในมุมมองของผู้กับผู้หญิงคนนี้ครับก็คือคุณมุกปิยการหากเราจำเขาได้ก็มีหนังเรื่องคือ Long Live Love นั่นเองเป็นภาพยนตร์ที่ถูกเลือกให้เป็นภาพยนตร์ไทยเพียงเรื่องเดียวนะฮะที่ไปฉายในสาย International Film ของเทศกาลภาพยนตร์ China Golden Rooster Awards Film Festival 2023ที่ประเทศจีนครับ
21: สำหรับเรื่องราวเนี่ยนะครับก็จะเล่าเกี่ยวกับหญิงสาวที่ชื่อว่าพิมมาดานั่นเองนะครับเป็นหญิงสาวยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ว่าเธอหลุดข้ามเวลาเข้าไปในโลกวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ต้องเผชิญกับความรักที่มันวุ่นวายมากมายของวันทองนั่นเองแล้วก็กลายเป็นว่าถึงขั้นต้องรับโทษประหารกันเลยทีเดียวแต่เธอไม่ยอมครับเธอก็เลยเลือกที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตใหม่แล้วก็เปลี่ยนชะตากรรมด้วยตัวเองครับสำหรับนักแสดงนำนะครับก็จะได้อิงวรันธรนะครับมารับบทเป็นวันทองแล้วก็พิมมาดาครับส่วนหมากปรินนะครับจะมารับบทเป็นขุนแผนและก็ยังได้กลัฟคณาวุธเนี่ยนะครับมารับบทเป็นขุนช้างครับ
19: ตอนนี้นะครับเราสองคนพร้อมละไปชมเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guru Spotlight
22: ประวัติศาสตร์จะต้องสั่นสะเทือนหัวใจอัศจรรย์นำทางสู่การผจญภัยขีดขีดชะตากรรมใหม่ที่โลกไม่เคยบันทึก
23: ชายทั้งสองบอกรักข้าแต่ไม่เข้าใจว่าข้าต้องการความรักแบบใด
22: อัศจรรย์วันทอง
24: ในเรื่องเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ของพิมมาดาตั้งแต่สมัยแบบยังที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในโลกวรรณคดีเนาะเขาก็จะมีความไม่ได้เหมือนตัวอิงวรันธรอยู่แล้วด้วยแบบความคาแรคเตอร์การกระทำการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้การเป็นคนคนนั้นใหม่ทั้งหมดเลยมันแตกต่างมากแล้วก็ท้าทายมาก
25: วันที่เขามาแคสนะคะคือมันจะมีซีนสำคัญคือซีนประหารแล้วมันก็แปลกมากที่เขาพูดโมโนล็อกแบบวักเขาเท่าใจเราซึ่งพอเราทำเทสอันนั้นกันเสร็จอะ คืออิงเดินมาหาเราแล้วอิงก็พูดว่าเขาตกใจมากที่ตัวเขาสามารถร้องไห้ในครั้งแรกของการทำออดิชั่น
0: บทสนุกมากครับเรื่องนี้เป็นการตีความใหม่อยากให้ทุกคนได้มองเห็นชีวิตจิตใจของคุณแผนจริงๆ
1: ที่บางคนอาจจะไม่ได้มองลึกเข้าไปตรงนั้นเห็นว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขา
0: ก็เป็นคนธรรมดาคนนึงที่มีความรู้สึกมีจิตใจครับการตีความใหม่ของผมแล้วก็สิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดออกไปอ่ะมันคือคุณแผนอีกแบบนึงจริงๆที่ผมใช้ความมีชีวิตอ่ะใส่เข้าไปผมอยากจะให้ดูความคิดแล้วก็ความตัดสินใจของเขาตอนนั้น
2: เรื่องนิสัยเนี่ยก็จะเป็นมีความพ้องแง่แม่งอนแบบตักแม่นางวันทองคนเดียวด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีความเป็นหนุ่มที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอาจจะด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวขุนช้างเนี่ยเขามีรูปร่างภายนอกที่อาจจะทําให้แบบภายนอกมองเข้ามาแล้วทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจครับผมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปจากแบบเดิมเนี่ยก็คือเรื่องคาแรคเตอร์ภายนอกครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรงผมสรีระหน้าตาน
22: ับถอยหลังวันดีเดย์กระโจนสู่มิติใหม่โลกวรรณคดีจารึกประวัติศาสตร์ใหม่ของนิววันทองอัศจรรย์วันทอง
19: คุณชมครับชายครับถ้ายังไม่อิ่มกับเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราสองคนนำเสนอไปนะครับเราสองคนนั้นยังจับตามองเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้กันอยู่ครับ
21: เรามีความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ
7: ทำไมกูถึงเรียกมันว่ายันเทวาก็เพราะว่ามันให้พลังเหนือมนุษย
8: ์เจ๋งว่ะ
19: สวัสดีครับกอล์ฟครับ
11: สวัสดีครับเฮนรี่ครับ
19: ยินดีต้อนรับครับ
11: ครับ
19: วันนี้เป็นเวทีให้ก็อดสกินครับความเป็นมาของก็อดสกินเนี่ยมาได้ยังไง
11: ก็อดสกินเนี่ยเป็นหนึ่งในตอนของซีรีส์อนาคตครับผมพาร์ทของก็อดสกินเนี่ยมันมีอิชชูหนึ่งในสังคมครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการมอมเมาคนด้วยโลกของทุนนิยมต่างๆหรือว่าเว็บพนันหรืออะไรพวกนี้ครับผมก็เลยรู้สึกอยากพูดเรื่องนี้แล้วก็ develop ต่อมาเรื่อยๆว่าถ้าเราทำสนามมวยนึงที่มันให้คนเข้ามาเล่นพนันขันต่อกันมันจะเป็นยังไงนะอะไรครับมันก็ถูก develop มาจนเรารู้สึกว่ามันยาวซะจนเกินที่จะเป็นซีรีส์ได้ผมก็เลยเก็บใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อนครับแล้วก็พอจบซีรีส์อนาคตเนี่ยผมก็เอาโปรเจกต์กอสกินเนี่ยไปคุยซึ่งเอาจริงๆที่จังก้าเนี่ยทีแรกก็ไม่ได้ซื้อกอสกินนะครับต้องบอกก่อนเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำหนังอะไรยากๆแบบนี้ผมเองก็อยากทำสิ่งนี้จริงๆแล้วก็พยายามที่จะปรับบทเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะมันมีสิ่งที่เราอยากเล่าจริงๆครับ
19: อันนึงแห่งความประทับใจและความภาคภูมิใจก็คงอยากให้เล่าถึงการที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายรอบ World Premiere ที่ Fantasia International Film Festival
11: คุณหนุ่มไปเจอกับดีเรคเตอร์ของ Fantasia ที่ฮ่องกงฟิล์มบักแล้วก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็เขาก็ชอบเลยครับแล้วก็บอกว่าอยากดูหนังเลยอ่ะถ้าอยู่อยากดูก็ได้ก็ส่งแบบเวอร์ชันที่เป็นแบบคัตติ้งไปให้เขาดูปรากฏเขาชอบมากครับเขาชอบมากมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้ต้องเสร็จเร็วกว่าเดิม1เดือนกว่าๆพอระหว่างที่ฉายเนี่ยโอ้โหผมว่ามันไม่มีประสบการณ์การดูหนังแบบไหนที่จะมันเท่านี้แล้วพี่เฮนรี่คือคนในโรงเชียร์มวยอย่างกันอยู่ในสนามจริงๆครับบางบริบทที่เป็นมุกแบบไทยๆเลยอ่ะแต่เขาเข้าใจศัพท์บางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นศัพท์คนไทยเล่นมุกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเขาเข้าใจมันเป็นสิ่งที่ไปถึงคนดูจริงๆอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆครับพี่
26: เ
11: ฮนรี
26: ่เฮ้ยหลงทางเหรอมึงอ่ะ
27: ตราบใดที่ยังหายใจอยู่เรายังเดิมพันใหม่ได้เสมอ
19: สนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck
20: Ace Digital Printing
19: หมดเวลาแล้วครับชายกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เรา2คนขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับโรงภาพยนตร์ Ace World Cinemaที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง G2000 ครับ
21: และขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราเป็นประจำนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยอัปเดตข่าวสารต่างๆกันได้นะครับทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเราที่ Movie Guru TV Show นะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังนะครับเข้าไปที่ YouTube ของเราได้เลยนะครับที่ Movie Guru TV Show เช่นเดียวกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมรายการของเราย้อนหลังนะครับวันนี้เวลาของพี่เฮนรี่และชายและรายการ Movie Guru หมดลงแล้วครับกลับมาเจอกับเราได้ใหม่ทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.

0: นี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925 ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวนี้นะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวนี้นะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง
1: อ
0: ันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนนี้
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เหนียว
0: นี
1: ่ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยนะคะ
1: อาจารย์
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบ

0: าพได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์จะจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเหรอ
1: แล้วอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังป
0: ั่
1: นเน
0: ี่
1: ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: จ
1: ีสันวางแหวนอยากรู้ว่าไม่มอมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี
0: ้
1: เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
1: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับ

0: ไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
1: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุ้ย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดละพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็น

0: สบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้สมนาของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ
0: เลย

0: และอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ึ
0: ่ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นี่สาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: โอ้มีชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าหนุ่ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหลังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงเนี้ยด้วยความที่ตรงเนี้ยเป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี

0: นี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง
6: พี่ออสคะ
7: คะ
6: กุ้งพวกนี้มาจากประเทศอะไรคะ
7: ประเทศไทยเนี่ยค่ะลูก
6: ผิดค่ะประเทศจีน
7: ทำไมคะ
6: ก็นี่ไงคะกุ้งแชร์
7: ก็เล่นเป็นลิงเลย
1: ลิงอะไรล่ะคะแป้ยิ้มไม่น่าใช่นะคะพี่ว่าน่าจะมาจากประเทศญี่ปุ่นมากกว่าญี่ปุ่นยังไงอะคะ
6: กุ้งกุราร้อง
1: เฮ้ยโอ้ยจังหวะดีด้วยนี่แต่ถึงยังไงอะพี่ก็คงให้เข้าคณะฮาสามหยอดไม่ได้หรอกนะเพราะว่าตลกด้วยสวยด้วยเดี๋ยวทับทางพี
7: ่ไม่น่าพูดคร
8: ับเฮ้ยเฮ้ยแม่จริงก็อย่าลูบดิวะไอ้เจ้าตัวตัวนะเว้ยพวกหมาหมู
7: ่เฮ้ยซันทะเลาะกับใครมาเนี่ย
8: ทะเลาะกับหมาพี่ฮะผมเดินหน้าปากซอยเนี่ยวิ่งไล่กัดผมเนี่ย
7: ตกใจหมดพี่บ้า
6: แล้วทำไมพี่ซันไม่เดินตามหลังผู้ใหญ่ล่ะคะเขาบอกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
1: น้องเชอร์ขานั่นมันเป็นแค่คำเปรียบเปยค่ะชีวิตจริงเนี่ยใช้ไม่ได้พี่เคยเดินตามหลังพ่อม้ากัดเขาเต็มแข้งเลย
8: อ้าวแล้วทำไมพ่อพี่ไม่ช่วย
1: พ่อโดนกัดเขาคอดิน
7: ี่ปกติเห็นนั่งแท็กซี่มาลงหน้าบ้านไม่ใช่เหรอแล้ววันนี้ทำไมลงหน้าปากซอย
8: ผมเรียกแท็กซี่เป็น10คันแล้วพี่ไม่ไปสักคันบอกว่าไปเติมแก๊สมั่งไปส่งรถมั่งผมเลยต้องนั่งรถตู้กลับมาเนี่ยโอ้แล้วคนขับเนี่ยขับอย่างเร็วปาดซ้ายปาดขวาผมทนไม่ไหวผมลุกขึ้นตะโกนเฮ้ย
1: ขับดีๆหน่อยดิวะ
8: ระวังเลยป้ายครับ
1: ลูกจะแน่
8: ใครจะไปกล้าด่าพี่แต่อย่างน้อยเนี่ยมือผมเนี่ยกำแน่นเลยนะ
1: กำมัดจะต่อยเขาเหรอคะ
8: กำคาดรถนี่เลยพี่เหรียญทั้งนั้นนี่เอาจริงๆผมไม่กล้าไปมีเรื่องเขาหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะมันเหลือบเห็นข้างเขาเห็นอยู่กระบอกนึง
1: ปืน
8: เขาหลาม
1: คนบ้าอะไรกลัวเขาหลาม
8: ไม่ได้กลัวเขาหลามพี่แต่อย่าไปมีเรื่องคนโมโหหิวมันน่ากลัว
7: น่าถีบนะ
8: ไม่ได้คนขับใช่ไหมพี
7: ่ถีบแกเนี่ยกลัวหัวสิแตก
8: ป่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่แค่จะบอกให้ผู้พี่รู้ว่าผมไปทำงานแต่ละวันน่ะมันลำบากลำบนแค่ไหนอ่ะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละที่จะช่วยผมได้อ่ะ
7: พูดเลย
8: พี่ไงซื้อรถให้ผมเลยนะ
7: ว่าแล้วมาซื้อตกลงที่มายืนเล่นมุกแบบนี้จะให้ฉันซื้อรถให้ใช่ไหม
8: ใช่
7: ไม่ซื้อด้วยรับรถกับพวกแข็ง
8: แค่นี้ก็ไม่ได้หนูวิบินว่าไงพี่นะไรพี่เฮ้ยได้ดีโอเคโอเคโอเคแค่งานนี้เนี่ยผมไม่ง้อพี่เลยพี่พี่วินเขาหาโฆษณาให้ผมเล่น
7: เหรอ
8: ผมมีตังค์ดาวรถแล้วผมมีรถเมื่อไหร่นะพี่พี่ไม่ต้องมาขึ้นรถผมเลยผมให้พี่นั่งบนหลังคาเนี่ยให้ลมมันตีหัวเถอะพี่เถอะขึ้นเดินเดินคอยดูอื้อ

0: ใช่10โมงเช้าเขาไปหาลูกค้าที่ออฟฟิศเลยบอกไอ้หอยอย่าเลทนะโอเคดีมาก
1: โอ๊ยอะไรเนี่ยพี่วิน
0: เอ้าเฮ้ยพี่เห็นสั้นๆกลมๆพี่ก็นึกว่าหมอนอ่ะอันนี้เชอเหรอคล้ายๆนะเนี่ยเจออะไรเนี่ยฮะ
1: อ
0: ้
1: าวพี่วินเหรอฉันนึกว่าเก้าอี
0: ้โอ้ยนี่ใช่
2: ไหมนี่เป็นล่ามาเร็วพี่เอาดอผมว่าน่าจะได้แล้วพี่แต่ผมขอแบบอินดอร์หน่อย
3: ยังไม่เสร็จอีกเหรอคะน้ำซันให้คนอื่นถ่ายบ้างได้ไหมอ่ะใช้แต่พี่เนี่ย
2: คนอื่นเขาไม่ว่างอ่ะ
3: พี่ก็ไม่ว่างค่ะงานบ้านยังไม่เสร็จเลย
2: นี่พี่เบลล่าถ้าผมได้โฆษณาพี่วินตัวเนี้ยนะผมให้ส่วนแบ่งพี่เลย 5%
3: งั้นช่างงานบ้านมันค่ะถ่ายต
2: ่อรอ
0: แกจะถ่ายใหม่แล้วเนี่ยฮะรูปเก่าแกยังใช้ได้อยู่นะเว้ย
2: ไม่ได้หรอกพี่ก็พี่บอกผมเองว่าโฆษณาตัวเนี้ยพระเอกเป็นนักธุรกิจผมก็ต้องเปลี่ยนลุคใหม่หน่อยว่าแต่เป็นนักธุรกิจชาติอะไรผมเตรียมหมดแล
3: ้
2: ว
3: ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจชาวไทย
2: สวัสดีครับ
3: ชาวจีน
2: นี่เอามานี่เอามานี่เอามา
3: ชาวเกาหลี
2: มาเกาหลีกินแอนจ้าเฮ้ยยังกินย่างเกาหลีไง
0: ลูกค้าเขาจะไม่เอาแกเพราะแกติ้งตองนี่ไหนจัน
2: อย่าเรียกว่าติ้งตองพี่เรียกว่าสร้างภาพจำให้กับผู้พบเห็นดีกว่า
3: ใช่
2: นี่พี่วินแต่โฆษณานี้เนี่ยมันออนเฉพาะในประเทศเราใช่ไห
0: ม
2: แล้วค่าตัวมันตั้ง6หลักเลยใช่พี
0: ่
2: โอ้ยนี่พี่มินนะงานนี้พี่ต้องช่วยผมพูดกับลูกค้าให้เลือกผมเป็นพระเอกนะแต่พี่นะ
0: จ้ารู้ทัน
3: งานนี้ณเดชก็ณเดชเถอะเจอนรกซะก่อนทำเสร
2: ็จไม่เกิดเพราะว่าคนเป็นพระเอก
4: ทุกคน
3: รับสินจับ
4: ดูสิฉันทาใครมา
2: ณดอนสวัสดีครับ
5: ณดอนสวัสดีค่ะ
1: ณดอนสวัสดีค่ะใครคะพี่พลา
5: ไม่รู้ค่ะเห็นเขาทักก็ทักไปก่อน
0: หนามากอย่างนี
6: ้เว้ย
5: เป็นใครนี่ไม่รู้แต่ที่รู้ไม่ถูกกับคุณวินแน่ๆ

0: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
1: หนูไปด้วยสิ
2: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
0: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
3: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
4: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
5: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
6: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
3: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
9: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
7: ติดตามชมโซตัส The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอ

0: แล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: น้ำค่ะ
3: ข้างกัน
2: เมื่อจ้า
3: เ
4: สียงละเสียงละ
2: ถ้าจะจุ่มขนาดนี้รับพยานเลยดีไหมคะ
4: กรุงเทพมันร้อนเนาะน่าเสียว่าพวกเจ้าสิดูแลร้านหน่อยเลยได้นี่
5: เอา
4: เฮ้ยบ้านก็งามร้านก็น่าฮักเป็นคนอีสานเว้าเล่าได้บ
6: ่บ่ค่อยได้ค่ะ
5: บอกกันสักหน่อย
2: น้าคนนี้เขาเป็นใครอะคะคือพันล่าไม่ได้อยากจะสอนหรอกนะคะแต่แม่บอกว่าอย่าคุยกับคนแปลกหน้านะคะ
7: นี่น้าดอนครับเป็นเพื่อนแม่ผมที่ขอนแก่นน้าดอนแกว่าจะมาขายของที่หมู่บ้านหร
8: อพี่ขายกับมาขายอยู่ขอนแก่นมาขายยังหม่องนี้โอ้ยหนหัวดิ
7: วีนฮะโหน้ำผมมือแม่
8: มันยังต้องบอกมวลฮึมึงก็หูอยู่ที่เขาให้ดีน้ำเฮาเนี่ยย้อนยังมันย้อนเขามาจีแม่เฮากูบ่มัก
4: แต่ผมมักนะตอนเด็กๆเนี่ยผมได้แต่ขนมฟรีแข่งเล่นฟรีทุกอย่างฟรี
8: บักบ๊อบเห็นของเล่นดีกว่าแม่บ่ฮะ
4: ไม
8: ่
4: ใช่เฮ้ยเศร้าฟังหน้าก่อนบินลูกรัก
8: ไอ้ลูกเจ้า
4: ลูกเยอะมากกว่าซ้ำลูกหน้านั่นละคือจังสี่ตอนนี่เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นนี่มันแย่แล้วก็จะไปขายเพิงอยู่บ้านไผ่น่ะน้ำก็ท่วมบ้านไผ่หน้าก็เล่มากกรุงเทพเผื่อว่ารายได้มันจะดีกว่าบ้านเฮา
7: แน่ครับคันเศรษฐกิจจังสี่เด้อบ่ว่าอยู่ไสก็หาเงินยากคือเก่าหั่นล่ะครับ
6: ไม่ยากนะคะชัวเห็นพี่สันหาเงินง่ายง่ายหยิบเงินจากกระเป๋าตังค์พี่เอิร์ธทีพี่วินที
2: หน้าตัวเอง
8: ปึ๊ก
4: น้องผู้เล่นอ่ะน้องพูดไปเรื่อยพี่คิดมากเลยว่าแต่น้าดอนจะมาขายอะไรล่ะครับ
9: เดี๋ยวก็โฮรับรองว่าทึ่งอึ้งกว่าไดโนเสาร์ภูเวียง
2: มาหน้าลูดนี่คะโอ้โหกระพือเป็นหอยหลอดแสบวุ้นขาวเลย
4: เนี่ยผมกำลังวอร์มเสียงอยู่พี่ผมกำลังจะได้เล่นเป็นพระเอกโฆษณานักธุรกิจไงผมก็ต้องหาน้ำเสียงที่มันเข้ากับคาแรคเตอร์หน่อย
2: งั้นเดี๋ยวพี่ช่วยค่ะไหนลองเล่นเป็นนักธุรกิจผู้มีความสุขุมนุ่มลึก
10: สวัสดีครับเรื่องธุรกิจ200ร้านของเรานี่คุณว่าไงบ้างครับ
2: นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง
11: Hey, what's up, my girl? Hey.
2: นักธุรกิจป่วยติดเตียง
11: เอาไปไหนกำมาให้เต็มเลยรู้สึกว่าจะไปแล้วกำลังจะไปแล
2: ้
11: ว
2: สุดยอดนะซันเล่นสมบทบาทมากอ่ะ หมอแล้วที่เป็นหัวหน้าคณะหาสามหยอกมานาน
4: แน่นอนพี่บอกเลยว่างานนี้ยังไงผมก็ต้องได
2: ้เป็นพระเอก
4: ครับ
2: ไม่รับมุกเลยอะค่ะเล่นเป็นตลกอะไรก็ว่าไปสิ
4: ผมไม่เล่นพี่นี่ผมพูดจริงผมจะเป็นพระเอกโฆษณาตัวนี้ให้ได้พอโฆษณาตัวนี้โด่งดังมีชื่อเสียงเมื่อไหร่เงินทองก็ตามมาแล้วก็มีรถขับผมจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตลำบากแบบนี้
2: อย่าทิ้งพี่
8: ท่าน
4: นี่
2: เอาขวานแล้ว
4: คนบอกข่าวดีมาถึงที่แน่พี่วินพูดให้ผมชื่นใจหน่อยสิว่าผมได้เล่นเป็นพระเอกโฆษณาแล
8: ้
4: ว
8: ไม่ได้วะ
4: คืออะไรไม่ได้พี
8: ่แกไม่ได้เล่นเป็นพระเอกเขาบอกว่าหน้าแกเนี่ยดูนำแนมเกินไปไม่สมาร์ทเป็นพระเอกไม่ได้แต่เอา อย่างน้อยเนี่ยลูกค้าเขาให้แกเล่นเป็นบริการของพระเอกนะเว้ย
2: อุ๊ย
7: นะ

0: มันนั่นทำอะไรคนเดียวตรงนี้คะเนี่ยทำอะไรอะคะ
1: ผมก็ลองไว้หนวดไว้เคราดูพี่มันจะได้เลิกดูหน่อมแนมไง
0: หนูเบานี่ยังไม่เลิกน้อยเรื่องที่ไม่ได้เป็นพระเอกโฆษณาหรอคะเนี่ย
1: น้อยดิพี่ที่ผมคาดหวังไว้สูงมากนะผมจะมีบทพระเอกเข้ามาแล้วอะนั่นได้เล่นเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้น
0: เอ้าแต่คราวนี้น้องสันได้เล่นเป็นบริการเลยนะคะดีกว่าบทพระทำไมอีกอะ
1: มันต้องใช่พระเอกดีอะพี
0: ่เอานะถึงจะเป็นแค่บริการเนี่ยนะแต่ถ้าน้องสันเล่นดีตีบทแตกก็อาจจะเด่นกว่าพระเอกก็ได
1: ้ก็จริงของพี่นะงั้นคราวนี้เนี่ยผมจะทำให้บอดี้การ์ดอย่างผมโดดเด่นกว่าพระเอกให้ได้
0: ต้องอย่างนี้ไม่ยอมให้ฟ้าให้ดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิต
2: เร็วๆสิช้าๆจริงแกเดี๋ยวเขาหวาน
3: แล้วเนี่ย
2: เขาก็ด่าว่าแล้วหรอ
4: น้าจันนั่นอะไรครับจะไปไหนครับ
2: จะไปส่งผ้าที่หมู่บ้านข้างๆนี่แหละจ้ะช้าจังเลยไป
4: เสียดายจังเลยนะครับว่าจะเลี้ยงข้าวซะหน่อย
2: เลี้ยงได้เลยจ้ะลูกค้ารอได้แต่ว่าวันนี้น้องจะเลี้ยงอะไรพวกน้าจ๊ะ
4: ไม่รู้ครับคืออย่างนี้ครับคือน้าดอนเนี่ยเขามาเปิดร้านอาหารตรงนี้ครับแต่ก็ยังไม่บอกสักทีครับว่าเขาจะขายอะไรไปดูดีกว่าครับ
2: ไปสิของฟรีชอบอยู่แล้ว
4: โอ้โหตกลงขายอย่างน้อนะดอน
5: พ่อเว้ยอย่าเอิ้นดอนตีล่าเพื่อให้เข้ากับกิจการใหม่ของน้าต้องเรียกว่าเชฟกอร์ดอนและต่อไปนี้ห้ามใช้ภาษาอีสานโดยเด็ดขาดมันจะไม่เข้ากับอาหารอิตาลีของน้า
4: โอ้าแล้วหน้าคือจังไดมาเปิดอาหารเชฟกอร์ดอนคิดยังไงครับมาเปิดร้านอาหารอิตาลีแบบนี้ครับ
5: ก็คนทุกวันนี้เขาชอบที่อะไรดูแพงๆหรูติดแบรนด์นี่นะไม่ใช่อวดไม่ใช่คุยนะพี่ไม่ใช่โม้นะขนาดเสื้อผ้าของน้าเลยนะอย
4: ู่
5: ที่บ้านอ่ะเสื้อนะคาเมล
2: แล้วกางเกงล่ะ
5: ขโมยรองเท้าตากแข
2: นแล้วถุงเท้าล่ะ
5: ลาคุดเสื้อกล้ามคาวินคาย
2: แล้วกางเกงในล่ะ
5: คาวินครับ
6: เขาวิ่งแต่ไหนในเบื้องหันดังนะ
5: ทำ
4: ทำแต่พวกเนื้อย่างจิ้มแจ่ว
5: ใช่
4: แล้วทำไมถึงมาทำอาหารอิตาเลียนแบบนี้ครับทำเป็นเหรอครับ
5: เราก็ดูตาม YouTube ก็อ่านหนังสือคู่มือมันไม่ยากหรอกรับรองรับประกันว่าต้องขายดีเป็นแบบเทน้ำเทท่า
2: ว้ายมาเชิญสิครับเชิญครับเชิญลูกค้าเชิญทางนี้ครับลาซานญาสปาเกตตีพาสต้าเชิญได้ที่กอร์ดอนคิทเช่นคอมโมโซ่คอมโมโซ่
7: โอ้โหนี่แล้วดอนพูดภาษาอิตาลีเป็นด้วยเหรอคะ
5: ไม่หรอกลูกภาษาไทยจ้ะเข้ามาสิ
4: เป็นสัตว์เลยไม่สิพี่บ่เน
6: าะทำ
8: เสร็จพร้อมไหมนักแสดงมาครบยังไอ้ซันไอ้ซันอยู่ไหนนะ
3: ซันอยู่ไหนพี่แท้ก็มานั่งหลับร้อยหอย
9: ฮะใครผักวะใครผัก
10: ใครใคร
3: ฉันอีกทีแกนี่มานั่งหลับหน้าเซตได้ยังไงฮะ
10: โทษทีพี่คือเมื่อคืนผมอ่านสคริปต์ดึกไปหน่อยอ
3: ่
10: ะ
3: อ่านสคริปต์บ้าอะไรฮะแกไป RCA แล้วก็ยืนอ้วกอยู่หน้าผับ
10: แล้วพี่รู้ได้ไงอ่ะ
3: ก็ฉันอ้วกอยู่ข้างหลังแกไง
10: นั่นไง
3: แต่ฉันก็ตื่นมาทำงานได้เว้ยไม่เหมือนแกไปทำงานเก็บไว้ดี
10: ๆครับ
3: พี่หลับแล้วไอ้ซันอยู่ไหนเนี่ยฮะไอ้ซันอยู่ไหนอย่าบอกนะแต่งตัวยังไม่เสร็จเนี่ยไปตามมาสิ
11: ผมอยู่นี่

0: นผมก็ทำให้พี่รู้ไงเพราะผมก็ครูก็เท่ได้ไม่ใช่หน่อมน้ำเหมือนที่พี่พูดอ
1: ่
0: ะ
1: ไปไปทุกคนมาฟังบีบเร็วมามาเร็วสายแล้ว
2: ฟังด้วยนะกล้อง
1: ซีนแรกของเราในวันนี้นะครับจะเริ่มจากที่บอดี้การ์ดเนี่ยลงจากรถแล้วก็ไปเปิดประตูหลังเพื่อที่จะให้พระเอกของเรานะครับลงมาจากรถพอพระเอกลงมาจากรถปุ๊บก็จะมีเสียงปืนดังขึ้นปังปังปังปัง
0: สี่ปังนะผู้กำกับครับ
1: สี่ปัง
0: ครับ
1: บริการที่เหลือเนี่ยก็มาคุ้มกันเพ่ตามนั้น
0: ครับ
2: ส่วนแอคชั่นเนี่ยก็เหมือนที่เราซ้อมกันนะครับเมื่อเช้านะโอเคนะ
0: ครับ
2: จัดไป
0: คราวนี้เนี่ยผมจะทำให้บริการของผมโดดเด่นกว่าพระเอกให้ได้
2: เซตพร้อมบีบอสซีหนึ่งเทคหนึ่ง
1: and action ต้องนิ่งๆหน่อย
0: อะไรนะข้างหน้าเหรอ
1: มันทำอะไรของมัน
0: นั่นน่ะสิพี่ในสคริปต์ผมไม่มีนะ
1: มันต้องไปเปิดประตูไม่ใช่
0: ใช่พี่เฮ้ย
1: ไปเปิดประตูไปเปิดประตู
0: หลังรถเหรอได้หลังรถเคลียร
1: ์เปิดประตู
0: หน้ารถอีกเหรอหน้ารถจากใคร
2: โอ้ยเหี้ยวเนี่ยโอ้โห
0: ป้าทองรถเคลียร์เล่นขนาดนี้มีเด่นที่มันรู้ไป
3: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
4: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
5: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
4: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
6: สามคุณมาได
7: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
6: สาม
8: ที่สามของเธอคืนนี้เวลา16:30ทางช่อง GMM 25 Give me more.

0: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยพาคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
1: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
2: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
1: กูสัญญา
3: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
4: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
5: คู่มั่น
6: พี่ว่าคุณชาญแล้วยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
7: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
3: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: อยู่คนเดียวก็ฟังฟังตรงนี
9: ้ฮะอะไรนะมุ้งสูงเหรอมุ้งสูงปลอดภัยนะใต้ทางรถข้างหลังเหรอ
10: นี่ทำไงวะ
9: ใต้ทางรถข้างหลังเคลียร
11: ์ฮัทมุ้งสิเก้ขาที่แตกยังไงเนี่ยฮะท่าลายแท้คือแบบเปิดประตูรถตะกอบ
9: ก็ผมเข้าคาแรคเตอร์ไงพี่เป็นบอดี้การ์ดมันก็ต้องดูแลความปลอดภัยก่อนป่ะใช้ดุมดุมไปเปิดประตูเลยไง
11: ก็ฉันอยากให้แกเนี่ยเดินดุมดุมไปเปิดประตูพระเอกจะได้ลงจากรถสักทีเก๊
9: เก๊ครับ
11: เออ
9: นี่ใจเย็นหนูผมเคเองมามาขออีกทีนะครับมาเต็มตัวเต็มตัวเซตพร้อมซีนหนึ่งเทคสอง
7: แอคชั่น

0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
1: ระวังนะครับบอสเฮ้ยลูกสันผิดบล็อกแล้วทำไมเป็นบังพระเอกอย่างนั้นล่ะครับลูกสัน
2: กล้องแท็กรับหน้าพระเอกไปเริ่มแอคชั่น
1: นี่อันตรายนะครับบอสขวาดูขวาเลยตายด้วย
2: แคบที่หน้าพระเอกเอาหน้าพระเอกให้ได
1: ้เร็วอันตรายนะครับบอสผมไม่ห่วง
2: รับหน้าเพลงให้ได้เพลงชิลออกมา
1: ดูขวาไว
2: ้พระเอกชิลออกมา
1: บอส
2: โอ้ยคัดไอ้ซัน
1: ฮะ
2: มาคุยกับฉันดิ
1: บอสไอ้นี่ปีครับเอ้ยเหมือน
3: เชฟกอดอนใจเย็นสิครับไหนบอกว่าจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าฉันว่าต้องเททิ้งละมั้ง
4: พี่ขาไม่พูดแบบนี้นะพ่อนะเชฟจ๋าซื้อกล่องนึงนะจ๊ะเอาเลิกเอาใช้ให้
5: ไม่เอาเดี๋ยวจะเอาสปาเกตตี้ของฉันไปกินกับส้มตำเสียภาพลักษณ์สินค้าหมด
6: เสียไงคะก็สปาเกตตี้กับข้าวปุ้นมันก็คือกัน
7: นะครับผมว่านะครับคนแถวนี้น่าจะคิดว่าร้านเรานี่ยังใหม่อยู่อาจจะไม่กล้าซื้อของผมขอเสนอไอเดียครับทำถ้วยเล็กๆมาให้คนชิมก่อน
8: โอ้กูสไอเดียว่าแล้วว่าแล้ว
5: เชิญจ้าเชิญชิมฟรีได้เลยจ้าอาหารอิตาลีต้นตำรับถ้าท่านได้ชิมแล้วท่านจะร้องว่า
6: แซ่บอีหลี
5: โอ้ยเธอกระทรวงจะแซ่บอีหลีได้จังใดเล่าก็บอกแล้วว่าอย่าเว้าอีสานห่วยเชิญจ้าอร่อยที่สุดในอาเซียนอาคาเด
9: เชิญจ้าเชิญชิมได้เลยจ้ารับรองอร่อยจ้ะ
5: อะไรใช่ไหมล่ะอะไรใช่ไหมล่ะปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งสั่งกลับบ้านได้นะครับ
9: อะไรช่วย
5: ขอได้ๆๆนะครับไม่ต้องเกรงใจครับไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะครับสั่งกี่กล่องก็ได้กลับบ้านนะครับ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
5: อุ้ยแต่เขินนี่ต้องไม่ต้องเขิน
4: ไม่ได้เขินมันไม่อร่อย
5: ป้าดูกินแรงเอา
8: ที่หลังกระดอกกระเดื้อหอมก็หอม
7: มาดอนครับผมคิดว่านะครับลิ้นคนแถวนี้อาจจะยังไม่คุ้นชินกับอาหารแบบนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราชิมให้ก่อนนะ
9: จะดีดี
4: เออได้กันใช้งานดีดีดีดีดูสิหน้าตาน่ารักน่ากินจังเลย
5: อลุกลุกเป็นไงจ้ารสชาติเป็นไงจ้าม
4: ันไม่ใช่ไม่อร่อยนะ
5: โอ้เห็นไหมเห็นไหม
4: มันทุเรศมากอ่ะ
6: ช่วยขอถุงหน่อยค่ะ
5: แสดงว่าอยากหอบกลับบ้านใช่ไหมลูก
6: เปล่าค่ะเธอราคาทิ้ง
7: น้าดอนครับคือมันบดแสบอีหลีครับน้าทำผิดสูตรหรือเปล่า
5: ไม่นะไม่ผิดนะน้านี่ตั้งใจดูตาม YouTube ทำแบบ 100% ป๊ะเลยน้าว่านะลิ้นพวกเราไม่ถึงรสชาติของอาหารอิตาลีมันไม่ถูกปากคนไทยแต่ถ้าเป็นฝรั่งมาชิมนะฝรั่งนี่จะร้องเลย
9: ว่า
5: โอ้โห my god มันก็แซ่บกระดกกระเดียว
10: แกทำอะไร
11: ก็พี่ผมเล่นเป็นบอดี้การ์ดผมก็ต้องปกป้องบอสผมเลยพี
10: ่ปกป้องบ้าอะไรฮะสิ่งที่แกทำอยู่เนี่ยคือแย่งซีพระเอกเว้ยในกล้องมีแต่หน้าแกเต็มไปหมด
11: งั้นพี่ไปเอาหน้าผมออกตอนตัดต่อได้ไหม
10: ไม่ได้ไง
11: มันก็ช่วยไม่ได้งั้นพี่ก็เอาสินค้าให้ผมถือแทนพระเอกได้ดีไหม
10: งั้นก็ฝากด้วยแล้วกัน
11: เฮ้ย
10: สักทีนี้ไหมเนี่ย แสดงว่าแกตั้งใจแย่งซีนพี่เอกจริงด้วย
11: โอ้ยไม่ได้แย่งซีนพี่เขาเรียกว่าคนมันกล้องรักอ่ะ
10: กล้องรักแต่ทีมงานจะเกลียดแกไงนี่สันฉันรู้นะเว้ยว่าแกอยากเป็นพระเอกแต่วันนี้มันไม่ใช่ไงแกเป็นบอดี้การ์ดแกต้องทำหน้าที่ของแกให้ดีที่สุดก็พออย่าบังพระเอกเข้าใจไหม
11: ได้พี
10: ่ฉันขอเลยAction!
11: เชิญครับบอส

0: ือปืน
1: ระวังนะครับบอส
2: รอบนี้น้องสันไม่ผิดแล้วครับ
3: อาร์ตโอเค
2: yes
3: เพลงนี้ดีมากเดี๋ยวเปลี่ยนคัทต่อไปเลย
1: โอเคพี่อ่ะมาครับเดี๋ยวคัทต่อไปนะครับเดี๋ยวบอดี้การ์ดเนี่ยจะถูกยิงตายทีละคนแล้วก็เหลือพระเอกไว้คนเดียวพระเอกเนี่ยหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงกับคนร้ายจนหมดแล้วก็หยิบสินค้าขึ้นมาพูดสโลแกนจำได้ใช่ไหมแจ็ค
4: บีบอสหอมไว้ยังไงก็รอด
1: มาแบบนี้โอเคมาเคลียร์เซ็ตนะครับ
4: ได้ครับ
3: and action

0: บีบอสบีบอสบีบอสบีบอสบีบอสหอบไว้
1: ไอ้สันแกพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมไปเปลี่ยนชุดเลย
2: นี่คือพี่วินเปลี่ยนใจให้ผมเล่นเป็นพระเอกแล้วเหรอ
1: กลับบ้านไปซะเมื่อกี้ทุกคนเล่นดีแล้วนะครับเดี๋ยวเอาใหม่อีกเทนึงให้หอย
3: ครับ
1: ไปหาคนมาแทนไอ้สันด้วย
3: ฮะ

0: พี่วินเดี๋ยวก่อนดิพี่ผมก็แค่ลองเล่นเสนอพี่ดูอ่ะถ้าพี่ไม่ชอบพี่ก็เปลี่ยนดิไม่ต้องไล่ผมกลับบ้านเลย
1: เสนอบ้าอะไรฮะนี่ฉันรู้เลยเว้ยเพราะแกคิดอะไรอยู
2: ่แต่ถ้าแกมีทัศนคติแบบนี้อยู่เนี่ยแกไปเล่นบทอะไรแกก็เล่นไม่ได้หรอกกลับบ้านไปเถอะ
0: พี่วิน
1: ฉันเป็นผู้กำกับฉันบอกให้กลับบ้าน
0: ครับภูมิกับ

0: เที่ยวอาราโดนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
1: ตีตาย
0: รสชาติที่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
1: จริงเหรอ
0: โอ้โห
1: ดีไหม
0: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดเบอร์กันครับผมเ
2: ย้ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
3: โอ้ยยากนะยากนะ
2: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนอาโรบิก
3: จากหัวลงท้องท้องลงขาเต่าเนี่ยลอยอีกลอยอีกขึ้นมาไป
2: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
3: พี่บอกก็เลย
4: ไปหมดเลย
3: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
2: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงทางช่อง TFM 25ครับ
4: ไปเลย
5: ดาราล็อกกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
6: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
7: เคบอกเคบอกเคบอกเคบอก
8: จับมือกันยามไปต่อ
6: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 น.ที่นี่ GMM 25
9: น้องตุ้ม
10: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
11: นี่ไงซันเป็นไงบ้างอะ
10: ซัน
12: ครับ
13: มึงว่าพ่อจะรู้ยังวะ
12: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
10: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
6: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
14: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันวันนี
15: ้ไปหาฝรั่งมาชิมจนได้นะเขาเป็นคนอิตาลีหรือจ๊ะ
16: ไม่ใช่เขาเป็นลูกครึ่งพ่อเขาน่ะอิตาลี
15: แล้วแม่เขาล่ะ
16: อิตาลี
15: มีอิตาลีอย่าง
16: ฉันก็ไม่รู้นะว่าเป็นคนชาติไหนที่แน่ๆเขาก็คือฝรั่งละเออแล้วเขาก็ต้องถูกใจรสชาติอาหารที่ฉันทำแน่นอน
17: เฮ้ยฮัลโหลยูรสชาติเป็นยังไงบ้าง
18: Amazing
12: Amazing
16: แต่ว่า
12: เขาชมนะครับ
18: ไอชมตัวเองรสชาติห่วยไอกินไปได้ยังไง
17: ซอนเป็นไงล่ะบอกลิ้นคนไทยไม่ถึงฝรั่งชิมอ่ะมันด่าหนักคนไทยที่อีกรสชาติห่วยไอ้กินหมดถ้วยไปได้ยังไงพุ่มเลยเมื่อกี
15: ้พูดทำไมเนี่ยตบปากแตกเลย
16: คิดว่าสิเฮ็ดหนูเฮ็ดแห้งคิดว่าคนสิมักก็เลยเป็นสิละ
12: อย่าว่าฮอดคนสื่อเถอะครับเอาคนเฮ็ดก่อนผมถามนายอีหลีน่ามักเฮ็ดอาหารฝรั่งซุ่มนี่อีหลีเ
16: ด้แต่บ่มากละแต่ว่ามันก็พอบืนได
12: ้ขณะฟื้นบืนไปมันสิบ่เมื่อยเจ้าของเด้ครับ
19: อะไรลูก
20: อาจารย์อะไรคะบืนคืออะไรเหรอคะ
17: โอ้คือเหมือนคนนั่งมอเตอร์ไซค์มั้งบืน
15: แกนี่ก็พูดมั่วจริงๆเลยไม่รู้ก็อย่าพูดได้ไหมถ้าเด็กงง
12: เธอคำว่าบืนก็หมายถึงว่าการอดทนดันทุรังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะหวังประสบความสำเร็จ

0: หน้าครับแล้วเป็นยังหน้าคือบ่เริ่มต้นจากสิ่งที่หน้ามาก่อนล่ะครับผมนี่ยังจำรสชาติเนื้อย่างจิ้มเจ้าหน้าได้อยู่เด้ผมมักกินหน้าเฮ็ดแซ่บอีหลี
1: แม่นแล้วโตนะมักตาคนกรุงเทพเขาสิกินบ
0: ่ลองเบิ่งตัวครับหน้าคนอีสานนี่มาอยู่กรุงเทพเฮานี่หลายเด้
1: เออเริ่มคึกขอนี
0: ่แม่นบ
1: ่ไปไสมีแต่คนอีสาน
0: แม่น
1: ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้มีแต่คนอีสาน
0: แม่น
1: เออยู่ไปที่ที่โนเวก็มี
0: คือบ่ไปขายที่แล้วมันโนเวพุ่นซั่น
1: เอ้ยสิบ่ทันต่อบ่คน
2: เชื่อดูตัวอิจฉาในละครแล้วค่ะโอ้โหเชื่อปวดตาแทนเขาเลยค่ะ
0: ทำไมคะลูก
2: ก็ดูสิคะทุกอย่างในเดือนหยกต้องเป็นของฉันคนเดียว
0: โอ้ยเธอเล่นเสมือนกว่าเขาอีกเนี่ยไม่เอานะคะไม่เรียนแบบตัวละครในทีวีนะไม่น่ารักเลยนะคะ
2: เพียรไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเชียร์รู้อยู่แล้วค่ะว่ามันไม่น่ารัก
3: อะแล้วไหนแบบน่ารักเป็นไงโชว์ดิ
2: ทุกอย่างในเรือนยกฉันยกให้ทุกคนหมดเลยจ้าน
3: ี่เป็นไงน่ารักและใจดีด้วยนะยกให้หมดเลย
0: ทัวร์ไปทิพย์ย่าเล่นกันเอ้ามาแล้วบ่กับเขายิ่งขั้วเด้ออยากกินตังค์เอารถ
4: ไอ้ซัน
5: นี่พวกเราก็เล่นมือกันอย่างเต็มที่เลยนะเจ้าค่ะดีใจเลย
4: ฉันขอคุยด้วยหน่อย
3: ใครจะไปกล้าคุยกับพี่พอพวงกับใหญ
0: ่เดี๋ยวเป็นอะไรกันเนี่ย
3: จะเป็นอะไรได้พี่น่าจะเป็นแค่ตัวประกอบอ่ะ
5: ขอบคุณที่ปิดทักนะเจ้าค่ะที่ไม่นอน
0: โอ้ยมันยังอีกสูทะเลาะกันอีกแล้วดิฮะ
2: ก็ชัวร์อยู่แล้วสิคะพี่ออสยังดูไม่ออกเลยเหรอคะใช่ยังดูออกเลย
0: นี่เรื่องอย่างบอกสู่ฟังดู
4: แต่งอกเมื่อล่ะ
0: เสียง
4: เฮ็ดเวลาย
0: เฮ็ดยังอีกฮะ
1: เอาลืมนี่ไงว้าแหมจังสีมันต้องพร้อมจังสีมันต้องพร้อมพร้อมคุณคืนไม่ได้เด้อจ
4: ริงครับเนย่าง2ครับ
1: ได้ครับพร้อมที
2: ่เพลงม่วนเลยหลานนะคะ
1: ม่วนหลานก็เพลงกีฬากีฬาเต้นนี
0: ่ขายดีวะ
1: โอ้ยดีร้าย
0: บังดูคนเข้มแรงอยู
1: ่ยานตะเงินทับข้อตาย
4: ขันยานตายร้ายนี่ก็ไปขายหมองอื่นครับโอ้คิวโอ้คิวเหนื่อยดิ
0: วินผู้สิไปผูกใจเจ็บอีหยังกระดอกกันที่ฮะแม่เฮากับบ่อยู่แม่เฮากับบ่อยู่แล้วบ่ต้องมาเว้าเลย
1: อย่าไปวองซ่านแม่พวกเจ้านั่นอยู่ในใจพวกเจ้าเสมอและโดยเฉพาะอยู่ในใจนานำ
4: แปลก
1: หน้านี่ต้องขอบใจน้องเอื้อนหลายๆที่ซอยบอกหน้าให้หน้าคิดได้ว่าคนเรานี่จะทำอะไรต้องทำในตะของที่ถนัดที่สุด
0: บ่เป็นไงหรอครับ
1: บ่แม่นดอกเป็นย่อนแม่น้ำพวกตัวละมาดนใจตัวให้มาบอกหน้าเพราะว่าแม่น้ำอยากให้หน้าอยู่ดูแลพวกตัวดุน
0: ๆโอ้ยดีเราบ่เล่นซื่อๆหน้าประเดิมจัก2ชุด
1: ได้ครับ
0: น้ำจิ้มขม1ไม่ขม1
2: เอ้าพี่สัตว์มาพอดีเลยมากินเนื้อย่างด้วยกันสิคะแซ่บอื้อหือ
4: ไอ้แซมมันคงไม่อยากกินกับเราหรอกเชอร
3: ์วินเรื่องเมื่อวานอ่ะผมขอโทษนะพี
4: ่เออข่อยหูฝาดบ
0: ่คือกระดิ่งนี่พี่กัน
3: คือเมื่อวานผมก็ทำตัวงี่เง่าไปหน่อยอ่ะผมก็แค่หงุดหงิดอ่ะที่ผมไม่ได้บทพระเอกอ่ะก็ไม่น่าไปทำตัวแบบนั้นนี่กองถ่ายพี่เดือดร้อนแล้วก็เสียเวลาด้วยอ่ะ

0: ผมลืมไปว่าผมมันก็แค่ตัวประกอบ
1: นี่ซันฟังนะบทของแกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวประกอบเว้ยแกอาจจะคิดว่าบทที่แกได้รับเนี่ยมันเป็นบทเล็กๆแต่แกอย่าลืมเลยว่ายังมีอีกหลายสิบคนที่เขาอยากได้บทนี้ถ้าแกเห็นค่าแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่แกมีเนี่ยแกจะไม่พูดว่าแกมันเป็นแค่ตัวประกอบเว้ย
0: โอเคพี่ผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่าข่าวหน้าพี่ให้ผมเป็นพระเอกใช่ไหม
1: แน
0: ่แน่กันสิเคสอย่าง
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสันตู้จู่ๆทำไมคิดได้วะเนี่ยเห็นเมื่อวานงอนนักงอนหนาวใช
0: ่ต้องมาคืนเลยพี่ผมมางุนหงิดพี่วินมากเลยผมเลยไปตั้งสเตตัสด่าพี่วินในเฟซบุ๊ก
2: ฮะ
0: คนเข้ามาคอมเมนต์ด่าเป็นร้อย
2: ด่าพี่วินเหรอ
0: ด่าผมนี่แหละบอกว่าผมนี่จะโตบ้างบอกว่าเอาแต่ใจบ้างบอกว่าถ้าฉันเป็นพี่วินนะฉันถีบแกกลางกองไปแล้ว
2: ถูก
0: และมีอันหนึ่งจี้สุดเลยบอกว่าแกน่ะผิดไอ้สันดาน
2: เด็กละไปเนาะเดี๋ย
3: วน้อมๆมือนี่หน้าเรียง
0: เอ้า
2: ว่าเองนะ
3: เอาก็ว่าแล้วเนาะ
2: ข้าสันจัดมาสัก10ชุด
3: ได้เลย20ชุดก็ได้เมื่อนี่เห็นลูกๆฮักกันแพ่งกันพ่อก็ดีใจ
1: โอ
3: ้
1: ยขำแพงอ่ะสบอน
3: เนี่ยอุ้ยกล้าขายอยู่นี
1: ่ไปลูกเจ้าเอ้ยกลับเล่นหน้าเล่นหน้าเด้
3: ออู
1: ้ก็ไม่พอว้า
0: คุณมารับจ็อกไหนน้ำเต้าหู้เหรอเนี่ยพี่หรือว่าพี่พอล่าเขาจะมีปัญหาเรื่องเงินเราไปถามให้รู้เรื่องไหมพี่
1: พี่พอล่า
4: ไม่น่าจะใช่ปัญหาเรื่องเงินแล้วล่ะ
5: นี่สีพี่สีค่ะ
0: เลย
4: เนี่ย
0: พี่เอิร์ธพี่พอล่ามีแฟนแล้วไม่ยอมรับ
5: ฮะก็พี่ชอบพอล่าพอล่าชอบเขาข้างเดียว
0: นี่ถ้าพี่ชอบเขาจริงๆนะผมว่าพี่ชวนเขาไปกินข้าวเลยเดี๋ยวที่เหลือผมช่วยพี่เองเชื่อมือผม
2: โทรดิ

0: บเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบ
1: น่าจะดีฟสลีปได้ดี
2: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วานิสซาแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็คแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็คแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
2: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
2: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้แค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
2: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
2: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: เครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลย
0: จริง
1: ถ้าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วมันปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้เร็วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละ
1: น
0: ้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ป่ะของเรา
1: เออ
0: ตะข่งตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพ
0: ถ้าเราเอาไป

0: างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงเนี้ยแม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผ้านวมแบบไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห
0: ้
1: องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมด
0: ค่ะ
1: นะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่คุณเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหารเฉลี่ยกันแล้วเอามาหารกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม่
1: นี่คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมดขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะมันได้ผักทั้ง5สี
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
5: สวัสดีค่ะอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้วนี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
5: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างงี้เลยเธอ
1: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
5: ใช่
1: วันนี้3หลักก็พอ
5: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะหลายคนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
1: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
5: ้
1: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมียวได้นะคะอย่างมะเหมียวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
5: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
1: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
5: อ
1: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตา

0: านไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
1: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
0: เยอะมาก
1: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
0: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
1: ว้าวว
0: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
1: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
0: ราคาดีมากเลยอ่ะ
1: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
0: ม
1: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925ย้ำ02-817-9925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
0: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
1: ปิวไปแล้ว
0: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
1: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
0: เอาจริง
1: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
0: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแกไฟเบอร์อะไรอย่างง
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะอย่างจ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัท

0: ทำขายเลยค่ะ
1: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
2: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
0: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
3: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
0: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
2: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ
1: ม
4: ันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าๆรีบๆ
4: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
4: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: มาครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: แม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: ใครที่อยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวทโบแปดลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรง
0: ๆแป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟลเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋นนึ่งช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี
1: ้มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กกี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบนี
1: ้คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟลเรทหัวอินฟลเรทเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟลเรทอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังมันไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟลเรทที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาท

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลวติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้า
0: เออ
1: โอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าเตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี้
0: หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหมทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่อ
1: จริงๆแม็กกี้

0: เราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวเนี้ยเอาอยู่จริง
1: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทแล้วส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้ง

0: อกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่
0: รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มต้มแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปใครอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สเรารับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับโอ๊ตขายไปนานเลย
1: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
1: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
2: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต

0: เป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
1: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
1: เห็นมาก
2: ยังไงจะมา
1: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
0: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบนี้ไม่เสีย
1: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่
1: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
1: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมากอะไรเงี้ย
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
1: เนี่ยขนมขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เสริมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีๆดีงามไหมคะ
2: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
2: ้
1: เราก
2: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
2: ก็
1: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
2: า
1: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
2: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
2: แล้วอะไร
1: อุ้ยน่ากินมาก
2: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
0: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
2: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
2: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค4
10: 42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
2: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
10: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
2: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
10: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงวอนแบกเท่านั้นเลย
0: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
2: ก
0: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
10: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
2: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
10: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจและแน่นอนค่ะ
2: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
0: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
2: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
0: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
2: ี้
0: คร
2: ับ
0: ผม
10: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
2: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
0: ครับผมยินดีมากๆ
2: และแกวันนี้รับเราคนลาไปก่อนนะคะ
10: สวัสดีค่ะ
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้ในข้าวครัวทั้งที่พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
0: อ่ะวันนี้เข้าครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
1: นี่อะไรอ่ะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
0: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
1: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันเนี้ย
0: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
1: ฮะ
0: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
1: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สเตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
0: แถมให้ครับ
1: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
0: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
1: มากพี
0: ่ดูสิ
1: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอะ
0: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
1: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
0: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
1: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
0: โทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
1: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนน
0: ี้
1: ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
0: ี้
1: อะไรอ่ะพ
0: ี่นี่
1: หอมมาก
0: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
1: า
0: ะ
1: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ้ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
0: ดูดิ
1: อุ้ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอยากทานอ่ะ
0: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมมาให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต
1: ้
0: องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
1: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
0: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
1: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
0: มาไม่มีอะไร
1: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
0: ่น่ากินจังเลย
1: อุ้ยมันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
0: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับ อันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
1: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390 หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทาง

0: ว่าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ 1,390 แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: คือมาทางนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี้เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: มากเพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่อะนะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอ
0: พอดีเลยอะ
1: ถูกต้อง
0: เ
1: วลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติกขนาด32เซนติเมตรตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตนี้เกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,390 บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: วันนี้เขากลับมาให้แล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32เซนติเมตรนะคะเคลือบนอนสติกอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตั้งเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกข
0: ึ้นรีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต
0: ่
2: ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เ
2: พราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บอกเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ต
2: า
1: เราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ทาครีมบำรุง
0: แบบทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพี่ตั๊กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผูกเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละนี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่ประกาศมา100ตัวให้แค่100เซตด้วยราคานี้
2: 100เซต
1: คุณเนี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของคลิปตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาแล้วใช้เองทำเองด้วยตัวเองทีนี้นี่ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก
0: ้
1: ม
0: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
2: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไ
1: หมขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: วิ่ง
2: ตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อ
2: เลยทาเสร็จแล้วทาก กันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกว่าชุ่มชื้น
2: ยกเว้นบริเวณแ
1: ห
2: ลมตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: เขาทำให้หน้าทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที
1: ่
0: บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
2: มาดูสารสก
0: ั
2: ด
0: สารสกัดหนูอยากท
2: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบบกและว่านหางจระเข้ช
1: ่
2: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช
2: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: ขยัน
0: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream
0: ค่ะ
2: ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ตั๊กบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะ

0: ็ทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ปลาดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
1: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได
1: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ้ยเอาเนื้อเนาะ
2: เฮ้ยยัง
1: ไม่หมด
2: เราให้ไป3ซองนะ
1: ยังไม่หมดนี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
1: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
1: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคอ
2: ใช่คอเนี่ยบอกอายุ
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
1: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เดี๋ยวไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องหน้าขาวเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซอง
1: ใช
2: ่ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
1: ู
0: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในฝ้ากระจากแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปลาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่

0: ั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ
2: มาเลย
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู
1: ้
0: อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหวาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงและอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี
0: ่ปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์เขาจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
1: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์02-817-99

0: ี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเงี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
2: ค
1: ุ
2: ณม
1: ี
2: คน
1: จ้างฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้มันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซักใหม่
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
4: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
5: ฉะ
4: น
5: ั้
4: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
5: ุ
4: ณสามารถจะติดเองได้เลย

0: รวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: ใช่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้พลักให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะนี่คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากมาก
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าพันห้ามาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริงๆ
1: แต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันที

0: นึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องก็เอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะทดสอบให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์นะสำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รมนำชีวิต
1: ปัจจุบันนี้สังคมของพวกเรานะแต่สังคมในปัจจุบันก็มักจะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในการปัญหาในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตเราก็ทุกคนล้วนแต่ต้องประสบกับปัญหาต่างๆในชีวิตมากมายแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่หากเราทั้งหลายนั้นดำเนินชีวิตตั้งตนตามธรรมะหรือในหลักทำนองของธรรมในหลักธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้วเชื่อมั่นได้ว่าชีวิตของทุกคนและทุกท่านนั้นก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นปัญหาอุปสรรควิกฤตในชีวิตประจำวันของเราลงไปได้อย่างยกตัวอย่างหลักธรรมที่อาตมาภาพจะได้นำมาเสนอนำมาชี้แจงให้ญาติโยมได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเป็นธรรมะที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นก็คือเรื่องของศีล 5นะซึ่งเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถือว่าเป็นหลักที่ใกล้ตัวของเราที่สุดซึ่งหลักนี้เรียกได้ว่าเป็นหลักของสากลเป็นหลักมนุษยธรรมหรือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์เบื้องต้นอันได้แก่หลักศีล5ข้อที่เราทุกท่านก็รู้จักกันดีอยู่นะว่าแต่ละข้อนั้น

ในแต่ละข้อนั้นอย่างข้อที่1นะอย่างศีลข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนทำร้ายชีวิตผู้อื่นอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติทรงตรัสขึ้นก็เพื่อให้มนุษย์ทุกคนนั้น อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบปราศจากการเบียดเบียนการประหัตประหารซึ่งกันและกันการไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันเพราะว่าเมื่อมนุษย์ทุกคนหรือเราทุกคนอยู่มาในโลกนี้เกิดมาในโลกนี้ก็ต้องมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับฉะนั้นศีลข้อนี้จึงตั้งขึ้นมามีหลักอยู่ว่าทุกคนนั้นก็ย่อมที่จะรักชีวิตของตนเองสัตว์ทุกชนิดนะล้วนแต่มีความกลัวรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าใครก็ตามมีการรักตัวกลัวตายฉะนั้นศีลข้อที่1จึงมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนเรานั้นเกิดการเบียดเบียนจนไปถึงการฆ่ากันนั่นเองนี่คือศีลข้อที่1คือไม่โหดไม่เป็นคนโหดร้ายไม่เป็นคนโหดร้ายอย่างศีลข้อที่2ไม่เป็นคนมือไวไม่เป็นคนมือไวก็คือการลักขโมยการช่อโกงกันการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนี่ถือว่าเป็น อยู่ในหลักศีลข้อที่2ศีลข้อที่2นี้ก็เพื่อป้องกันมีไว้เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของแต่ละมีค่าของแต่ละคนศีลข้อนี้เมื่อทุกคนมีแล้วก็ย่อมที่จะเป็นการช่วยไม่ให้ทรัพย์สินไม่ให้ทรัพย์สินของแต่ละท่านหรือคนอื่นนั้นถูกนำแย่งชิงไปเพราะว่าทุกคนนั้นก็ล้วนแต่มีความหวงแหนมีความรักมีความอยากจะครอบครองในสิ่งของของที่ตนเองหามาได้ด้วยความสุจริตทีนี้ศีลข้อนี้จึงเป็นหลักที่มีไว้เพื่อ

ป้องกันไม่ให้คนนั้นละเมิดวัตถุของผู้อื่นนะหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนั่นเองนี่คือหลักข้อที่2เป็นหลักศีลข้อที่2ศีลข้อที่3ไม่เป็นคนใจเร็วคําว่าไม่เป็นคนใจเร็วในที่นี้ก็คือหมายความว่าตรงกับศีลข้อที่3คือเว้นจากการประพฤติผิดในกามคําว่าประพฤติผิดในกามในที่นี้หมายถึงนอกจากจะรวมหมายถึงการไม่เป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นแล้วยังรวมไปถึงการละเมิดหรือในสิทธิส่วนตัวของผู้อื่นของบุคคลอื่นด้วยการไม่ละเมิดการไม่คุกคามทางเพศของผู้อื่นด้วยนี่คือหลักของศีลข้อที่3และรวมไปถึงนักเรียนน้องๆหนูๆด้วยนะที่กำลังศึกษากำลังเล่าเรียนอยู่กำลังเล่าเรียนอยู่ด้วยการศีลข้อนี้ก็รวมไปถึงการไม่ด่วนได้ไม่ใจเร็วนะครับนี่คือศีลข้อที่3ศีลข้อที่4ศีลข้อที่4ก็คือการไม่พูดปดรวมไปถึงคำพูดต่างๆการกระทำที่สิ่งที่เกี่ยวกับคำพูดด้วยเช่นการไม่พูดได้แก่การไม่พูดปดคือพูดโกหกพูดเท็จสร้างเรื่องให้ผู้อื่นหลอกลวงผู้อื่นให้ผู้อื่นหลงเชื่อเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากผู้อื่นพูดส่อเสียดก็คือการพูดที่ทำร้ายให้อีกฝ่ายทั้งสองฝ่ายนั้นแตกแยกกันให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกแยกกันนี่เรียกว่าการพูดส่อเสียดประการต่อมาพูดคำหยาบคำหยาบในที่นี้หมายถึงคำที่พูดแล้วเป็นคำภาษาพระเรียกว่าพรุสวาทคือคำที่พูดแล้วเป็นคำที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเจ็บช้ำน้ำใจหรือทำให้ผู้อื่นนั้นแค้นเคืองใจนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคำ

่อมาสิ่งข้อที่5คือการไม่หมดสติเพราะฤทธิ์ยาเสพติดหรือสุรานั่นเองก็รวมไปถึงสิ่งข้อที่5นี้เป็นหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เพื่อให้คนทั้งหลายนั้นไม่ประมาทนะไม่ประมาทเพราะสิ่งเสพติดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสุราหรือยาเสพติดต่างๆทั้งหลายแหล่นั้นก็เป็นสิ่งที่บั่นทอนกำลังสมองบั่นทอนสติปัญญาของตนเองสำหรับผู้ที่เสพเข้าไปฉะนั้นคนไหนที่มีศีล5ประจำตนประจำตัวอยู่แล้วเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอยู่แล้วนั้นก็จะทำให้ชีวิตนั้นเรียกได้ว่าได้ทำประกันเอาไว้ได้สร้างได้ทำประกันเอาไว้ให้กับตัวเราเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือหลักของศีล5สรุปแล้วศีล5นั้นเมื่อสรุปแล้วเวลาที่เราไปรับศีลจากพระเวลาที่เราเข้ามาวัดแล้วเราก็จะมามักจะมีการสมาทานศีลมีการรับศีลจากพระเมื่อเราสมาทานศีลคำว่าการสมาทานศีลก็คือการที่เราให้คำปฏิญาณต่อพระว่าเราจะรักษาศีลทั้ง5นี้ทั้ง5นี้อาจจะได้ครบหรือบ้างอาจจะไม่ได้ครบก็ดีกว่าไม่มีศีลเลยอย่างที่คำเขาบอกว่าคนศีลขาดก็ยังดีกว่าคนขาดศีลนั้นศีล5เนี่ยเวลาที่เรารับแล้วสมาทานแล้วพระท่านก็จะสรุปตอนท้ายถึงอานิสงส์ของคนที่รักษาศีลเอาไว้ดังนี้ว่าศีลจะส่งให้สูงศีลจะปรุงให้สวยศีลจะทำให้รวยและศีลจะทำช่วยให้รอดศีลส่งให้สูงคือหมายความว่าคนที่มีศีลก็จะเป็นคนที่มีความสูงส่งทางด้านจิตใจจิตใจจะสูงจากเป็นคนก็จะได้เลื่อนขั้นมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นคำว่าคนกับมนุษย์นี้แตกต่างกันอย่างไรคำว่าคนคือหมายถึงบุคคลทั่วไปธรรมดาแต่บุคคลแต่คนใดก็ตามที่มีศีลท่านเรียกว่าเป็นมนุษย์เพราะศีล5นั้นเป็นมนุษยธรรมหรือเป็นคุณธรรมเบื้องต้นเป็นหลักสากลของโลกนี้เป็นหลักสากลของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา

ษาถ้าชาติใดก็ตามภาษาใดก็ตามมีศีล5แล้วนะรักษาศีล5ได้แล้วสังคมนั้นประเทศชาตินั้นก็จะประสบความสุขความสงบความเจริญรุ่งเรืองได้ที่เรียกว่าศีลส่งให้สูงศีลปรุงให้สวยคือบุคคลที่มีศีลกิริยามารยาทจิตใจการกระทำก็จะอ่อนโยนเป็นคนที่น่าเคารพน่าเคารพน่าคบหาศีลทำให้รวยคือคนที่มีศีลเวลาจะทำธุรกิจเวลาทำต่างๆก็จะไม่ต้องมากังวลสังคมนั้นคนในสังคมนั้นมีศีลก็ไม่ต้องมากังวลว่าฉันจะถูกเบียดเบียนไม่ต้องกังวลว่าเราวันนี้เราจะไปเบียดเบียนใครนั้นเมื่อไม่มีการเบียดเบียนกันไม่ทั้งทางกายและจิตใจไม่เบียดเบียนกันทั้งทางด้านกายและร่างกายและจิตใจกันแล้วสังคมนั้นก็จะประสบความสุขทำมาหากินก็จะทำงานอย่างสบายใจสบายอกสบายใจศีลส่งให้สูงศีลและอย่างสุดท้ายศีลช่วยให้รอดศีลช่วยให้รอดในที่นี้คือรอดจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่จะเข้ามารวมถึงเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วท่านบอกว่าคนที่มีศีลเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วแต่กายทำลายขันไปก็จะไปบังเกิดในสวรรค์หรืออย่างต่ำก็จะได้มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างมีผิวพรรณวรรณะที่ดีมีครอบครัวมีชาติตระกูลที่ดีนี่ด้วยอานิสงส์ของการรักษาศีลฉะนั้นก็ให้ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ฝากญาติโยมทั้งหลายว่าเรื่องของศีล5นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในกับชีวิตประจำวันแล้วอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกจากมีศีลแล้วก็ควรจะมีหลักธรรมมีศีลที่เรียกว่ามีศีลและมีธรรมประจำใจมีศีลก็คือ5ข้อเมื่อสักครู่นี้แล้วส่วนมีธรรมก็คือธรรมะในจิตใจที่อยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าในชีวิตนี้เราจะทำความดีอะไรได้ความดีที่เราควรทำก็มีหลายอย่างด้วยกันไม่ใช่เฉพาะแต่การให้ทานอย่างเดียวการรักษาศีลก็เป็นคุณความความดีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาคือการสวดเช่นการสวดมนต์ไหว้พระการปฏิบัติธรรมนี่การเจริญภาวนาการทำสมาธินี่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญเป็นการเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเรียกว่ามีธรรมะด้วยครับ

0: สิ่งที่อาตมาได้พูดมายกตัวอย่างในเรื่องของการทำบุญนี้ก็อยากฝากญาติโยมทั้งหลายว่าเมื่อท่านรักษาศีลแล้วลองยึดถือน้อมนำเอาหลักธรรมสักข้อใดข้อหนึ่งนำมาไว้ในจิตใจของเราแล้วลองปฏิบัติดูอาตมาเชื่อได้ว่าชีวิตของเราของญาติโยมทุกท่านนั้นก็จะประสบความสุขประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้อย่างแน่นอนในท้ายที่สุดนี้ก็อาตมภาพขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้ตื่นมาได้มาฟังธรรมะในรายการนี้ขออ้างอิงเอาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดถึงบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นภรวะปัจจัยอำนวยอวยชัยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยราบยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารธนสารสมบัติคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบและประกอบไปด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร
1: ศีลจะส่งให้สูงศีลจะปรุงให้สวยศีลจะทำให้รวยและศีลจะช่วยให้รอด
2: ธรรมนำชีวิต

0: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
1: คู่มั่น
2: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู่
3: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
4: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
5: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
6: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
7: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
6: กูสัญญา
8: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
9: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
10: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
9: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
10: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
9: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
10: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
9: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
8: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
11: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
12: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
8: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
13: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิดเฮนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
14: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
15: ทำนำชีวิต
16: ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้หัวข้อธรรมะในการบรรยายก็คือธรรมะชำระใจให้ไกลกิเลสธรรมะชำระใจให้ไกลจากกิเลสนั้นต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นของที่ลึกซึ้งเป็นคัมภีรภาพยากที่ปุถุชนคนทั่วไปจะยังถึงฉะนั้นเราในฐานะที่เกิดมาได้พบมนุษย์ได้เป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาดังพระบาลีว่ากิจโฉมนุสสปฏิราโภกิจฉังมัจจานะชีวิตตังกิจฉังสัทธัมมัสสวนังกิจโฉพุทธานมุปปาโทซึ่งแปลความว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนที่จะยากเกิดมาแล้วจะได้ฟังธรรมก็ยากใหญ่เกิดมาแล้วจะได้พบพระพุทธเจ้าก็ยากอีกเกิดมาแล้วการเกิดของพระพุทธเจ้านั้นสุดแสนที่จะยากฉะนั้นข้อที่ว่าธรรมะชำระใจนั้นใจก็คือตัวของเราเองดังพระบาลีในส่วนต้นว่ากิจโฉมนุสสปฏิราโภการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากเพราะว่าการเกิดของมนุษย์คนคนหนึ่งสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ของมารดาคนหนึ่งถ้าเกิดเป็นโบราณโบราณคนหนึ่งก็จะเกิดได้ประมาณ 7-8 คนนะที่เรียกว่า

นุษย์มีคำโบราณที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนนกยุงมีแววมีดีที่แววขนหากใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนก็เสียทีที่ตนได้เกิดมาเพราะคำว่ามนุษย์นั้นแปลว่าผู้มีใจสูงมาจากคำพระบาลีว่ามนะที่แปลว่าใจกับอุสยะที่แปลว่าสูงเมื่อเข้าตามหลักสระสนธิของภาษาบาลีก็จะเรียกว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงนะเราส่วนใหญ่ทั่วไปไม่อยากจะให้เรียกหรือว่าใช้คำว่าคนเพราะว่าคำว่าคนหมายถึงละคนปนเปไปหมดแต่ว่าคำว่ามนุษย์นี้อยากให้ใช้แก่ผู้ที่ใฝ่ในธรรมจะได้ยกใจของตนให้เข้าสู่

ธรรมะที่กล่าวในวันนี้ในหัวข้อที่ว่าธรรมะชำระใจใจของเรานั้นหากว่าเปื้อนด้วยมลทินใดมลทินหนึ่งแล้วไม่สามารถที่จะใช้น้ำล้างออกได้น้ำในแม่น้ำคงคาน้ำในมหาสมุทรสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูลต่างๆได้หมดแต่ไม่สามารถชำระใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ธรรมะที่จะเป็นเครื่องชำระใจนั้นก็คือศีลนั่นเองศีลที่เป็นเรื่องปกติศีลที่เป็นนิจศีลนะที่กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วเป็นนิจศีลเพราะเราท่านทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วนั่นก็คือเบญจศีลได้แก่ศีล5ศีล5นั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์เราทุกคนต้องยึดถือต้องปฏิบัติหากว่าคนทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษารู้ในเรื่องของศีลแล้วนำหลักของศีลไปประพฤติไปปฏิบัติความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นภายในก็คือครอบครัวของตนภายนอกก็คือบุคคลส่วนรวมทั่วไปยิ่งกว่านั้นใจของบุคคลผู้ถือปฏิบัติในศีลย่อมสงบพระบาลีว่าสีรังโลเกอนุตตรังศีลเป็นยอดในเลิศในโลกศีลเป็นยอดในโลกฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องยึดในเรื่องของศีล นี้ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีศีลแล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเราย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ศีล5ข้อถ้าเกิดว่าใครได้ฟังจากพระเทศน์ก็จะกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติฟังจากวัดไหนๆท่านก็เทศแต่เรื่องศีลโยมมองเรื่องศีลเป็นเรื่องปกตินะคือเป็นเรื่องธรรมดาของทั่วไปฟังเพลินๆแต่หากว่ามองลึกๆแล้วฟังแล้วไม่นำไปประพฤติไม่นำไปปฏิบัติรู้ทั้งรู้แต่ไม่ทำความทะเลาะก็จะเกิดขึ้นความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นทั้งตัวเองครอบครัวและสังคมภายนอกก็จะวุ่นวายกันไปหมดอย่างเช่นในปัจจุบันเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆเกิดความวุ่นวายเพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ยึด

ศีลที่ว่ามานี้ที่กล่าวว่าเป็นของรักเป็นของชอบของเทวดาและมนุษย์เพราะเหตุที่ว่ากลิ่นต่างๆย่อมหอมไปทวนลมกลิ่นดอกไม้เกสร

เมื่อมีความหอมแล้วคันธชาติที่เป็นธรรมชาติก็คือกลิ่นของดอกไม้เกสรเมื่อเกิดความหอมย่อมปลิวไปตามลมแต่คันธชาติกลิ่นของหอมที่เป็นกลิ่นของศีลหอมฟุ้งกระจายสามารถหอมทวนลมได้ศีลที่ว่ามาประกอบไปด้วยศีล5ข้อนะข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตศีลข้อที่2อทินาทานาเวรมณีงดเว้นจากการทำอทินาทานรักขโมยลักทรัพย์ข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามศีล5ข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีงดเว้นจากการพูดเท็จข้อสุดท้ายสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีงดเว้นจากการดื่มน้ำดองของเมาสุราและเมรัยฉะนั้นศีลทั้ง5ประการนี้หากว่าใครนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติสุขเกิดขึ้นแก่ครอบครัวสุขเกิดขึ้นแก่ใจตนเพราะธรรมะที่จะชำระร้างจิตใจคือมลทินในใจนั้นคือศีล นี่แหละนะที่จะทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ชำระจิตใจได้เมื่อชำระจิตใจแล้วก็จะทำให้ไกลจากกิเลสกิเลสในที่นี้คือความโลภความโกรธและความหลงความโลภอยากได้ความโกรธและความหลงหากว่าบุคคลใดละได้แล้วบุคคลนั้นย่อมเข้าสู่สุคติแดนนิพพานแต่ว่าปุถุชนคนธรรมดายังไม่สามารถที่จะละความโลภความโกรธและความหลงได้ก็ต้องอาศัยศีล นี่แหละเป็นเครื่องชำระร้างจิตใจใจของเรานี้ไม่มีใครมาบังคับได้นอกจากตัวของเราเองชีวิตมนุษย์เมื่อฝึกดีแล้วจะเกิดจากที่ไหนก็ตามจะเกิดจากที่ไหนๆก็แล้วแต่มีจิตที่ฝึกดีแล้วมีชีวิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วย่อมเป็นเหมือนบัวที่พ้นน้ำเหมือนบัวที่พ้นจากโคลนตมฉัน

0: ในท้ายที่สุดนี้ขออํานวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัย4ประการมีอายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติจงทุกคนทุกท่านประสบสุขทุกทิวาราตรีการเทอญ
1: ธรรมะที่จะเป็นเครื่องชำระจิตใจได้นั้นคือศีลอันได้แก่ศีล5หากคนทุกชาติทุกภาษารู้เรื่องศีลแล้วนำหลักของศีลไปประพฤติปฏิบัติความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นภายในคือครอบครัวและภายนอกคือสังคมส่วนรวมทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นใจของบุคคลผู้ถือปฏิบัติในศีลย่อมสงบ
2: ธรรมนำชีวิต
3: กินเที่ยวอาราดัวนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายรสชาตินี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
4: เอาจริงเหรอ
3: โอ้โห
4: ดีไหม
3: ดี
5: แล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราดัวกันครับผมเ
6: ย้ขอต้อนรับอาร์มูฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
7: โอ้ยากนะยากนะ
6: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนอาโรบิก
7: จากหัวลงท้องท้องลงขา

0: ได้อีกขึ้นมา
1: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
0: พี่บอกก็เลย
2: ไปหมดเลย
0: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
1: ติดตามได้ในดาราล็อกเล็ตวันนี้บ่ายโมงตรงทางช่อง TFM 25ครับ
2: ไปเลย
3: ดาราล็อกกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
4: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมธา
5: เคบอกเคบอกเคบอกเคบอก
6: จับมือกันยามไปตอง
4: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
7: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
8: วันนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
7: ซัน
9: ครับ
10: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
9: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
7: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
4: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
11: ต้องแจมระวัง
12: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
13: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
14: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
13: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
11: สามคุณมาได
15: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดเนี้ยจะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
11: คุณสาม
4: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: นำชีวิต
1: ขอเจริญในธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้อาตมาจะได้บรรยายหัวข้อธรรมในเรื่องของการรักษาศีลศีลนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกเหตุที่ศีลเป็นเยี่ยมในโลกเพราะคำว่าศีลศีลแปลว่าศิลาหมายถึงของแข็งศีลแปลว่าหัวหน้าแปลว่าผู้เป็นใหญ่ฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นใหญ่ได้บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้มีศีลบุคคลที่จะได้ชื่อว่ามีศีลนั้นก็คือได้รักษาศีลของตนเองให้บริสุทธิ์มีนิจศีลคือศีล5ศีล5ก็คือศีลบุคคลทั่วไปศีลนี้เป็นของมีประจำโลกไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งศีลเป็นของมีอยู่แล้วในโลกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงนำศีลนี้มาให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้รักษาแต่เหตุที่พระองค์ยกศีลขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในกลุ่มหนึ่งเพียงเพื่อจะเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็คือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ประหัตประหารซึ่งกันและกันไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็มีชีวิตมีความรักเหมือนกันมีความปรารถนาที่จะดำรงอยู่ไม่อยากจะตายเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสัตว์ทั้งมวลเกิดมาก็มีกรรมแต่มีคนถามว่าแล้วพ่อค้าปลาล่ะทำฆ่าปลาทุกวันเนี่ยจะผิดศีลไหมก็ตอบได้ว่าในอดีตก็มีพ่อค้าปลาไปฟังธรรมจากพุทธเจ้าบรรลุธรรมพระสงฆ์ทั้งมวลก็โจทย์กันว่าเอ๊ะทำไมฆ่าปลาทุกวันทำไมไม่บาปทำไมมีดวงตาเห็นทำได้เพราะเจตนามันศีลข้อที่1ปานาติบาตจะขาดจากศีลข้อที่1ได้ก็ต้องมีองค์ประกอบองค์ประกอบคือ1รู้ว่าสัตว์รู้ว่าเป็นสัตว์รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตจิตที่คิดจะฆ่าความพยาบาทความพยายามจะฆ่าเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ครบศีลก็ไม่ขาดองค์ประกอบครบเท่านั้นศีลจึงขาดนายพรานหรือชาวประมงฆ่าปลาให้พระราชาในอดีตนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าปลาเลยเพียงทำตามคำสั่งของราชบุรุษที่ให้ฆ่าเพื่อที่จะนำไปทำอาหารก็ฆ่าโดยไม่ได้มีเจตนาอันนี้ศีลจึงไม่ขาดแต่ธรรมดาว่าถ้ารักษาได้ก็มีอานิสงส์เหมือนกันข้อที่2เจตนางดเว้นไม่ให้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้สิ่งของนั้นจะมีราคาหรือไม่มีราคาก็ช่างแต่เป็นสิ่งของที่เขารักเขาโปรดมากที่เขาไม่ได้ให้เลยเราไปหยิบเคลื่อนจากที่อันนี้ก็ถือว่าผิดแล้วแต่เว้นซะแต่ถือวิสาสะคือเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นพี่น้องที่ผูกพันกันมาหยิบของกันและกันอย่างนี้ไปใช้ก่อนได้อันนี้ไม่เป็นไรประการที่3ท่านห้ามมิให้ล่วงประเวณีคำว่าล่วงประเวณีก็คือไม่ให้ผิดลูกผิดเมียของคนอื่นผิดสามีภรรยาของเขาผิดลูกเขาเป็นต้นคำว่าไปล่วงหมายความว่ามีสามีภรรยาอยู่แล้วก็ไปคบชู้กับสามีภรรยาคนอื่นหรือลูกของคนอื่นเพราะฉะนั้นจึงในอดีตจนถึงปัจจุบันจึงมีข้อต้องห้ามเป็นธรรมเนียมว่าหญิงต้องห้ามชายต้องห้ามคำว่าหญิงต้องห้ามชายต้องห้ามเช่นมีพ่อแม่ดูแลมีพี่สาวพี่ชายดูแลมีน้องสาวน้องชายดูแลมีสมณะดูแลมีพระราชาดูแลเป็นต้นอันนี้ชื่อว่าเป็นบุคคลต้องห้ามหญิงก็ต้องห้ามสำหรับบุรุษ บุรุษก็ต้องห้ามสำหรับหญิงฉะนั้นแล้วข้อนี้หากร่วงใจกันหากร่วงซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่เกิดศีลนี้ก็ไม่เกิดก็จะเป็นอันผิดครอบครัวของตนเองฉะนั้นประการที่4ห้ามมิให้พูดปลดมดเท็จโกหกกันคำว่าโกหกก็หมายความว่าประสงค์โกหกให้เขาล้มละลายโกหกให้เขาชิบหายวายวอดไม่ใช่ว่าโกหกเพื่อประสงค์จะหยอกเย้าเซาแย่กันไม่ใช่แต่การโกหกชนิดหมายถึงหมายเอาอาชีพหมายเอาชีวิตเป็นเดิมพันคือให้วอดวายกันไปเลยข้างหนึ่งประการที่5อันนี้ข้อที่สำคัญทำไมเป็นข้อที่สำคัญข้อที่5คือเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมดาว่าน้ำเมานี้ใครกินใครก็เมาสัตว์กินสัตว์ก็เมาเพราะฉะนั้นคนกินเข้าไปเมื่อเมาแล้วก็จะเผลอเลอสติตนเองก็จะสามารถทำศีลอีก4ข้อต้นให้พินาศไปได้ก็จะสามารถฆ่าเข็นกันเช่นเราเห็นในการที่ไปดูคอนเสิร์ตไปดูการละเล่นต่างๆวัยรุ่นเกิดการเมาสุราในที่สุดก็ตีกันเข็นฆ่ากันดังที่เราเห็นเพราะแรงแห่งสุรานี้มีอำนาจมากความแรงแห่งสุราที่มีอำนาจมากก็คือสร้างให้คนเสียสติไปได้สามารถฆ่าทำลายล้างเผ่าพันธุ์ตลอดจนสัตว์สาวาสิ่งได้สามารถเมื่อไม่มีสตังก็สามารถไปขโมยสิ่งของที่จะไปแลกได้สามารถข่มขืนสามารถที่จะข่มขืนผู้อื่นที่จะไปร่วงประเวณีในลูกสามีภรรยาของเขาได้สามารถพูดโกหกได้ศีลทั้งมวลถ้าหากตกอยู่ในอำนาจแห่งศีลข้อ5แล้วก็ย่อมขาดสลายไปศีลทั้ง5ประการนั้นถ้าใครรักษาได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าสีเลนะสุขติงยันติคนจะมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคะสัมปทาคนจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติได้ก็เพราะศีล

ในอดีตมีมาในนิยายในนิทานที่ท่านกล่าวเอาไว้เรื่องศีลสารสูตรคือเรื่องนายพรานคืนศีลนายพรานนี้เนี่ยไม่รู้หรอกว่าศีลคืออะไรว่าทุกวันปกติก็ไปหาเนื้อหาปลาไปล่าเนื้อไปล่าปลาอยู่ในป่าในแม่น้ำเห็นสามีไม่ได้เนื้อมากลับมาก็ยังเย็นอีกก็ถามสามีว่าพี่วันนี้แสดงว่าพี่ไปล่าเนื้อเนี่ยได้สัตว์มันเยอะใช่ไหมจึงไม่เอามาเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนจะได้ให้คนไปรับสามีว่าไม่หรอกน้องหญิงเอ๋ยพี่มาวันนี้พี่มีความสุขมากสัตว์สาปลาสิ่งต่างๆพี่ก็ไม่เอามาพี่ปล่อยมันไปหมดภรรยาได้ฟังอย่างนั้นก็ด่าสามีว่าท่านบ้าไปแล้วหรือทำไมท่านถึงไม่เอามาแล้วเราจะทานอะไรกันล่ะเย็นนี้แล้วเราจะเอาอะไรไปขายล่ะจะมีอะไรเลี้ยงชีพล่ะสามีว่าพี่ได้ศีลมาน้องภรรยาไม่รู้ว่าศีลคืออะไรบอกว่าพี่เอาศีลมานี่น้องจะเอาไปต้มอ้าวสามีบอกว่าเอาพูดไปพูดมายังไม่รู้หรือว่าศีลมันคืออะไรศีลมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นสิ่งที่จะเอามารักษาเนี่ยพี่ได้รักษาไว้แล้วว่าพี่จะไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตตลอดไปภรรยาผู้เป็นมิจฉาทิฐิไม่ฟังสามีอธิบายเรื่องของศีลอะไรเลยมัวแต่เถียงกับสามีในที่สุดก็บอกว่าให้พี่เลือกเอาว่าพี่จะเลือกเอาใครระหว่างศีลกับน้องเนี่ยพี่จะเอาใครภรรยาสามีบอกว่าอ้าวขอเวลาคิด3คืนนายพรานก็กลุ้มใจคิดตั้ง3วันก็ไม่มีทางออกในที่สุดพ่อตาแม่ยายก็หมายด่าอีกลุงป้านะอาวาสนันให้เอาศีลไปคืนนายพรานจำใจหนึ่งก็ศรัทธาพระเถระจะรักษาศีลแล้วใจหนึ่งก็อยากจะห่วงเมียเนี่ยจึงจะเอาศีลไปคืนเมื่อตื่นเช้าในวันที่4พ้น3ราตรีแล้วนายพรานก็บอกลาพ่อตาแม่ยายของตนเองบอกลาภรรยาตนเองว่าจะเอาศีลนี้ไปคืนพระเถระเมื่อไปถึงพระเถระพระเถระก็บอกว่าใจเย็นๆก็พูดให้ฟังอานิสงส์ทั้งหมดว่านี่แหละคือการที่สื่อสารแล้วไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายเมื่อสื่อสารไม่เข้าใจกันเนี่ยฟังไม่ได้สับแล้วจับเอาไปเกลียดในที่สุดมันก็จะเกิดการเกลียดชังกันได้เพราะฉะนั้นแล้วพระเถระเมื่อจะสอนนายพรานนั้นก็สอนอานิสงส์ของศีลเรื่องของการรักษาจะรักษายังไงนายพรานก็ฟังแล้วก็บอกว่าโอ้ถ้าไม่คืนก็กลับบ้านไม่ได้พระเถระก็ออกอุบายว่าเอาละนายพรานฉันไม่ใช่เจ้าของศีลถ้าท่านจะเอาไปคืนก็เอาไปคืนพระเถระเอาไปคืนพระพุทธเจ้าพระองค์อยู่ประทับอยู่พระเชตวันนายพันก็บอกว่าเอ้าข้าพเจ้าก็รับมาจากพระคุณเจ้านี่กับผมรับมาจากพระคุณเจ้าแล้วยังจะเอาให้เอาไปคืนอีกหรือนายพรานนี้ก็จึงบอกแก่พระเถระพระเถระก็ไม่ยอมบอกว่าไปหาพระพุทธเจ้าไปคืนกับท่านนายพันก็จึงออกเดินทางที่จะไปคืนศีลในระหว่างทางนั้นในพรานก็ไปเจอพระราชาไปเจอพระราชาตั้งมาตั้งพระพานอกเมืองไฟไหม้ทุกปีละหนึ่งหนเดินไปอีกก็ไปเจองูเหลือมงูเหลือมนี้ก็ฝากความที่จะไปถามพุทธเจ้าไปเจองูเหลือมเฝ้าแต่จอมปลวกก็เดินไปอีกก็ไปเจอหญิงเปรต500สวยงามแต่ไม่มีอาภรณ์ใส่เดินไปอีกก็ไปเจอพันชายพันชายนี้ตีกันทุกวันตีกันอยู่ทุกวันเว้นวันพระวันเดียวก็ฝากความไปหาพระเจ้าเข้าไปถึงวัดพระเชตวันไปถึงป่านั้นก็เห็นช้างเผือกเคี้ยวกินแต่ไม้ไผ่ไปถึงแล้วในตอนนั้นเป็นช่วงเย็นในพานพระพุทธเจ้าก็กำลังแสดงพระธรรมเทศนาพอดีเมื่อเทศจบในพานก็คานเข้าไปใกล้ๆแล้วกราบทูลถามเรื่องทั้งมวลพระพุทธเจ้าก็พระองค์ก็บอกว่าเหตุเพราะสัตว์เหล่านั้นเคยผิดศีลมาก่อนในอดีตชาติช้างเผือกที่กินแต่น้ำน่ะเพราะอดีตชาติก็เคยเป็นผู้พิพากษาตัดศีลกินศีลบนคนที่ถูกต้องกับแพ้คนที่แพ้กับชนะ
ในที่สุดก็ตายไปแล้วก็ไปตกนรกวนเวียนว่ายตายเกิดก็ในที่สุดอำนาจบารมีมาเกิดเป็นสัตว์ใหญ่เป็นช้างแต่ก็มีวายที่จะต้องกินน้ำจนเลือดออกทางปากอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเคยได้ให้เขาติดสินบนตนเองนั่นเองเดินแล้วสัตว์ต่อมาพันชายเหล่านั้นล่ะพันชายเหล่านั้นทำผิดศีลข้อที่5ดื่มสุราปฏิแต่กันก็จึงกลายเกิดมาเป็นเปรตอยู่ในที่สวนเลยจากตรงนี้ไปไม่กี่กิโลนั่นเองตีแต่กันเคยแต่ว่าเหล่านี้รักษาศีลแค่วันพระวันเดียวอานิสงส์ของศีลตรงนั้นจึงหยุดตีกันมีอาหารอาภรณ์สวยงามใส่ในวันพระแต่ที่เหลือก็ตีกันดังเดิมแล้วหญิงเปรต500อ้อหญิงเหล่านั้นชาติก่อนนั้นเคยเลี้ยงหมูขายเลี้ยงสุกรขายเสร็จแล้วแต่ก็ไม่เคยทำบุญอะไรไม่เคยให้สิ่งของแก่ใครเอาเงินไปเสพซ่องกามารมณ์ในที่สุดก็กลายตายเป็นเปรตมีแม้นมีร่างกายที่สวยงามเพราะในอดีตเคยถวายดอกไม้สดเป็นพุทธบูชาแต่มีแต่ร่างกายสวยงามแต่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ต้องเปลือยกายหลบซ่อนอยู่กลางป่าอย่างนั้นถึง500นางเลยมาอีกล่ะเห็นงูเหลือมพระพุทธเจ้าก็ว่าเพราะงูเหลือมเหล่านั้นในชาติก่อนเป็นเศรษฐีแต่ขี้เหนียวมากๆไม่เคยเอาเงินตนเองมาใช้มีข้าวจนข้าวปลายเกียนข้าวที่มันแตกหักน่ะก็เอามาหุงแทนที่จะเอาไปให้ไก่ไม่ให้แม้กระทั่งสัตว์คนรับใช้ก็ไม่ให้ในที่สุดตนเองก่อนจะตายก็เอาทรัพย์เหล่านั้นไปฝังไว้ตรงนั้นก็เลยกลายไปเป็นงูเหลือมเฝ้าทรัพย์มาพันปีแล้วกลายไปอีกละพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็แก้ไขปัญหาว่าพระราชาชาติก่อนก็เป็นนายพานเหมือนกับท่านนี่แหละทุกปีนายพานคนนี้นี่กล้าสัตว์ไม่เหมือนคนอื่นเขาก็ไปเผาแต่ป่าเมื่อไปเผาแต่ป่าปีหนึ่งสัตว์สาวาสิ่งก็ตายกันเพราะไฟไหม้ป่านั้นปีละหนเกิดแต่ว่านายพานนั้นก็เคยทำบุญอยู่หนึ่งหนหนึ่งวันกับพระสงฆ์500รูปจากการล่าสัตว์ได้ทำบุญไว้จึงอานิสงส์ตรงนั้นได้เกิดเป็นพระราชามีลูกสาวสวยแต่ก็ไม่วายที่จะมีไฟไหม้พระนครทุกปีไฟก็เกิดไหม้พระตำหนักของท่านทุกปีในที่สุดแล้วเมื่อถึงเป็นพระราชามีอำนาจวาสนาแต่นี่เป็นเศษของกรรมที่เธอมาเห็นเมื่อพรานคิดจะทูลคืนศีลแก่พระเจ้าก็ไม่คืนแล้วในสุดก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกลับมาเล่าความให้แก่สัตว์เหล่านั้นฟังจนถึงพระราชาพระราชาก็ตื้นปิติยินดีปิดาเป็นอย่างยิ่งก็จึงตั้งนายพรานนี้เป็นพระราชบุตรเขยยกพระธิดาทั้งสองพระองค์ให้ต่อมาจำเนียนการต่อมาถวายยกราชบัลลังก์ให้ลูกเขยคนนี้ครองราชจึงมีนามว่าศีลสารราชเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองอาณาประชาราษฎร์ก็อุดมสมบูรณ์รักษาศีลเป็นแน่นแฟ้นในที่สุดเมืองนั้นก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขจนพระราชาอายุมากขึ้นก็ประสงค์จะออกบวชก็บวชก็ได้นามว่าพระศีลสารเถระก็บรรลุธรรมพร้อมกับภรรยายกชาวเมืองมอบประชาธิปไตยการปกครองให้แก่ชาวเมืองนั้นเป็นใหญ่สืบมาอันนี้ก็เพราะอานิสงส์ของศีลศีลที่ว่าเป็นเยี่ยมในโลกก็เป็นชะนี้แลเพราะฉะนั้นแล้วคนเราจะมีสุขได้ก็รักษาศีลจะมีสมบัติมากก็เพราะศีลจะมีวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะศีลจะมีปัญญาเฉลียวฉลาดได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นก็จงรักษาศีลให้เป็นทำให้ถูกทำให้ควรแก่เวลาเพราะศีลนั้นก็แปลว่าปกติ

0: ษาศีลแม้นเราจะรักษา5ข้อไม่ได้ก็เอาสักข้อ2ข้อก็ยังดีเพราะศีลแต่ละข้อก็มีอานิสงส์รักษา5ข้อไม่ไหวก็เอา4 4ข้อไม่ไหวก็เอา3 3ข้อไม่ไหวก็เอา2 2ข้อไม่ไหวก็1ข้อก็ยังดีก็จะมีอานิสงส์อยู่ก็เป็นสุขตายไปก็มีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าชะนี้ขอเจริญพร
1: ศีลเป็นเยี่ยมในโลกก็เพราะศีลแปลว่าศิลาหมายถึงของแข็งศีลแปลว่าหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นใหญ่ได้บุคคลนั้นจะต้องมีศีล

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
4: ้
5: ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ย

0: บางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายและพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารให้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอรี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศน
0: ะ
1: สีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างนี
1: ้
0: และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: วิส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะอย่างจ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะพี่หมอแม่ส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมส่วนแม่เมียวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
7: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้าง

0: นี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบๆ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง028179925 028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: มันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลย
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ้ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆ ด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: กี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างงี้นะมันไม่ถูกซื้อเกี่ยงเลยแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นปะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่าง
1: ตัวหนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: วันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาท
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์กนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย1,090บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ หิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

This 신청하니타랑네이터팡오마이우리이탈리크레이크레이크원치코차이

0: ายดีของโอช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากค่ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้ว

0: ุ่นเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮารัน HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
0: ความใส่ใจเขามีซีลแลกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
2: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
0: จ้ะ
2: เห็นมาก
0: ยังไงจะมา
2: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
0: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบนี้ไม่เสีย
2: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
2: คือถ้าเป็นบอนแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
0: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
2: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
0: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมากอะไรเงี้ย
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
6: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
7: ่
6: ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกลม
8: ๆอร่อยค่ะชอบค่ะ
9: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
2: อ
0: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
0: หนาว
2: เนี่ยขนมขนม
0: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
0: สด
2: ไหมคะ
0: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
2: เราก
0: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: ก็
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: า
2: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
2: อุ้ยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
1: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอนแบกแบบเนี้ย
2: มันดีต่อใจมากเลยนะ
0: สี่แพ็ค4

0: เนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
1: บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
0: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
0: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบน
0: ี้
2: คร
0: ับ
2: ผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้รักเราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
0: ใช่คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันดูมันน่าใส
1: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
0: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
1: ถูก
0: 6ตัวเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
1: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: ีซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้ามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บเจ็บรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: เราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้าม
0: าไม่ม
1: ี
0: ตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นมั้ยแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: เก็บหมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616612 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: วยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุสี2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะ
0: ใช่อ
1: ย่างที่บอกไปค่ะตูนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: 12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: นี่

0: เยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ำเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สำคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390 บาทค่ะพี่แม่แม่390 บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83 บาทเท่านั้น
1: เฮ้ย
0: นี่คือรุ่น
1: เดียวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83.25 บาทและรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะปกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อ3กันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช่
1: แต่วันนี้ไป999ค่ะ
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่ร
1: ี
0: บโทรตอนนี้กับซาบีน่า999 บาทส่งฟรี

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เด็กส์คลับการ์ตูน

0: เท่านี้สินะนี่คือไคจูในสภาพหยุดนิ่งชั่วคราวที่ถูกค้นพบในแอนตาร์กติกาและมีรายงานว่าหลังช็อตด้วยไฟฟ้าก็ทำให้มันตื่นขึ้นราว10นาทีได้สำเร็จเราได้ทำการทดลองเพื่อตรวจสอบการกระทำของยักษ์สีฟ้าจากการทดลองครั้งนี้และการกระทำที่ผ่านมาทำให้เข้าใจว่ายักษ์สีฟ้าพยายามหยุดยั้งไคจูเพื่อปกป้องเมืองค่ะ
1: แปลว่ายักษ์สีฟ้าอยู่ฝ่ายเดียวกับมนุษยชาติและเราควรผนึกกำลังกับเขายังงั้นล่ะ
0: ฉันเชื่อเช่นนั้นค่ะ
2: งั้นตรวจสอบเพิ่มเติมอีกหน่อยก่อนจะสรุปผลเถอะ
0: ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับไคจูเมื่อวันก่อนตัวนี้ฉันอยากเสนอให้จับมาและตรวจสอบไปพร้อมกับยักษ์สีฟ้าค่ะ
3: ว่าไงนะ
1: ไคจูก็เป็นแค่ไคจูที่เราควรตรวจสอบมีแค่ยักษ์สีฟ้าเท่านั้นแหละ
4: หมวกกันน็อกสมาร์ทโฟนฮะแค่เรื่องแบบนี้ยังทำไม่ได้เหรอคุณวินทาโร่หายากนะครับเนี่ยแวะมาดูพุจจี้งั้นเหรอครับ
5: เปล่าสักหน่อย
4: รอนานไหมปุจี
6: ้
4: ฮะของคุณวินทาโร่เหร
6: อ
4: คือว่าโน้ตนี่ไปซะแล้วใบลาออกใบลาออกใบลาออกเหรอเนี่ยเอ๊ะทำไมอะ
7: Ultraman K.O.

0: ตอนที่8สมาชิกผีคนสุดท้าย
1: ใช่แล้วครับมีตัวที่อายุ3กับ4ปีเป็นเด็กดีเรียบร้อยน่ารักงั้นเหรอครับครับงั้นแค่นี้นะครับ
2: หายากเอาเรื่องเนอะอีกแค่2ตัวแท
3: ้ๆอีบุกิคุงรู้จักใครบ้างไหมอ่ะอีบุกิคุง
4: เอ๊ะอะไรเหรอครับ
3: ไม่ได้ยินเหรอฉันถามเรื่องบ้านใหม่ของพวกน้องแมวอ่ะ
2: เรื่องนั้นไงที่เจ้าของเก่าชอบโยนพวกแมวมาให้คุณโทมาบิจิเลี้ยงน่ะเราเลยขออนุญาตเจ้าของว่าจะหาคนรับช่วงต่อแมวพวกเนี้ย
1: พวกมันเคยถูกเลี้ยงทิ้งๆคว้างๆฉันเลยโทรถามโดยตรงก่อนว่าคนรับเลี้ยงสามารถรับผิดชอบดูแลให้ดีได้ไหมน่ะ
2: งั้นพวกเราลองจัดอีเวนต์หาบ้านใหม่ให้แมวกันไหมล่ะ
1: เอ๊
3: จะทำได้จริงเหรอ
2: สถานที่ก็ยืมอาคารศูนย์ชุมชนของที่นี่เรื่องเตรียมงานก็ให้สมาชิกตรงนี้ช่วยกันงานที่จำเป็นต้องทำก็ประมาณนี้นะ
1: โอ้มี4คนพอดีเลยนี
2: ่คือฉันไม่ถนัดคุยกับคนที่ไม่รู้จักขอที่ไม่ใช่งานต้อนรับนะ
3: งั้นเรียกต้อนรับให้ฉันทำเอง
4: แล้วการแนะนำเนี่ยคืออะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นประมาณนี้นะทำการแนะนำโปรไฟล์น้องแมวแบบนี้ดูเข้าใจง่ายกว่าจริงไหม
1: อ๋อฉันไม่ถนัดทำภาพหรือรายละเอียดแนวนี้เท่าไหร่อ่ะขอประสานงานภายนอกแล้วกัน
2: ถ้างั้นฉันทำการ์ดโปรไฟล์เอง
3: งั้นที่เหลือก็ให้อิบุกิคุงจัดการเรื่องสถานที่นะ
4: ครับ
1: อ๋อแล้วระหว่างเตรียมงานใครจะดูแลน้องแมวล่ะให้ใครอยู่เฝ้าห้องชมรมดีกว่าไหม
2: ก็จริงนะแต่ว่าที่ห้องชมรมเรามีปุจี
3: ้งั้นคุณฝากคนนอกดูแลไม่ได้อ๋อ
2: ฮะริทาโร่คงไง
4: คุณริทาโร่เหรอ
3: ทำไมเหร
4: อเปล่าครับไม่มีอะไร
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองถามดู
2: เขาจะตกลงไหมเนี่ยสิ
3: เจอแล้ว
2: ไปนั่งตรงนั้นดีกว่า
5: อย่าทำด้วยปวดหัว
2: เหรอ
5: มาถึงก็ถือข้าวเลยปิ้งข้าวก่อนแม่ไม่ได้ทำมาใจร้าย
2: นี่ไหนดูสิ
3: เยอะอรุณสวัสดิ
4: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: นี่วันเสาร์หน้าพอจะมีเวลาว่างบ้างไหม
6: วันเสาร์เหรอ
4: วันต่อจากวันศุกร์ครับ
6: เรื่องนั้นรู้อยู่แล้ว
3: แบบว่าจะจัดอีเวนต์หาบ้านใหม่ให้น้องแมวอ่ะแต่ดันมีคนทำงานไม่พอเลยเนี่ยสิ
6: วันเสาร์ฉันว่าจะไปทำรายงานที่ห้องสมุด
3: อะนั่นน่ะเลื่อนไปวันอาทิตย์ได้ไหม
6: ไปถามคนอื่นเถอะ
3: ไม่สำเร็จจริงด้วยช่วยไม่ได้พวกเราทำกันเองเหรอ
4: ครับ
3: อ๋อจะว่าไปวันนี้รินทาโร่คุงกับอิบุกิคุงเป็นเวรดูแลห้องปฏิบัติการนี
4: ่เอ๊ะคืออะไรเหรอครับ
3: ยังไม่เคยทำหรอพวกเรานักศึกษาต้องไปดูแลสัตว์ที่อาจารย์สุขาฮาระเลี้ยงประมาณเตรียมการเพื่อค่าปฏิบัติน่ะ
4: เฮ้ยน่าสนุกจังครับจะตั้งตารอเลยทำความสะอาดคอกสัตว์เปลี่ยนน้ำให้ใหม่ให้อาหารเขียนบันทึกเวรประจำวันโอเค
6: นี่เรื่องที่คุยกันเมื่อกี้เดี๋ยวฉันช่วยก็ได
4: ้เอ๋พูดจริงเหรอครับ
6: แต่ว่าฉันมีข้อแลกเปลี่ยนงานที่อยู่ในลิสต์นั่นนายต้องเหมาทำคนเดียวนั่นแหละเงื่อนไข
4: เข้าใจแล้วครับ
0: อุลตร้าแมนเทโอ
7: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
8: ได้เวลาออกเดินทางสู่ One Piece Pop-up Cafe แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี

0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.nextclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขาDextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขาน
1: ิทรรศการฉลองครบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.comและร้านยูเมยะทุกสาขา
2: ได้เวลาออกเดินทางสู่ One Piece Pop-up Cafe แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6 Icon สยามงานนี้เข้าชมฟรี
1: นิทรรศการฉลองครบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6 Icon สยาม
0: Dextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวัน

0: ีฟสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขา
1: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได้อะ
2: ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
3: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงอ่ะจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
2: กูสัญญา
4: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: กินเที่ยวอาราโดนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
6: ตีตาย
5: รสชาตินี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
2: จริงเหรอ
5: โอ้โห
2: ดีไหม
5: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนันจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดกันครับผมเ
7: ย้อุลตร้าแมนเทโอ
8: ขออนุญาตครับผมเป็นเวรวันนี้ครับ
9: อ๋อฝากด้วย
8: ขอความกรุณาด้วยครับ
9: ได้
8: นี่ครับคุณวินเทโร เดี๋ยวๆก็เสร็จแล้วเป็นเด็กดีอยู่นิ่งๆนะเริ่มจากนายก็แล้วกันเอ้ามามาเด็กดีโอเค
9: เดี๋ยวช่วยกันสองคนไม่ดีกว่าเหรอ
8: ไม่เป็นไรครับผมทำคนเดียวได้
9: อืม
8: เฮ้ยเอามาไปกันเอาไหนด้วยเดี๋ยวไว
9: ้นั่นไงเห็นไหมกูถึงได้บอกไงว่าช่วยกันสองคน
8: ขอโทษด้วยครับ
9: อ้าว
8: ครับ
9: เธอน่ะมาที่นี่โดยจะประสงค์อะไร
10: ก็ไม่ได้มาเพื่ออะไร

0: ชุบ
1: เรียนทาโร่คุงทำแบบนั้นไปทำไมนะ
2: พักนี้เขาดูแปลกๆนะถึงจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนอื่นแต่ก่อนหน้านี้ยังพอเข้าหาได้บ้างนะ
3: ครับ
4: ขอโทษฉันตื่นสายอ่ะเตรียมงานเสร็จไปแล้วหรอ
1: ประธานเป็นคนขี้เซาผิดคาดแฮะ
4: ขอโทษมากจริงๆอ้าวแล้วพวกน้องแมวอ่ะ
2: อ๋อตอนนี้ปุจิดูแลให้อยู่ที่ชมรมน่ะ
4: อ๋องี้นี่เอง
5: เออคุณน่าจะจวนได้เวลาไปรับน้องแมวแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไปเองครับ
4: อ๋อเดี๋ยวอันนี้ฉันเก็บให้เองนะ
5: ขอบคุณครับ
2: อ้าวคือ
5: มารับแล้วขอบใจนะพุจิเอาล่ะไปกันเถอะนี่เข้ามาก่อนเลยไปขอโทษนะที่กรงมันแคบไปช่วยอดทนกันอีกนิดนะนี่น่ารักมากจะโอ้ยต้องทางนี้ต่างหากไม่มีทางก็ได้ขอขึ้นด้วยครับคุณลินทาโร่ไปห้องสมุดเหรอครับวันนี้อีเวนต์หาบ้านใหม่ให้เจ้าพวกเนี้ยจะเริ่มแล้วนะครับเจ้าตัวเนี้ยชื่อว่าอุนิจังส่วนนี่คินตะคุงครับถ้าอยากมาร่วมด้วยช่วยกันก็ยินดีต้อนรับนะครับ
3: ขอผ่านดีกว่าน
5: ั่นสินะครับ
3: เฮ้ยล้อเล่นป่ะเนี่ย
5: เอ๊ะไฟดับเหรอครับเอ๊ะลิฟต์มันไม่ขยับงั้นเหรอเฮ้ย
2: เอ๊ะไฟดับเหรอ
1: ทางมหาลัยจะเป็นไรไหมนะ
4: ปูเจอกับพวกน้องแมว
2: กลับไปมหาลัยเถอะ

0: มหาวิทยาลัยเบจิงนอกเขตสัญญาณ
1: จะทำไงดีน้องแมวกลัวใหญ่เลยไม่ไหวหรือเปล่าเอ๊ะคินตะไม่เป็นไรหรอกนะคินตะคินตะ
2: คุณวินเทอร์โ
3: อ้ยอย่าเข้ามา
1: เอ๊ะ
3: อย่าเอาแมวนั่นมาใกล้ฉันนะ
1: หรือว่าคุณวินทาโร่จะไม่ถูกกับแมวเหรอ
3: ไม่ใช่แค่แมวแต่กับสัตว์ทุกชนิดเลย
1: เอ
3: ๋ะแมวมันชอบที่มืดกับที่แคบๆปล่อยไว้ในกรงแบบนั้นแหละเดี๋ยวก็สงบเองอย่าไปยุ่งกับมันเลย
1: เข้าใจแล้วครับไม่เป็นไรนะนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอ้โอ้โอเด็กดีนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาคือว่า
3: จะพูดว่าประหลาดกลับมาเรียนสัตวแพทย์ทำไมล่ะสิแต่ก็ตามนั่นแหละฉันไม่ถูกกับสัตว์แต่ก็ยังมาเรียนสัตวแพทย์อยู่ดี
1: แต่ว่าก็อยู่กับพุทธี่ที่ห้องชมรมได้
3: เพราะคิดว่าที่ห้องชมรมผมไม่มีใครมาเห็นขอแตะนิดนึงนะ

0: องแบบนี้ยังทำไม่ได้เลยฉันอยากเอาชนะโรคกลัวสัตว์ของตัวเองให้ได้สักนิดก่อนหน้านี้ตอนที่พันแผลให้พุจี้ก็หลงดีใจว่าหายแล้ว
1: โอ้โหไม่เป็นไรแล้วนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: แผ่นดินไหวเหร
2: อจากประกาศเตือนภัยไคจูที่เพิ่งออกมาเมื่อครู่มหาวิทยาลัยของเราอยู่ในพื้นที่ต้องอพยพค่ะขอให้ทุกคนดูแลความปลอดภัยของตัวเองและรีบอพยพทันทีประกาศซ้ำอีกคร
3: ั้
2: ง
3: ไคจูเหรอ
2: จากประกาศเตือนภัยไคจูที่เพิ่งออกมาเมื่อครู่
4: ยักษ์สีฟ้าปรากฏตัวออกมาซะสิ
2: ไคจูกำลังมาทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนี้อพยพด่วนประกาศซ้ำอีกครั้งไคจูกำลังมาทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขอให้ผู้ที่อยู่ใน
3: ต้องไปแล้ว
0: นายไปแล้วจะได้อะไร
3: ถือว่าเรื่องนั้น
0: ไคจูน่ะปล่อยให้ยักษ์ตัวนั้นจัดการไปพวกเราน่ะควรห่วงความปลอดภัยของตัวเองกับแมวพวกนี้พอ
3: นั่นมันก็ใช่แต่ผมเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า
5: ปูจังปลอดภัยใช่ไหมเฮ้ยนึกว่าอิบุกิคงจะอยู่ที่นี่ซะอีกปูจัง
3: เป็นไรไปอ่ะ
5: นี่มันเหมือนกับตอนที่ปูจังจะขยายร่างคราวก่อนเลยปูจังหรือว่าปุจิ
3: จะเชื่อมโยงความรู้สึกกับใครไปอ่ะ

0: TTF ไข่จูไฟไข่จูไฟฟ้าวอทท็อปสูง45เมตรหนัก 25,000 ตันทำไมยักษ์สีฟ้าถึงไม่ออกมาจิบุกิคุงไปทำอะไรมาเหรอ
1: เรียนสิ่งที่ไม่มีประโยชน์

0: เป็นไปก็ได้ความหมายครับ
1: ไม่มีประโยชน์นั่นเลย
2: ผมว่าคุณลินทาโร่สามารถทำอะไรบางอย่างได
3: ้มนุษย์ยักษ์ต่อสู้เพื่อปกป้องพวกเราฉันเองก็อยากทำในสิ่งที่ฉันทำได
4: ้อุลตร้าแมนเทโอตอนต่อไปเจ้านั่นคือสิ่งที่แตะต้องไม่ได้

0: ีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
0: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อหนึ่งใบครับสามารถที่จะต้มได
1: ้
0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
1: ลดอ่ะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
1: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
1: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
1: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
1: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
1: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
1: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเจ๊ไก่ป๊อปนู่นนี่นั่นเออ
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะแกรงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากมาก
1: นี่ไง
0: นี่
1: เขาจะมีตะแกรงตะแกรงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกรงลงไปทอดได้ลวกได
0: ้
1: ต้มได้นึ่งได้

0: ครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับ
1: เราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
2: ดูดิ
1: ดูคุณผู้ชม
2: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
2: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสเตลเลทอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
2: คุ้มมากรีบโท

0: ใครดูอยู่รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี้ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะอ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมียวชอบ
1: ที่ยังไง
0: อันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแม่
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ๊ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่นๆๆๆๆ
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันนี้คือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: เออใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้เอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าเกลียดน่าเกลียด
3: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ๊ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
3: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
3: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอแรงมากคุณผู้ชม
3: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
3: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
3: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
1: นี่ไง
3: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
3: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของแถม
3: เป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: หน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเค้าก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเค้าจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเนาะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: โอ้จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซิเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: อี
0: ตัวนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายๆคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนแฟบอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์
1: อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะแชมพูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิด แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตแล้วก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว

0: ดเลย
1: หรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
0: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
1: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
0: ะ
1: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
0: มาพร้อมเลย
1: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
0: จะดู
1: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
0: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและทำงานอีกทั้ง2ปีเต็ม
1: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
0: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิร์มแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีค่ะข่าวแหกโค้งมาแล้วนะคะวันนี้เจอกับเรา3คนนะค่ำๆเย็นวันเสาร์แบบนี้รู้สึกฝนจะชุ่มฉ่ำหลาย
3: ตกแล้วเรียบร้อย
4: ที่ตื่นเราหนักมาก
2: ใช่ไหมคะเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยติดฝนหรือว่าชมข่าวของเราไปนะคะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าพูดถึงเรื่องของสุขภาพคนนี้ต้องตรวจด่วนเลยค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.
3: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้ไปถูกผลักล้มตกจากจักรยานที่หน้าสน.ทองหล่อเลยนะคะแล้วก็คู่กรณีเนี่ยก็เป็นประเด็นกันอยู่เดิมด้วยนะคะล่าสุดวันนี้เนี่ยอาจารย์สมชัยก็เดินทางไปโรงพยาบาลตำรวจนะเพื่อไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมแล้วประกาศจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยนะคะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็ไปตรวจอาการบาดเจ็บนะคะหลังจากที่ถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมเนี่ยผลักจนตกจากจักรยานแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายก็ตามนะคะเดี๋ยวเราขอย้อนกลับไปดูภาพนี้กันก่อนค่ะ
5: ไม่ไหน
2: แล้วตอนแรกอาจารย์ยิ้มเข้ามาก่อนนะแต่อีกฝ่ายอ่ะเนี่ยค่ะผลักอาจารย์ล้มลงไปเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยยังมีการต่อว่าแล้วน้องนักข่าวผู้หญิงเนี่ยจากพีทีวีเนี่ยเข้าไปห้ามก็หันไปด่านักข่าวต
3: ่
2: อแล้วสุดท้ายเมื่อสักครู่ถ้าดูทันเนี่ยนะคะจะมีจังหวะที่พออาจารย์ลุกขึ้นมาตำรวจเข้ามาห้ามยังไปกระชากหมวกออกจากศีรษะของอาจารย์สมชัยด้วยเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วก็ขอโทษนะใช้คำว่าตุ๊ดด้วยเนี่ยสุดท้ายเลยนะคะอาจารย์สมชัยวันนี้ออกมาเล่าว่าเดิมเนี่ยวันที่ไปเมื่อวานจะไปแจ้งความดำเนินคดีในณัฐวุฒิที่กล่าวหาว่าตัวเองเอาเงินบริจาคไปใช้กับผู้หญิงแต่ถูกอีกฝ่ายเข้ามาก่อเหตุจนได้รับบาดเจ็บวันนี้มาหาคุณหมอก็ทำแผลได้รับยาเรียบร้อยต้องสังเกตอาการอีก 2-3 วันอาจารย์บอกว่าแม้บาดแผลภายนอกจะไม่รุนแรงนะคะแต่การล้มในวัย68ปีเนี่ยมันไม่ควรถูกมองข้ามวันนี้ก็ยังมีการแบบติดผ้าพันแผลอยู่บางจุดนะคะส่วนคดีความแจ้งไป3ข้อหาเลยค่ะทั้งเรื่องทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์ก็คือจักรยานของอาจารย์และดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งปรากฏเมื่อวานเนี่ยนายณัฐวุฒิก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวใช้หลักทรัพย์ 45,000 บาทยื่นประกันตัวออกไปแต่อาจารย์บอกเลยนะตอนนี้ติดรูปอีกฝ่ายเนี่ยบอกทางคอนโดไว้แล้วถ้าโผล่มาป้วนเปี้ยนเท่ากับมาคุกคามอีกเนี่ยจะไปแจ้งตำรวจขอให้ถอนประกันค่ะ
6: คือถ้าไม่มีกล้องนะฮะไม่มีผู้สื่อข่าวไม่อยู่หน้าโรงพักเนี่ยผมว่าอาจจะกระทืบเลยก็ได้ถ้าเขาใช้อาวุธจัดการอะไรกับผมเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่ผมจะหลบอะไรได้เลยถ้าว่ามายุ่งอะไรกับผมอีกนะครับผมคิดว่าเพียงแค่เดินผ่านคอนโดผมก็มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความว่าให้ถอนประกันตัวมันคือการคุกคามนะครับคืออันนี้ต้องเรียนไว้ก่อนนะครับว่าผมเอาจริง
2: อาจารย์เอาจริงนะ
3: ค่ะ
2: แล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทัวร์คนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะคะหันหัวไปหานายณัฐวุฒิเพราะภาพมันชัดแต่เจ้าตัวเนี่ยออกมายืดอกแบบแมนๆว่าไม่ได้ทำแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยจังหวะนี้เลยนะคะบอกว่าไม่ได้ผลักนะแต่อาจารย์เนี่ยสำออยล้มเองแล้วที่เหมือนกับเห็นเหมือนตัวเองขยับเนี่ยแฮนรถจักรยานอาจารย์เนี่ยมากระทุ้งที่ท้อง
3: ค่ะ
2: เลยสะดุ้งค่ะ
3: โอ้แต่ขอดูอีกรอบ
2: จังหวะสะดุ้งหน่อยพี่ผู้น้องยศช่วยกันดู
3: เนี่ยไม่ได้ผลัก
2: มุมนี้
4: มุมนี้มันไม่เห็นแฮนไง
2: เออ
4: ใช่ไหมล่ะ
2: ไม่เห็นแฮนรถแต่เห็นแฮนของคุณณัฐวุฒิอะค่ะว่าแฮนคุณณัฐวุฒิ
4: จับที่แขนอยู่
2: อยู่ที่แขนอาจารย์ค่ะ
3: มันชัดเจนเน
2: า
3: ะ
2: มันชัดเจนอะโอ้แล้วก็บอกไม่ได้ทำถูกไหมคะก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมให้ตรวจสอบคลิปนี้ทั้งหมดแล้วก็อ้างว่าที่ไม่พอใจอาจารย์สมชัยเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ไปเอารูปลูกสาวตัวเองเนี่ยไปลงในเฟซบุ๊กก็เลยอยากจะมาเอาเรื่องแต่ว่าไม่ได้ไปดักรอนะก็ยืนยันแบบนี้ว่าไม่ได้ทำแล้วก็เรื่องตุ๊ดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการเหยียด ียดเพศแต่เป็นการเปรียบเปรยที่เห็นอาจารย์ล้มเองแล้วสำออย
3: นะคะแต่เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นคดีแล้วด้วยมาดูในเรื่องนี้กันหน่อยนะคะทางด้านพลตำรวจตรีวิทวัฒน์นะคะบอกว่ากรณีที่ทางฝ่ายคุณณัฐวุฒิเนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาค่ะจะพูดอะไรก็ได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกเราเห็นกันทั่วทั้งประเทศเลยภาพหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วคาดว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็น่าจะตั้งใจมาดักรอคู่กรณีอยู่แล้วด้วยนะคะทางนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะทำคดีโดยละเอียดรอบคอบค่ะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายน่าจะใช้เวลาไม่นานตอนนี้เหลือแค่รอใบรับรองแพทย์แค่นั้นเองนะคะ
2: แล้วก็ในมุมที่พวกเราทำข่าวเนี่ยเราก็ขอชื่นชมน้องผู้สื่อข่าวหญิงของทาง PPTV ที่สีเสื้อน้ำตาล
3: ค่ะ
2: คนเนี่ยชื่นชมเยอะว่าเมื่อวานน้องเนี่ยแมนมากเป็นผู้หญิงแต่แมนแล้วห้ามแล้วบอกอย่าทำแบบนี้แต่กลายเป็นถูกคุณณัฐวุฒิเนี่ยหันไปบอกว่าคุณเป็นกลางหรือเปล่านะคะเนี่ยมีการชี้หน้าด้วยแต่สุดท้ายก็ขอโทษนะคะแล้วทางต้นสังกัดเนี่ยเขาต้องออกแถลงการปกป้องน้องผู้สื่อข่าวเลยนะคะเพราะการทำหน้าที่ของสื่อแล้วไปห้ามการใช้ความรุนแรงไม่ได้ถือว่าเขาไม่เป็นกลางนะคะ
4: ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบด้วยไม่ว่าจะกับใครหรือว่าเคสไหนก็ตามนะคุณผู้ชมนะฮะส่วนอีกหนึ่งคดีเป็นคดีใหญ่ที่เราตามกันแบบต่อเนื่องแบบเกาะไม่ปล่อยก็คือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นคุณผู้ชมครับเริ่มมีการออกมาแฉข้อมูลเยอะแยะมากมายแล้วน่าจะมีการต่อเนื่องไปตั้งแต่การสอบก่อนหน้านี้ปี64ด้วยเพราะว่าเพจดังออกมาบอกเลยบอกว่ามีข้อมูลของการโกงสอบคือไข่ใหญ่ด้วยอ่ะมาดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยนะฮะเขาเปิดหลักฐานครับเขาอ้างว่าเป็นบัญชีรายชื่อค้าตำแหน่งเมื่อปี64 207คนซึ่งทั้งหมดเข้าวินหมดทุกคนเลยนะฮ
3: ะ
4: แสดงว่าถ้าเกิดว่าเข้าวินหมดแสดงว่าณปัจจุบันตอนนี้เป็นข้าราชการหมดแล้วบรรจุไปหมดเรียบร้อยแล้วและเห็นบอกว่าเป็นสายของนายกอไก่หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งที่สระบุรีครับโดยเพจเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะฮะถึงพฤติกรรมความร่ำรวยผิดปกติด้วยและทางเพจก็ยังมาบอกว่าตอนปี66เนี่ยสายของนายกอไก่คนนี้เนี่ยมีขบวนการเรียกรับก่อนที่กรมสทประกาศยกเลิกการสอบเมื่อปี68โดยในโพสต์เนี่ยถ้าเราเห็นนะฮะเป็นลักษณะของเอกสารครับจะมีบางส่วนเนี่ยที่มีการระบุเป็นรายชื่อเลยนะฮะของการสอบปี66แล้วก็มีช่องที่เขียนว่านี่มัดจำครั้งที่1จำนวนเงิน 100,000 บาท4ลำดับแรก
2: ค่ะ
4: มีการเขียนกำกับมีเบอร์ธงเบอร์โทรเนี่ยเขียนเอาไว้ทุกอย่างชัดเจนในขณะที่ด้านล่างครับบรรทัดแรกนะฮะก็จะมีการระบุว่าเนี่ยเบิกวันที่6มกราคมปี66 100,000 บาทบรรทัดต่อมาเบิก2กุมภาพันธ์66 50,000 บาทรอส่งเงินอีกจำนวนนึงแล้วก็ยังมีค้างเก็บอีกเงินเนี่ยคนนี้ชื่อนามสกุลแล้วก็ระบุว่า 250,000 บาทแล้วก็มีการเบิกเพิ่มเติมวันที่1มีนาคมปี66อีกประมาณ 100,000 บาทด้วยซึ่งข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนทั้งชื่อนามสกุลแต่ก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้เห็นเอกสารนี้น่าจะมีการนำไปตรวจสอบในเบื้องต้นกันแล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับมีการเขียนนะฮะเป็นลักษณะของผู้ส่งงานมีชื่อมีนามสกุลกำกับเอาไว้เห็นบอกว่าเป็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งที่สระบุรีและไม่ได้มีแค่ชื่อนามสกุลอย่างเดียวมีพร้อมลายเซ็นด้วยเหมือนกับเป็นการตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าเอกสารแผ่นนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหลักฐานของการทุจริตการสอบปี66หรือไม่ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นข้อกล่าวหาที่เชื่อว่าหน่วยงานน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็น่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลกันอยู่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางการเงินของนายกอไก่คนนี้กับบุคคลอื่นๆว่าจะมีความเชื่อมโยงไปถึงใครอีกบ้างหรือเปล่าและจะมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นปี64ปี66แล้วก็ล่าสุดคือปี68หรือไม่ด้วยนะ
3: ใช่ค่ะต้องตามกันต่อต้องบอกเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะและหลาย

0: นก็หวังว่าจะสืบสาวไปถึงตัวใหญ่ให้ได้ด้วยมีอีกประเด็นคุณผู้ชมเมื่อวานนี้4กันยายนค่ะนายกเฮงคนนี้จำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ก็คือถูกจับกุมในคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการไปแล้วเนี่ยนะคะเขามาบอกกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมคุณผู้ชมแบบนี้แชทไลน์ที่ถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานนะคะเขาบอกว่าเป็นแชทปลอม
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ของจริงใครทำอดีตลูกน้องสร้างขึ้นมาค่ะทำเพื่อที่จะโยนความผิดให้นอกจากนี้นายกเฮงยังเปิดข้อมูลสำคัญนะคะจุดนี้เขาบอกว่าอาจจะพลิกคดีได้เลยอ้างว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเป็นเกมการเมืองเขาถูกดิสเครดิตจากคู่แข่งกับคนระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคนในระดับปปช.ค่ะเพราะว่าอะไรหลังจากที่นำรายชื่อ 5,900 คนที่แก้ไขคะแนนเนี่ยมาตรวจสอบเทียบเคียงกับคนในพื้นที่ของตัวเองพบว่ามีรายชื่อต้องสงสัย3คนค่ะเขาบอกว่าเป็นเด็กนายแน่คำนี
2: ้
0: เด็กนายหรือคนของผู้มีอำนาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของขบวนการทุจริตตัวจริงค่ะ
3: ก็คือวันที่จับวันนั้นไม่ใช่ผมเป็นผู้ต้องหาแต่มันลูกน้องเก่าเป็นแชทไลน์ปลอมแล้วกับโจรใส่ผมไงวันนี้ก็ข้อเท็จจริงแล้วผมไม่ได้ถูกดำเนินคดีแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองใส่ไล่ส่วนตัวดิสเครดิตส่วนตัวผมไงผมคู่แข่งเขา
0: สำหรับอีกกระแสข่าวคุณผู้ชมที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI ยศพันตำรวจโทไปเกี่ยวข้องกับคดีโกงสอบนะคะเขาบอกว่าจริงๆเป็นเพียงแค่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเท่านั้นเองส่วนตัวการใหญ่นี่ที่หลายคนลุ้นกันอยู่ตัวการใหญ่หรือคนในรัฐบาลระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนายกเฮงบอกว่ามีนะแต่ขอเป็นความลับเพราะว่าตอนนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตนะคะแต่ทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าหากสาวไปถึงตัวการใหญ่สุดจริงๆตำรวจจะกล้าจับกุมหรือไม
2: ่
0: ทีนี้พอเอานักข่าวเอาข้อมูลนี้ไปถามท่านนายกกันบ้างนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่ว่าตัวการใหญ่กระบวนการโกงสอบเนี่ยจะอยู่ระดับไหนก็ตามเอาผิดได้หมดค่ะหากมีหลักฐานก็ส่งให้ปปช.ได้เลยรัฐบาลไม่สามารถไปแทรกแซงได้อยู่แล้ว
4: มีทางด้านของผู้ที่เขาได้โดนจับไปก่อนหน้านี้เหมือนยื่นหลักฐานนะคะในลักษณะว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันด้วยอย่างเงี้ยนะ
5: ครับก็ถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆอดีนะแล้วตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.นะครับเพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาล
0: ชัดเจนบอกว่าเอาผิดได้แน่นอนไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอันนี้ไปยื่นเรื่องที่ปปช.ได้เลยนะคะก็หวังว่าจะถึงตัวใหญ
1: ่ถูกเพราะว่าคือพอมันโยงมานายกเฮงเขาบอกว่าเป็นรัฐมนตรีไม่พอนะคะแต่ว่าอยู่ในรัฐบาลนี้นายกก็เลยต้องออกมาประกาศเลยว่าตรวจสอบให้ชัดเจนแต่ถ้าไปฟังตำรวจปปป.ที่ทำคดีเนี่ยเขาพูดเลยเขาบอกว่ารัฐมนตรีที่ว่าเนี่ยไม่น่าจะมีอยู่จริงเพราะว่าฟังดูนายกเฮงเนี่ยเป็นการกล่าวอ้างลอยๆเหมือนกับไปฟังคนอื่นฟังต่อๆกันมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบกันด้วยสำหรับเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะคุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ก็ตรวจสอบหน่อยตกลงมีโกงกันหรือเปล่าให้คนที่ตรวจสอบแล้วค่ะทนายตั้มนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอเรียกตั้มจอมพลังนะคะเพราะว่ามาในลุคของแบบ cover คุณกันจอมพลังเลย
6: ติดหนวดด้วย
1: ติดหนวดแล้วขึ้นรถแห่
0: เนี่ยทุกอย่างเลยเหมือนเป๊ะ
1: บอดี้การ์ดก็ต้องมีนะประกบเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดภาพต่อภาพที่ cover นะแต่ประเด็นสำคัญก็ต้องตามว่าทนายตั้มออกมาแฉมีคนระดับเอาอีกแล้วระดับบิ๊กระดับรัฐมนตรีระดับอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปเอี่ยวโกงโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของคนพิการเขาเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ

0: องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
1: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
2: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
3: น้อง
4: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
5: นี่ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
4: ซัน
6: ครับ
7: มึงกับพ่อเราจะรู้ยังวะ
4: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็จะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลยกูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
2: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
4: โอ้ยยากนะยากนะ
8: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนอาโรบิก
4: จากหัวลงท้องจากท้องลงขา